0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยอยู่กับครูมณิตาสาเล่ค่ะและวันนี้นะคะเราจะนำเด็กๆมาเข้าสู่การเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ใหม่ของเรานั่นเองก็คือสืบสานพระบรมราโชวาทนะคะซึ่งวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้วรรณคดีอีกหนึ่งรูปแบบนะคะซึ่งจะแตกต่างจากวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีนะคะเนื่องจากว่าพระอภัยมณีนั้นเป็นวรรณคดีในรูปแบบของคำประพันธ์ใช่ไหมลูกการอ่านเนี่ยเราจะต้องมีการอาศัยการตีความซึ่งจะมีเงื่อนไขของฉันทลักษณ์เข้ามาเกี่ยวข้องแต่คราวนี้ค่ะในเรื่องของพระบรมราโชวาทนั้นจะเป็นเรื่องของเป็นวรรณคดีที่มีลักษณะแตกต่างแต่จะแตกต่างกันอย่างไรนั้นคุณครูอยากให้นักเรียนได้ลองสัมผัสด้วยตัวเองซึ่งเชื่อว่านักเรียนต้นทางและปลายทางแอบไปดูกันมาบ้างแล้วใช่ไหมคะเราจะเห็นความแตกต่างแต่ไม่ทราบว่าจะง่ายขึ้นหรือว่าจะยากขึ้นนะคะก็คือวรรณคดีเรื่องนี้จะเปลี่ยนจากวรรณคดีในยุคต้นรัตนโกสินทร์จะเริ่มเข้าสู่ตอนกลางก็คือตอนในยุคของรัชกาลที่5ดังนั้นมันจะมีความแตกต่างแน่นอนนะคะจะแตกต่างอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะในช่วงของการพิจารณานะคะก็คือเดี๋ยวเรามาดูกันที่พิจารณาคำสอนจากพระบรมราโชวาทในบทเรียนที่1ของเรานะคะอ่ะคราวนี้พระบรมราโชวาทคืออะไรมาทำความเข้าใจกันหน่อยค่ะตั้งแต่ชื่อเรื่องเลยละกันนะคะว่าพระบรมราโชวาทคืออะไรลูกคือคำสอนเราต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับคำราชาศัพท์ค่อนข้างเยอะหน่อยเนื่องจากว่าคำสอนนี้ไม่ใช่เป็นคำสอนบุคคลธรรมดาแต่เป็นคำสอนของใครคะของใครพระบาทสมเด็จใช้ความรู้ประวัติศาสตร์อีกนิดนึงเป็นรัชกาลที่รัชกาลที่5นะคะแล้วสงสัยไหมคะว่าคำสอนของกษัตริย์เข้ามาอยู่ในบทเรียนเราได้อย่างไรสงสัยไหมแสดงว่าเราสามารถปรับใช้ได้นั่นเองและจะปรับใช้อย่างไรแล้วก็ในแต่ละข้อนั้นจะสามารถนำไปประยุกต์กับเด็กรุ่นใหม่ได้อย่างไรนั้นคุณครูจะให้เด็กๆได้ลองสัมผัสดูนะคะคราวนี้ค่ะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อเรื่องก็มาดูสักเล็กน้อยค่ะว่าในชั่วโมงนี้เด็กๆจะทำอะไรได้ในชั่วโมงนี้นะคะหนึ่งเลยเด็กๆจะต้องอ่านแล้วก็ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับพระบรมราโชวาทได้นะคะสองนักเรียนจะต้องเขียนสรุปผังมโนทัศน์จากเรื่องพระบรมราโชวาทได้เพื่อให้นักเรียนเนี่ยสามารถเห็นภาพรวมของพระบรมราโชวาทนะคะแบบกว้างๆนะสามคือถ่ายทอดความรู้จากหัวข้อที่ได้รับมอบหมายให้แก่สมาชิกในกลุ่มได้แน่นอนว่านักเรียนจะไม่โดดเดี่ยวเดียวดายแน่นอนนะคะแม้ว่าภารกิจจะเป็นภารกิจงานรายบุคคลแต่การดำเนินกิจกรรมจะเป็นรูปแบบกลุ่มนะคะดังนั้นจะร่วมด้วยช่วยกันหนูจะต้องใช้ความรู้ในเรื่องของการอ่านการคิดวิเคราะห์เพื่อให้ได้ผังมโนทัศน์เข้าใจคำว่าผังมโนทัศน์ไหมลูกมันจะต้องมีหัวข้อใหญ่แล้วเราจะต้องแตกหัวข้อย่อยออกไปดังนั้นเด็กๆจะต้องอาศัยการย่อความสรุปความมาช่วยทำให้ข้อความนั้นกระชับและเห็นภาพรวมที่ชัดเจนนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคราวนี้เรามาดูค่ะมาดูสิคะว่าถ้าหากพูดถึงคำสอนเนี่ยนักเรียนจะจำคำสอนอะไรจากผู้ปกครองพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราได้บ้างอยากจะมาให้เด็กๆลองแลกเปลี่ยนกันก่อนที่จะไปดูคำสอนหรือว่าพระบรมราโชวาทของกษัตริย์อย่างครูปูค่ะก็เติบโตมาโดยการเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่คำหนึ่งที่พ่อแม่ครูพูดเสมอเลยนะคะก็คือในเรื่องของความรู้ค่ะคุณพ่อคุณแม่บอกว่าท่านไม่มีเงินทองให้แต่สิ่งที่ท่านให้ได้คือความรู้นั่นคือสิ่งที่ครูฟังมาตลอดเลยเพราะว่าครูเองก็ไม่ใช่คนร่ำรวยแต่ว่าสิ่งที่พ่อแม่ครูย้ำเสมอคือการมีความรู้จะไม่ทำให้เราอับจนอันนี้คือคุณครูแลกเปลี่ยนมุมมองนะส่วนนักเรียนค่ะนักเรียนปลายทางหนูมีคำสอนอะไรอยากจะมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนบ้างคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนต้นทางลองแลกเปลี่ยนดูนะว่าที่บ้านนักเรียนจะเน้นย้ำเรื่องอะไรเป็นพิเศษใครอยากแลกเปลี่ยนเชิญค่ะ
1: ในครอบครัวของผมนะครับคุณพ่อคุณแม่จะผมว่าให้ผมเป็นคนดีครับรู้จักอ่านหนังสือเพราะว่าวิชาจะติดตัวกับเราไปเสมอครับ
0: คล้ายๆกันเพื่อนๆเป็นไหมคะ

0: ขอบคุณมากค่ะที่แลกเปลี่ยนกันปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะมีใครอีกสักคนไหมคะอีกสักคนมีไหมเอ่ยมีค่ะเชิญค่ะ
1: ค่ะสำหรับตัวหนูนะคะก็คือหนูโตมากับคุณแม่ค่ะแล้วก็มีครั้งหนึ่งค่ะที่คุณแม่เคยบอกหนูตลอดก็คือคนเราค่ะไม่ต้องเก่งในทุกๆเรื่องก็ได้แค่เรื่องเดียวที่เราชอบแล้วก็เป็นเรื่องเดียวที่เราถนัดแค่นั้นก็พอแล้วค่ะ
0: ว้าวลึกซึ้งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะมีใครอยากเพิ่มเติมไหมครูไม่จำกัดแค่สองคนได้นะอยากแลกเปลี่ยนไหมมีเรื่องการเรียนมีเรื่องการทำในสิ่งที่ชอบมีค่ะมีอีกหนึ่งคนมาค่ะ
2: ที่แม่สอนหนูนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของการไม่ยอมแพ้ค่ะ
0: ค่ะ
2: เขาเนี่ยให้คำเตือนใจว่าแพ้เป็นฐานผ่านเป็นเพชรก็คือถ้าเราแพ้ถ้าเรายอมแพ้ในเรื่องที่มันอาจจะยากนะคะเราก็จะเป็นได้แค่ฐานค่ะแต่ถ้าเราผ่านเรื่องที่มันยากๆได้เนี่ยสักวันเราก็ต้องเป็นเพชรค่ะ
0: โอ้โหคมมากเด็กๆปรบมือให้เพื่อนหน่อยเห็นไหมแต่ละบ้านก็จะมีคำสอนที่มักจะสอนลูกสอนหลานทำให้เรามีเป็นเขาเรียกว่าคำสอนเป็นคติประจำใจได้นั่นเองนะคะและสามารถยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้ดังนั้นค่ะคำสอนเหล่านี้ค่ะจะทำให้เราเนี่ยได้แง่คิดบางครั้งเหมือนที่เพื่อนบอกว่าบางครั้งเราท้อใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราก้าวผ่านไปได้เนี่ยเราจะเจอเพชรเม็ดงามที่เราก็ไม่ทราบหรอกค่ะว่าในอนาคตคำสอนเหล่านี้จะชูทำให้เราก้าวหน้าไปถึงไหนนะคะแต่ว่าเชื่อว่าทุกคนมักจะมีคำสอนดีๆยึดติดจิตใจไว้ตลอดค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าคำสอนในพระบรมราโชวาทนั้นมีอะไรบ้างนะคะในช่วงนี้กันค่ะช่วงเพิ่มพูนปัญญาวันนี้คุณครูจะไม่สอนแล้วนะเพิ่มพูนปัญญาวันนี้การเพิ่มพูนปัญญานั้นจะเป็นหน้าที่ของนักเรียนที่จะทำหน้าที่สืบเสาะความรู้ค่ะมาดูซิทำยังไงอย่างแรกเลยนักเรียนต้องแบ่งกันเป็นกลุ่มแบบนี้ปลายทางแบ่งกลุ่มหรือยังถ้าหากว่าหน่วยการเรียนรู้นี้หนูอยากได้กลุ่มใหม่คุณครูก็ยินดีนะคะสามารถสลับกลุ่มเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศได้ค่ะโดยที่เราแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 5-6 คนนะคะไม่ควรมากเกินนี้นะคะฝากคุณครูปลายทางดูแลเด็กๆ ด้วยค่ะเพราะว่าสมาชิกทุกคนในแต่ละกลุ่มนั้นจะมีหน้าที่ประจำตัวของตัวเองเนื่องจากว่าแต่ละคนจะต้องทำอะไรรับผิดชอบนะคะหน้าที่ของตัวเองโดยคุณครูจะมีเป็นซองกิจกรรมให้ตอนนี้นักเรียนต้นทางมีซองกิจกรรมหรือยังคุณครูปลายทางคะซองกิจกรรมในที่นี้หมายถึงการจับสลากเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญค่ะดังนั้นในใบกิจกรรมนี้ให้เด็กๆนะคะเปิดซองขึ้นมาแล้วมาแบ่งหน้าที่กันโดยสมาชิกแต่ละกลุ่มนะคะจะมีบทบาทอย่างนี้ค่ะมาดูนะคะผู้เชี่ยวชาญหน้าที่แรกคือผู้เชี่ยวชาญเรื่องประวัติผู้พระราชนิพนธ์ก็คือผู้แต่งนะคะดังนั้นผู้ที่ได้รับหน้าที่นี้จะต้องศึกษาว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีผลงานด้านวรรณกรรมอย่างไรบ้างหรือวรรณคดีหรือจะเป็นด้านอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างไรนะคะ 2. ผู้เชี่ยวชาญเรื่องลักษณะคำประพันธ์ก็คือต้องศึกษาว่าพระบรมราโชวาทนี้มีคำประพันธ์อย่างไรนะคะแล้วก็รวมไปถึงการใช้ภาษาพิจารณาพอสังเขปจากนั้นผู้เชี่ยวชาญเรื่องความเป็นมาจะต้องระบุได้ว่าแล้วพระบรมราโชวาทนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะต่อไปเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องย่อค่ะเรื่องย่อนะคะก็คือจะต้องดูภาพรวมอ่านภาพรวมว่าแล้วพระบรมราโชวาทนั้นสอนเรื่องอะไรนะคะสามารถสรุปเป็นข้อได้และเนื่องจากว่านักเรียนมีสมาชิกหลายคนใช่ไหมขอเพิ่มหน้าที่พิเศษให้นั่นก็คือการพิจารณาคำศัพท์ประจำหน่วยการเรียนรู้นี้ค่ะเพื่อให้หนูพิจารณาว่าคำศัพท์ไหนที่ควรแก่การนำมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนทุกคนทำหน้าที่เปรียบเสมือนคุณครูที่ต้องไปนำความรู้มาเก็บความรู้มาให้ได้แล้วจึงนำมาถ่ายทอดเมื่อนักเรียนได้บทบาทหน้าที่เรียบร้อยแล้วทำยังไงต่อดูนะ ผู้เชี่ยวชาญแต่ละกลุ่มจะมีเวลา10นาทีในการแยกย้ายกันไปพิจารณาประเด็นเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเด็กๆแต่ละกลุ่มจะต้องสลับที่นั่งกันนะคะตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายจากนั้นเมื่อครบเวลากำหนดผู้เชี่ยวชาญแต่ละกลุ่มจะต้องกลับเข้ากลุ่มเดิมเข้าใจความหมายใช่ไหมกลับมาเป็นกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5เหมือนเดิมแล้วถ่ายทอดความรู้ทีละหัวข้อทุกคนจะทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้หลังจากนั้นจะเข้าสู่กิจกรรมรายบุคคลที่จะต้องสร้างอะไรนะลูกครูบอกไปเมื่อต้นคาบผังมโนทัศน์นั่นล่ะค่ะคือกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะเอาล่ะตื่นเต้นไหมถ้าตื่นเต้นเริ่มกันเลยดีกว่าไหมเริ่มเลยเอาล่ะคราวนี้นักเรียนต้นทางปลายทางคะแบ่งหน้าที่ค่ะกำหนดผู้เชี่ยวชาญออกมาเลยค่ะแต่ละกลุ่มเปิดซองจดหมายเปิดซองกิจกรรมแล้วกำหนดหน้าที่ออกมาสุ่มหน้าที่ค่ะเลือกเลยเลือกเลยกลุ่มที่4มี5คนใช่ไหมคะดึงออกมา1ดึงออกมา1หัวข้อเป็นเรื่องย่อละกันค่ะเอาเรื่องย่อออกมา1ค่ะได้หรือยังคะได้หรือยังเอ่ยมีการจับสลากกันนะคะซุ่มกันแล้วกลุ่ม3เรียบร้อยไหมลูกให้เวลารับหน้าที่ไปก่อนนะคะใครได้หน้าที่แล้วนะคะเตรียมหนังสือค่ะหยิบหนังสือเตรียมไว้กับตัวค่ะถือปากกาไปด้วยอีกสักครู่นะคะคุณครูจะทำหน้าที่ให้สลับบทบาทนะคะเอาละค่ะขออนุญาตนะคะน่าจะพร้อมใช่ไหมทุกคนคะฟังทุกคนฟังนะตอนนี้ได้หน้าที่ทุกคนแล้วใช่ไหมคะเอาล่ะดูนะคะกลุ่มที่1 นะคะคนที่จะนั่งหน้าที่ตรงนี้คือผู้เชี่ยวชาญเรื่องประวัติผู้พระราชนิพนธ์ค่ะนะคะกลุ่ม1 อยู่นี้นะขออภัยค่ะก็คือผู้เชี่ยวชาญหัวข้อแรกเป็นประวัตินะคะประวัติของผู้พระราชนิพนธ์ต่อไปค่ะมาดูกลุ่มที่2ค่ะในส่วนของผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญหัวข้อที่2จะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องย่อจะนั่งในกลุ่มนี้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องย่ออยู่ตรงนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญเรื่องย่อค่ะมาดูที่กลุ่มถัดมาค่ะกลุ่มถัดมานะคะจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของความเป็นมาค่ะเรื่องของความเป็นมาค่ะทุกคนรู้หน้าที่แล้วนะต่อไปมาดูนี้เลยค่ะกลุ่มนี้นะคะกลุ่มที่4ลูกกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4นะคะจะเป็นเรื่องลักษณะคำประพันธ์ค่ะลักษณะคำประพันธ์นะคะนั่งตรงนี้นะคะและกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มนี้นะคะจะเป็นกลุ่มคำศัพท์ค่ะลูกกลุ่มคำศัพท์ค่ะนั่งตรงนี้นะคะและที่สำคัญก่อนอื่นก่อนขยับตัวทุกคนมองเมื่อนั่งประจำกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะผู้เชี่ยวชาญจะทำหน้าที่ศึกษาความรู้แล้วสรุปนะคะโดยตั้งคำถาม1ข้อแล้วมีคำตอบอยู่ในนี้นะคะตั้งคำถามพร้อมระบุคำตอบเข้าใจไหมลูกทุกกลุ่มทำแบบเดียวกันนะคะให้เวลา10นาทีเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งครูให้สัญญาณ1 2 3แล้วเด็กๆเข้ากลุ่มนะคะไม่ต้องวิ่งค่อยๆนะลูก1 2 3เริ่มค่ะ

ตอนนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญของเราได้อยู่ประจำกลุ่มเรียบร้อยแล้วค่ะปลายทางเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้นักเรียนพร้อมหรือยังถ้าหนูพร้อมแล้วเราจะจับเวลาไปพร้อมกันนะคะเรามีเวลาในการศึกษาประเด็นต่างๆ10 นาทีถ้าพร้อมแล้วขอจับเวลาเลยค่ะเริ่ม

7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาหมดเวลาแล้วนะคะท่านผู้เชี่ยวชาญเชิญกลับกลุ่มตัวเองค่ะเชิญเลยค่ะกระดาษไว้ที่เดิมค่ะกระดาษไว้ที่เดิมกระดาษและคำถามไว้ที่เดิมนะคะเอาตัวและอุปกรณ์ของคุณกลับกลุ่มไปเลยนั่งที่ยางไว้นั่งที่ยางไว้พร้อมหรือยังพร้อมหรือยังทุกคนนั่งเรียบร้อยนะคะพร้อมไหมลูกกลับกลุ่มมาครบนะคะไม่มีผู้เชี่ยวชาญกลุ่มไหนหายไปใช่ไหมลูกไม่มีนะถ้าอย่างนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะผู้เชี่ยวชาญจะทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้10นาทีนะคะให้ถ่ายทอดความรู้และสมาชิกในกลุ่มคะเตรียมตัวสำหรับการจดบันทึกนะคะพร้อมแล้วคุณครูขอจับเวลาเลยแล้วกันค่ะเริ่ม

30วินาทีสุดท้ายค่ะตอนนี้นะคะเหมือนจะเห็นผู้เชี่ยวชาญแต่ละกลุ่มนั้นสามารถถ่ายทอดความรู้กันเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็ไวกว่าเวลาที่คุณครูกำหนดไว้พอสมควรดังนั้นเด็กๆจะเริ่มลงรายละเอียดได้เลยนะคะขออนุญาตให้สัญญาณย้อนหลังนะคะ9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาค่ะเวลาหมดแล้วนะคะก็ให้ผู้เชี่ยวชาญและเด็กๆทุกคนนะคะตอนนี้เข้าสู่กระบวนการสรุปความรู้ออกมาเป็นผังมโนทัศน์ซึ่งจะให้เด็กๆได้เก็บตกรายละเอียดและก็ตกผลึกความคิดเป็นของตัวเองขอนำทุกคนเข้าสู่ช่วงนี้กันค่ะช่วงท้าทายความคิดท้าทายความคิดวันนี้นะคะเราจะนำความรู้ทั้งหมดนะคะนำมาสรุปเชื่อมโยงเป็นผังมโนทัศน์เรื่องพระบรมราโชวาทนะคะโดยแต่ละกลุ่มนั้นจะต้องเขียนสรุปเป็นผังมโนทัศน์แล้วก็สุ่มเลือกนักเรียนมานำเสนอซึ่งในส่วนนี้คุณครูอาจจะนำเสนอเป็นลักษณะของผลงานสำเร็จของนักเรียนแล้วนะคะซึ่งจะนำแปะขึ้นให้ในอีกสักครู่ค่ะดังนั้นช่วงนี้ให้นักเรียนได้ทำผลงานของตัวเองให้เรียบร้อยค่ะเชิญค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำผังมโนทัศน์จนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนปลายทางได้ลองชมเป็นแนวทางนะคะเดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอไว้ให้ดังนี้เลยค่ะซึ่งนัดผลงานเหล่านี้นะคะก็จะเป็นผลงานของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกนะคะให้เป็นแบบอย่างแก่นักเรียนคราวนี้ค่ะจากการทำกิจกรรมนะคะนักเรียนนักเรียนจะเห็นว่าวันนี้คุณครูแทบไม่ได้สอนเลยใช่ไหมคะเนื่องจากว่านักเรียนจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะต้องใช้การอ่านแล้วสรุปความรู้ออกมาสิ่งที่คุณครูอยากจะแนะนำนะคะก็คือการใช้ความรู้จากการสรุปความจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเราได้ฝึกสรุปความย่อความกันมาแล้วดังนั้นการอ่านพระบรมราโชวาทที่เป็นความเรียงจะมีความง่ายมากขึ้นเนื่องจากนักเรียนสามารถจับประเด็นสำคัญได้สำคัญที่สุดค่ะนักเรียนจะต้องสามารถระบุได้ว่าพระบรมราโชวาทนั้นมีใครเป็นผู้พระราชนิพนธ์ 2. มีลักษณะการประพันธ์อย่างไร 3. เรื่องย่อเป็นอย่างไร4. มีความเป็นมาอย่างไรเหตุใดพระบรมราโชวาทจึงปรากฏขึ้นมาอยู่ในบทเรียนของนักเรียนและเหตุใดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานพระบรมราโชวาทนี้ขึ้นมานะคะนั่นจะเป็นคำตอบที่อยู่ในผังมโนทัศน์ของนักเรียนและอีกส่วนหนึ่งคือคำศัพท์ซึ่งนักเรียนจะต้องตกผลึกออกมาดูนะคะว่าคำศัพท์ใดที่น่าสนใจเกี่ยวกับบทเรียนนี้นะคะนั่นจะเป็นภาพรวมที่นักเรียนจะได้เห็นค่ะและต่อไปคุณครูจะนำนักเรียนทุกคนเข้าสู่ช่วง สุดท้ายของเราอ่ะนักเรียนคะขอนำทุกคนเข้าสู่ช่วงนี้กันเลยค่ะในช่วงพินิจคำไทยพินิจคำไทยวันนี้นะคะขอเสนอคำว่าอ่านว่าอะไรคะคณนาอ่านะคะคณนาหรือว่าคณนาหรือคณนานะคะหมายถึงการนับนะคะหรือว่าตรวจให้รู้จำนวนอย่างเช่นความรักของพ่อแม่มีมากเกินกว่าที่จะคณนาได้ก็คือเกินที่จะนับได้นักเรียนคิดว่าควรจะเขียนอย่างไรแบบที่สองเหรอมั่นใจเหรออ่านักเรียนปลายทางคะหนึ่งหรือสองดีสองจริงเหรอคำตอบข้อนี้คือ2ถูกต้องค่ะปรบมือหน่อยเอาละค่ะนี่ก็จะเป็นคำไทย1คำที่รู้ไว้เพื่อใช้ให้ถูกต้องนะคะแล้วในชั่วโมงถัดไปค่ะก็จะเป็นการพิจารณาคำสอนจากพระบรมราโชวาทครั้งที่2คราวนี้เด็กๆจะได้อ่านพระบรมราโชวาทแบบเต็มรูปแบบและเป็นสำนวนที่เป็นผลงานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะและครั้งต่อไปนั้นเด็กๆอย่าลืมหนังสือเรียนนำมาทุกคาบนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: รัฐวัดสวัสดีครับหลงรักวัดวันนี้เรามาอยู่กันที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหารเป็นวัดที่มีพระอุโบสถ2หลังครับ
1: เดิมพระอุโบสถที่เห็นอยู่นี้เคยเป็นที่ตั้งของวัดรังสีสุทธาวาสเป็นวัดที่อยู่ติดกับวัดบวรนิเวศแต่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้ทรงประกาศให้รวมเข้าเป็นวัดเดียวกันเนื่องจากจะได้ทำนุบำรุงได้โดยง่ายและเพื่อขยายเขตสังฆาวาสของวัดบวรนิเวศให้มีพื้นที่มากขึ้นให้เพียงพอสำหรับภิกษุสามเณรในเวลาเข้าพรรษา
0: ตอนนี้เราอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถของวัดบวรนิเวศครับวัดนี้เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์จะเสด็จมาประทับจำพรรษาขณะทรงผนวดรวมถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ครับ
1: ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธาน2องค์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ด้านหลังคือพระสุวรรณเขตองค์ด้านหน้าคือพระพุทธชินสีห์ที่ฐานชุกชีของพระพุทธชินสีห์นี้ประดิษฐานพระบรมราชสรีรังคารของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถเป็นภาพปริศนาธรรมวาดโดยครัวอินโคงซึ่งได้รับอิทธิพลศิลปะแบบตะวันตกที่มีระยะใกล้ไกลตามหลักทัศนียวิทยาหรือเปอร์สเปกทีฟและเขียนภาพให้มีแสงเงาเป็นภาพเสมือนจริงวิหารพระศาสดาประดิษฐานพระศาสดาพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งเดิมอยู่ที่วัดสุทัศน์เทพวรารามภายหลังอัญเชิญมาประดิษฐานคู่กับพระพุทธชินสีห์ที่อยู่ในพระอุโบสถเนื่องจากพระพุทธรูปทั้งสององค์เคยประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองพิษณุโลกพระมหาเจดีย์เป็นเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่ภายในประดิษฐานพระเจดีย์กะไหล่ทองบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนอกจากนี้บนลานประทักษิณชั้นบนยังมีเก๋งประดิษฐานพระไพรีพินาศด้วยภายในวัดบวรนิเวศยังมีอาคารสำคัญอีกมากมายโดยเฉพาะพระปัญญาซึ่งเป็นพระตำหนักที่ประทับจำพรรษาของพระมหากษัตริย์และเจ้านายในพระบรมราชจักรีวงศ์หลายพระองค์ตำหนักเพชรรัชกาลที่6โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเป็นท้องพระโรงพระราชอุทิศถวายแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรส
0: พระมหากษัตริย์ของพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ล้วนทรงเป็นองค์พุทธมามกะและองค์พุทธศาสนูปถัมภกซึ่งพุทธศาสนิกชนสมควรดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทสืบไปสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เป็นเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Yes, yes. อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะขนค่ะป้าซาร่าไม
0: ่โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอมึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
2: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
3: โอ้โห
2: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้นะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
1: ๆแป๊บหนึ่งนะขอดูรายละเอียดก่อน
4: บ้านภูขุนพุทธศักราช2558
5: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
6: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
5: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
7: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
8: ใช่เตรียมไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
5: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาน่ะ
8: แต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลย คนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
7: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
5: ก็เพราะขวัญศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
8: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักและฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกบัญราชนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพระตาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
5: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
8: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
5: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
7: โห
1: มีแสดงช่วงปลายปีซาร่า
0: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอมาไม่ได้ I'm so sad
2: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
0: Really ไปค่ะ Let's go now
1: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
0: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
2: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
9: สมเด็จพระพันปีหลวง

ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่ไม่ยางก็ยังกัดแดดร้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิเป็นหูป้าน่ะ
2: หูไปก็ตายเบิด
3: บ่หูเลยพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำให้เป็นอาชีพและมีรายได้นำ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนห้องออกอากาศทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูเกียรติศักดิ์แสงทองหรือครูหนุ่มนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราเรียนในชั่วโมงนี้นะครับจะเป็นหน่วยที่4เรื่องความคล้ายในหัวข้อเรื่องโจทย์ปัญหาความคล้ายนะครับโดยจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับนักเรียนสามารถใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันในการแก้โจทย์ปัญหาในชีวิตจริงได้นะครับก่อนอื่นที่เราจะไปในเรื่องของโจทย์ปัญหานะครับครูจะมีคลิปหนึ่งให้นักเรียนดูนะครับเป็นเรื่องของนักคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่เป็นผู้เหมือนเริ่มใช้ความคล้ายในการแก้ปัญหานะครับโดยก่อนที่จะให้นักเรียนดูคลิปครับครูขอให้นักเรียนพิจารณาคำถามนี้นะครับก่อนที่จะดูคลิปนะครับคำถามที่1 นะครับนักคณิตศาสตร์ในวิดิทัศน์นี้คือใครนะครับคำถามที่2 นักคณิตศาสตร์ในวิดิทัศน์ปราดเปรื่องในเรื่องใดบ้างนะครับคำถามที่3 ให้นักเรียนยกตัวอย่างสิ่งที่คนยุคหลังเชื่อกันว่านักคณิตศาสตร์ในวิดิทัศน์คิดค้นอะไรบ้างนะครับต่อไปคำถามที่4 ให้นักเรียนยกตัวอย่างผลงานการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ที่รู้จักกันดีของนักคณิตศาสตร์ในวิดิทัศน์และคำถามที่5นะครับตำนานที่บอกเล่าความเฉลียวฉลาดของนักคณิตศาสตร์ในวิดิทัศน์มีเรื่องอะไรบ้างนะครับก่อนดูคลิปนะครับครูอยากให้นักเรียนเก็บคำถามนี้ไว้ในใจนะครับตอนนี้นักเรียนพร้อมดูคลิปยังครับ
3: พร้อม
2: นักเรียนปลายทางพร้อมดูคลิปยังครับดังนั้นนะครับจากคำถามนี้ครับเก็บคำถามเอาไว้แล้วไปดูคลิปพร้อมกันนะครับ
4: เมื่อประมาณ624ปีก่อนคริสตกาลณเมืองมิเลตุสซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศตุรกีในปัจจุบันเป็นสถานที่กำเนิดของเด็กหนุ่มนามว่าทาเลสซึ่งต่อมาได้เติบโตเป็นหนึ่งใน7ผู้มีปัญญาเลิศในโลกยุคโบราณผู้ปราดเปรื่องทั้งในด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และปรัชญาในวัยหนุ่มทาเลสได้เดินทางไปอียิปต์และบาบิโลนบ่อยครั้งจึงมีโอกาสได้เรียนรู้วิชาดาราศาสตร์และศาสตร์จากชาวอียิปต์และบาบิโลนทำให้ทาเลสมีแนวคิดและมีวิธีการแสวงหาความรู้ที่แตกต่างไปจากความเชื่อของชาวกรีกในสมัยนั้นซึ่งอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติว่าเป็นผลจากการดลบันดาลของปวงเทพเจ้าทั้งหลายและนั่นก็ทำให้ทาเลสกลายเป็นบุคคลแรกของโลกที่ใช้แนวคิดที่เป็นเหตุผลมาอธิบายธรรมชาติและปรากฏการณ์ต่างๆด้วยความที่เป็นคนแสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอทำให้ทาเลสเป็นคนเก่งรอบรู้หลายด้านเชื่อกันว่าทาเลสเป็นนักปรัชญาที่มีแนวคิดว่าน้ำเป็นธาตุต้นกำเนิดของทุกสรรพสิ่งเชื่อกันว่าทาเลสเป็นนักดาราศาสตร์และสันนิษฐานว่าเขาได้ศึกษาและทำนายการเกิดสุริยุปราคาเมื่อประมาณ585ปีก่อนคริสตกาลได้อย่างถูกต้องเชื่อกันว่าทาเลสเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาได้ค้นพบหลักการของไฟฟ้าสถิตเป็นคนแรกจากการถูแท่งอัมพันด้วยผ้าขนสัตว์ซึ่งทำให้ดูเหมือนแท่งอัมพันสามารถดึงดูดขนนกให้ลอยขึ้นได้นอกจากนี้เขายังคาดการฤดูกาลและผลผลิตของต้นมะกอกเพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรและการค้าและที่สำคัญเชื่อกันว่าทาเลสเป็นนักคณิตศาสตร์คนแรกของโลกที่ใช้การให้เหตุผลแบบนิรนัยเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์ผลงานการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ของทาเลสที่รู้จักกันดีมีอยู่มากมายเช่นมุมที่ฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีขนาดเท่ากันเมื่อเส้นตรง2เส้นตัดกันมุมตรงข้ามจะมีขนาดเท่ากันรูปสามเหลี่ยม2รูปที่มีความสัมพันธ์กันแบบมุมด้านมุมจะเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการมุมในครึ่งวงกลมเป็นมุมฉากเสมอทาเลสได้ก่อตั้งสำนักศึกษาที่ชื่อว่าไอโอเนียนณเมืองมิเลตุสซึ่งเชื่อกันว่าครั้งหนึ่งพีทาโกรัสเคยได้เรียนกับทาเลสที่สำนักศึกษาแห่งนี้เหตุนี้เองจึงทำให้พีทาโกรัสได้รับอิทธิพลทางความคิดหลายประการมาจากทาเลสนอกจากนี้ยังมีตำนานที่บอกเล่าถึงความเฉลียวฉลาดของทาเลสไว้มากมายเช่นครั้งหนึ่งในวันแดดจ้าทาเลสรอให้เงาของเขามีความยาวเท่ากับความสูงของเขาในจังหวะนั้นเขาก็ให้คนอื่นวัดความยาวของเงาพีระมิดถึงขอบฐานและเมื่อรวมความยาวนั้นกับครึ่งหนึ่งของความยาวของฐานพีระมิดก็จะทราบความสูงของพีระมิดทันทีซึ่งวิธีที่ทาเลสใช้วัดความสูงของพีระมิด โดยอาศัยแสงเงาและสมบัติของรูปสามเหลี่ยมคล้ายนี้ได้สร้างชื่อเสียงให้กับเขาเป็นอย่างมากนอกจากนี้ทาเลสยังอาจใช้ความรู้เรื่องรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการเพื่อหาระยะห่างจากชายฝั่งถึงเรือที่ลอยอยู่ในทะเลอีกด้วยอีกเรื่องหนึ่งเล่าว่าทาเลสมีอาชีพอีกอาชีพหนึ่งคือทำเหมืองเกลือซึ่งเขาจะใช้ฝูงลาเพื่อบรรทุกกระสอบเกลือไปส่งขายครั้งหนึ่งขณะที่ขบวนลากำลังข้ามแม่น้ำได้มีลาตัวหนึ่งลื่นล้มลงทำให้เกลือที่บรรทุกละลายตามน้ำไปเมื่อลาลุกขึ้นอีกครั้งก็รู้สึกได้ว่าน้ำหนักที่บรรทุกเบาลงดังนั้นในวันต่อมาลาตัวนี้จึงแกล้งล้มลงเสมอเมื่อทาเลสทราบปัญหาจึงคิดหาหนทางแก้ไขโดยเปลี่ยนให้ลาตัวนั้นบรรทุกฝ้ายแทนเกลือทำให้เมื่อลาแกล้งล้มลงอีกก็รู้สึกว่าน้ำหนักที่บรรทุกกลับเพิ่มมากขึ้นอย่างท่วมท้นทำให้ลาตัวนี้เข็ดหลาบเลิกแกล้งล้มโดยวิธีการแก้ปัญหาแบบนี้ทาเลสจึงได้รับการชื่นชมในความเฉลียวฉลาดจนเป็นตำนานเล่าขานต่อมาถึงปัจจุบันกระทั่งเมื่อประมาณ546ปีก่อนคริสตกาลในระหว่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกโบราณครั้งที่58ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นคือทาเลสหนึ่งในผู้ชมซึ่งในขณะนั้นมีอายุประมาณ78ปีได้เสียชีวิตลงด้วยสาเหตุจากโรคลมแดดหรือฮีทสโตรกเป็นอันจบตำนานของ1ใน7ผู้ทรงภูมิของโลกยุคโบราณนามว่าทาเลสแห่งมิเลตุส
2: เมื่อสักครู่นี้นะครับนักเรียนได้ดูคลิปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมต่อไปนะครับกลับมาตอบคำถามที่ครูทิ้งไว้นะครับคำถามที่1ครูถามว่าอะไรนะครับนักคณิตศาสตร์ในวิดิทัศน์คือใครนะครับมีใครสามารถตอบให้เพื่อนๆปลายทางได้ไหมครับเชิญครับนักคณิตศาสตร์ในคลิปวิดิทัศน์ที่ครูเสนอไปชื่อว่าอะไรครับ
3: ทาเลสแห่งมิเลตุสครับ
2: ถูกต้องไหมครับนักคณิตศาสตร์ที่แนะนำเสนอไปเมื่อสักครู่นะครับชื่อว่าทาเลสแห่งเมืองมิเลตุสนะครับต่อไปครูอยากจะถามเพิ่มว่านักคณิตศาสตร์ในวิดิทัศน์เนี่ยปาดเปลืองด้านใดบ้างครับเชิญครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามได้นะครับ
5: เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ค่ะ
2: นักวิทยาถูกต้องไหมครับนอกจากวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์มีอีกด้านไหนไหมครับที่ยังไม่ได้กล่าวไปเมื่อกี้สักครู่
5: และปรัชญาค
2: ่ะถูกต้องนะครับนักเรียนปลายทางได้ฟังในคลิปดิทันไหมครับทาเลสนะครับเป็นนักคณิตศาสตร์ที่ปราดเปรื่องในด้านของวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และด้านปรัชญานะครับต่อไปนะครับคำถามต่อไปให้นักเรียนยกตัวอย่างสิ่งที่คนยุคหลังเชื่อกันว่านักคณิตศาสตร์ในวิดิทัศน์คิดค้นอะไรบ้างคนยุคหลังครับได้ยกย่องว่าทาเลสคิดค้นอะไรบ้างครับมีใครจะตอบไหมครับมีหลายเรื่องเลยครับในวิดิทัศน์

0: มีใครแล้วเล่นปลายทางสามารถตอบได้นะครับเชิญครับ
1: เป็นนักดาราศาสตร์ที่สันนิษฐานว่าทำนายการเกิดสุริยุปราคาเมื่อ585ปีก่อนคริสต์กาลได้อย่างถูกต้อง
0: ถูกต้องนะครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับเมื่อสักครู่นี้ครับเพื่อนตอบมาว่าเป็นนักดาราศาสตร์ที่สันนิษฐานว่าเขาทำนายการเกิดสุริยุปราคาได้อย่างถูกต้องใช่ไหมครับแต่ว่ามีแค่นี้หรือเปล่าครับมีคำตอบอื่นอีกไหมครับเชิญครับนอกจากเป็นนักดาราศาสตร์แล้ว
2: เป็นนักปรัชญาที่เชื่อว่าน้ำเป็นธาตุต้นกำเนิดของทุกสรรพสิ่ง
0: โอเคครับคำตอบที่เพื่อนตอบนะครับเพื่อนตอบว่าเป็นอะไรนะครับเป็นนักปรัชญาที่เชื่อว่าน้ำเป็นต้นกำเนิดของทุกสิ่งนอกจากคำตอบนี้แล้วมีคำตอบอื่นอีกไหมครับเชิญครับ
2: เป็นบุคคลแรกของโลกที่ใช้แนวคิดเหตุผลมาอธิบายธรรมชาติและปรากฏการณ์ต่างๆค่ะ
0: ถูกต้องนะครับอย่างที่ในคลิปบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือเป็นบุคคลแรกของโลกครับที่ใช้แนวคิดการให้เหตุผลแบบนิรนัยนะครับมาอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆนะครับนอกจากเป็นนักปรัชญาเป็นนักดาราศาสตร์แล้วทางด้านวิทยาศาสตร์เขาคิดค้นอะไรบ้างครับมีใครจะตอบไหมครับเชิญครับ
3: คิดค้นไฟฟ้าสถิตครับ
0: คิดค้นไฟฟ้าสถิตจากวิธีการอะไรเหรอครับ
3: นำผ้ามาถูกับแท่งอัมพันครับ
0: ก็คือแล้วค้นพบยังไงว่าเป็นไฟฟ้าสถิต
3: แท่งอัมพันดึงดูดขนนกครับ
0: ขนนกดึงดูดยังไงครับ
3: ให้ลอยขึ้นครับ
0: ถูกต้องนะครับนอกจากนี้นะครับนอกจากเป็นนักปรัชญาเป็นนักดาราศาสตร์นะครับเขายังคิดค้นว่าคิดค้นหลักการของอะไรนะครับหลักการของไฟฟ้าสถิตใช่ไหมครับด้วยการถูแท่งอัมพันกับผ้าขนสัตว์ใช่ไหมครับแล้วค้นพบว่าแท่งอัมพันเนี่ยสามารถดึงดูดขนนกให้ลอยขึ้นได้นะครับนอกจากนี้ล่ะครับนอกจากด้านพวกนี้แล้วนะครับมีอะไรอีกครับที่ในคลิปกล่าวไว้นะครับเชิญครับ
4: เป็นผู้ที่คาดการฤดูกาลและผลผลิตของต้นมะกอกได้อย่างแม่นยำครับ
0: ถูกต้องนะครับนอกจากเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักดาราศาสตร์เป็นนักปรัชญาแล้วยังสามารถพยากรณ์ฤดูกาลแล้วก็ผลผลิตของต้นมะกอกได้อย่างแม่นยำด้วยใช่ไหมครับนอกจากนี้ล่ะครับนักเรียนปลายทางได้คำตอบเหมือนกับนักเรียนห้องออกอากาศไหมครับสังเกตว่าทาเลสของเราเนี่ยค่อนข้างจะมีความสามารถได้อย่างหลากหลายเลยใช่ไหมครับต่อไปนะครับคำถามต่อไปให้นักเรียนยกตัวอย่างผลงานการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ที่รู้จักกันดีของทาเลสนะครับนอกจากผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ปรัชญาดาราศาสตร์แล้วทางคณิตศาสตร์ทาเลสทำอะไรบ้างครับมีใครจะตอบไหมครับ
2: มุมที่ฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีขนาดเท่ากันค่ะ
0: ถูกต้องไหมครับอันนี้คือนักเรียนน่าจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีสำหรับรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วใช่ไหมครับทาเลสคือเป็นคนคิดค้นพบว่ามุมที่ฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเป็นอย่างไรครับมีขนาดเท่ากันนอกจากทฤษฎีบทนี้แล้วมีทฤษฎีบทไหนอีกไหมครับเชิญครับ
5: ด้านกลม
2: เมื่อเส้นตรง2เส้นตัดกันมุมตรงข้ามจะมีขนาดเท่ากันค่ะ
0: ถูกต้องนะครับเมื่อเส้นตรง2เส้นตัดกันมุมตรงข้ามจะมีขนาดเป็นไงครับเท่ากันนะครับอันนี้คือเราเพิ่งใช้ไปเมื่อ 2-3 ชั่วโมงก่อนใช่ไหมครับนอกจากทฤษฎีนี้แล้วนะครับมีทฤษฎีอะไรอีกไหมครับที่กล่าวในคลิปเอาตั้นเชิญครับ

0: รูปสามเหลี่ยมสองรูปมีที่มีความสัมพันธ์กันแบบมุมด้านมุมจะเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการครับ
1: ครับถูกต้องครับอันนี้นักเรียนเรียนมาในระดับชั้นม.2 ใช่ไหมครับเรื่องความเท่ากันทุกประการนะครับทาเลสคิดคดว่าถ้ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนะครับที่มีความสัมพันธ์แบบมุมด้านมุมนะครับจะได้ว่ารูปสามเหลี่ยมนั้นจะเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการนะครับแล้วนอกจากนี้ล่ะครับจิ๊กซอว์ครับ
2: มุมในครึ่งวงกลมจะเป็นมุมฉากเสมอ
1: โอเคขอบคุณครับมุมในครึ่งวงกลมจะเป็นมุมฉากเสมออันนี้คือเป็นสปอยไว้สำหรับภาคเรียนที่2นะครับอันนี้คือเราจะเรียนในบทวงกลมนะครับโอเคตอนนี้นะครับนักเรียนน่าจะคุ้นเคยกับทฤษฎีบทที่ทาเลสคิดค้นมาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับตำนานที่บอกเล่าความเฉลียวฉลาดของนักคณิตศาสตร์ในวิดิทัศน์ก็คือตำนานที่บอกเล่าความเฉลียวฉลาดของทาเลสมีเรื่องอะไรบ้างครับเตาครับ
3: การใช้เงาและรูปสามเหลี่ยมคล้ายในการหาความสูงของพีระมิด
1: ถูกต้องนะครับอันนี้คือเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรากำลังเรียนเลยนะครับก็คือการใช้เงาและรูปสามเหลี่ยมคล้ายในการหาความสูงของพีระมิดใช่ไหมครับแล้วนอกจากด้านนี้นะครับมีด้านอะไรอีกครับนักเรียนปลายทางสามารถช่วยตอบได้นะครับ
4: ใช้ไฟแทนเกลือเพื่อให้ลาไม่อู้งาน
1: อันนี้คือที่เป็นเกล็ดเล็กน้อยใช่ไหมครับก็คือใช้ไฟแทนเกลือเพื่อให้ลาไม่อู้งานนะครับและนอกจากนั้นนะครับในคลิปบอกอะไรอีกครับในห้องอากาศคือแย่งกันตอบเลยครับ
2: ใช้ความรู้เรื่องสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการหาระยะทางจากชายฝั่งถึงเรือที่จอดอยู่กลางทะเลค่ะ
1: ครับถูกต้องนะครับใช้ความรู้เรื่องสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการในการหาระยะทางจากชายฝั่งถึงกลางทะเลใช่ไหมครับแต่ว่านอกจากนี้ครับอาจจะมีตำนานที่หลากหลายเกี่ยวกับทาเลสนะครับแต่ว่ามันมีตำนานหนึ่งที่ครูสนใจคิดว่าเรื่องอะไรครับที่เกี่ยวข้องกับเรา
5: การพ
1: ี
5: ระม
1: ิ
5: ด
1: ใช่ไหมครับจะมีข้อหนึ่งที่เราน่าสนใจมากก็คือการใช้เงาและก็รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันในการหาความสูงของพีระมิดนะครับนักเรียนจำได้ไหมครับว่าทาเลสใช้เงายังไงเอ่ยจำได้ไหมใช้เงาของตัวเองกับเงาของพีระมิดใช่ไหมครับเพื่อเป็นการทบทวนครูอยากจะให้นักเรียนดูคลิปอีกรอบหนึ่งนะครับตรงจุดที่เราจะใช้นะครับ
6: เช่นครั้งหนึ่งในวันแดดจ้าทาเลสรอให้เงาของเขามีความยาวเท่ากับความสูงของเขาในจังหวะนั้นเขาก็ให้คนอื่นวัดความยาวของเงาพีระมิดถึงขอบฐานและเมื่อรวมความยาวนั้นกับครึ่งหนึ่งของความยาวของฐานพีระมิดก็จะทราบความสูงของพีระมิดทันทีซึ่งวิธีที่ทาเลสใช้วัดความสูงของพีระมิดโดยอาศัยแสงเงาและสมบัติของรูปสามเหลี่ยมคล้ายนี้ได้สร้างชื่อเสียงให้กับเขาเป็นอย่างมาก
1: จากคลิปเมื่อสักครู่นี้นะครับทาเลสใช้วิธีการหาความสูงของพีระมิดอย่างไรนะครับก็คือวัดเงาของเขากับความสูงเงาของพีระมิดใช่ไหมครับจากนั้นใช้ความรู้เรื่องสามเหลี่ยมคล้ายมาใช้ในการหาความสูงของพีระมิดนะครับมาก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปพิจารณาเรื่องของวิธีที่ทาเลสใช้นะครับครูขอขอบคุณสื่อวิทัศน์ที่ใช้ในชั่วโมงนี้นะครับสื่อวิทัศน์นี้ครับมาจากช่อง YouTube ของสสวทนะครับก็คือวิทัศน์เรื่อง The Great Mathematicians Thales of Miletus นะครับเผยแพร่โดยสสวทครับซึ่งนักเรียนสามารถไปสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับนักคณิตศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ของคณิตศาสตร์ได้ที่ช่องทางนี้นะครับต่อไปนะครับจากวิธีที่ทาเลสใช้นะครับครูขอนำเสนอตัวอย่างที่คล้ายๆกับวิธีของทาเลสนะครับตัวอย่างที่1นะครับตัวอย่างที่1นะครับเป็นโจทย์ปัญหาที่มีใครเป็นพระเอกของเรื่องข้อนี้ครับก็คือพัดนะครับพัดต้องการประมาณความสูงของต้นไม้นะครับโดยใช้เงาเหมือนทาเลสเลยใช่ไหมครับ เข่าวัดเงาของต้นไม้ยาว8เมตรนะครับแล้วก็เงาของตัวเองยาวกี่เมตรครับยาว2เมตรนะครับถ้าพัดสูง150ซมถามว่าต้นไม้สูงเท่าไหร่นะครับข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหาในการทำโจทย์ปัญหาอย่างที่ครูเคยสอนไปขั้นแรกทำอะไรก่อนนะครับวิเคราะห์โจทย์วิเคราะห์ด้วยการทำอะไรครับวิเคราะห์ด้วยการขีดเส้นใต้นะครับกฎกำหนดอะไรมาให้บ้างครับเราได้เงาของต้นไม้กี่เมตรครับ8เมตรเงาของตัวเขาอะครับได
7: ้
1: 2เมตรนะครับมีข้อมูลอะไรอีกไหมครับ
7: ค
1: ่
7: าส
1: ่
7: วนส
1: ู
7: ง
1: เรารู้ว่าส่วนสูงของพัดคือ150ซมถามว่าต้นไม้สูงเท่าไหร่นะครับเราจะใช้ความรู้เรื่องรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันในการแก้โจทย์ปัญหาข้อนี้นะครับก่อนอื่นหลังจากที่เราวิเคราะห์โจทย์เสร็จแล้วนะครับครูขอสร้างภาพจำลองแทนสถานการณ์ปัญหานะครับนักเรียนเห็นรูปสามเหลี่ยมที่ครูสร้างขึ้นมาไหมครับรูปสามเหลี่ยมที่ครูสร้างขึ้นมานะครับจากรูปสามเหลี่ยมที่ครูสร้างขึ้นมาครูใส่ข้อมูลทั้งหมดนะครับครูให้ต้นไม้นะครับสูงเท่ากับ BT เท่ากับด้าน BT นะครับซึ่งมีขนาดเท่ากับกี่เมตรนะครับx เมตรนี่คือค่าที่เราต้องการใช่ไหมครับต่อไป OT แทนความยาวเงาของต้นไม้ความยาวเงาของต้นไม้มีใครอยากออกมาตอบไหมครับว่าความยาวเงาของต้นไม้ที่โจทย์ให้มาด้าน OT ยาวเท่าไหร่ครับสามารถออกมาตอบได้นะครับเชิญครับOT ยาว8เมตรนะครับต่อไปด้าน AS นะครับแทนความสูงของพัดซึ่งเท่ากับกี่เซนติเมตรครับกี่เซนติเมตรนะความสูงของพัดก็คือกี่เซนติเมตรนะครับที่โจทย์ให้มา150เซนติเมตรหรือคิดเป็นกี่เมตรครับ 1.5 เมตรนะครับนักเรียนคิดว่าทำไมถึงต้องแปลงหน่วยให้กลายเป็นเมตรเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะจะได้ให้หน่วยเท่ากันใช่ไหมครับเพราะว่าเงาของต้นไม้8เมตรใช่ไหมครับเนาะความสูงก็คือควรเปลี่ยนเซนติเมตรให้กลายเป็นเมตรนะครับนอกจากนั้น OS ด้าน OS แทนอะไรครับด้าน OS แทนความยาวเงาของพัดซึ่งความยาวของพัดโจทย์ให้มากี่เมตรครับให้มา2เมตรนะครับขอบคุณครับข้อมูลตรงนี้ของเรานะครับได้ข้อมูลครบยังเอ่ยครบแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราวิเคราะห์โจทย์แล้วใช่ไหมครับเราสังเกตว่าโจทย์ของเราเนี่ยจะใช้ความรู้เรื่องอะไรนะความคล้ายใช่ไหมครับดังนั้นนักเรียนคิดว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปที่ครูให้มาเป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันยังคล้ายแล้วจริงหรือเปล่าดังนั้นเราจะต้องแสดงให้เห็นก่อนว่ารูปสามเหลี่ยมที่เราสร้างขึ้นมานะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับมาเรามาพิจารณาร่วมกันนะครับจากรูปสามเหลี่ยมของเราจะใช้ทฤษฎีบทใดในการพิสูจน์ว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้คล้ายกันนะครับเราจะใช้ทฤษฎีบทที่เราเรียนในชั่วโมงที่แล้วที่บอกไว้ว่าถ้าอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมนายกันของรูปสามเหลี่ยมทุกคู่เป็นอัตราส่วนเดียวกันแล้วรูปสามเหลี่ยมสองรูปจะคล้ายกันใช่ไหมครับแต่นอกจากทฤษฎีบทนี้แล้วบทนิยามของความของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันคืออะไรครับรูปสามเหลี่ยมจะคล้ายกันก็ต่อเมื่อมีอะไรเอ่ยมีมุมเท่ากันเป็นคู่3คู่นะครับนักเรียนจะใช้ทฤษฎีบทหรือบทนิยามในการแสดงว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้คล้ายกันดีครับโจทย์มีอะไรโจทย์ให้อะไรมาบ้างเนี่ยนักเรียนสังเกตว่ามีมุมอะไรอยู่มีฉากอยู่ใช่ไหมครับโอเคนะนอกจากมุมฉากแล้วมีอะไรอีกมีอะไรมีมุมอะไรที่ใช้ร่วมกันไหมครับมีไหมก็คือมุม O ใช่ไหมครับอันนี้คือลองมองภาพตามคร่าวๆนะตอนนี้รูปสามเหลี่ยมของครูนะครับรูปสามเหลี่ยมสองรูปคือรูปสามเหลี่ยม ASO กับ BTO นะครับมี มุมฉากเหมือนกันและมีมุม O เป็นมุมร่วมใช่ไหมครับแสดงว่ามุม B กับมุม A นักเรียนคิดว่าเท่ากันไหมครับเท่ากันไหมครับเท่ากันเพราะว่าเพราะว่ามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมเป็นไงครับรวมกันได้180องศาใช่ไหมครับณตอนนี้เรามี90องศาแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มีมุม O นะครับเราไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่เรารู้ว่าทั้ง2รูปนี้เป็นไงครับเท่ากันแน่นอนดังนั้นมุม A กับมุม B ก็ต้องเท่ากันเพราะว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนี้รวมกันได้1ขออภัยครับรูปสามเหลี่ยมแต่ละรูปก็คือรวมกันได้มุมภายในรวมกันได้180องศานะครับมาดังนั้นพิจารณากันนะครับเริ่มต้นนะครับให้เราพิจารณามุม ASO นะครับมุม ASO นะมุม ASO นะครับกับมุม BTO เป็นไงครับเป็นมุมฉากใช่ไหมครับมีขนาด90องศานะครับต่อไปสังเกตว่ามุม AOS มุมนี้นะ AOS กับBOT เป็นไงครับเท่ากันไหมเท่ากันเพราะว่า O เป็นมุมร่วมนะครับณตอนนี้มี2มุมเท่ากันแล้วนะครับต่อไปเราจะได้ว่ามุม OAS กับมุม OBT ก็ต้องเท่ากันด้วยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผลรวมของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมจะต้องได้180องศาใช่ไหมครับและเรารู้ว่ามีมุม2คู่ที่มีขนาดเท่ากันคือมุม ASO กับ BTO เท่ากันใช่ไหมครับแล้วก็มีมุม AOS กับมุม BOT เท่ากันดังนั้นนะครับมุมคู่ที่เหลือจะต้องมีขนาดเป็นไงครับก็ต้องมีขนาดเท่ากันด้วยดังนั้นณตอนนี้นะครับรูปสามเหลี่ยม2รูปของครูเป็นไงครับมีมุมเท่ากันกี่คู่และคู่ที่1ใช่ไหมครับคู่ที่2และมุมคู่ที่3นะครับรูปสามเหลี่ยมของครูมีมุมเท่ากันอยู่3คู่แล้วดังนั้นสรุปได้ไหมครับว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนี้คล้ายกันสรุปได้นะครับดังนั้นจะได้ว่ารูปสามเหลี่ยม AOS จะต้องคล้ายกับรูปสามเหลี่ยม BOT เพราะว่าอะไรครับจากอะไรเอ่ยจากทฤษฎีบทนิยามจากบทนิยามของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับก็คือเมื่อมีมุมที่มีขนาดเท่ากันเป็นคู่3คู่แล้วจะได้ว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนี้จะต้องคล้ายกันนะครับณตอนนี้นะครับเรารู้แล้วว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปครูคล้ายกันครูอยากได้ x ก็คือความสูงของต้นไม้เราสามารถหาค่าได้ไหมครับหาได้ไหมครับหาได้นะครับจากการที่รูปสามเหลี่ยม AOS นะครับคล้ายกับรูปสามเหลี่ยม BOT จากทฤษฎีบทของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันกล่าวไว้ว่าถ้ารูปสามเหลี่ยม2รูปคล้ายกันแล้วจะได้ว่าอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในการทุกคู่จะต้องเป็นอัตราส่วนเดียวกันใช่ไหมครับมานักเรียนลองจับด้านคู่ที่สมในนักเรียนคิดว่าเราอยากได้ด้านอะไรนะอยากได้ด้าน x ใช่ไหมครับอยากได้ด้าน x อยากได้ด้าน x นะครับด้าน x เอาใหม่ x นะครับอยู่ในด้านของด้าน bt ครับด้าน bt สมในกับด้านอะไรครับด้าน bt สมในกับด้าน as ใช่ไหมครับมาด้าน bt นะครับสมในกับด้าน bs ดังนั้นครูขอเขียนเป็นขออภัยครับเขียนผิดด้าน bt นะครับสมในกับด้าน AS นะครับโอเคนะต่อไปนะครับด้านอะไรอีกที่เราสามารถหาค่าได้ด้านไหนที่เรามีค่านะก็คือด้าน OT กับด้าน OS ใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะจับอัตราส่วนด้านคู่ที่สมในตัวเศษควรเป็นด้านอะไรครับOT ใช่ไหมครับเพราะมาจากรูปสามเหลี่ยมรูปใหญ่นะครับเป็นด้าน OT OT ส่วนด้วยด้านอะไรเอ่ย OT ส่วน OS นะครับเนาะจากทฤษฎีบทของเรานะครับอัตราส่วนของความยาวด้านคู่ที่สมในจะต้องเป็นอัตราส่วนเดียวกัน BT เท่าไหร่ครับ BT มีค่าเท่ากับ x นะครับแล้ว AS ล่ะ AS ได้เท่าไหร่เอ่ย S คือ 1.5 นะครับ OT เท่าไหร่ครับ 8 OT 8แล้วก็ OS ของเราคือ 2นะครับอ่ะต่อไปทำยังไงต่อดีเราต้องหาค่า X นะครับใช้การคูณไขว้นะครับอ่ะคูณไขว้เข้าไปนะครับอ่ะแต่ก่อนคูณไขว้ฝั่งขวานะครับทำเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำได้ไหมครับ
8: ได้คร
1: ับ ได้เป็นไรเอ่ย
8: 4/1
1: ก็คือ4นะครับดังนั้นนะครับถ้าเราคูณไขว้เข้าไปก็คือเรานํา 1.5 คูณกับ4ซึ่ง 1.5 คูณกับ4ได้เท่าไหร่ครับได้เท่ากับ6นะครับเราต้องการค่า x ใช่ไหมครับ x แทนอะไรนะ x แทนความสูงของต้นไม้เราแก้สมการได้ x เท่ากับ6ถือว่าเป็นคำตอบยังครับเรียบร้อยนะครับมาดูที่ครูเฉลยไว้นะครับว่าจะทำตรงหรือเปล่านะครับโอเคนะได้ x เท่ากับ6นะครับดังนั้นจะได้ว่าต้นไม้ของเราสูงเท่าไหร่นะครับสูง6 เมตรนะครับ

ตอนนี้นะครับครูให้นักเรียนได้พิจารณาตัวอย่างของการนำความคล้ายไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาใช่ไหมครับต่อไปนะครับครูอยากให้นักเรียนหยิบใบงานขึ้นมานะครับซึ่งใบงานของครูนะครับจะเป็นใบกิจกรรมที่4เรื่องความสูงหาง่ายเพียงใช้เงานะครับโดยใบงานของครูนะครับจะมีโจทย์อยู่2ข้อนะครับข้อที่1นะครับก็คือนนนะครับนนสูง 1.6 เมตรนะครับในขณะที่เงาของตึกหลังหนึ่งยาว15เมตรเขาวัดความยาวเงาของเขาทอดไปตามพื้นได้ 1.2 เมตรจงหาความสูงของตึกนะครับข้อนี้นะครับจะใช้แนวคิดคล้ายๆกับตัวอย่างที่1ของครูเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับต่อไปนะครับข้อที่2นะครับก็คือต้นไม้สูง2เมตรนะครับอยู่ห่างจากเสาไฟ5เมตรดังรูปถ้าเสาไฟสูง6เมตรจงหาความยาวเงาของต้นไม้ที่แสงไฟตกกระทบนะครับข้อนี้นะครับก็คือใช้หลักการคล้ายๆกันนะครับซึ่งใบกิจกรรมของครูมีอยู่2ข้อขอให้นักเรียนทั้งนักเรียนห้องออกอากาศและนักเรียนปลายทางนะครับลองแก้โจทย์ปัญหาของครูนี้โดยใช้ความรู้ที่เรียนมานะครับ

0: อ่ะครับต่อไปนะครับจะให้นักเรียนออกมานำเสนอแบบฝึกหัดที่ได้ทำนะครับเริ่มต้นข้อที่1เลยครับ
1: ข้อที่1 นะครับจากภาพให้ AB แทนความสูงของตึกเท่ากับ x เมตร BC แทนความยาวของเงาของตึกเท่ากับ15เมตร PQ แทนความสูงของมนุษย์เท่ากับ 1.6 เมตร QR แทนความยาวของเงาของมนุษย์เท่ากับ 1.2 เมตรขั้นตอนต่อไปจะเป็นการแสดงว่ารูปสามเหลี่ยม ABC คล้ายกับสามเหลี่ยม PQR ก็จะเป็นดังนี้ครับ

3เนื่องจากสามเหลี่ยม ABC คล้ายกับสามเหลี่ยม PQR จะได้ AB ส่วน PQ เท่ากับ BC ส่วน QR หรือ X ส่วน 1.6 เท่ากับ15ส่วน 1.2 ดังนั้น X จะเท่ากับ20นั่นคือความยาวความสูงของตึกเท่ากับ20เมตรครับ

0: นะครับอย่างที่เพื่อนแสดงวิธีทำไปนะครับข้อที่1 นะครับเพื่อนได้ความสูงของตึกเท่าไหร่นะครับเท่ากับ20เมตรนะครับนักเรียนปลายทางได้คำตอบเหมือนกับนักเรียนห้องอากาศไหมครับโอเคครับต่อไปข้อที่2เชิญนำเสนอครับ
1: ข้อ1 นะครับจากภาพให้ MP แทนความยาวของเงาต้นไม้ที่ถูกแสงไฟตกกระทบเท่ากับ x เมตร LA แทนความสูงของเสาไฟเท่ากับ6เมตร AM แทนระยะห่างของเสาไฟกับต้นไม้เท่ากับ5เมตร TM แทนความสูงของต้นไม้เท่ากับ2เมตรข้อ2นะครับขั้นตอนต่อไปเป็นการแสดงว่าสามเหลี่ยม LAP คล้ายกับสามเหลี่ยม TMP ก็จะเป็นดังนี้ครับต่อไปข้อที่3จะใช้ทฤษฎีบทในการหาค่า x ได้ x เท่ากับ 2.5 เมตรสรุปคือเงาของต้นไม้ยาว 2.5 เมตรครับ
0: นักเรียนปรบมือเพื่อนหน่อยครับจากที่เพื่อนทำนะครับข้อ2นะครับได้ความยาวเงาของต้นไม้เท่าไหร่นะครับ 2.5 เมตรนะครับนักเรียนปลายทางได้คำตอบเหมือนเพื่อนไหมครับตอนนี้นะครับเราได้ลองทำโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความคล้ายแล้วนะครับต่อไปครูอยากให้นักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาของความคล้ายหน่อยนะครับซึ่งการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความคล้ายนะครับในการหาความสูง

0: ของสิ่งก่อสร้างอาคารต้นไม้นะครับสามารถใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันในการแก้ปัญหาได้โดยมีขั้นตอนต่อไปนี้ขั้นตอนแรกก็คือหลังจากที่เราวิเคราะห์จดเสร็จแล้วนะครับเราจะทำการเขียนแผนภาพรูปสามเหลี่ยมแทนข้อมูลที่โจทย์กำหนดให้นะครับเริ่มแรกเขียนแผนภาพรูปสามเหลี่ยมก่อนขั้นตอนต่อไปก็คือเขียนแสดงเหตุผลที่ทำให้รูปสามเหลี่ยมที่เราสร้างขึ้นเนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับเริ่มต้นสร้างรูปสามเหลี่ยมขั้นตอนต่อไปคือแสดงว่ารูปสามเหลี่ยมคล้ายกันและขั้นตอนสุดท้ายก็คือใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมคล้ายกันนะครับในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาครับจบแล้วครับสำหรับโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความคล้ายนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในชั่วโมงถัดไปนะครับจะเป็นชั่วโมงสุดท้ายของเรื่องความคล้ายจะเป็นเรื่องความคล้ายในชีวิตจริงนะครับสำหรับเอกสารที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมก็คือใบกิจกรรมที่8เรื่องเสาธงนี้สูงเท่าไหร่นะครับก็คือจะเป็นการที่ให้นักเรียนเนี่ยใช้ความรู้เรื่องความคล้ายมาใช้ในการหาเสาธงของเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณครูไปทางนะคะแล้วก็นักเรียนไปทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงศ์นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะนักเรียนคะในสัปดาห์นี้นะจะเป็นเรื่องสุดท้ายนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณแล้วนะคะนั่นก็คือนะคะเรื่องการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมนะคะอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูที่สไลด์กันก่อนนะคะ

จุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะคะข้อแรกเลยคืออธิบายความหมายของลิขสิทธิ์และการใช้งานที่เป็นธรรมได้นะคะข้อที่2วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์หรือเนื้อหาที่อาจเข้าข่ายการละเมิดลิขสิทธิ์ได้นะคะและข้อสุดท้ายนะคะใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบนะคะ3ข้อด้วยกันนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดนะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทาง

0: ันนี้เอามาจากชีวิตจริงเลยนะคะข้อแรกเลยคือดาวน์โหลดเพลงของศิลปินที่ชื่นชอบเคยไหมเนี่ย
1: เคย
0: ทำบ่อยไหมคะ
1: บ
0: ่อยนะส่วนใหญ่นักเรียนจะดาวน์โหลดทางไหนอะ YouTube หรอเนาะเว็บไซต์ต่างๆใช่ไหมคะนักเรียนก็จะไปหาวิธีมาใช่ไหมแล้วทำไมไม่ไปดาวน์โหลดในทางที่เขาอะไรคะเขามีให้ล่ะคะ
2: เส
0: ีย
2: เง
0: ิน ฮะเสียเงินหรอแพงไหมแพงไหม
2: แพง
0: ทีนี้อ่ะนี่ข้อแรกนะต่อมาข้อที่สองก๊อปปี้ภาพหรือบทความจากอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการทำรายงานเคยไหมคะ
2: เคย
0: วิชาอะไรเนี่ยวิชาอะไร
3: ว่ายน
0: ้ำวิชาอะไรอีกส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่ากติกาการกีฬาใช่ไหมแล้วให้เครดิตหรือเปล่าบางคนบางคนบอกให้บางคนใส่หัวบอกไม่ให้เอ้ยยังไงเนี่ยทีนี้สองข้อนะคะนักเรียนเคยมีพฤติกรรมหมดเลยทั้งสองข้อนี้นะคะทีนี้ดูให้ดีนักเรียนคิดว่าพฤติกรรมที่นักเรียนเคยทำนั้นผิดพรบลิขสิทธิ์หรือไม่อย่างผิดไหม
2: ผิด
0: บางคนบอกผิดบางคนเงียบเลยเพราะว่าอะไรฮะรู้ไหมว่าตัวเองผิดบางทีรู้บางคนบอกรู้บางคนบอกไม่รู้นะคะบางทีรู้เท่าไม่ถึงการใช่ไหมเนาะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าวันนี้เนี่ยพฤติกรรมที่เราเคยทำนะคะเหมือนที่ครูเคยบอกเนี่ยเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผิดกฎหมายหรือไม่นะคะทีนี้เรามาดูนะนักเรียนรู้จักลิขสิทธิ์หรือไม
3: ่
0: รู้จักไหมคะรู้จักไหมรู้จักเคยได้ยินไหม
2: เคย
0: นะคะเคยได้ยินอยู่แล้วล่ะนะเกี่ยวกับพรบลิขสิทธิ์ใช่ไหมนะคะทีนี้เรามาดูนะคะลิขสิทธิ์คือนะคะดูให้ดีนะนักเรียนสามารถดูใบความรู้ประกอบกับสิ่งที่ครูอธิบายนะคะไปได้นะจดเพิ่มเติมลงไปได้ถ้านักเรียนกรณีที่ครูพูดยกตัวอย่างแล้วก็มีตัวอย่างที่น่าสนใจนักเรียนก็จดบันทึกลงไปเพราะว่าเดี๋ยวช่วงท้ายกิจกรรมจะมีคำถามนะคะให้นักเรียนลองสะท้อนตัวเองนะคะทีนี้เรามาดูลิขสิทธิ์คือนะคะสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใดๆที่เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ริเริ่มโดยการใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถนะคะและความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค์คืออะไรล่ะสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวคืออะไรถ้าพูดง่ายๆคือเราเป็นเจ้าของถูกต้องไหม
2: ใช
0: ่ไหมคะเราจะเคยเห็นข่าวตามโซเชียลหรือว่าทางสื่อต่างๆเกี่ยวกับอะไรสื่อลิขสิทธิ์ใช่ไหมคะที่บางทีทำไมคะเจ้าของเพลงนั้นบางทีเราคิดว่าทำไมคะนักร้องคนนั้นเนี่ยเขาเป็นเจ้าของเพลงเขาร้องมาเป็น10ปีแล้วถูกต้องไหมแต่ปรากฏว่าทำไมคะบางทีบางครั้งเนี่ยถูกจ้างงานไปแล้วให้ร้องเพลงเขากลับทำไมคะเอาเพลงที่เขาเคยร้องเนี่ยกลับมาร้องนะปรากฏว่าทำไมผิดกฎหมายไหมผิดกฎหมายนะคะเพราะว่าบางทีอะไรคะค่ายเพลงคือเจ้าของใช่ไหมคะบางทีศิลปินหมดสัญญาไปแล้วใช่ไหมเนาะแล้วก็เอาเพลงมาร้องเนี่ยก็เกิดการฟ้องร้องกันขึ้นอันนี้คือกรณีตัวอย่างสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวนะต้องดูด้วยนะว่าใครคือเจ้าของเข้าใจไหมคะอันนี้ข้อนี้สำคัญมากๆนะคะต่อมานะคะโดยที่ทำไมคะไม่ลอกเรียนไม่ลอกเรียนงานของผู้อื่นนะโดยที่งานสร้างสรรค์ต้องเป็นงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้คุ้มครองนะคะโดยผู้สร้างสรรค์จะต้องได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์โดยไม่ต้องอะไรคะจดทะเบียนนะจะมีงานบางประเภทนะคะนักเรียนที่ทำไมคะพอเราสร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วนะคะนักเรียนกฎหมายคุ้มครองทันทีเลยนะคะจะมีบางกรณีนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะทีนี้เรามาดูให้ความคุ้มครองแก่งานสร้างสรรค์9ประเภทตามที่กฎหมายกำหนดได้แก่นะคะอันแรกเลยคืออะไรคะงานวรรณกรรมเช่นหนังสือจุลสารสิ่งเขียนสิ่งพิมพ์คำปราศัยหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะอันนี้เนี่ยตัวอย่างนักเรียนอาจจะมีมากกว่าในใบความรู้ที่นักเรียนได้ไปเพราะฉะนั้นนักเรียนเขียนเพิ่มเติมลงไปนะคะเห็นไหมประเภทของอะไรประเภทของอะไรคะงานสร้างสรรค์ใช่ไหม9ประเภทดูในใบความรู้นะนะคะดูประกอบไปด้วยนะคะต่อมานะคะ2งานนาฏกรรมเช่นงานที่เกี่ยวข้องกับอะไรคะการรำ

การเต้นการแสดงนะคะประกอบขึ้นเป็นเรื่องราวนะคะรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ้ด้วยรู้จักไหมละครใบ้ใช่ไหมเออนะต่อมาข้อที่3คืองานศิลปกรรมเช่นอะไรคะงานจิตรกรรมนะคะงานประติมากรรมภาพพิมพ์งานสถาปัตยกรรมนะคะภาพถ่ายนะคะสมมุติว่าเราถ่ายภาพอ่ะนักเรียนดอกไม้แล้วนักเรียนโพสต์ลงโซเชียลนะเคยไหมเราเคยถ่ายภาพแล้วเราโพสต์ลงโซเชียลไหมเคยไหมคะเช่นถ่ายรูปอาจจะเป็นดอกไม้ท้องฟ้าใช่ไหมคะวิวทิวทัศน์แบบนี้นักเรียนสมมุติว่าท่านเรียนโพสต์ลงโซเชียลแล้วมีคนทำไมคะก๊อปรูปเราไปนี่ก็ผิดกฎหมายเลยนะคือถ้าสมมติว่าเราสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะกฎหมายลิขสิทธิ์คุ้มครองทันทีในกรณีที่ทำไมคะนักเรียนถ่ายภาพนะคะอันนี้คือหลักการง่ายๆเลยนะอันนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเรานะนะคะทีนี้เรามาดูนะข้อที่4นะมี9ประเภทนะข้อที่4นะคะงานดนตรีกรรมเช่นอะไรคะคำร้องทำนองและการเรียบเรียงเคยได้ยินไหมพวกนี้เวลาที่ทำไมคะเหมือนตอนที่ครูยกตัวอย่างให้ฟังว่าเกี่ยวกับดาราศิลปินใช่ไหมบางครั้งจะเอาเพลงนั้นไปร้องใหม่อีกครั้งหนึ่งต้องทำไมคะทำการซื้อลิขสิทธิ์จากอะไรค่ายเพลงนะคะเพราะว่าทำไมนักเรียนสังเกตสิเวลาที่นักเรียนเข้าไปฟังเพลงตามอะไรคะสื่อออนไลน์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็น YouTube ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันต่างๆเขาจะเขียนไว้เลยว่าทำไมคะคำร้องคือใครใช่ไหมทำนองคือใครหรือการเรียบเรียงเนี่ยคือใครเขาจะระบุไว้เลยนะนะคะแต่ถ้าทำไมบางค่ายนะคะที่เขาต้องการทำไมคะให้คนเอาเพลงเขาไปร้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานใดๆเขาก็จะบอกว่าอะไรคะฟรีลิขสิทธิ์เขาจะเขียนหมายเหตุไว้นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องทำไมคะดูให้ดีอ่านให้ละเอียดบางทีทำไมคะเราเอาอาจจะแบบร้อง cover เพลงเอามาส่งครูแบบนี้นะแล้วถ่ายลง YouTube หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะคะนักเรียนก็ต้องดูทำไมคะว่าเพลงนั้นที่เราเอามาเขาฟรีลิขสิทธิ์หรือไม่ใช่ไหมคะหรือนักเรียนจะอาจจะต้องเขียนอะไรอีเมลไปขออนุญาตเขาแบบนั้นเป็นต้นนะคะต่อมางานสิ่งบันทึกเสียงนะคะเช่นอะไรคะเทปเพลงนะคะที่บันทึกข้อมูลเสียงเสียงประกอบสดทัศนวัสดุอย่างอื่นเอาพูดง่ายๆเลยคืออะไรคะสื่อโฆษณาเคยได้ยินไหมสปอตโฆษณาต่างๆเดี๋ยวนี้นักเรียนสปอตโฆษณาทำไมคะบางสปอตโฆษณาเนี่ยสามารถนักเรียนสามารถนำมาใช้ได้ถ้าเขาบอกว่าฟรีลิขสิทธิ์นะแต่บางสปอตโฆษณาทำไมคะเขาก็ทำลิขสิทธิ์ของเขาไว้นะคะเพื่อไม่ให้ใครเอามาทำแบบดัดแปลงใช่ไหมคะแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ต่อไปเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องดูให้ดีนะคะต่อมาอะไรอีกคะงานโสดทัศนวัสดุเช่นอะไรวิดีโอเทปนะคะVCD DVD นะคะตามจริงเนี่ยสื่อพวกนี้นักเรียนเอาไปหมดแล้วแต่กฎหมายทำไมคะเขาก็ยังครอบคุมอยู่นะคะแต่ตามจริงแล้วในชีวิตประจำวันเราเนี่ยหาได้ไหมวิดีโอเทปเนี่ยไม่มีแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นอะไรคะเสียงที่ลงตามสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะต่อมานะคะข้อที่7นะงานภาพยนตร์นะเช่นอะไรคะภาพยนตร์รวมถึงเสียงประกอบของภาพยนตร์นั้นด้วยเคยไหมเคยได้ยินแบบเสียงภาพยนตร์ที่ประกอบไหมนักเรียนอันนี้ก็ทำไมคะถือว่ามีลิขสิทธิ์เหมือนกันเพราะว่าทำไมคะเจ้าของภาพยนตร์เนี่ยบางทีเขาก็ทำไมคะทำขึ้นมาใหม่นะให้เข้ากับเนื้อเรื่องของภาพยนตร์นั้นๆ นะคะส่วนใหญ่จะมีลิขสิทธิ์หมดเลยต่อมาข้อ8นะคะงานเผยแพร่นะคะเสียงแพร่ภาพเช่นการกระจายเสียงวิทยุนะคะการแพร่เสียงหรือภาพทางโทรทัศน์นะคะต่อมาข้อที่9งานใดในแผนกอะไรคะวรรณคดีนะส่วนใหญ่มีลิขสิทธิ์หมดเลยใช่ไหมเคยเรียนภาษาไทยไหมภาษาไทยเคยเรียนอยู่แล้วแต่นักเรียนจะมีอะไรนักเรียนจะเห็นว่ามีวรรณคดีเรื่องต่างๆใช่ไหมคะที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือเรียนใช่ไหมเขาก็จะบอกเลยว่าใครเป็นคนเขียนใครเป็นคนแต่งใช่ไหมคะลิขสิทธิ์จดเมื่อปีเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะต่อมาแผนกวิทยาศาสตร์หรือแผนกศิลปะศิลปะเนี่ยนักเรียนเรียนกับใครครูปันใช่ไหมนักเรียนเรียนกับครูปันครูเวลาครูปันหาภาพมาทำไมคะนักเรียนเห็นไหมว่าครูปันเขาจะใส่เครดิตใช่ไหมคะ

เจ้าของภาพเสมอนะคะอันนั้นก็ทำไมคะต้องได้รับการอนุญาตเท่านั้นนะคะเมื่อกี้นี้ทำไมคะเป็นผลงาน9ประเภทที่จัดในหมวดหมู่ที่ทำไมคะมีลิขสิทธิ์ใช่ไหมทีนี้เรามาดูผลงานที่ไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์บ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นอะไรข้อที่1เลยเราได้ยินทั่วไปเลยนะคะเช่นอะไรคะข่าวประจำวันและข้อเท็จจริงต่างๆที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารเช่นอะไรคะวันเวลาสถานที่ชื่อบุคคลจำนวนคนปริมาณเป็นต้นนะคะเหมือนเวลาเราเปิดทีวีตอนเช้าๆแล้วก็มีข่าวเหตุการณ์ต่างๆอย่างนั้นน่ะนักเรียนบางทีนักเรียนก็ทำไมคะสามารถนำมาเล่าสู่กันฟังได้นะคะหรือสามารถนำมาเสนอข้อเท็จจริงต่างๆได้นะคะสองคืออะไรคะความคิดขั้นตอนกรรมวิธีระบบนะคะวิธีการใช้หรือทำงานแนวความคิดหลักการการค้นพบนะคะหรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์นี่ไม่จัดว่าทำไมคะเป็นงานที่ทำไมมีลิขสิทธิ์นะสองข้อสองข้อเมื่อสักครู่นี้นะสิ่งที่ควรทำฟังให้ดีนะทั้งงานที่ทำไมคะมีลิขสิทธิ์และไม่มีลิขสิทธิ์และทั้งคู่เลยสิ่งที่เราควรทำฟังให้ดีนะหนึ่งคืออะไรคะอันแรกเลยคืออ้างอิงให้เครดิตเจ้าของผลงานนะคะสองคือข้อต่อมาคือใช้เท่าที่จำเป็นไม่เกินขอบเขตคำว่าขอบเขตคืออะไรคำว่าขอบเขตคืออะไรคะเช่นอะไรเราเอารูปนั้นมาถูกต้องไหมคะใส่ลงไปในรายงานใช่ไหมใส่ลงไปในงานรายงานของเราแต่ทำไมเราไปทำซ้ำถ่ายเอกสารเพื่อทำไมคะเพื่อเอาไปจำหน่ายแบบนี้ผิดไหมผิดนะคะผิดนะแล้วก็ทำไมคะเกินขอบเขตหรือจำนวนที่เขาให้ด้วยนะคะบางทีเนี่ยทำไมคะเจ้าของเขาอาจจะระบุมาว่าทำไมให้ใช้ทำซ้ำไม่เกิน10ครั้งต่อ1ภาพแบบนี้แล้วแต่ว่าเขาจะกำหนดมานะคะต้องแล้วแต่เจ้าของเขาเลยต่อมาไม่ใช้เพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตข้อนี้ทำไมคะเราจะเห็นสินค้าที่เป็นพัดรูปศิลปินเห็นไหมกระเป๋าที่สกรีนลายเป็นรูปศิลปินต่างๆใช่ไหมคะหรือตัวการ์ตูนนะพวกเราเนี่ยเคยใส่ชุดการ์ตูนกันมาทั้งนั้นแหละจริงไหมครูไม่ได้เอ่ยชื่อนะว่าการ์ตูนตัวอะไรนะแต่มันแล้วแต่ช่วงวัยของเราแล้วแต่ว่าทำไมคะช่วงนั้นฮิตอะไรใช่ไหมทุกคนผ่านมาหมดใช่ไหมถ้าทำไมคะเราซื้อของลิขสิทธิ์ก็จะราคาแพงถูกต้องไหมคะของแท้ใช่ไหมนะเผลอๆเนี่ยกลับไปดูเลยนะเสื้อผ้าที่บ้านเนี่ยมีลิขสิทธิ์หรือเปล่าต้องดูให้ดีนะอย่าเที่ยวไปซื้อสุ่ม4สุ่ม5นะเนี่ยนะผิดกฎหมายนะคะทีนี้เรามาดูครูให้ใบความรู้ที่5เราไปอยู่ไหนจ๊ะเอาขึ้นมาเลยค่ะเอาขึ้นมาเลยเดี๋ยวครูจะต้องให้นักเรียนใช้ประกอบกิจกรรมด้วยวันนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้ครูก็ทำไมคะจากใบความรู้ที่ให้นักเรียนไปแล้วนะคะให้ความรู้ไปแล้วนะทีนี้นักเรียนก็ต้องทำไมคะศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะคะทีนี้เรามาดูนะคะศึกษาใบความรู้ที่5เรื่องการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมเพื่อประกอบการทำกิจกรรมที่7นะคะเรื่องลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมนะคะเราได้ใบความรู้กันไปทุกคนแล้วทีนี้บัตรสถานการณ์ตอนนี้ครูสุ่มนะคะแจกบัตรสถานการณ์ให้กับทุกคู่แล้วถูกต้องไหมในวันนี้กิจกรรมที่ต้นทางครูจะให้จับคู่นะส่วนปลายทางนะก็สามารถจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทของห้องเรียนได้เลยนะคะจะเป็นกลุ่มจะเป็นเดี่ยวหรือจะเป็นคู่ก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูนะคะเราได้บัตรสถานการณ์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูถามก่อนใครได้สถานการณ์ที่1เนี่ยนักเรียนได้รับมอบหมายให้ทำรายงานใครได้คะเช็คก่อนนะบัตรสถานการณ์ที่2ล่ะครูนำคลิปวิดีโอใครได้คะมีมั้ยน่าจะกระจายอยู่ทุกกลุ่มนะนะคะเพื่อไม่ให้เป็นงานเสียเวลาครูคิดว่าน่าจะกระจายอยู่ทุกกลุ่มแล้วนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่านักเรียนได้ใบกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วฟังให้ดีนะคะพิจารณาว่าสถานการณ์ดังกล่าวมีความเป็นการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมหรือไม่นะคะในแต่ละประเด็นเพื่อประกอบการทำกิจกรรมที่7เรื่องลิขสิทธิ์ที่

เป็นธรรมนะคะดูให้ดีนะนักเรียนเขียนสถานการณ์ลงไปในใบกิจกรรมด้วยนะคะอันนี้อีก3กิจกรรมครูมีฟังให้ดีนะครูมีทั้งหมด10สถานการณ์นะคะมีทั้งหมด10สถานการณ์เดี๋ยวตอนท้ายชั่วโมงครูจะสุ่มให้นักเรียนพรีเซนต์สักหน่อยนึงนำเสนอให้นักเรียนไปทางฝั่งนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังตั้งใจทำกิจกรรมนะคะทีนี้เรามาดูใบกิจกรรมที่7นะคะเราได้บัตรสถานการณ์ไปแล้วนะพิจารณาว่าสถานการณ์ดังกล่าวมีความเป็นการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมหรือไม่ในแต่ละประเด็นแล้วให้ทำเครื่องหมายถูกในช่องที่ทำไมคะเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมพร้อมระบุเหตุผลประกอบโอเคไหมคะเข้าใจไหมเข้าใจคำสั่งไหมเข้าใจนะคะนักเรียนจะเห็นว่าทำไมเห็นไหมคะครูจะมีประเด็นพิจารณาถูกต้องไหมจากนั้นทำไมคะผลการพิจารณาเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมนักเรียนก็ระบุเหตุผลไหมครูด้วยโอเคไหมคะพร้อมหรือยังจับคู่นะนะคะบริหารจัดการในกลุ่มให้ดีนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ักเรียนยกมือได้เลยนะคะโอเคนะคะอ่ะเริ่มตั้งแต่กลุ่มที่1เลยค่ะ
1: สถานการณ์ที่ผมได้นะครับคุณครูนำคลิปวิดีโอจาก YouTube มาเป็นตัวอย่างสอนนักเรียนแล้วทำการอ้างอิงแหล่งที่มาของคลิปประเด็นพิจารณานะครับวัตถุประสงค์และการใช้งานลิขสิทธิ์เป็นธรรมครับเพราะว่าใช้เพื่อการศึกษาไม่ได้เอาเป็นการหาเงินครับลักษณะงานอันมีลิขสิทธิ์นะครับเป็นธรรมครับเพราะว่าใช้บางส่วนไม่ได้ก๊อปทั้งหมดครับประมาณของปริมาณของการนำไปใช้นะครับเป็นธรรมครับเพราะว่าเปิดเท่าที่จำเป็นครับสำหรับการสอนผลกระทบต่อตลาดหรือมูลค่าของงานอันมีลิขสิทธิ์เป็นธรรมครับเพราะว่าไม่กระทบรายได้เจ้าของคลิปครับแล้วก็ในสถานการณ์ได้อ้างอิงแหล่งที่มาครับ
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะอย่างกรณีของกลุ่มที่หนึ่งนะคะอันนี้ใช้เพื่อการศึกษาใช่ไหมนะแต่แล้วก็ทำไมคะครูผู้สอนทำไมให้เครดิตเนาะหรือว่าให้อ้างอิงหลังอะไรคะในคลิปด้วยนะโอเคอ่ะต่อมากลุ่มที่สองค่ะ
2: สำหรับสถานการณ์ที่กลุ่มผมได้นะครับนักข่าวเขียนข่าวเกี่ยวกับการแข่งขันของการทำการตลาดของร้านกาแฟจึงนำภาพโลโก้ของร้านกาแฟมาประกอบข่าวครับประเด็นการพิจารณาครับวัตถุประสงค์และการใช้งานลิขสิทธิ์นะครับผลการพิจารณาคือไม่เป็นธรรมครับเนื่องจากไม่ให้เครดิตของโลโก้ร้านกาแฟครับลักษณะของงานอันมีลิขสิทธิ์นะครับผลการพิจารณาว่าไม่เป็นธรรมครับเนื่องจากเป็นโลโก้เชิงพาณิชย์ครับปริมาณของการนำไปใช้นะครับพิจารณาว่าไม่เป็นธรรมนะครับเนื่องจากไม่มีการแจ้งปริมาณการนำไปใช้และผลกระทบต่อตลาดหรือมูลค่าของงานอันมีลิขสิทธิ์พิจารณาว่าไม่เป็นธรรมครับเนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจจากการนำเสนอข่าวและอาจมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นครับ
0: โอเคค่ะปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะตามจริงเนี่ยสถานการณ์นี้น่าสนใจนะนะคะนักเรียนตามจริงแล้วเนี่ยบางทีเราอาจจะได้ยินข่าวทั่วไปใช่ไหมคะการเกี่ยวกับอะไรคะการเปรียบเทียบทางธุรกิจใช่ไหมคะแต่ทำไมคะในสำนักข่าวนั้นๆก็ควรจะเอามาจากผลสำรวจนะคะทางธุรกิจจริงๆไม่ใช่ว่าทำไมคะเอาโลโก้มาเปรียบเทียบหรืออ่านข่าวกันเองจะต้องมีทำไมข้อมูลทางธุรกิจที่ทำไมคะค่อนข้างน่าเชื่อถือได้แล้วเอามานำเสนอข่าวแบบนี้ได้นะคะแล้วก็อย่างหนึ่งทำไมคะผลกระทบเชิงพาณิชย์มีไหมถ้าในสถานการณ์นี้มีไหมคะมีเนื่องจากว่าทำไมบางทีอาจจะส่งผลต่อผู้บริโภคที่ทำไมตัดสินใจบริโภคกาแฟยี่ห้อนั้นๆใช่ไหมคะอันนี้ก็ทำไมคะถ้าสมมติว่าบริษัทนั้นเขาเสียหายมากๆเขาอาจจะทำไมคะฟ้องร้องได้นะคะในการนำเสนอข่าวนะอ่ะต่อไปกลุ่มที่3
3: บัตรสถานการณ์ที่หนูได้นะคะก็คือติวเตอร์นำหนังสือที่มีลิขสิทธิ์มาถ่ายเอกสารขายให้นักเรียนเพื่อไปอ่านสอบค่ะวัตถุประสงค์และการ

0: การใช้งานลิขสิทธิ์นะคะก็คือไม่เป็นธรรมค่ะเพราะว่านำไปใช้เพื่อการหวังผลกำไรค่ะลักษณะงานอันมีลิขสิทธิ์ค่ะคือไม่เป็นธรรมค่ะเพราะว่าเป็นผลงานที่ใช้ความคิดไม่ควรนำผลงานเหล่านี้ไปใช้เพื่อหาประโยชน์ทางการค้าค่ะปริมาณของการนำไปใช้ค่ะไม่เป็นธรรมค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะใช้ปริมาณมากหรือน้อยถ้าหากเป็นส่วนสำคัญก็ถือว่าไม่เป็นธรรมค่ะผลกระทบต่อตลาดหรือมูลค่าของงานอันมีลิขสิทธิ์ไม่เป็นธรรมค่ะเพราะว่าไม่ควรนำลิขสิทธิ์ของตนขอโทษค่ะไม่ควรนำลิขสิทธิ์ของคนอื่นมาใช้เพื่อหวังผลประโยชน์เข้าตัวเองค่ะ
1: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะทีนี้เรามาดูคำถามสรุปกิจกรรมตอนนี้ครูแจกใบโพสต์อิทให้เราแล้วเรียบร้อยได้ไหมคะบนโต๊ะอ้าวแจกเพื่อนเลยกลุ่มที่2กลุ่มที่2แจกเพื่อนเลยค่ะคนละ1ใบนะเร่งมือนิดนึงนะคะคำถามมีอยู่ว่าความรู้ที่ได้จากบทเรียนนี้ได้อะไรบ้างสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันอย่างไรนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะความรู้ที่ได้จากบทเรียนนี้ได้อะไรบ้างสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างไรนักเรียนเขียนลงไปในโพสต์อิทที่ครูแจกเลยคิดว่ามีประโยชน์ไหมเนี่ยเรื่องนี้นี่คิดว่ามีประโยชน์ไหมมีนะมีประโยชน์นะคะนักเรียนนะบางครั้งเราก็ไว้ทำอะไรคุ้มครองผลงานตัวเองต้องไหมคะสมมตินักเรียนวาดภาพหรือสร้างสรรค์ผลงานอื่นๆหรือแม้กระทั่งถ่ายภาพลงโซเชียลใช่ไหมคะแล้วก็มีคนเอาผลงานเราเนี่ยไปใช้นะคะในด้านต่างๆนักเรียนก็ทำไมคะมีสิทธิ์ที่จะคุ้มครองผลงานของตนเองเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วคำถามนี้นะตอบทุกคนนะคะแต่ว่าครูอาจจะอ่านคำตอบของนักเรียนได้ไม่ครบนะเดี๋ยวขอตัวแทนกลุ่มที่4และกลุ่มที่5นำเสนอคำตอบ
2: จะได้รู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ครับแล้วก็ประเภทงานที่มีลิขสิทธิ์แล้วก็ไม่มีลิขสิทธิ์ครับรวมถึงการนำงานที่มีลิขสิทธิ์มาใช้ครับก็คือเราควรที่จะนำเครดิตมาใช้ด้วยมาให้เครดิตได้ครับโดยผมนะครับจะนำความรู้ส่วนนี้นะครับไปใช้ในงานไม่ว่าจะเป็นงาน presentation หรือว่าเป็นรายงานต่างๆนะครับถ้าเกิดมีการอ้างอิงภาพต่างๆนะครับก็จะใส่เป็นเครดิตหรือว่าลิงก์ไว้ข้างล่างภาพครับ
1: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะกลุ่มที่5กลุ่มที่5เชิญเลยค่ะ
3: รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นค่ะแล้วก็ใช้ผลงานให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ค่ะ
1: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยนะเดี๋ยวนักเรียนรวมคำตอบนะคะไว้กับใบกิจกรรมเลยนะเดี๋ยวครูเอากลับไปอ่านนะคะรวบรวมเลยนักเรียนรวบรวมเลยของแต่ละกลุ่มนะคะก็ถือว่าได้ประโยชน์ไหมวันนี้ได้ไหมคะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะเพราะว่าครูเชื่อว่านักเรียนจะต้องสร้างสรรค์ผลงานนะทั้งในเรื่องเรียนในเรื่องอื่นๆอีกนะก็พยายามใช้นะคะลิขสิทธิ์ให้ถูกต้องนะคะโอเคนะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะนักเรียนเราต้องให้ความสำคัญกับการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมนะคะเพราะเป็นการเคารพเจ้าของผลงานป้องกันการผิดกฎหมายนะคะทำให้งานของเราในน่าเชื่อถือและช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันอย่างยุติธรรมนะคะก็ฝากไว้ด้วยประเด็นนี้นะคะทีนี้เนื่องจากว่าวันนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายในวิชาวิทยาการคำนวณใช่ไหมคะเนาะก็นักเรียนก็สามารถนะคะทบทวนบทเรียนย้อนหลังรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะสามารถไปดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมหรือว่าทบทวนบทเรียนได้นะคะทาง www.dltv.ac.th นะคะก็ฝากไว้นะคะสำหรับวันนี้ใครมีคำถามไหมคะ
4: ไม่มี
1: มีไหมไม่มีนะอย่าลืมรวบรวมใบกิจกรรมกับอะไรคะคำตอบให้ครูด้วยนะคะโอเคถ้าสำหรับวันนี้นะคะ

0: ม่มีคำถามแล้วก็ลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะเทอมหน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: พ่อ

0: าสพระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่3ความเพียรนี่ไงอีกรอบนะเป็นสุกเราเอาใบมะพร้าวมา2ใบแบบนี้แล้วก็ทำแบบนี
1: ้โอ้ยพี่ร่มเย็นยากจังเลยเป็นสุกชักจะไม่ไหวแล้วนะ
2: สารปลาตะเพียนกันอยู่เหรอเด็กๆสารปลาตะเพียนก็ต้องมีความเพียรเหมือนกันนะ
1: ความเพียรคืออะไรหรอคะคุณตา
2: ความเพียรเป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ถ้ามีความเพียรจะทำกิจการงานใดก็สำเร็จนะเด็กๆคุณสมบัติที่จะทำให้งานสำเร็จต้องมีความเพียรมีความมุ่งมั่นพยายามโดยเฉพาะการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทรงสอนให้อดทนมีความเพียรและมีขันติเนื่องจากในการทำงานนั้นอาจพบอุปสรรคและไม่เรียบง่ายเสมอไปแต่หากตั้งใจมั่นไม่ละความพยายามจะประสบความสำเร็จในที่สุดดังนั้นในการเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารไม่ว่าในสภาพอากาศเช่นใดหรือแม้แต่ยามทรงพระประชวรมิได้ทำให้ความเพียรพยายามในการพระราชทานความช่วยเหลือประชาชนของพระองค์ลดทอนลงนอกจากในการทรงงานแล้วอีกตัวอย่างหนึ่งของพระราชวิริยะหรือความเพียรของพระองค์คือทรงโปรดกีฬาเรือใบเป็นพิเศษและทรงมีความเพียรศึกษาและทรงต่อเรือใบพระที่นั่งด้วยพระองค์เองโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ประยุกต์เรือใบฝีประหัตน้ำเรือใบมดเรือใบซุปเปอร์มดและเรือใบไมโครมดทรงออกแบบให้เหมาะสมกับคนไทยทั้งนี้พระองค์ท่านยังได้ทรงเรือใบจากวังไกลกังวลข้ามอ่าวไทยขึ้นฝั่งที่สัตหีบทรงใช้เวลาเดินทางยาวนานถึง17ชั่วโมงบนเรือแสดงให้เห็นถึงการใช้ความเพียรจนประสบความสำเร็จเอาละลองเพียรสารปลาตะเพียนกันอีกรอบดีไหม
3: ครับครับ
1: เป็นสุขจะตั้งใจพยายามทำให้สำเร็จให้ได
2: ้ตาเชื่อนะว่าถ้ามีความเพียรเป็นสุขก็จะทำได้สำเร็จหลักคำสอนเรื่องความเพียรนี้ถ้าใครนำไปปฏิบัติก็จะสามารถทำงานสำเร็จลุล่วงได้ในที่สุด
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTVผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลด

ดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับกับครูเกียรติศักดิ์แสงทองหรือครูหนุ่มนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือเรื่องความคล้ายโดยเนื้อหาวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของความคล้ายในชีวิตจริงนะครับสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับนักเรียนสามารถหาความสูงของเสาธงลอยโดยใช้ความรู้เรื่องความคล้ายได้นะครับก่อนอื่นที่เราจะไปหาความสูงของเสาธงลอยกันก่อนอื่นครูอยากจะทบทวนความรู้เกี่ยวกับความคล้ายให้กับนักเรียนทุกคนก่อนนะครับอ่ะมาเริ่มต้นนะครับบทนิยามของรูปหลายเหลี่ยมคล้ายกันนะครับเงื่อนไขเพียงพอที่จะทำให้รูปหลายเหลี่ยม2รูปคล้ายกันคืออะไรครับมีใครสามารถตอบได้ไหมครับจะต้องมี2เงื่อนไขนะครับนักเรียนปลายทางสามารถช่วยตอบได้นะครับ2เงื่อนไขเงื่อนไขแรกคืออะไรครับมุมทุกคู่จะต้องมุมขนาดเท่ากันเป็นคู่ทุกคู่นะครับและข้อที่2ก็คืออัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในการทุกคู่จะต้องเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับดังนั้นก็จะมี2เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขที่1ก็คือขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ทุกคู่

นะครับหลังจากที่เราทบทวนบทนิยามของรูปหลายเหลี่ยมนะครับเรามาดูบทนิยามของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับรูปสายเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมสองรูปนะครับจะคล้ายกันก็ต่อเมื่อนะครับใช้เงื่อนไขเดียวนะครับก็คือรูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นจะต้องมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ทุกคู่นะครับอันนี้คือบทนิยามนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะหาทฤษฎีบทของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับรูปสามเหลี่ยมสองรูปคล้ายกันนะครับก็ต่อเมื่ออัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันทุกคู่ของรูปสามเหลี่ยมเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับนะครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนหยิบใบกิจกรรมที่9ขึ้นมานะครับก็คือเป็นเรื่องเสาธงนี้สูงเท่าไหร่นะครับสถานการณ์ของครูก็คือให้นักเรียนหาความสูงของเสาธงลอยโดยใช้ความรู้เรื่องความคล้ายที่นักเรียนได้ศึกษาในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับพร้อมแสดงแนวคิดในการหาความสูงของเสาธงลอยนะครับซึ่งใบกิจกรรมของครูจะมีอยู่ทั้งหมด4ข้อนะครับข้อที่1นะครับก็คือจะให้นักเรียนอธิบายแนวคิดในการหาความสูงของเสาธงลอยนะครับให้นักเรียนระบุอุปกรณ์ที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการวัดและระบุวิธีการวัดนะครับหลังจากนั้นนะครับให้นักเรียนที่นำข้อมูลที่ได้จากการวัดนะครับมาสร้างเป็นแผนภาพและกำหนดตัวแปรนะครับลงไปในแผนภาพของเรานะครับหลังจากนั้นนะครับครูจะให้นักเรียนอธิบายเหตุผลว่ารูปสามเหลี่ยมที่เราสร้างมานั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันและข้อที่4นะครับให้นักเรียนแสดงวิธีทำอย่างละเอียดในการหาความสูงของเสาธงครับตอนนี้ครับนักเรียนพร้อมที่จะไปวัดความสูงของเสาธงยังครับพร้อมยังครับนักเรียนปลายทางพร้อมไหมครับดังนั้นเราไปวัดความสูงของเสาธงกันเลยนะครับ

0: ครับตอนนี้นะครับนักเรียนท่องออกอากาศวัดความสูงของเสาธงโดยใช้ความรู้เรื่องสามเหลี่ยมคล้ายนะครับตอนนี้แต่ละกลุ่มได้ข้อมูลที่จำเป็นแล้วนะครับต่อไปครูจะให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอแนวคิดและอธิบายว่าวิธีการหาความสูงของเสาธงของเราเป็นอย่างไรและได้ค่าความสูงของเสาธงเท่าไหร่นะครับเชิญกลุ่มที่1ครับ
1: ครับกลุ่มผมนะครับใช้วิธีเล็งจากกระดาษนะครับอุปกรณ์ที่จะใช้นะครับเราจะใช้กระดาษเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับโดยด้านประกอบมุมฉากนะครับยาว30ซมทั้ง2ด้านครับ
0: นักเรียนใช้วิธีการหาความสูงของเสาธงอย่างไรครับ
1: จะใช้ด้านนี้นะครับเป็นเอาไว้ระดับที่ระดับสายตาครับแล้วก็ยอดของสามเหลี่ยมนะครับจะเล็งให้อยู่ในระดับยอดของเสาธงครับครับ
0: โอเคครับแล้วเราได้ระยะไหนเอ่ยที่เหมาะสมของเราครับ
1: 188ซมครับ
0: อันนี้คือรูปสามเหลี่ยมแทนการวัดของนักเรียนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็นักเรียนได้ข้อมูลยังไงบ้างครับ
1: แล้วก็ระดับจากปลายเท้าถึงสายตานะครับอยู่ที่167เซนติเมตรครับครับ
0: แล้วจากนั้นนะครับเสาธงระยะเสาธงกับนักเรียนห่างกี่เซนติเมตรเหรอครับ
1: 188เซนติเมตรครับ
0: 188เซนติเมตรนะครับอันนี้คือเป็นวิธีของกลุ่มที่1นะครับกลุ่มที่1นะครับใช้รูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีความยาวของด้านประกอบมุมฉากยาวด้านละ30เซนติเมตรนะครับจากนั้นก็คือเล็งหายอดของเสาธงต่อไปนะครับก็คือจะเป็นการแสดงว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนี้คล้ายกันคิดว่ารูปสามเหลี่ยมใดคล้ายกันนะครับในรูปนี้ก็คือรูปสามเหลี่ยม NOT กับรูปสามเหลี่ยม ABC นะครับต่อไปให้นักเรียนแสดงว่ารูปสามเหลี่ยมNOT คล้ายกับรูปสามเหลี่ยม ABC ครับเชิญครับ
2: จากโจทย์ข้อที่3นะคะหนูให้ DF แทนความสูงของเสาธง DF บวก FG เท่ากับ X บวก167ซมหรือ X บวก 1.6 เมตร AF แทนระยะเสาธงถึงปลายเท้าเท่ากับ188ซมหรือ 1.88 เมตรFG แทนระยะจากปลายเท้าถึงระดับสายตาเท่ากับ167ซินติเมตรหรือ 1.67 เมตรสามเหลี่ยม ACB คล้ายกับสามเหลี่ยม ADF เนื่องจากมุม ABC เท่ากับมุม AFD เท่ากับ90องศาค่ะมุม CAB เท่ากับมุม BAFก็คือมี A เป็นมุมร่วมค่ะจะได้มุม ACB เท่ากับ

0: มุม ADF เพราะมุมภายในในรูปสามเหลี่ยมมีขนาด180องศาและมุม2คู่มีขนาดเท่ากันมุมคู่ที่เหลือจะมีขนาดเท่ากันค่ะดังนั้นสามเหลี่ยม ACB คล้ายกับสามเหลี่ยม ADF เพราะว่ามีมุมที่มีขนาดเท่ากันเป็นคู่ๆ3คู่ค่ะเนื่องจากสามเหลี่ยม ACB คล้ายกับสามเหลี่ยม ADF จะได้ AB ส่วน AF เท่ากับ CB ส่วน DF ก็คือ 0.3 ส่วน 1.88 เท่ากับ 0.3 ส่วน X ค่ะดังนั้น X เท่ากับ 1.88 เมตรนั่นคือเสาธงสูง 1.88 เมตรบวก 1.67 เมตรเท่ากับ 3.55 เมตรหรือ355เซนติเมตรค่ะ
1: อันนี้คือเป็นวิธีของกลุ่มที่1นะครับต่อไปเรามาดูวิธีของกลุ่มที่2กันครับ
2: ค่ะในส่วนของการวัดของกลุ่มพวกหนูนะคะพวกหนูเนี่ยจะใช้เชือกวัดค่ะซึ่งการใช้เชือกวัดนะคะอุปกรณ์ก็จะมีเชือกไม้บรรทัดแล้วก็ตลับเมตรค่ะซึ่งวิธีการของพวกหนูนะคะก็คือพวกหนูเนี่ยจะนําเชือกไปผูกกับโคนของเสาธงค่ะแล้วก็จะให้หนูเนี่ยยืนตรงกับเสาธงค่ะมือซ้ายจับปลายเชือกเดินถอยออกมาค่ะให้เชือกตึงในระดับสายตาของหนูแล้วมือขวาเนี่ยก็จะถือไม้บรรทัดไว้ค่ะหนูก็จะเดินเข้าออกค่ะเพื่อปรับระยะของไม้บรรทัดเข้าออกจนปลายไม้บรรทัดเนี่ยอยู่ตรงกับปลายของเสาธงค่ะสุดท้ายนะคะหนูก็จะวัดความยาวเชือกวัดความยาวเชือกถึงตาค่ะแล้วก็วัดความยาวของไม้บรรทัดซึ่งก็จะได้ขนาดดังนี้ค่ะ543เซนติเมตรเนี่ยจะเป็นความยาวของเชือกนะคะ48เซนติเมตรจะเป็นความยาวของไม้บรรทัดถึงตาค่ะและสุดท้ายนะคะ30เซนติเมตรคือความยาวของไม้บรรทัดค่ะซึ่งหนูก็ได้กำหนดมุมไว้นะคะมีมุม A มุม B มุม C แล้วก็มีเส้นตรง RL ค่ะต่อมานะคะหนูจะมากำหนดตัวแปรค่ะซึ่งหนูจะให้ AB แทนความสูงของเสาเท่ากับ X เมตรค่ะ BC มีความยาว543เซนติเมตรหรือ 5.43 เมตรค่ะ LC มีความยาว48เซนติเมตรหรือ 0.48 เมตรค่ะต่อมาจะเป็น RL มีความยาว30เซนติเมตรหรือ 0.30 เมตรค่ะในส่วนต่อมานะคะหนูต้องการแสดงว่าสามเหลี่ยม ABC มีความคล้ายกับสามเหลี่ยม RLC ค่ะเนื่องจากมุม ACB เท่ากับมุม RCL เพราะว่าเป็นมุมร่วมกันค่ะต่อมามุม ABC เท่ากับมุม RLC และมุม BAC เท่ากับมุม LRC เพราะถ้าเส้นตรง2เส้นขนานกันและมีเส้นตัดแล้วมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามกันบนข้างเดียวกันของเส้นตัดจะมีขนาดเท่ากันค่ะดังนั้นสามเหลี่ยม ABC คล้ายสามเหลี่ยม RLC เนื่องจากมีมุมที่มีขนาดเท่ากันเป็นคู่ๆทุกคู่ค่ะและสุดท้ายนะคะหนูจะมาหาความสูงของเสาธงค่ะวิธีทำเนื่องจากสามเหลี่ยม ABC คล้ายกับสามเหลี่ยม RLC จะได้ว่า AB ส่วนด้วย RL เท่ากับ BC ส่วนด้วย LC ค่ะหรือ X ส่วน 0.30 เท่ากับ 5.43 ส่วนด้วย 0.48 ค่ะเมื่อแก้สมการออกมานะคะจะได้ X เท่ากับ 3.40 เมตรค่ะดังนั้นความสูงของเสาธงลอยคือ 3.40 เมตรค่ะ
1: ปรบมือเพื่อนกลุ่ม2หน่อยครับกลุ่มที่2ของเราได้ความสูงของเสาธงลอยเท่าไหร่นะครับ 3.40 เมตรหรือว่า340เซนติเมตรค่อนข้างจะแตกต่างจากกลุ่มที่1นะครับต่อไปเรามาดูกันว่ากลุ่มที่3จะใช้วิธีการทำอย่างไรครับเชิญครับ
3: ในส่วนของกลุ่มที่3นะครับใช้กระจกครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็คือกระจกกับตลับเมตรครับในส่วนของการวัดนะครับเพื่อนของผมเนี่ยใช้สายตามองยอดเสาธงจากกระจกครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับก็ใช้ตลับเมตร

0: วัดจากเท้าของเพื่อนของผมถึงสายตาได้168เซนครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับใช้ตลับเมตรจากกลางกระจกวัดถึงเท้าของเพื่อนของผมครับได้134เซนติเมตรครับต่อไปนะครับก็คือใช้ตลับเมตรเนี่ยวางไว้กลางวัดไว้ตรงกลางกระจกครับถึงกลางเสาธงครับได้269เซนติเมตรครับ
1: โอเคครับวิธีของเพื่อนนะครับก็คือใช้การสะท้อนของแสงใช่ไหมครับวางกระจกไว้ในระยะหนึ่งจากนั้นก็คือให้นักเรียนอีกคนนะครับมองกระจกมองยอดเสาธงจากการสะท้อนของกระจกใช่ไหมครับโดยให้ยอดเสาธงเนี่ยอยู่กลางของกระจกพอดีจากนั้นวัดระยะจากฐานของเสาธงไปถึงกลางกระจกและวัดระยะจากกลางกระจกจนถึงระยะที่นักเรียนยืนอยู่ใช่ไหมครับและก็วัดระยะจากปลายเท้าจนถึงระดับสายตาของผู้ที่มองเงาของกระจกใช่ไหมครับอ่ะตอนนี้นะครับเราได้รูปสามเหลี่ยม2รูปก็คือรูปสามเหลี่ยม AUN กับรูปสามเหลี่ยม TON นะครับต่อไปครูจะให้นักเรียนแสดงว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนี้คล้ายกันครับอ่ะเชิญครับ
2: จากข้อ2นะครับต้องการแสดงว่าสามเหลี่ยม ANB คล้ายกับสามเหลี่ยม TNB เนื่องจากมุม ANU เท่ากับมุม TNO จากการที่มุม ANU บวกมุม ANB เท่ากับมุม TNO บวกมุม TNB เท่ากับ90องศาครับดังนั้นมุม ANU เท่ากับมุม TNO เนื่องจากสมบัติการเท่ากันเนื่องจากมุม ANU เท่ากับมุม TNO เท่ากับ90องศาจะได้มุม UAN เท่ากับมุม OTN เนื่องจากขนาดมุมภายในของขออภัยครับขนาดของมุมภายในทั้ง3มุมของรูปสามเหลี่ยมรวมกันเท่ากับและเมื่อมุม2คู่มีขนาดเท่ากันมุมคู่ที่เหลือจึงมีขนาดเท่ากันครับดังนั้นสามเหลี่ยม UANคล้ายกับ3 OTN เนื่องจากมีมุมที่มีขนาดเท่ากันเป็นคู่ๆ3คู่ครับให้นักเรียนแสดงวิธีทำอย่างละเอียดในการหาความสูงของภัยครับให้นักเรียนแสดงวิธีทำอย่างละเอียดในการหาความสูงของเสาธงวิธีทำจะได้UA ส่วนด้วย OT เท่ากับ UN ส่วนด้วย ON หรือ X ส่วน 1.6 เท่ากับ 2.6 ส่วน 1.3 ดังนั้น X เท่ากับ2คูณ 1.6 X เท่ากับ 3.4 นั่นคือความสูงของเสาธงลอยครับความสูงของเสาธงลอยเท่ากับ 3.4 เมตรครับ
1: ต่อไปเชิญกลุ่ม C ออกมานำเสนอวิธีของตัวเองครับ
3: สำหรับผมกลุ่ม C นะครับจะใช้เป็นการใช้ภาพถ่ายครับโดยอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นภาพถ่ายครับตลับเมตรแล้วก็ไม้บรรทัดครับโดยผมนะครับจะวางเสาธงนะครับไว้ตรงบริเวณประมาณเส้นลูกนะครับแล้วก็วางปลายไว้ตรงประมาณเส้นหลังนะครับซึ่งพอวัดแล้วนะครับโดยใช้ตลับเมตรจะได้ทั้งหมด6เมตรหรือว่า600เซนติเมตรครับ
1: ของกลุ่ม4ก็คือใช้เป็นการถ่ายภาพเลยนะครับถ่ายภาพโดยจะวางเสาธงไว้ที่เส้นอะไรนะครับไว้ที่เส้นรุกของสนามวอลเลย์บอลนะครับแล้วก็ถ่ายภาพใช่ไหมครับเรารู้อยู่แล้วว่าระยะทางระหว่างเส้นรุกถึงเส้นหลังก็คือของสนามวอลเลย์บอลก็คือ6เมตรหรือ600เซนติเมตรใช่ไหมครับจากนั้นเพื่อนก็คือปริ้นถ่ายภาพและปริ้นภาพออกมาวัดความยาวในภาพถ่ายใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ okay,
1: นะเราจะได้รูปสามเหลี่ยม OAK กับรูปสามเหลี่ยมอีกรูปหนึ่งซึ่งจะให้เพื่อนอธิบายในขั้นตอนต่อไปนะครับเชิญอธิบายในใบงานได้เลยครับ
3: สำหรับข้อที่2นะครับผมจะได้เป็นสามเหลี่ยม2รูปมาครับจะเป็นสามเหลี่ยม OAK แล้วก็ ENT ครับโดยผมใช้ OA นะครับแทนระยะจากเส้นหลังไปถึงเส้นลูกครับซึ่งมีค่าทั้งหมด600เซนติเมตรครับ ส่วนเส้นตรง KA นะครับจะแทนความสูงของเสาธงครับซึ่งจะมีค่า x ซมครับ TE นะครับก็จะแทนความยาวที่วัดได้จากเส้นหลังถึงเส้นลุกในภาพถ่ายครับซึ่งมีค่า 7.8 ซมครับแล้วก็เส้นตรง NE นะครับก็จะแทนความยาวที่วัดได้จากเสาธงในภาพถ่ายซึ่งมีค่า5ซมครับต่อมานะผมจะอธิบายเกี่ยวกับเหตุผลคณิตศาสตร์ว่ารูปสามเหลี่ยมนี้ครับเกิดขึ้นคล้ายกันนะครับโดยมุม A กับมุม E นะครับจะเท่ากันนะเพราะว่าเป็นมุมฉากครับมุม O มุม T แล้วก็มุม O จะเท่ากับมุม T นะครับและมุม K นะครับก็จะเท่ากับมุม N ครับซึ่งจะมีเหตุผลเดียวกันครับก็คือมีขนาดมุมที่เท่ากันครับดังนั้นเนี่ยสามเหลี่ยม OAK จะคล้ายกับสามเหลี่ยม NTE ครับต่อมานะผมจะแสดงวิธีทำอย่างละเอียดนะครับในการถ่อความสูงของเสาธงครับโดยผมจะให้ x นะครับแทนความสูงของเสาธงครับจะได้เป็น x ส่วน5เท่ากับ600ส่วน 7.8 ครับและเมื่อแก้สมการได้แล้วนะครับจะได้เป็น x เท่ากับ 384.62 ซมหรือว่าเสาธงนี้ครับมีความสูง 3.84 เมตรครับ
1: โอเคครับของกลุ่มที่4นะครับได้ความสูงของเสาธงเท่าไหร่ครับ384เซนติเมตรนะครับใกล้เคียงกับของ3กลุ่มก่อนหน้าไหมครับจะค่อนข้างใกล้เคียงอยู่ครับอยู่300เซนติเมตรกว่านะครับต่อไปเชิญกลุ่มสุดท้ายครับ
4: กลุ่มของผมนะครับจะใช้เงาในการวัดครับอุปกรณ์ที่ใช้มีตลับเมตรครับ
1: ของกลุ่มนี้นะครับจะใช้เงาในการวัดนะครับคล้ายๆกับหลักการของใครในชั่วโมงที่แล้วนะครับคล้ายๆกับวิธีของทาเลสใช่ไหมครับดังนั้นเรามาดูกันว่าข้อมูลที่ของเพื่อนได้จะได้อะไรบ้างนะครับได้อะไรบ้างเอ่ยค่าแรกก็คือความยาวของเงานะครับเสาธงยาวเท่าไหร่เอ่ยความยาวเงาของเสาธงก็คือ
4: 344เซนติเมตรครับ
1: 344เซนติเมตรความยาวเงาของเพื่อนล่ะครับได้เท่าไหร่ครับ
4: 158เซนติเมตรครับ
1: แล้วก็ความสูงของเพื่อนคือ
4: 154เซนติเมตรครับ
1: 154เซนติเมตรนะครับตอนนี้เราได้รูปสามเหลี่ยม2รูปต่อไปเราจะแสดงว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนี้คล้ายกันหรือไม่นะครับเชิญครับ
5: ข้อ3ให้นักเรียนอธิบายเหตุผลทางคณิตศาสตร์ที่แสดงว่ารูปสามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นคล้ายกันเนื่องจากมุม YGO เท่ากับมุม SAO เท่ากับ90องศาเพราะเป็นมุมฉากมุม YOG เท่ากับมุม SOA เพราะเป็นมุมร่วมมุม OYG เท่ากับมุม OSA เป็นมุม2คู่ที่มีขนาดเท่ากันมุมคู่ที่เหลือจึงเท่ากันเป็น SA ส่วนด้วย YG เท่ากับ AO ส่วนด้วย GO จะแทนค่าได้เป็น x ส่วนด้วย154เท่ากับ344ส่วนด้วย158 x เท่ากับ344คูณ154ส่วนด้วย158จะเท่ากับ335.29นั่นคือความสูงของเสาธงลอย 3.35 เมตรครับ
1: โอเคครับกลุ่มที่5นะครับได้ความสูงของเสาธงคือเท่าไหร่ครับ 3.35 เมตรนะครับนักเรียนสังเกตว่าแต่ละกลุ่มนะครับก็จะมีวิธีในการวัดความสูงของเสาธงในแต่ละวิธีของตัวเองที่แตกต่างกันใช่ไหมครับสังเกตว่าการวัดของเราเนี่ยแต่ละกลุ่มเป็นไงครับค่าเท่ากันไหมครับค่าไม่เท่ากันมันอาจจะเกิดจากความคลาดเคลื่อนของการวัดนะครับดังนั้นนะครับแต่ว่าแต่สิ่งที่จะแต่ละกลุ่มมีเป็นไงครับมีแนวคิดที่แตกต่างกันแต่แต่ละกลุ่มก็คือใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันทั้งทุกกลุ่มเลยใช่ไหมครับโอเคนะในคาบนี้นะครับถึงแม้ว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยได้ความสูงของเสาธงไม่เท่ากันแต่ว่าไม่เป็นไรเป้าหมายของครูก็คือให้นักเรียนเนี่ยได้นำความรู้เรื่องสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับไปใช้ในการแก้ปัญหานะครับอันนี้เป็นไอเดียหนึ่งในการไปใช้ในชีวิตประจำวันใช่ไหมครับโอเคนะครับ จบนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับซึ่งเสาธงของ

0: ูจริงๆก็คือสูง400เซนติเมตรนะครับแต่ละกลุ่มเป็นไงครับค่าเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะครับไม่เป็นไรนะครับเราแค่เอาแนวคิดนี้ไปใช้นะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในช่วงไปนะครับจะเป็นเนื้อหาในบทในหน่วยการเรียนรู้ที่5นะครับเรื่องกราฟของฟังก์ชันกำลัง2นะครับโดยเนื้อหาที่เราจะเรียนในชั่วโมงแรกจะเป็นเรื่องแนะนำฟังก์ชันนะครับสำหรับเอกสารที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมก็คือใบกิจกรรมที่1เรื่องเครื่องจักรฟังก์ชันนะครับพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับ
3: ไม่ได้

รัฐใดๆในโลกจะมั่นคงอยู่ได้ล้วนต้องมีแกนหลักที่คนในสังคมยึดถือร่วมกันอย่างน้อย3สิ่งได้แก่อาณาเขตศาสนาและผู้นำหรือเป็นที่รู้จักกันในนามสถาบันชาติสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งในประเทศไทยนั้นนับแต่อดีตตราบจนปัจจุบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมความจงรักภักดีและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทั้งชาติด้วยพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมอันประเสริฐทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อให้ประสบนิกรทั้งประเทศอยู่เย็นเป็นสุขสถาบันพระมหากษัตริย์จึงมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อความมั่นคงของสถาบันชาติและสถาบันศาสนาตลอดทุกช่วงเวลาในประวัติศาสตร์จะเห็นได้ว่าไทยเป็นชนชาติที่มีพระมหากษัตริย์เป็นผู้นำในการสร้างความมั่นคงทางการเมืองการปกครองมาอย่างต่อเนื่องแนวคิดในเรื่องพระมหากษัตริย์ในประเทศไทยเริ่มปรากฏชัดเจนในสมัยสุโขทัยโดยใช้คำว่าพ่อขุนเพราะผู้ปกครองใช้หลักครอบครัวมาบริหารรัฐและใช้หลักศาสนาเข้าผูกใจคนให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขจากสมัยอยุธยาเรื่อยมาจนถึงช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์แนวคิดต่างวัฒนธรรมโดยเฉพาะขอมและอินเดียทำให้เกิดการผสมผสานแนวคิดพระมหากษัตริย์ได้รับการยกย่องเปรียบเป็นสมมุติเทพมีอำนาจในการปกครองสูงสุดดุจได้รับเทวสิทธิ์แต่พระราชอำนาจนั้นก็ถูกควบคุมด้วยหลักการปกครองโดยมีหลักศาสนาเช่นนิติราชประเพณีทศพิธราชธรรมมโนธรรมกำกับอีกชั้นหนึ่งภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยพุทธศักราช2475ตราบจนปัจจุบันพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยทรงดำรงฐานะเป็นประมุขของประเทศและทรงใช้อำนาจอธิปไตยผ่านทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและเมื่อพิจารณาถึงบทบาทหน้าที่สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักของชาติที่ดำรงคงอยู่ยั่งยืนมิขาดตอนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองส่งผลเกื้อกูลสถาบันหลักซึ่งเป็นแกนเกี่ยวเนื่องกันที่จะทำให้รัฐคงอยู่อย่างมั่นคงเช่นการป้องกันและรักษาเอกราชของชาติการดำเนินชีวิตการสร้างสารวัฒนธรรมประเพณีตลอดจนการอุปถัมภ์ศิลปกรรมแขนงต่างๆให้คงอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยด้วยเหตุดังนี้จึงสามารถกล่าวได้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์คือฉัตรชัยที่ปกเกล้าชาวไทยให้อยู่อย่างร่มเย็นและเป็นสุข

การเรียนรู้วิชาแพทย์ในสมัยโบราณมุ่งเน้นสืบทอดภูมิปัญญาความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเฉพาะบุคคลในวงตระกูลส่วนยารักษาโรคนิยมใช้พืชสมุนไพรที่หาได้ในแต่ละท้องถิ่นและมีความเชื่อกันว่าสาเหตุของการเจ็บป่วยเกิดจากการกระทำของพูดผีปีศาจจึงมักประกอบพิธีกรรมทางด้านไสยศาสตร์เช่นปั้นตุ๊กตาเสียกบาทให้เป็นตัวตายตัวแทนผู้ป่วยในสมัยอยุธยาปรากฏหลักฐานว่าเกิดโรคระบาด ที่ทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอหิวาตกโรคและไข้ทรพิษพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยาทรงใส่พระทัยกิจการด้านการแพทย์มีกรมหมอในราชสำนักเรียกว่าหมอหลวงส่วนหมอชาวบ้านที่คอยดูแลรักษาราษฎรทั่วไปเรียกว่าหมอเฉลยศักดิ์หรือหมอราษฎรสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้รวบรวมตำรายาต่างๆที่หมอหลวงประกอบถวายเรียกว่าตำราพระโอสถพระนารายณ์นับเป็นหลักฐานที่แสดงถึงภูมิปัญญาด้านการแพทย์ของไทยสมัยอยุธยาได้เป็นอย่างดีถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้รวบรวมตำรายาและปั้นรูปฤาษีดัดตนและสรรพวิทยาการจารึกไว้ที่วัดโพธิ์เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาของเหล่าบรรพชนและเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของราษฎรจึงได้รับการยกย่องเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเมืองไทยและเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในเวลาเดียวกันนั้นมิชชันนารีตะวันตกได้เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาและนำเอาความเจริญทางการแพทย์แบบตะวันตกเข้ามาในสังคมไทยทั้งการผ่าตัดรักษาบาดแผลการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษตลอดจนการผดุงครรภ์แบบตะวันตกแพทย์มิชชันนารีที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนไทยในเวลานั้นคือหมอบรัดเลและหมอเฮาส์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งกรมพยาบาลและโรงศิริราชพยาบาลขึ้นพร้อมทั้งโปรดให้ตั้งโรงเรียนราชแพทยาลัยเพื่อผลิตแพทย์และยังโปรดให้จัดการสุขาภิบาลเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยแก่ราษฎรรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงห่วงใยสุขอนามัยของราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารจึงโปรดให้มีโครงการด้านสาธารณสุขต่างๆเพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บแก่ประสบนิกรเช่นโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานโครงการศัลยแพทย์อาสาและโครงการอบรมหมอหมู่พระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขดังกล่าวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบทตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทำให้ทรงเข้าพระราชหฤทัยถึงปัญหาความขาดแคลนด้านการแพทย์และการบริการสาธารณสุขในพื้นที่ที่ห่างไกลจึงได้พระราชทานโครงการด้านการสาธารณสุขอาทิโครงการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโครงการกาญจนบารมีศูนย์บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นต้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มัน

0: อยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยเหรอ
3: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลาทีวี 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนที่ดูอยู่ปลายทางนะคะรวมถึงคุณครูที่ควบคุมอยู่ปลายทางด้วยค่ะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันค่ะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับคุณครูกวางค่ะนางสาววัชริยาเดชาสิทธิ์นะคะในครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแบ่งเซลล์นะคะที่เป็นวิธีการคงไว้ซึ่งสารพันธุกรรมของเรานะคะในวันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรมาดูกันค่ะค่ะในวันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมมนุษย์และความผิดปกติของยีนทำให้เกิดโรคทางพันธุกรรมได้อย่างไรนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะ1คือจะต้องอธิบายความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมที่ส่งผลให้เกิดกลุ่มอาการดาวได้และ2นะคะก็คืออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงที่บุตรจะเป็นกลุ่มอาการดาวกับอายุของมารดาได้นั่นเองค่ะในวันนี้นะคะครูมีกิจกรรมสนุกๆ นะคะมาให้นักเรียนทำนะชื่อว่า Help me please นะคะวันนี้เราจะทำอะไรกันนั้นมาดูวิธีการกันค่ะวันนี้เราจะสวมบทบาทนะคะเป็นแพทย์สันนิษฐานโรคของผู้ป่วยจากอาการของผู้ป่วยแต่ละคนที่มีลักษณะหรืออาการที่แตกต่างกันไปนะคะครูมีผู้ป่วยให้นักเรียนเนี่ยได้ลองวินิจฉัยหรือสันนิษฐานเนี่ยอยู่3รายด้วยกันลองมาดูรายแรกก่อนนะคะสำหรับผู้ป่วยรายแรกหรือรายที่1นะคะมีอาการดังนี้มีอาการตาเหลืองค่ะตัวเหลืองและซีดเหนื่อยง่ายแล้วก็ท้องป่องมีอาการแบบนี้นะคะนักเรียนที่สวมบทบาทเป็นแพทย์นะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางลองสันนิษฐานสิคะว่าเขาเนี่ยป่วยเป็นโรคอะไรคิดว่าเป็นโรคอะไรคะหลายคนนะคะตอบว่าเลือดจางยังไม่เฉลยนะคะว่าถูกไหมอ่ะต่อไปคนที่สองมีอาการอย่างนี้ค่ะคือตัวซีดมีอาการเหนื่อยง่าย

0: อ่อนเพลียวูบและหน้ามืดบ่อยๆหลังรับประทานยาที่มีธาตุเหล็กเนี่ยอาการจะดีขึ้นนักเรียนคิดว่าเขาเป็นอะไรคะ
1: เล
0: ือ
1: ดจาง
0: เลือดจางเมื่อกี้ก็เลือดจางอันนี้ก็เลือดจางจะต่างกันตรงไหนนะอ้าวยังไม่เฉลยเหมือนกันนะคะมาดูผู้ป่วยรายสุดท้ายค่ะมีภาพประกอบด้วยนะคะเป็นทารกค่ะนักเรียนคือเขามีศีรษะที่เล็กถ้าเทียบกับทารกปกติมีตาเฉียงขึ้นนิ้วมือสั้นป้อมนะคะตั้งครรภ์แล้วเกิดความกังวลค่ะนักเรียนก็เลยไปปรึกษาแพทย์จากนั้นเนี่ยแพทย์ก็ได้แนะนำให้คุณแม่ท่านนี้นะคะเจาะน้ำคร่ำค่ะเพื่อที่จะนำเซลล์ของทารกเนาะที่อยู่ในน้ำคร่ำเนี่ยไปตรวจจำนวนโครโมโซมแล้วก็ได้แผนภาพโครโมโซมมาเรียบร้อยแล้วนะคะครูจะให้นักเรียนเนี่ยทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะได้เห็นผลการตรวจนะคะเซลล์ของทารกในครรภ์นะคะว่าจำนวนโครโมโซมในเซลล์เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ได้เปรียบเทียบกับคนปกติด้วยนะคะเอาละค่ะตอนนี้เอกสารนี้นะคะนักเรียนทั้งต้นทางและก็ปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะซึ่งสำหรับใบงานที่1นี้นะคะเดี๋ยวครูจะให้เวลาพวกเราเนี่ยได้ศึกษาสักเล็กน้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันเกี่ยวกับโครโมโซมของทั้งตัวทารกแล้วก็โครโมโซมของคนที่เป็นผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายค่ะศึกษาใบงานได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ศึกษาใบงานที่1เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวครูเนี่ยมีคำถามที่จะถามก่อนที่นักเรียนเนี่ยจะได้เริ่มทำกิจกรรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับโครโมโซมของมนุษย์มากยิ่งขึ้นมาดูคำถามข้อที่1กันเลยค่ะสำหรับคำถามข้อที่1นะคะโครโมโซมในเซลล์ร่างกายของมนุษย์เพศชายและเพศหญิงมีจำนวนเท่ากันหรือไม่อย่างไรใครจะตอบครูดีคะตัวแทนจากกลุ่มที่4นะคะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวมาฟังคำตอบของเพื่อนกันนะ
1: โครโมโซมในร่างกายของเพศชายและเพศหญิงมีจำนวนเท่ากันครับมี46แท่งแล้วก็มี23คู่ครับ
0: เอาขอเสียงปรบมือดังๆให้เพื่อนจากกลุ่มที่4ด้วยนะคะช่างสังเกตมากนะคะนักเรียนโครโมโซมในเซลล์ร่างกายของมนุษย์เพศชายแล้วก็เพศหญิงอะค่ะจะมีจำนวนเท่ากันนะคะก็คือ46แท่งหรือ23คู่นะคะเอาละค่ะคำถามข้อที่2นะคะโครโมโซมในเซลล์ร่างกายของมนุษย์เพศชายและเพศหญิงเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเหมือนน่าจะไม่ยากแล้วแล้วแตกต่างล่ะมีแตกต่างไหมมีไหมคะมีอย่างไรใครจะตอบครูดีคะคนเดิมก็ได้นะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะโหรอฟังตัวแทนจากกลุ่มที่4นะคะปรบมือดังๆให้เพื่อนอีกหนึ่งครั้ง
1: แตกต่างกันครับเพราะว่าถ้าเป็นเพศหญิงจะมีโครโมโซม XX ครับถ้าเป็นเพศชายจะมี XY ครับ
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้อีกหนึ่งครั้งค่ะอันนี้นะคือสิ่งที่แตกต่างกันเนาะที่เพื่อนสังเกตพบนะคะว่ามันจะมีโครโมโซมของผู้ชายเนี่ยจะเป็น XY แล้วก็ของผู้หญิง

0: จะเป็น xx แล้วมันมีสิ่งที่เหมือนไหมมีสิ่งที่เหมือนก็คือเป็นยังไงคะนักเรียนมีโครโมโซมเนี่ยเหมือนกันแล้วเหมือนกันคู่ที่เท่าไหร่หรือคู่ที่เท่าไหร่บ้างครูอยากได้คำตอบเพิ่มเติมใครตอบครูได้บ้างใครดีใครดีเมื่อกี้เพื่อนพูดถึงความต่างแล้วคือคู่ที่23ใช่ไหมมันต่างกันใช่ไหมคะคืออันนึงเป็น xx เป็นผู้หญิง xy เป็นผู้ชายแล้วคู่อื่นล่ะคะเป็นยังไงกลุ่มที่2ก็ได้ค่ะเชิญค่ะรอดูนะคะว่าเพื่อนเราสังเกตเห็นความเหมือนในคู่ที่เท่าไหร่บ้างเชิญค่ะ
1: โครโมโซมคู่ที่1ถึงโครโมโซมคู่ที่22จะเหมือนกันค่ะส่วนโครโมโซมคู่สุดท้ายหรือว่าโครโมโซมคู่ที่23จะแตกต่างกันเพื่อเป็นตัวที่บ่งบอกเพศค่ะ
0: เก่งมากเลยขอเสียงปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่2ด้วยนะคะนะคะก็ได้เพิ่มเติมนะคะจากตัวแทนจากกลุ่มที่4นะตัวแทนจากกลุ่มที่2เพิ่มเติมได้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะเอาละค่ะสำหรับโครโมโซมของมนุษย์เพศชายและเพศหญิงนะคะนักเรียนมันจะมีลักษณะเหมือนกันเลย22คู่นะคะแล้วก็มีลักษณะที่แตกต่างกัน1คู่นั่นเองค่ะดูแผนภาพนะคะของมนุษย์เพศชายแล้วก็ของมนุษย์เพศหญิงนะคะเราจะพบว่าคู่ที่1ถึงคู่ที่22นะคะจะมีลักษณะที่เหมือนกันเลยนะคะทั้งเพศชายแล้วก็เพศหญิงจะแตกต่างกันแค่คู่สุดท้ายที่คุณครูทำช่องสีแดงเอาไว้นะคะคือคู่ที่23ถ้าเป็นผู้ชายจะเป็น XY เนาะก็คือโครโมโซม X แท่งใหญ่ๆแล้วก็โครโมโซม Y เนี่ยจะแท่งเล็กกว่านะคะอันนี้เราจะพบทันทีเลยว่าเป็นเพศชายนะคะส่วนถ้าเป็นของผู้หญิงนะคะจะเป็นโครโมโซม X ขนาดใหญ่เนี่ย2แท่งนะคะดังนั้นจึงเป็น XXเรียกว่าเป็นผู้หญิงนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือความแตกต่างของโครโมโซมเพศนะคะต่อไปค่ะเซลล์ร่างกายของมนุษย์เพศชายและเพศหญิงมีจำนวนโฮโมโลกัสโครโมโซมกี่คู่โฮโมโลกัสโครโมโซมคืออะไรคะนักเรียนก็คือโครโมโซมคู่เหมือนเราลองดูในแผนภาพโครโมโซมที่ครูได้ให้ไว้ในใบงานซิว่าเพศหญิงกับเพศชายอ่ะมีจำนวนโฮโมโลกัสโครโมโซมกี่คู่นะคะดูไปพร้อมกันนะคะต้องร่วมกันนะคะวิเคราะห์แล้วก็ลองหาคำตอบดูนะในกลุ่มคุยกันได้นะคะเอาเพศชายก่อนก็ได้หรือจะเป็นเพศหญิงก่อนก็ได้นะคะเจอคำตอบไหมคะนักเรียนว่าเป็นอย่างไรนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะถ้าเกิดว่าเกิดข้อสงสัยตรงไหนนะคะอย่าลืมนะคะปรึกษาคุณครูที่ควบคุมอยู่ปลายทางได้เลยนะคะว่ามันมีจำนวนโฮโมโลกัสโครโมโซมเนี่ยที่หนูนับเนี่ยได้เท่านี้ถูกต้องไหมนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนต้นทางเนี่ยได้ทำการวิเคราะห์อีกเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวมาตอบคำถามกันนะคะของผู้ชายก่อนก็ได้ของผู้ชายได้กี่คู่คะนักเรียนโฮโมโลกัสโครโมโซมตอบพร้อมการเสียงดังฟังชัดได้กี่คู่คะ
2: 22
0: ของผู้ชายเนี่ยจะเป็น22คู่ใช่ไหมคะที่เป็นโครโมโซมคู่เหมือนหายไป1คู่คือคู่ไหนคะที่มันไม่เหมือนกัน
2: 23
0: คู่ที่23นะคะเพราะเป็นโครโมโซม X กับโครโมโซม Y เนาะต่อไปแล้วของผู้หญิงล่ะคะมีกี่คู่คะนักเรียน
2: 23
0: กี่คู่โฮโมโลกัสโครโมโซมมี23นะคะก็คือเหมือนกัน23คู่เลยนะคะเอาละค่ะถูกต้องเลยนะคะนักเรียนเพศชายเนี่ยจะมีโฮโมโลกัสโครโมโซมจำนวน22คู่นะคะได้แก่คู่ที่1ถึงคู่ที่22ส่วนเพศหญิงมีโฮโมโลกัสโครโมโซมจำนวน23คู่ได้แก่คู่ที่1ถึงคู่ที่23นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นคำตอบนะคะเอาละค่ะจากภาพนะคะถ้าเกิดว่าเราจะต้องทำการดูว่าอันไหนเป็นโฮโมโลกัสโครโมโซมเนาะของเพศชายนะคะก็ตั้งแต่คู่ที่1จนถึงคู่ที่22ตรงนี้นะคะจะควบคุมนะคะลักษณะทุกอย่างเลยนะคะที่ไม่ใช่เกี่ยวกับเพศเนาะเราจะเรียกว่าออโตโซมนะคะเป็นออโตโซมนะคะส่วนคู่ที่23เราจะเรียกว่าอะไรคะเราจะเรียกว่า

โครโมโซมเพศค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับเพศหญิงนะคะคู่ที่1จนถึงคู่ที่22เราจะเรียกว่าอะไรคะนักเรียนโครโมโซมคือควบคุมนะคะลักษณะทุกอย่างนะคะในตัวของสิ่งมีชีวิตเลยนะคะยกเว้นแค่เรื่องเพศนะคะเพราะว่าเพศจะเป็นโครโมโซมคู่สุดท้ายเป็นตัวกำหนดนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้นะคะนักเรียนจดเพิ่มเติมลงไปในสมุดนะคะนี่ก็เป็นออโตโซมเหมือนกันนะคะส่วน XX นี่ก็เป็นโครโมโซมเพศนะคะหรืออันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ sex chromosome นะคะเอาไว้กำหนดเพศค่ะนักเรียน

0: เรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะทีนี้ค่ะดังนั้นเนี่ยนักเรียนน่าจะมีความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับแผนภาพโครโมโซมของมนุษย์ทั้งเพศหญิงและก็เพศชายที่เป็นคนปกติเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะเราพร้อมที่จะทำกิจกรรมที่1แล้วล่ะค่ะเมื่อเกิดความผิดปกติในโครโมโซมมนุษย์เนี่ยนะคะนักเรียนจะได้เปรียบเทียบนะคะโครโมโซมของทารกที่ได้มาจากการเจาะน้ำคร่ำแล้วก็นำเซลล์ไปตรวจเปรียบเทียบกับโครโมโซมปกตินะคะตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนเนี่ยน่าจะพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วนะคะเรามาดูห้องต้นทางดีกว่าว่าพร้อมแล้วหรือยังนะคะนักเรียนห้องต้นทางและนักเรียนห้องปลายทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: โอเคน่ารักมากๆเลยนะคะเดี๋ยวให้เวลาในการทำกิจกรรมเลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นักเรียนน่าจะทำกิจกรรมนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูผลการทำกิจกรรมของเพื่อนๆต้นทางกันดีกว่านะคะสำหรับผลที่ได้จากการทำกิจกรรมนะคะกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนนำเสนอดียกมือเลยค่ะกลุ่มไหนดีกลุ่มไหนดีกลุ่มไหนก่อนดีคะยกมือเลยค่ะกลุ่มที่3นะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้เพื่อนของเราหน่อยค่ะลองมาดูว่าเพื่อนสังเกตได้อะไรบ้างนะคะแล้วสืบค้นเพิ่มเติมได้ข้อมูลอะไรบ้างเชิญเลยค่ะ
1: จากข้อมูลที่ได้จากการสังเกตก็คือเด็กทารกจะมีความผิดปกติตรงโครโมโซมคู่ที่11ซึ่งเกิดมา1แท่งแล้วก็ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเพิ่มเติมคือได้รู้เกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรคต่าง
0: ๆแล้วเป็นโรคอะไรคะสืบค้นแล้วพบว่า
1: เป็นดาวซินโดรม
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนจากกลุ่มที่3นะคะเอาละค่ะต่อไปตัวแทนมีใครอยากเพิ่มเติมนะคะข้อมูลที่ได้จากการสังเกตรวมถึงข้อมูลที่สืบค้นได้บ้างกลุ่มไหนดีคะนักเรียนกลุ่มที่2นะคะยกมือแล้วเชิญเลยค่ะ
2: ค่ะก็ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตนะคะก็คือมีโครโมโซมคู่ที่21เนี่ยมีความผิดปกตินะคะก็คือเกินมีทั้งหมด3แท่งโดยปกติจะมี2แท่งนะคะเหมือนที่เพื่อนตอบไปแล้วก็ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเพิ่มเติมนะคะก็คือ
0: เอาละทีนี้เนี่ยจากกิจกรรมที่ครูได้ทำไว้ตั้งแต่ต้นคาบก็คือ Help me please เนี่ยครูอยากจะถามว่าอาการที่เราได้เรียนรู้นะคะทั้งหมดเนี่ยเมื่อสักครู่เป็นหรือตรงกับผู้ป่วยรายไหนคะนักเรียนผู้ป่วยรายไหนคะเมื่อกี้เรามีอยู่3รายรายที่1รายที่2หรือรายที่3รายที่3นั่นเองนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเห็นเป็นทารกเนี่ยหลังจากที่คือหากเขาตรวจนะคะน้ำคร่ำแล้วนะพบว่าทารกคนนี้เนี่ยมีโครโมโซมคู่ที่21เกินมา1แท่งเนี่ยแล้วคุณแม่ไม่ได้ยุติการตั้งครรภ์นะคะคุณแม่เนี่ยให้น้องเนี่ยคลอดออกมาเราจะพบว่าทารกนะจะมีลักษณะศีรษะเล็กตาเฉียงขึ้นนิ้วมือสั้นป้อมนะคะนักเรียนก็จะเห็นรูปภาพนะคะหน้าของคนที่เป็นดาวซินโดรมก็จะเป็นแบบนี้สามารถสันนิษฐานได้ทันทีเลยนะคะว่าผู้ป่วยรายนี้คือเป็นดาวซินโดรมนั่นเองค่ะถูกต้องนะคะเอาละค่ะต่อไปนอกจากความผิดปกติของโครโมโซมแล้วนะคะทำให้เกิดโรคทางพันธุกรรมก็คือดาวซินโดรมนะสำหรับคู่ที่21เกินมา1แท่งนะคะถ้าเกิดว่าเป็นความผิดปกติของยีนบ้างล่ะจะทำให้เกิดโรคทางพันธุกรรมได้อย่างไรในวันนี้นะคะครูนำตัวอย่างโรคที่พบเจอมากนะคะในประเทศไทยนะคะมาให้นักเรียนได้สืบค้นแล้วก็ศึกษากันนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานนี้นะคะได้จาก www.dltv.ac.th นะคะรวมถึงใบงานนี้จะต้องใช้ควบคู่ไปนะคะกับใบความรู้ด้วยนะคะใบความรู้ที่1นะคะสาเหตุการเกิดและลักษณะของโรคทาลัสซีเมียประกอบด้วยนะคะเพื่อที่จะสามารถสืบค้นข้อมูลแล้วก็ตอบคำถามลงในใบงานได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะเอาละค่ะตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางน่าจะพร้อมที่ทำกิจกรรมแล้วนะคะเดี๋ยวลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวมาคุยกันค่ะ

0: ค่ะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามท้ายกิจกรรมกันดีกว่านะคะมาดูกันว่าหลังจากสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดโรคทาลัสซีเมียแล้วเนี่ยได้ข้อมูลเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับคำถามข้อที่1ถามว่าสาเหตุการเกิดโรคทาลัสซีเมียเนี่ยต่างจากกลุ่มอาการดาวหรือดาวซินโดรมอย่างไรนะคะเราเชื่อมโยงความรู้จากที่เราเรียนเกี่ยวกับความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมกับโรคทาลัสซีเมียแล้วเนี่ยมันต่างกันอย่างไรคะอ่ะใครจะตอบครูดียกมือกลุ่มที่4นะคะเชิญเลยค่ะสามารถถือเอกสารประกอบการนำเสนอได้นะคะ
1: สาเหตุของการเกิดโรคทาลัสซีเมียนะครับคือมีความผิดปกติของยีนแล้วก็สาเหตุของการเกิดโรคดาวซินโดรมมีความผิดปกติของโครโมโซมผู้ที่เบ็ดครับ
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนความผิดปกติของยีนแต่กลุ่มอาการดาวเกิดจากความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมที่เกินมา1แท่งในคู่ที่21เหมือนที่เพื่อนของเราตอบนั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับคำถามข้อที่2นะคะความผิดปกติของยีนที่ทำให้เกิดโรคทาลัสซีเมียจะทำให้คนที่เป็นโรคมีเม็ดเลือดแดงต่างจากคนปกติอย่างไรใครจะตอบครูกวางดีคะตัวแทนจากกลุ่มที่5นะคะเชิญเลยค่ะ
2: เม็ดเลือดแดงมีลักษณะผิดปกติครับแล้วก็มีอายุสั้นแล้วก็แต

0: ง่ายครับ
1: ขอเสียงปรบมือดังๆให้เพื่อนจากกลุ่มที่5ค่ะนะคะเม็ดเลือดแดงจะแตกต่างจากคนปกติก็คือเขาจะมีเม็ดเลือดแดงที่อายุสั้นนะคะแล้วก็แตกง่ายนั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปคำถามข้อที่3โรคทาลัสซีเมียเป็นลักษณะด้อยนะคะลูกที่เป็นโรคนี้จะต้องมียีนที่มีแอลลีลเป็นอย่างไรปรากฏลักษณะที่เป็นลักษณะด้อยหรืออาการป่วยเป็นโรคทาลัสซีเมียออกมานั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปข้อที่4นะคะคนที่เป็นพาหะของโรคทาลัสซีเมียจะมีจีโนไทป์และลักษณะอาการต่างจากคนที่เป็นโรคอย่างไรนะคะเป็นพาหะของทาลัสซีเมียนะคะจะมีจีโนไทป์และลักษณะอาการต่างจากคนที่เป็นโรคอย่างไรใครจะตอบครูดีคะกลุ่มที่2ยกมืออย่างรวดเร็วนะคะเชิญเลยค่ะ
2: ลักษณะนะคะที่แตกต่างจากคนที่เป็นโรคนะคะก็คือมีแอลลินเด่นและแอลลินด้อยค่ะทำให้ลักษณะภายนอกเนี่ยเหมือนบุคคลทั่วไปค่ะแต่ว่าลักษณะภายในเนี่ยมีแอลลินด้อยแฝงอยู่ด้านในนั่นเองค่ะแล้วโดยเฉพาะนะคะเมื่อเวลามีลูกไปเนี่ยก็เสียงที่ถ้าแม่ค่ะคุณแม่ก็เป็นพาหะเช่นกันค่ะก็จะเสียงที่ทำให้ลูกเป็นโรคทาลัสซีเมียได้ค่ะ
1: เก่งมากเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่2นะคะนี่นะคะเพื่อนก็ได้เปรียบเทียบนะคะของคนที่เป็นพาหะกับคนที่เป็นโรคไว้นะคะว่าสำหรับคนนะคะที่เป็นพาหะของโรคทาลัสซีเมียเนี่ยนะคะจะมีจีโนไทป์ที่เป็นแอลลีลด้อยเพียงแค่1แอลลีลนะคะแตกต่างจากคนที่เป็นโรคที่จะมีจีโนไทป์เป็นลิวด้อยทั้ง2แอลลีลนะคะส่วนคนที่เป็นพาหะเนี่ยภายนอกเนาะจะดูไม่ออกค่ะนักเรียนคือไม่แสดงอาการของโรคนะคะต่างจากคนที่เป็นโรคจะแสดงอาการของโรคปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนนั่นเองค่ะจากกิจกรรมที่ครูได้ทำตอนต้นคาบนะคะเมื่อกี้อาการของคนที่เป็นโรคทาลัสซีเมียเนี่ยจะตรงกับผู้ป่วยรายที่เท่าไหร่บ้างคะนักเรียนรายที่1 นะคะก็คือมีอาการตาเหลืองใช่ไหมตัวเหลืองและซีดเหนื่อยง่ายแล้วก็ท้องป่องเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะอ้าวแล้วนอกจากรายที่1แล้วรายที่2ก็เช่นเดียวกันนะนักเรียนแต่เป็นโรคทาลัสซีเมียที่จะต้องรับประทานธาตุเหล็กนะคะถึงจะสามารถใช้ชีวิตหรือดำรงชีวิตได้อย่างเป็นปกติเนาะก็จะมีอาการตัวซีดเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียวูบและหน้ามืดบ่อยๆนะคะแต่จะต้องรับประทานธาตุเหล็กก็จะดีขึ้นนะคะถ้าเกิดว่ามีอาการที่หนักมากนะคะอาจจะต้องไปให้เลือดที่โรงพยาบาลเป็นประจำด้วยค่ะอันนี้นะคะก็คือกลุ่มคนที่เป็นโรคทาลัสซีเมียนะคะซึ่งเป็นโรคที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ค่ะดังนั้นนะคะในวันนี้เราจึงสามารถสรุปบทเรียนได้ดังนี้ค่ะนักเรียนกลุ่มอาการนะคะดาวหรือดาวซินโดรมเนี่ยมันจะเกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่21เกินมา1แท่งทำให้มีจำนวนโครโมโซมของเซลล์ร่างกายเนี่ย47แท่งซึ่งแตกต่างจากคนปกติคนปกติมีกี่แท่งคะนักเรียนกี่แท่งคะ46แท่งนะคะก็จะส่งผลให้มีความผิดปกติทั้งทางร่างกายและทางสติปัญญานะคะส่วนโรคทาลัสซีเมียเป็นโรคทางพันธุกรรมซึ่งเกิดจากความผิดปกติของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โปรตีนที่เป็นส่วนประกอบของฮีโมโกลบินทำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีอายุสั้นแล้วก็แตกง่ายซึ่งอาการเนี่ยมันจะเป็นลักษณะด้อยนะคะผู้ป่วยจะต้องมีแอลลีลด้อยทั้งคู่มาเข้าคู่กันส่วนผู้ที่มีแอลลีลด้อยเพียง1แอลลีลจะไม่แสดงอาการของโรคแต่สามารถถ่ายทอดแอลลีลด้อยไปสู่รุ่นลูกได้เราเรียกบุคคลดังกล่าวว่าพาหะของโรคนั่นเองค่ะดังนั้นคนที่เป็นพาหะของโรคนะคะเราจะไม่รู้ตัวเลยว่าเราเป็นหรือเปล่าเราจะต้องไปตรวจนะคะหรือปรึกษาแพทย์เท่านั้นนะคะถึงจะรู้ว่าเรามีแอลลีลด้อยที่เป็นตัวของโรคทาลัสซีเมียแฝงอยู่หรือเปล่านะคะเอาละค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับแนวทางการลดความเสี่ยงที่บุตรจะเป็นโรคทางพันธุกรรม1ค่ะสามารถดาวน์โหลดใบความรู้และใบงานได้จาก www.dltv.ac.th นะคะ ดังนั้นสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะในครั้งถัดไปก็คือ

0: ใบงานที่1เรื่องแนวทางการลดความเสี่ยงที่บุตรจะเป็นโรคทางพันธุกรรมค่ะเอาละค่ะในวันนี้นะคะครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรมที่เราจะพบเจอบ่อยในชีวิตประจำวันแล้วก็ในประเทศไทยไปแล้วนะคะในครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในการลดความเสี่ยงของลูกที่จะเกิดเป็นโรคทางพันธุกรรมค่ะเอาละค่ะวันนี้ฝากเนื้อหาไว้แค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับ
3: บ๊ายบาย

0: ู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

แต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489ตลอด70ปีแห่งการครองราชทรงปกครองบ้านเมืองด้วยหลักทศพิธราชธรรมทรงอุทิศกำลังพระวรกายและกำลังพระสติปัญญาประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎรและชาติบ้านเมืองเป็นอเนกอนันต์สมดังพระปฐมบรมราชโองการที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานในโอกาสวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามจากการที่พระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคเป็นผลให้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรที่มีความลำบากยากจนการทำมาหาเลี้ยงชีพต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติเป็นสำคัญจึงมีพระราชดำริที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งต่อมาก็เกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาเสือนั้นไม่สำคัญสำคัญที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกินแบบพอมีพอกินนั้นหมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้พระองค์ทรงริเริ่มทฤษฎีใหม่นี้

ที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาจังหวัดสระบุรีเป็นแห่งแรกโดยมีมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้จัดหาที่ดินทำการทดลองเกษตรทฤษฎีใหม่จนประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ในเวลาต่อมาเมื่อบ้านเมืองต้องประสบกับปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำพระองค์ทรงชี้แนะแนวทางดำเนินชีวิตแก่ราษฎรเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความมั่นคงและยั่งยืนโดยพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีหลักสำคัญ3ประการคือความพอประมาณความมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเองด้วยอาศัยความรู้คู่กับคุณธรรมดังพระบรมราโชวาทความตอนหนึ่งว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระราชทานนี้ถือเป็นศาสตร์พระราชาที่พัฒนาไปสู่ความยั่งยืนซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรได้ทรงน้อมนำมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรและสร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติต่อไป

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่สุสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
3: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
4: เด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเดอร์ที่หลบทัน
1: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
5: อ้าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปใส
4: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
5: ่ข่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
4: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล้งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
5: บ่ไปดอกเจ้าบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารับน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮานี่ให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
4: ค่อยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น

0: ีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้ข่อยก็อยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโว้ยข่อยไปด้วย
1: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
2: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
1: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
3: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
1: ดีมากเลย
2: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรสเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีคุณครูที่ควบคุมอยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักของครูทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูกวางค่ะนางสาววัชริยาเดชาสิทธิ์ค่ะครั้งที่แล้วนักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะรวมถึงประเภทประโยชน์แล้วก็โทษของมันเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะว่าคลื่นเนี่ยมันคืออะไรนะคะผ่านเนื้อหาเรื่องคลื่นนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือนักเรียนจะต้องอธิบายการเกิดคลื่นได้แล้วก็ระบุประเภทของคลื่นที่แบ่งตามเกณฑ์ต่างๆได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะอันนี้ก็เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะคำถามที่ครูจะถามคำถามแรกนะคะง่ายๆเลยค่ะนักเรียนรู้จักคลื่นอะไรบ้างตอบมาเลยค่ะคลื่นไมโครเวฟคลื่นวิทยุอันนี้อะไรอีกคะ

ีรังสี X อันนี้เหล่านี้เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าถูกต้องไหมอ้าวมีอีกไหมอ้าวแชร์กันค่ะรังสีแกมมาอะไรอีกคะอินฟราเรดมีใกล้ๆตัวไหมใกล้ๆตัวมากเลยอะไรอย่างเงี้ยอัลต้าไวโอเลตโอ้โหตอนนี้ทุกคนเนี่ยตอบกันนะคะอย่างมั่นใจนะคะห้องปลายทางก็น่าจะเหมือนกันเพราะว่าครั้งที่แล้วเราได้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาบ้างแล้วนะคะค่ะบางคนบอกว่าซันบางคนบอกว่าเขย่าอันนี้ในกรณีของคลื่นอะไรดีบางคนบอกคลื่นเชือกคลื่นในเส้นเชือกบางคนบอกว่าคลื่นในทะเลในทะเลก็เป็นคลื่นอะไรนักเรียนคลื่นน้ำนะทำได้นะคะนักเรียนโอเคเอาล่ะทีนี้วันนี้ครูจะให้นักเรียนเนี่ยสร้างคลื่นให้ครูหน่อยนะคะผ่านกิจกรรมที่1 นะคะเรื่องคลื่นสามารถดาวน์โหลดใบกิจกรรมนี้นะคะได้จาก www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนมีขั้นตอนในการทำเนี่ยเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่ามีภาพประกอบให้แบ่งออกเป็น2ตอนเดี๋ยวจะให้ศึกษาตอนแรกก่อนนะคะตอนแรกก่อนแล้วก็ตอบครูให้ได้ว่าวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปของกิจกรรมในตอนที่1เนี่ยคืออะไรนะคะเป็นอย่างไรต้องตอบครูให้ได้ก่อนนะครูจะเช็คความเข้าใจของนักเรียนหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้อ่านใบกิจกรรมนี้แล้วนะคะอ่านให้ละเอียดนะคะให้รอบคอบนะแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามของครูกันค่ะให้เวลาศึกษาใบกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เพื่อนของเรากันเลยค่ะ
1: ครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับก็คือใส่น้ำลงไปในถาครับโดยที่ให้มีความลึกครับโดยประมาณ2เซนครับผมเสร็จแล้วนะครับใช้ดินสอครับแตะไปที่ผิวน้ำเบาๆครับ2ครั้งอย่างต่อเนื่องครับหลังจากนั้นครับสังเกตคลื่นที่เกิดขึ้นครับและลงบันทึกลงในใบงานที่1ครับ
0: www.dltv.ac.th นะคะสำหรับในตอน

0: แรกเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยลงมือทำกิจกรรมได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวตอนที่2เดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนแล้วค่อยลงมือทำไปพร้อมกันนะคะตอนนี้นักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: เอาละค่ะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมในตอนที่1ได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะเดี๋ยวเราทำกิจกรรมตอนที่1เสร็จแล้วเรามาแลกเปลี่ยนผลการทำร่วมกันดีกว่านะคะเอาตัวแทนจากห้องต้นทางใครจะเป็นคนนำเสนอเป็นกลุ่มแรกดีกลุ่มที่4ได้ไหมคะกลุ่มที่4นะคะเดี๋ยวเรามาฟังตัวแทนจากกลุ่มที่4กันค่ะขอเสียงปรบมือดังๆเป็นกำลังใจให้เพื่อนของเราหน่อยค่ะ
1: เมื่อหนูใช้ดินสอแตะผิวน้ำ2ครั้งอย่างต่อเนื่องนะคะมันจะเป็นคลื่นที่กระจายตัวออกจากจุดศูนย์กลางค่ะและส่วนเมื่อวางเม็ดโฟมบนผิวน้ำเม็ดโฟมมีการกระเด้งกระทบผิวน้ำค่ะขึ้นลงค่ะ
0: โอเคค่ะอันนี้ตัวแทนจากกลุ่มที่4นะคะปรบมือให้เพื่อนอีก1ครั้งค่ะอันนี้นะคะก็คือเพื่อนของเรานะคะก็ได้นำสิ่งที่เขาสังเกตเห็นได้จริงๆนะคะมาเล่าให้เราฟังนะคะไม่รู้ว่าเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางนะคะได้ผลการทำกิจกรรมเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในห้องของเราได้รวมถึงสอบถามคุณครูที่ควบคุมอยู่ปลายทางได้เลยนะคะเอาละค่ะอันนี้ก็เป็นตอนแรกที่เราได้ทำกันนะคะมันมีคำถามท้ายกิจกรรมอยู่ไม่กี่ข้อนะคะข้อแรกเนี่ยถามเอาไว้ว่าการใช้แท่งดินสอแตะหรือรบกวนผิวน้ำเป็นการให้พลังงานชนิดใดแก่น้ำเรียนมาแล้วตอนม.2นะเกี่ยวกับพลังงานตอบพร้อมกันให้ครูชื่นใจหน่อยพลังงานอะไรคะนักเรียนพลังงานก้นถูกต้องเลยนะคะหรือเป็นพลังงานที่เกิดจากการทำงานนั่นเองค่ะต่อไปค่ะนักเรียนการใช้แท่งดินสอแตะหรือรบกวนผิวน้ำเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานอย่างไรบ้างเปลี่ยนแปลงพลังงานอย่างไรบ้างกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนตอบครูดีคะอาจจะต้องให้รายละเอียดหน่อยเอาเป็นตัวแทนตอบแล้วกันกลุ่มไหนดีคะกลุ่มไหนดีคะกลุ่ม2ดีไหมคะลองเล่าให้ครูฟังหน่อย
2: ค่ะก็การใช้ดินสอแตะหรือรบกวนผิวน้ำมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานอย่างไรใช่ไหมคะมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานก็คือคนเนี่ยส่งพลังงานไปยังดินสอใช่ไหมคะทำให้แล้วก็ดินสอเนี่ยส่งพลังงานไปยังที่ผิวน้ำทำให้ผิวน้ำเนี่ยค่ะมีลักษณะเป็นคลื่นค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้วีนาเพื่อนของเราหน่อยนะคะการเปลี่ยนแปลงพลังงานเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรตอนที่เราใช้แท่งดินสอเนี่ยแตะที่ผิวน้ำนะคะนักเรียนเมื่อเราออกแรงขยับนะคะดินสอหรือที่วีนาบอกว่ามนุษย์หรือคนเรานี่แหละแตะผิวน้ำขึ้นลงเนี่ยมันเป็นการให้พลังงานกับดินสอค่ะนักเรียนพลังงานที่ดินสอได้รับจะถูกส่งต่อไปยังผิวน้ำเมื่อผิวน้ำได้รับพลังงานพลังงานก็จะถูกส่งต่อไปรอบทุกทิศทางของจุดที่ดินสอแตะผิวน้ำนั่นเองค่ะเอาละค่ะข้อต่อไปนะคะเมื่อเราวางเม็ดโฟมบนผิวน้ำแล้วใช้ดินสอแตะผิวน้ำของถาดเบาๆอย่างต่อเนื่องเม็ดโฟมเนี่ยมีการเคลื่อนที่อย่างไรและคลื่นที่เกิดขึ้นมีทิศทางการเคลื่อนที่อย่างไรคำถามข้อนี้นะคะอีกหนึ่งครั้งเมื่อวางเม็ดโฟมบนผิวน้ำแล้วใช้ดินสอแตะผิวน้ำของถาดเบาๆอย่างต่อเนื่องเม็ดโฟมเนี่ยมีการเคลื่อนที่อย่างไรอันนี้เม็ดโฟมมีการเคลื่อนที่อย่างไรนะคะและคลื่นที่เกิดขึ้นมีทิศทางการเคลื่อนที่อย่างไรจากที่ครูเนี่ยฟังการนำเสนอของเพื่อนห้องต้นทางแล้วก็ได้เดินสำรวจดูเนี่ยครูเชื่อว่าอันแรกเนี่ยตอบได้ว่าเม็ดโฟมเนี่ยเคลื่อนที่อย่างไรนะคะและคลื่นที่เกิดขึ้นล่ะมันเคลื่อนที่อย่างไรนักเรียนลองอธิบายเป็นภาษาของนักเรียนง่ายๆให้ครูฟังแล้วเข้าใจหน่อยตัวแทนห้องต้นทางกลุ่มไหนขอตัวแทนตอบสักหนึ่งคนเดี๋ยวครูช่วยเพิ่มเติมในส่วนที่มันอาจจะยังไม่สมบูรณ์ให้เราลองพูดออกมาเป็นภาษาของเราก่อนดีกว่าจะสรุปการเกิดคลื่นน้ำได้ยังไงคะนักเรียนมันเกิดได้ยังไงคลื่นน้ำในอย่างอื่นบ้างนะคะถ้านักเรียนต้องการทำให้เกิดคลื่นเพื่อถ่ายทอดพลังงานจากด้านหนึ่งของสปริงไปสู่อีกด้านหนึ่งของสปริงนักเรียนสามารถทำได้อย่างไรคราวนี้เราจะต้องมีอุปกรณ์ให้กับนักเรียนก็คือสปริงนะคะทีนี้

เอาละค่ะนะคะเมื่อกี้ครูนะคะก็ได้สาธิตนะคะคลื่นที่เกิดขึ้นในสปริงแล้วนะคะว่าเราจะสามารถส่งพลังงานจากด้านหนึ่งของสปริงไปอีกด้านหนึ่งของสปริงเนี่ยได้อย่างไรนะคะเพื่อที่เราสามารถที่จะทำกิจกรรมในตอนที่2นะคะการสังเกตคลื่นในสปริงซึ่งเราจะต้องทำ2อย่างด้วยกัน1ก็คือเราจะต้องกระตุกปลายของสปริงไปด้านซ้ายและขวาในแนวตั้งฉากกับแนวของสปริงอย่างต่อเนื่องอันนี้นะคะคืออันแรกอย่างที่2เมื่อกระตุกปลายสปริงเข้าและออกในแนวเดียวกับแนวของสปริงอย่างต่อเนื่องเนี่ยผลการสังเกตจะเป็นอย่างไรเมื่อสักครู่นะคะนักเรียนน่าจะเห็นว่าครูได้ทำการผูกโบนะคะสีชมพูเอาไว้ตรงสปริงด้วยนะคะซึ่งตัวโบนี้นะคะนักเรียนก็จะได้สังเกตเห็นนะคะอนุภาคนะของสปริงได้ชัดเจนขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโบนี้ก็จะเป็นเหมือนเปรียบเสมือนเม็ดโฟมจากกิจกรรมที่แล้วนะคะแต่อันนั้นแทนน้ำอันนี้ก็คือแทนอนุภาคของตัวสปริงนั่นเองแล้วก็ได้เห็นทิศทางชัดเจนขึ้นนะคะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนที่อยู่ต้นทางนะคะได้สังเกตนะการเกิดคลื่นในสปริงนะคะแล้วก็บันทึกข้อมูลค่ะถ้าเกิดว่าพร้อมเดี๋ยวลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามท้ายกิจกรรมกันนะคะในตอนที่2ค่ะคำถามข้อแรกครูถามว่าการกระตุกปลายของสปริงเป็นการให้พลังงานชนิดใดกับสปริงคะนักเรียนพลังงานอะไรคะนักเรียนเรียนมาแล้วตอนม.2พลังงานพลังงานกลนะพลังงานกลหรือพลังงานที่เกิดจากการทำงานนั่นเองค่ะต่อไปริบบิ้นสีแดงหรือของครูเนี่ยเป็นสีชมพูที่ผูกติดไว้กับสปริงเนี่ยเพื่อจุดประสงค์อะไรในกิจกรรมนี้คะนักเรียนเพื่ออะไรคะเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นการเคลื่อนที่คะของถ้าไม่ผูกเห็นคลื่นไหมเห็นเอาแล้วผูกเพื่อสังเกตการเคลื่อนที่ของอะไรของสปริงหรืออนุภาคของสปริงนะคะก็คือเราจะใช้เป็นจุดสังเกตทิศทางการเคลื่อนที่ของสปริงหรือว่าตัวกลางนั่นเองอย่างที่เราทำคลื่นน้ำเราใช้เม็ดโฟมใช่ไหมคะอันนี้เราก็ใช้ริบบิ้นนั่นเองค่ะเมื่อกระตุกปลายของสปริงไปด้านซ้ายและขวาในแนวตั้งฉากกับแนวของสปริงคลื่นที่เกิดขึ้นเคลื่อนที่อย่างไรคะนี่คือกรณีแรกที่เราทำการทดลองเลยสะบัดสปริงไปซ้ายขวาในแนวตั้งฉากกับแนวของสปริงคลื่นที่เกิดขึ้นเป็นยังไงคะนักเรียนมันจะเคลื่อนที่ไปยังไงคะเอาเฉพาะคลื่นก่อนแล้วกันยังไม่ต้องพูดถึงตัวริบบิ้นหรือว่าอนุภาคของสปริงเคลื่อนที่ยังไงคะนักเรียนไปเพื่อนบอกว่าเคลื่อนที่แนวเป็นไงคะแนวเดียวกับสปริงถูกต้องเลยนะคะนักเรียนลองมาดูให้เห็นชัดๆอีกหนึ่งครั้งเมื่อสะบัดสปริงซ้ายขวาใช่ไหมคะเราจะเห็นคลื่นที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะนักเรียนที่เป็นเหมือนที่นักเรียนทำมือเป็นคลื่นเนี่ยมันจะเคลื่อนที่อย่างเงี้ยคะภาพสโลโมชันไปในแนวเดียวกับสปริงค่ะนะคะคลื่นก็จะเคลื่อนที่ไปตามแนวของสปริงนั่นเองต่อไปเมื่อเรากระตุกปลายของสปริงไปด้านซ้ายและขวาในแนวตั้งฉากกับแนวของสปริงริบบิ้นพูดถึงริบบิ้นนะคะที่ผูกติดกับสปริงไว้เคลื่อนที่ยังไงคะนักเรียนริบบิ้นใช้การทดลองเมื่อกี้เลยนะคะดูดีๆค่ะครูมีภาพให้ดูอีกหนึ่งครั้งนักเรียนดูนะคะดูเฉพาะริบบิ้นนะคะเคลื่อนที่ยังไงคะน่าจะเห็นแล้วนะคะมันจะเคลื่อนที่กลับไปกลับมาใช่ไหมคะในแนวที่ตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของคลื่นทุกคนนึกภาพตามนะริบบิ้นเนี่ยเมื่อกี้มันที่เราผูกไว้มันจะเคลื่อนที่กลับไปกลับมาใช่ไหมคะบางคนอาจจะบอกว่าขึ้นลงใช่ไหมคะมันจะเคลื่อนที่กลับไปกลับมาในแนวตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของคลื่นนั่นเองเนาะคลื่นของเราไปทางไหนอันนี้ตั้งฉากค่ะนักเรียนต่อไปผลการสังเกตจากกิจกรรมนี้จะแปลความหมายได้ว่าอย่างไรสำคัญนะคำถามข้อนี้ผลการสังเกตจากกิจกรรมนี้จะแปลความหมายได้ว่าอย่างไรสำคัญแต่ว่าเราต้องใช้การเชื่อมโยงข้อมูลจากคำถามที่ครูถามมาทั้งหมดว่าพอเราสะบัดสปริงเนี่ยซ้ายขวานะคะทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นและการเคลื่อนที่ของตัวริบบิ้นที่แทนอนุภาคของสปริงมันมีทิศทางที่เป็นยังไงกันคะนักเรียนไปในทางเดียวกันไหมถามอย่างนี้ก่อนอันนึงไปทางนี้อันนึงอยู่กับที่มันขวางกันหรือว่ามันไปในแนวทางเดียวกันคะมันขวางกันอยู่นะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราจะแปลความหมายเนี่ยเราก็จะแปลได้ว่าการเกิดขึ้นในกรณีเมื่อกี้นะคะตัวกลางจะสั่นในแนวที่ตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นครูเขียนแบบนี้เนี่ยเข้าใจไหมคะนักเรียนตัวกลางก็คือแทนด้วยริบบิ้นแต่จริงแล้วริบบิ้นนี่แทนอนุภาคของสปริงนะก็คือตัวกลางจะสั่นในแนวตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะอันนี้เนาะต่อไปกรณีที่2ที่เราทำการทดลองเมื่อกระตุกปลายของสปริงเข้าและออกในแนวเดียวกับแนวสปริงคลื่นที่เกิดขึ้นเคลื่อนที่อย่างไรและริบบิ้นที่ผูกติดกับสปริงไว้เคลื่อนที่อย่างไรผลการสังเกตจากกิจกรรมนี้จะแปลความหมายได้ว่าอย่างไรก่อนหน้านี้กรณีแรกครูย่อยคำถามยาวๆอันนี้เนี่ยเป็นคำถาม สั้นๆแต่อันนี้ครูเอากรณีที่2แล้วมาสรุปเลยว่าจะตอบได้ไหมว่าคลื่นเนี่ยที่เกิดขึ้นน่ะเคลื่อนที่อย่างไรริบบิ้นที่ติดกับสปริงไว้เคลื่อนที่อย่างไรแล้วผลการสังเกตกิจกรรมเนี่ยเราแปลความหมายออกมาได้ยังไงก็อ้างอิงจากอันเมื่อกี้ได้เลยแต่ว่าให้เอามาเชื่อมโยงกับกรณีที่2ที่เราทำการทดลองไปพอตอบได้ไหมคะนักเรียนครูขอตัวแทนห้องต้นทางสักหนึ่งคนได้ไหมเดี๋ยวครูจะช่วยเพิ่มเสริมเติมเต็มในส่วนที่ขาดตกไปให้นะคะใครดีคะนักเรียนใครอยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางแล้วก็เพื่อนๆห้องต้นทางบ้างใครดีเอาขอสักหนึ่งคนลูกคิวไหมคะเอาไม่เอานะคะลองดูไหมเอาที่เราทดลองแล้วเราเห็นจริงเลยอันนี้คืออันที่เพื่อนเนี่ยสะบัดสปริงในลักษณะเข้าออกใช่ไหมคะเมื่อกี้กลุ่มที่4เป็นคนสะบัดใช่ไหมที่เห็นชัดๆใช่ไหมคะพอจะอธิบายให้ครูฟังได้ไหมได้ไหมคะนักเรียนขอสักหนึ่งคนใครก็ได้ค่ะเดี๋ยวมีคะแนนพิเศษให้เลยข้อนี้ลองตอบให้ครูฟังหน่อยคลื่นที่เกิดขึ้นเนี่ยเคลื่อนที่อย่างไรและริบบิ้นที่ผูกติดไว้เคลื่อนที่อย่างไรแปลความหมายได้ว่าอย่างไรลองดูเลยค่ะลองดูเลยค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะเมื่อกระตุกปลายของสปริงเข้าและออกนะคะในแนวเดียวกับของสปริงเคลื่อนที่นะคะแล้วก็ริบบิ้นที่ผูกติดไว้เนี่ยจะเคลื่อนที่ไปในแนวเดียวกันค่ะแล้วพอเคลื่อนที่ไปในแนวเดียวกันเนี่ยจะสามารถแสดงได้ว่าหากเราขึ้นไปในเราดันขึ้นไปเข้าและออกเนี่ยค่ะตัวกลางก็จะเช่นกันค่ะ
0: อ๋อจะสั่นเช่นกัน
1: สั่นเช่นกันในทางเดียวกัน
0: คลื่นใช่ไหมคะปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่2นะคะอันนี้นะคะก็คือที่เราทดลองในกรณีที่2นะคะนักเรียนตัวริบบิ้นเนี่ยนะคะก็จะใช้เป็นจุดสังเกตที่ทางการเคลื่อนที่ของสปริงนะคะที่เราจะเห็นว่ามันจะเคลื่อนที่กลับไปกลับมาเนาะในแนวที่ขนานกับการเคลื่อนที่ของคลื่นแปลความหมายได้ว่าการเกิดคลื่นในกรณีนี้นะคะนักเรียนตัวกลางจะสั่นในแนวที่ขนานกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นนั่นเองกรณีแรกคือตัวกลางตั้งฉากใช่ไหมคะตัวกลางเนี่ยจะสั่นตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นแต่กรณีที่2มันจะขนานกันนะคะเอาละทีนี้ครูจะให้นักเรียนเอาชุดความรู้ที่นักเรียนได้จากการทำกิจกรรมนะคะมาศึกษาในใบความรู้ที่1เรื่องคลื่นซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th นะคะนักเรียนจะได้เห็นว่าสิ่งที่เราได้ทำเนี่ยมันแบ่งเป็นประเภทของคลื่นเนี่ยได้กี่ประเภทอะไรบ้างแล้วใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งนะคะตอนนี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนน่าจะได้ศึกษานะคะใบความรู้เรื่องคลื่นไปแล้วน่าจะพอรู้แล้วนะคะว่าเกณฑ์ในการจำแนกคลื่นเนี่ยก็มีหลายเกณฑ์ด้วยกันก็สามารถที่จะจำแนกคลื่นได้ดังต่อไปนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่านะคะคลื่นเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ส่งผ่านพลังงานจากบริเวณหนึ่งไปบริเวณอื่นซึ่งแบ่งประเภทตามการอาศัยและไม่อาศัยตัวกลางนะคะได้เป็นคลื่นกลกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยคลื่นกลเป็นคลื่นที่ส่งผ่านพลังงานกลโดยที่อนุภาคตัวกลางไม่ได้เคลื่อนที่ไปด้วยแต่จะสั่นอยู่กับที่นะคะส่วนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลื่นที่ส่งพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าโดยไม่อาศัยตัวกลางแต่จะอาศัยการเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้านั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราแบ่งประเภทของคลื่นตามทิศทางการเคลื่อนที่ของตัวกลางกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นจะแบ่งได้เป็นคลื่นตามขวางกับคลื่นตามยาวซึ่งคลื่นตามขวางคือคลื่นที่มีการเคลื่อนที่ของตัวกลางเคลื่อนที่ตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของคลื่นส่วนคลื่นตามยาวก็คือคลื่นที่มีการเคลื่อนที่ของตัวกลางเคลื่อนที่ในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่ของคลื่นนั่นเองค่ะวันนี้นะคะนักเรียนนะคะจะต้องนำสิ่งที่เราเรียนนะไปทบทวนบทเรียนด้วยนะคะซึ่งบทเรียนในครั้งต่อไปเราจะเรียนเรื่องส่วนประกอบของคลื่นตระหนักถึงประโยชน์และอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่1เรื่องส่วนประกอบของคลื่นใบความรู้ที่2คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใบงานที่1ส่วนประกอบของคลื่นใบความรู้ที่1การสร้างอินโฟกราฟิกใบงานที่1เรื่องการตระหนักถึงประโยชน์และอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเอกสารทั้งหมดนี้นะคะสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.deltv.ac.th ค่ะค่ะสำหรับวันนี้ครูก็ขอฝากเนื้อหาความรู้ไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางและก็นักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้เราก็มาพบกันค่ะกับคุณครูกฤษณาแก้วพิพัฒน์ค่ะกับเนื้อหาที่เราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้นั่นก็คือเรื่องของอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมกับพัฒนาการวัยรุ่นตอนวัยรุ่นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้ค่ะนักเรียนคะเราก็จะมาทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ค่ะเมื่อจบทุกการเรียนแล้วนะคะนักเรียนจะต้องสามารถที่จะอธิบายอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นได้ข้อ2ค่ะนักเรียนจะต้องเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นและข้อ3ค่ะนักเรียนจะต้องปฏิบัติตนได้ถูกต้องและเหมาะสมกับอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ค่ะเมื่อเราทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้แล้วนะคะคุณครูก็จะมาทบทวนบทเรียนจากชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะกับคำถามที่ว่าให้นักเรียนลองยกตัวอย่างอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นยังจำกันได้ไหมคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะจากชั่วโมงที่ผ่านมาอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นมีเรื่องอะไรกันบ้างเอ่ยอย่าลืมค่ะของเราก็ยังเข้าสู่กติกาเดิมนะคะถ้านักเรียนสามารถหาคำตอบได้แล้วนะคะให้นักเรียนยกมือค่ะแล้วตอบคำถามนี้ได้เลยค่ะมีไหมคะกับคำถามนี้นักเรียนปลายทางสามารถร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ตอบคำถามไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะมีไหมเอ่ยยังจำกันได้ไหมคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอิทธิพลและความคาดหวังนะคะต่อของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นมีหัวข้ออะไรบ้างเอ่ยที่เราทำกิจกรรมกันไปจำได้ไหมคะมีเพื่อนพร้อมจะตอบคำถามแล้วใช่ไหมคะพร้อมไม่เอ่ยถ้าพร้อมแล้วเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: ความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นนะคะก็จะแบ่งได้เป็นหลายประเภทค่ะแต่ว่าในครอบครัวเนี่ยก็คือพ่อแม่เนี่ยคาดหวังให้เราเป็นคนดีของสังคมค่ะต่อมานะคะความคาดหวังต่อมาก็อาจจะของโรงเรียนที่ให้เราอาจจะไปเป็นตัวแทนในทางที่ดีต่างๆค่ะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของชุมชนแล้วก็สังคมที่เรา

วัยรุ่นมีอะไรบ้างอย่างที่เพื่อนได้บอกไปค่ะนั่นก็คือในเรื่องของครอบครัวค่ะเพื่อนนะคะโรงเรียนค่ะชุมชนนะคะและก็เครือข่ายสังคมต่างๆล้วนแต่มีผลนะคะต่อนะคะการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ค่ะนักเรียนคุณครูก็อยากให้นักเรียนลองทบทวนอีกครั้งโดยการนำใบความรู้ค่ะเรื่องอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นขึ้นมาได้เลยค่ะเมื่อเราได้ใบความรู้กันแล้วนะคะจากชั่วโมงที่แล้วจำได้ไหมเอ่ยนักเรียนสามารถหยิบขึ้นมาได้เลยค่ะต่อมาค่ะเราก็จะมาเข้าสู่คำถามชวนคิดในวันนี้ค่ะกับคำถามที่ว่านักเรียนคิดว่าอิทธิพลใดที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นมากที่สุดนักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นกันในกลุ่มได้เลยนะคะนักเรียนลองคิดดูได้เลยค่ะว่าอิทธิพลใดจากที่เราได้นำเสนอกันไปแล้วนะคะนักเรียนคิดว่าอิทธิพลอะไรมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะของวัยรุ่นมากที่สุดวัยรุ่นคือวัยของใครเอ่ยใช่วัยเราไหมคะใช่ไหมเอ่ยใช่แล้วลองทบทวนดูสิคะว่าอะไรบ้างเอ่ยที่มันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเราครูให้เวลาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้1นาทีค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดกับคำถามชวนคิดนี้แล้ว1นาทีเราจะมาตอบคำถามนี้กันค่ะ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดและพร้อมจะตอบคำถามนี้กันแล้วนะคะตัวแทนนักเรียนกลุ่มไหนเอ่ยที่อยากจะตอบคำถามนี้ค่ะมีไหมเอ่ยเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: อิทธิพลที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นนะคะก็คือหนูยกตัวอย่างเป็นสังคมค่ะสังคมในที่นี้คือเป็นสังคมห้องเรียนละกันนะคะว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นเด็กที่ไม่ได้เก่งมากเงี้ยแต่ว่าเราตั้งใจสอบในห้องโครงการถึงแม้เราจะแบบเกรดที่น้อยหรือว่าเรียนไม่เก่งมากเท่าเพื่อนเนี่ยแต่ว่าถ้าแต่ในสังคมห้องเรียนห้องขิงเนี่ยค่ะมันดีแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะเรียนเก่งใช่ไหมคะทำให้เราเนี่ยอยากมีความพยายามมากขึ้นค่ะเพื่อที่จะอยากเก่งให้ได้เท่าเพื่อนหรือว่าแบบมีแรงบันดาลใจที่แบบอยากเก่งเหมือนเพื่อนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะเพื่อนก็พูดถึงในหัวข้อของสังคมนะคะนั่นก็คือเรื่องของการมีเพื่อนนะคะถ้าสมมติว่าเรามีเพื่อนที่ดีนะคะก็จะพาตัวเราไปในทิศทางที่ดีเพราะฉะนั้นการเลือกสังคมนะคะเป็นสิ่งที่จำเป็นไหมคะจำเป็นกับตัวเรามากเลยนะคะเพราะว่าจะมีผลต่อพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: อิทธิพลที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นอีกหนึ่งอิทธิพลนะคะก็คืออิทธิพลของครอบครัวค่ะครอบครัวเนี่ยก็จะถ้าสมมติพ่อแม่เนี่ยมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมก็จะอาจจะส่งผลต่อลูกได้เช่นการพูดจาหยาบคายไม่สุภาพหรือแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อหน้าลูกค่ะ
0: ขอบคุณค่ะนี่ก็คือตัวอย่างที่เพื่อนได้นำเสนอนะคะนั่นก็คือเรื่องของครอบครัวค่ะช่วงวัยรุ่นนะคะเราก็ได้แลกเปลี่ยนกันไปขอโทษค่ะช่วงวัยรุ่นนะคะเราก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไปแล้วว่าวัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพื่อนก็ได้ยกตัวอย่างนะคะในเรื่องของสถาบันครอบครัวนะคะถ้าครอบครัวเป็นตัวอย่างที่ดีก็จะทำให้นะคะเรามีพฤติกรรมที่เหมาะสมนะคะแล้วก็กลายเป็นนะคะพลเมืองที่ดีนะคะต่อมาค่ะกับคำถามชวนคิดคำถามที่2ค่ะกับคำถาม

0: คำที่ว่านักเรียนคิดว่าสังคมมีความคาดหวังในตัวนักเรียนหรือไม่อย่างไรนักคิดว่าสังคมคาดหวังไหมคะมีเพื่อนพร้อมจะตอบคำถามนี้แล้วค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: ผมคิดว่านะครับมีความคาดหวังครับเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับสังคมเนี่ยคาดหวังให้เราเป็นคนดีต่างๆนานาใช่ครับ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับคำตอบของนักเรียนนะคะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะมีไหมเอ่ยที่เพื่อนได้ยกตัวอย่างไปนะคะพูดเพื่อนพูดถึงในเรื่องของความคาดหวังในตัวเรานะคะเรียนปลายทางละคะนักเรียนปลายทางคิดเห็นกันอย่างไรอย่าลืมนำเสนอไปด้วยกันนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูก็มีใบกิจกรรมนะคะกรณีศึกษาเรื่องของนับดาวนะคะมาให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะเดี๋ยวครูขออนุญาตแจกกรณีศึกษาให้นักเรียนทุกกลุ่มก่อนนะคะคุณครูให้เวลานะคะนักเรียนร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดค่ะ5 นาทีค่ะ

0: ันบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะกับกรณีศึกษาเรื่องของนับดาวแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นยังไงเราก็จะมาเข้าสู่คำถามในเรื่องของกรณีศึกษากรณีของนับดาวกันค่ะนักเรียนกับคำถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้คำถามแรกนะคะกับคำถามที่ว่าแล้วมาตอบคำถามนี้กันนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะหาคำตอบได้หรือยังเอ่ยถ้าสามารถตอบคำถามนี้ได้แล้วอย่าลืมค่ะยกมือแล้วตอบคำถามนี้ได้เลยค่ะมีไหมเอ่ยเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: ครับลีน่าครับมีอิทธิพลต่อการซื้อกางเกงยีนส์ครับผมของนับดาวครับเพราะว่าลีน่าเนี่ยได้

0: มีการผู้ชักชวนนับดาวครับด้วยคำพูดที่น่าสนใจอย่างเป็นที่นิยมของหมู่วัยรุ่นครับ
1: ขอบคุณค่ะเพื่อนก็ได้พูดถึงนะคะว่านี่นาเนี่ยค่ะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของนับดาวนะคะนักเรียนก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปแล้วว่าเพื่อนมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นนะคะเพราะเพื่อนเนี่ยค่ะจะเป็นแรงจูงใจแรงผลักดันนะคะให้เราเนี่ยค่ะอยู่ในบริบทที่คอยตามได้ง่ายค่ะต่อมาค่ะกับคำถามที่2ค่ะนักเรียนกับคำถามที่ว่าถ้านักเรียนเป็นนับดาวจะมีวิธีการพูดกับพ่อแม่อย่างไรลองทบทวนสิคะถ้านักเรียนเป็นนับดาวนักเรียนจะพูดคุยนะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นกรณีศึกษากับนับดาวอย่างไรมีตัวแทนนักเรียนพร้อมที่จะตอบคำถามนี้ไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: คิดว่าพูดให้พ่อแม่เข้าใจการแต่งตัวของเด็กวัยรุ่นครับแล้วก็ให้พ่อแม่เข้าใจกับการกับแฟชั่นในปัจจุบันครับแล้วก็ขออนุญาตใส่เฉพาะตอนอยู่กับพ่อกับแม่เท่านั้นครับ
1: ขอบคุณค่ะเพื่อนก็ได้พูดถึงนะคะเหตุผลในเรื่องของการเข้าใจในตัววัยรุ่นแล้วก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่นะคะค่อยๆปรับทัศนคติต่อมาค่ะกับคำถามที่3ค่ะนักเรียนกับคำถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ว่าถ้านักเรียนเป็นพ่อแม่จะวิธีพูดกับนับดาวอย่างไรเราลองแสดงบทบาทเป็นนับดาวแล้วทีนี้เราลองคิดสิคะว่าถ้าเราเป็นคุณพ่อคุณแม่เราจะมีวิธีการพูดการสื่อสารกับนับดาวอย่างไรมีตัวแทนนักเรียนพร้อมจะตอบคำถามนี้ไหมคะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะ
3: พูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลค่ะแล้วก็บอกเหตุผลเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อตัวนับดาวแล้วก็คนอื่นอาจจะมองไม่ดีค่ะเช่นใส่กางเกงขาสั้นไปวัดจะดูไม่ให้เกียรติสถานที่ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะนะคะตัวแทนนักเรียนก็พูดถึงในเรื่องของการใช้น้ำเสียงที่นุ่มนวลแล้วก็การใช้เหตุผลมานะคะซัพพอร์ตความรู้สึกของลูกก็จะทำให้ลูกเนี่ยค่ะพยายามที่จะปรับเปลี่ยนได้ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นมุมมองของนักเรียนนะคะต่อมาค่ะนะคะในวันนี้ค่ะกิจกรรมที่เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปในกรณีเรื่องของนับดาวค่ะนักเรียนคะเราก็จะต้องมาเข้าใจถึงพฤติกรรมหรือการแสดงออกของวัยรุ่นว่าวัยรุ่นเนี่ยค่ะจะได้รับอิทธิพลนะคะมาจากหลายปัจจัยเลยไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายในตัวเองและปัจจัยภายนอกถ้ายกตัวอย่างว่าวัยรุ่นนะคะปัจจัยภายในอะไรที่ทำให้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของฮอร์โมนนะคะแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะในเรื่องของความภาคภูมิใจในตัวเองและเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนี่คือปัจจัยภายในที่มีอิทธิพลต่อวัยรุ่นแล้วอาจจะทำให้วัยรุ่นนะคะมีพฤติกรรมนะคะที่เราเห็นในปัจจุบันกันหลากหลายพฤติกรรมต่อมาค่ะปัจจัยภายนอกที่สำคัญนะคะที่จะมีอิทธิพลและมีผลต่อวัยรุ่นนั่นก็คือเรื่องของครอบครัวเพื่อนสภาพแวดล้อมและสังคมค่ะและนี่ก็คือในเรื่องของปัจจัยนะคะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกที่มีอิทธิพลต่อวัยรุ่นต่อไปค่ะนักเรียนคุณครูจะมีกิจกรรมค่ะการแสดงบทบาทสมมุติตอนวัยรุ่นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้แบ่งเป็นกลุ่มแล้วส่วนนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนนะคะสามารถแบ่งกลุ่มได้ตามบริบทของสถานศึกษาได้เลยนะคะเมื่อเราได้กลุ่มกันแล้วค่ะวันนี้ค่ะคุณครูก็จะมีอยู่ด้วยกัน5หัวข้อค่ะแล้วให้นักเรียนนะคะมาจับสลากเลือกหัวข้อเพื่อมอบหมายงานนะคะหลังจากนั้นคุณครูก็จะมีใบงานให้นะคะให้นักเรียนนะคะเขียนในเรื่องของบทบาทสมมุตินะคะตามหัวข้อที่ตนเองจับสลากได้พร้อมนะคะเสนอแนวทางนะคะป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นอันนี้ก็คือวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ต่อมาค่ะก่อนที่เราจะจับสลากเลือกหัวข้อเรามาดูกันนะคะว่ามีหัวข้ออะไรบ้างหัวข้อแรกคือเรื่องของ

อะไรคะนั่นก็คืออิทธิพลและความคาดหวังของกลุ่มเพื่อนที่มีต่อวัยรุ่นหัวข้อที่2ค่ะอิทธิพลและความคาดหวังของครอบครัวที่มีต่อวัยรุ่นหัวข้อที่3อิทธิพลและความคาดหวังของโรงเรียนที่มีต่อวัยรุ่นหัวข้อที่4ค่ะอิทธิพลและความคาดหวังของชุมชนที่มีต่อวัยรุ่นและหัวข้อที่เราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อสุดท้ายในวันนี้นั่นก็คืออิทธิพลและความคาดหวังของเครือข่ายสังคมเสมือนจริงนะคะอันนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกัน5หัวข้อค่ะต่อไปนี้ค่ะคุณครูจะขออนุญาตให้ตัวแทนเป็นต้นทางกลุ่มละ1คนค่ะมาที่หน้าชั้นเรียนเพื่อมาเลือกหัวข้อได้เลยค่ะเราจะมีอยู่ด้วยกัน5หัวข้อนะคะหัวข้อแรกเชิญค่ะได้ค่ะเชิญค่ะเลือกได้เลยเชิญค่ะทุกกลุ่มได้หัวข้อแล้วไหมคะลุ้นกันได้เลยว่าเราจะได้หัวข้ออะไรระหว่างที่รอนักเรียนต้นทางนะคะเปิดลุ้นหัวข้อเราจะมาดูใบงานในวันนี้ค่ะตอนวัยรุ่นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ละกลุ่มก็จะได้รับหัวข้อตามที่ตนเองจับสลากได้นะคะแล้วให้แต่ละกลุ่มลองคิดบทบาทสมมุติแต่ละเรื่องนะคะแล้วก็เขียนชื่อเรื่องชื่อสถานการณ์แล้วให้ทุกคนนะคะลองทบทวนดูสิคะว่าเรื่องราวที่เราได้เขียนบทบาทสมมุติเราอยากจะให้เพื่อนคนที่1แสดงเป็นใครนะคะให้เขียนบทบาทหน้าที่ของเพื่อนลงไปและเขียนบทสนขอโทษค่ะเขียนบทสนทนาแล้วก็เนื้อหาการแสดงนะคะพร้อมกับนักเรียนสามารถที่จะออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนด้วยวิธีการเล่าเรื่องหรือนำเสนอเป็นบทบาทสมมุติเลยก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับการตกลงของสมาชิกในกลุ่มแล้วก็อย่าลืมค่ะสิ่งสุดท้ายที่นักเรียนจะต้องทำในใบงานนี้นั่นก็คือเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นนะคะนักเรียนจะต้องนำเสนอแนวทางแก้ไขป้องกันให้ตรงกับหัวข้อที่เราจับสลากได้นะคะเพราะฉะนั้นพร้อมที่จะทำกิจกรรมกลุ่มหรือยังพร้อมแล้วนะคะนักเรียนต้นทางพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางก็พร้อมแล้วเช่นกันเราจะมาทำกิจกรรมกลุ่มนะคะในเรื่องของนะคะวัยรุ่นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกันเลยค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนกับกิจกรรมในวันนี้เรื่องวัยรุ่นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงนักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็คิดบทบาทสมมุติกันแล้วใช่ไหมคะในวันนี้ค่ะคุณครูขออนุญาตนะคะเราไม่สามารถที่จะนําเสนอนะคะได้ทุกกลุ่มคุณครูจะขออนุญาตนําเสนอเพียง1กลุ่มค่ะนั่นก็คือตัวแทนนักเรียนกลุ่มไหนเอ่ยนักเรียนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญที่หน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะ

0: เฮ้ยวันนี้คะแนนสอบไม่ดีเลยเครียดว่ะ
1: เฮ้ยน้องเป็นไรอ่ะ
0: คะแนนสอบไม่ดีครับ
1: เครียดหรอ
0: ใช่ครับ
2: อยากคลายเครียดปะล่ะ
0: ก็ได้ครับ
2: บุหรี่ไฟฟ้าน้องรู้จักปะ
0: ไม่รู้จักครับ
2: ลองดีแต่ก็ติดใจ
0: จะดีเหรอครับ
2: ดีลองดูก่อนเชื่อพี่
1: เอาไปลองนะ
0: ครับ
3: เฮ้ยนายทำอะไรอะดูบุหรี่ไฟฟ้าเหรอ
1: บุหรี่ไฟฟ้ามันไม่ดีต่อสุขภาพนะนายไปได้มาจากที่ไหนเนี่ย
0: มีเพื่อนกลุ่มหนึ่งเอามาให้น่ะ
1: แล้วทำไมนายถึงเลือกดูดบุหรี่ไฟฟ้าล่ะ
0: ก็เพราะว่าเราเครียดคะแนนสอบเราน้อย
1: เรามีทางออกอื่นที่ดีกว่าการที่นายมาดูดบุหรี่ไฟฟ้านะ
0: ทางไหนเหรอ
1: นายชอบทำกิจกรรมอื่นไหมล่ะ
0: ชอบ
1: ชอบทำอะไรอ่ะ
0: ดนตรีอ่ะ
1: งั้นเราลองไปเล่นดนตรีด้วยกันไหม
0: ก็ได
3: ้โอเคงั้นเราไปเล่นดนตรีด้วยกันนะ
1: ค่ะหัวข้อที่เราได้นะคะคืออิทธิพลและความคาดหวังในชุมชนค่ะการที่เราแสดงนี่นะคะก็คือการที่เราแสดงถึงภาวะเครียดที่กำลังเกิดขึ้นในการเรียนนะคะและได้มาเจอกับชุมชนหนึ่งที่กำลังยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดและชักชวนให้เราไปในทางที่ไม่ดีทำให้เราเนี่ยได้ไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดค่ะแต่เราก็ได้มาเจอกับอีกชุมชนหนึ่งที่กำลังจะชักชวนเราไปในทางที่ดีไปทำกิจกรรมต่างๆที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดค่ะ
0: ข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้นะครับ

0: ที่พลเนี่ยมีความคาดหวังในตัวเราสูงฉะนั้นเวลาเราจะทำอะไรนะครับเราต้องคิดไต่ตองก่อนที่จะทำมันลงไปครับขอบคุณค่ะ
1: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนที่นำแนวทางแก้ไขอย่างไรเพื่อไม่ให้เพื่อนของเรานะคะไปใช้บุหรี่ไฟฟ้าร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วสามารถยกมือตอบคำถามนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางมีไหมเอ่ยเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยนะคะมีไหมคะวิธีการที่เราจะพูดจะชักชวนเพื่อนนะคะเช่นเพื่อนบอกว่าเพื่อนเครียดมากเลยกับการสอบครั้งนี้คะแนนไม่ดีเราจะมีคำแนะนำรู้วิธีการชักชวนเพื่อนอย่างไรไม่ให้ใช้สารเสพติดครูขอกลุ่มละ1คำตอบวิธีการพูดที่จะไม่ให้เพื่อนใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะพูดกับเพื่อนว่ายังไงมีตัวแทนนักเรียนพร้อมที่จะนำเสนอแล้วนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: จะแนะนำเพื่อนว่าอย่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าต่อไปครับเพราะว่าถ้าสูบบุหรี่ไฟฟ้าต่อไปมันจะส่งผลเสียต่อร่างกายเราครับแล้วก็ส่งผลเสียต่อคนรอบตัวด้วยครับ
1: ขอบคุณค่ะเพื่อนก็ได้นำเสนอนะคะในหัวข้อของผลกระทบนะคะของบุหรี่ไฟฟ้าหรือผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะทำให้นะคะเพื่อนได้สามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วลองทบทวนกับตัวเองว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำนั้นมีผลดีหรือผลเสียต่อร่างกายอย่างไรอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณความคิดเห็นของเพื่อนนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางมีความคิดเห็นกันอย่างไรอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะในวันนี้ค่ะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามสุดท้ายก่อนที่เราจะจบบทเรียนในวันนี้ค่ะกับคำถามที่ว่านักเรียนจะปฏิบัติตนตามความคาดหวังของสังคมอย่างไรเพื่อให้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขนักเรียนคิดว่าอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมมีรอบตัวเราถ้าเราอยากอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขเราจะต้องปฏิบัติตัวปฏิบัติตนอย่างไรให้เวลานะคะร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดและสามารถหาคำตอบได้แล้วอย่าลืมค่ะยกมือแล้วตอบคำถามนี้ไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนปลายทางนักเรียนคิดว่าปัจจุบันเราเผชิญกับความคาดหวังรอบด้านพ่อแม่ผู้ปกครองโรงเรียนชุมชนคาดหวังใช่ไหมคะถ้าเราอยากอยู่อย่างมีความสุขเราจะปฏิบัติตนอย่างไร1ยอมรับในความแตกต่างไหมหรือใช้ชีวิตยังไงไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตให้มันมีความสุขเราจะทำยังไงค่ะแล้วก็มีตัวแทนนักเรียนพร้อมที่จะตอบคำถามนี้แล้วใช่ไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
3: ค่ะก็จะปัดตนไปในทางที่ดีค่ะแล้วก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดหรือว่าใช้ชีวิตแบบถูกต้องค่ะแล้วก็จะไม่ไปทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมในชุมชนค่ะ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะและในวันนี้นะคะนักเรียนคะคุณครูก็อยากจะฝากไว้ว่าถ้าเรานะคะอยากจะใช้ชีวิตให้มีความสุขอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขนะคะสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจนะคะก็คือ 1. เราจะต้องเข้าใจความคาดหวังของสังคมเข้าใจว่าครอบครัวนะคะผู้ปกครองชุมชนหรือเพื่อนมีความคาดหวังอะไรกับเรานะคะและมีความเคารพนะคะในความหลากหลายเคารพในความแตกต่างยอมรับแต่ไม่แตกแยกนะคะและพยายามที่จะพัฒนาตนเองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะคะและเราก็จะต้องมีการสื่อสารนะคะอย่างมีประสิทธิภาพโดยการเข้าอกเข้าใจผู้อื่นเวลาจะพูดนะคะจะคิดจะสื่อสารอะไรออกไปก็พยายามที่จะพูดเพื่อที่จะให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและในวันนี้ค่ะคุณครูก็อยากจะฝากไว้เพียงเท่านี้เราจะมาพบกันค่ะนักเรียนในบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมกับพัฒนาการวัยรุ่นตอนรู้เท่าทันค่ะและสิ่งที่เราจะต้องเตรียมในสัปดาห์หน้านะคะนั่นก็คือภาพค่ะนักเรียนคะเราจะมีภาพที่ใช้ในการเรียนรู้ข่าวหรือสถานการณ์ที่เกิดจาก

0: การไม่ควบคุมอารมณ์และนำไปสู่การทะเลาะวิวาทค่ะในสัปดาห์หน้าเราจะมีกิจกรรมนะคะซึ่งนั่นก็คือใบกิจกรรมรู้เท่าทันเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะว่าในสัปดาห์หน้าเราจะรู้เท่าทันในเรื่องของอะไรในสัปดาห์นี้คุณครูขอฝากไว้เพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องและสละสลวยยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านภาษาและวรรณกรรมหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีทั้งหมด8เรื่องเรื่องแรกคือเมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิตเซอร์แลนด์เป็นบันทึกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชนิพนธ์ขึ้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเพื่อกลับไปศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลังจากที่เสด็จขึ้นครองราชเนื้อความทุกถ้อยคำในพระราชนิพนธ์ยังคงจับใจไม่รู้ลืมดังความตอนหนึ่งว่าตามทางที่ผ่านมาได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องขึ้นมาดังๆว่าอย่าละทิ้งประชาชนอยากจะร้องบอกเขาส่งไปว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้แต่รถวิ่งเร็วและเลยไปไกลเสียแล้วลำดับที่2พระราชานุกิจรัชกาลที่8ทรงพระราชนิพนธ์ตามคำกราบบังคมทูลของหม่อมเจ้าหญิงภูลพิสมัยดิษกุลเพื่อให้เรื่องพระราชานุกิจกรุงรัตนโกสินทร์ครบ8รัชกาลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์พระราชทานในการพระราชกุศลสัตมวานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทธมรามาธิบดินทร์เมื่อวันที่20กันยายน2489ลำดับที่3นายอินผู้ปิดทองหลังพระทรงแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเรื่อง A Man Called Intrepid ของเซอร์วิลเลียมสตีเฟนสันมีความหนาถึง501หน้าทรงใช้ระยะเวลาในการแปลถึง3ปีแสดงให้เห็นถึงพระราชวิริยะอุตสาหะ 4. เรื่องติโตซึ่งทรงแปลจากต้นฉบับเรื่องติโตของฟิลิสออตี 5. เรื่องมหาชนกทรงพระราชนิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 6. เรื่องพระมหาชนกฉบับการ์ตูน 7. เรื่องคุณทองแดง 8. คุณทองแดงฉบับการ์ตูนหนังสือพระราชนิพนธ์มิได้มีคุณค่าด้านวรรณกรรมเท่านั้นหากแต่คือหลักธรรมนำชีวิตด้วยสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ร่วมในหนังสือพระราชนิพนธ์นั้นคือตัวละครเอกจะเป็นผู้มีคุณงามความดีที่สามารถยึดถือเป็นแบบอย่างได้กล่าวคือนายอินเป็นแบบอย่างของผู้กล้าหาญที่ยอมอุทิศชีวิตเพื่อความถูกต้องยุติธรรมเสรีภาพและสันติภาพโดยไม่หวังลาภยศสรรเสริญใดๆติโตเป็นแบบอย่างของผู้ฝ่าฟันอุปสรรคในทุกวิถีทางเพื่อสร้างความเป็นไทยให้แก่ประเทศพระมหาชนกเป็นแบบอย่างของผู้มีปัญญาและความเพียรและคุณทองแดงเป็นแบบอย่างของผู้มีความกตัญญูหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทุกเล่มเป็นหนังสือขายดีหรือที่เรียกว่าเบสเซลเลอร์ได้รับการจัดพิมพ์ใหม่หลายครั้งและด้วยพระมหากรุณาธิคุณยังหาที่สุดมิได้ได้พระราชทานรายได้จากการจัดจำหน่ายหนังสือทุกเล่มสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง
4: โอ้นี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้ทั้งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่ม

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันค่ะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกัลกนพังคะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องอะไรนะคะนักเรียนวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องกระบวนการสร้างสรรค์งานไม้นะคะนักเรียนปลายทางนะสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้เรียนได้รู้จักไม้รู้จักวัสดุที่นำมาใช้ในงานไม้แล้วก็เครื่องมือที่ใช้ในงานไม้แล้วนะคะค่ะนักเรียนคะวันนี้เรามาเล่นเกมเปิดป้ายคำถามกันวันนี้ข้อแรกใครจะตอบคะหัวหน้าห้องประเดิมก่อนนะคะข้อที่1เพื่อให้ได้เส้นหรือรอยตัดที่สมบูรณ์แบบมุมไม่เอียงเรียบเนียนใช่ไหมคะอ่ะปรบมือให้เพื่อนเก่งมากข้อต่อไปใครจะเป็นผู้ตอบคะกลุ่มอ่ะ1กระดาษทรายนะคะใช้สำหรับขัดไม้ให้เรียบเนียนเพิ่มความสวยงามให้ไม้ต่อไปอ่ะข้อนี้ค่ะใครจะเป็นผู้ตอบคะกลุ่มหนึ่งนะคะตัวแทนข้อหนึ่งเป็นเครื่องมือพื้นฐานสำหรับงานช่างมีหลายอย่างใช่ไหมลูกสองสามารถใช้ได้ทั้งตัดและงานปลูกไม้อะไรนะสามหลังจากใช้งานควรทำความสะอาดด้วยการใช้ผ้าแห้งเช็ดเบาๆแล้วก็เช็ดเพื่อเอาฝุ่นออกใช่ไหมคะแล้วก็ทาน้ำมันอเนกประสงค์เพื่อป้องกันสนิมข้อ4อะไรนะใช้ตัดหรือซอยชิ้นงานให้ได้ขนาดตามต้องการน่าจะเป็นอะไรนะคะ
3: เลื่อยครับ
2: เลื่อยใครเห็นด้วยยกมือใครเห็นด้วยยกมือใครคิดว่าไม่ใช่มีไหมลูกใครคิดว่าไม่ใช่มีบางส่วนคิดว่าไม่ใช่มาดูคำตอบกันคือเลื่อยถูกไหมคะตบมือให้เพื่อนค่ะ

0: ูกต้องไหมใครเห็นด้วยยกมืออ่าปรบมือให้เพื่อนค่ะถูกต้องกลุ่มนี้ก็รับรางวัลทั้งกลุ่มนะคะรับรางวัลทั้งกลุ่มเลยเลื่อยนันดาใช้สำหรับเลื่อยไม้ใช่ไหมลูกมีอีกต่อไปใครจะตอบคะอ่ะให้กลุ่มนี้บ้างยกหลายรอบแล้วกลุ่มสองไม่มีคนตอบเลยเหรออ่ะเชิญกลุ่มสามนะครับกลุ่มสามลองดูข้อหนึ่งเครื่องมือช่างพื้นฐานที่ใช้ในงานซ่อมแซมทำจากโลหะที่มีความแข็งแรงอะไรนะห้ามเหวี่ยงไปนะข้อที่หนึ่งกลุ่มสี่มีปุ่มล็อกข้อที่สองระวังรักษาตะขอเกี่ยวไม่ให้หักข้อที่สามมีคุณสมบัติสามารถใช้บ่งบอกขนาดความกว้างยาวความสูงความกว้างความยาวความสูงอะไรนะเครื่องมือช่างใช้สำหรับวัดขนาดชิ้นงานอะไรคะกลุ่ม4เหมาเรียบเลย
1: ตลับเมตรครับ
0: ตลับเมตรถูกต้องไหมคะดูก่อนถูกต้องไหมอ่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนเดี๋ยวกลุ่ม4คุณขออีกหน่อยตลับเมตรบอกหน่วยการวัดเป็นยังไงบ้าง
2: เซนติเมตรกับนิ้วค่ะ
0: เซนติเมตรกับนิ้วแล้วก็บอกฟุตไหมลูก
2: มิลลิบอกค่ะ
0: มีแบบเป็นฟุตด้วยเป็นนิ้วด้วยเป็นเซนติเมตรด้วยใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนกลุ่มนี้ได้รางวัลไปเยอะต้องตอบเยอะๆหน่อยขออีกข้อหนึ่งค่ะกลุ่มสองไหมคะกลุ่มสองนะคะอีกข้อหนึ่งกลุ่มสองเป็นไม้ที่มีวงปีกว้างมากจำได้ไหมเรื่องไม้ต่อไปเป็นไม้โตเร็วเนื้อไม้มีสีจางหรือค่อนข้างซีดไม้สนไม้ยางไม้ฉำฉาเป็นไม้ประเภทไหนคะลูก
1: เป็นไม้เนื้ออ่อนคร
0: ับ ไม้เนื้ออ่อนจำได้ไหมไม้เรามี3ประเภทใช่ไหมคะที่เรียนไปก็คือ1ไม้เนื้อแข็ง2ไม้เนื้ออ่อน3ไม้เนื้อแกร่งใช่ไหมลูกวงปีกว้างมากไม้โตเร็วสีจางสีซีดควรจะเป็นไม้มีคุณสมบัติน้ำหนักเบาไม้อะไรคะไม้เนื้ออ่อนเก่งมากกว่ามือให้กลุ่มสองค่ะยอดเยี่ยมนะคะเดี๋ยวกลุ่มไหนที่ตอบคุณครูได้ถูกต้องเดี๋ยวมีรางวัลให้หลังจากเรียนจบนะคะอย่าลืมมาทวงรางวัลด้วยเรื่องต่อไปกระบวนการสร้างสรรค์งานไม้สำหรับวันนี้นะคะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นักเรียนเรียนแล้วได้ความรู้เรื่องอะไรบ้างอธิบายกระบวนการสร้างชิ้นงานจากไม้ได้นะคะข้อ1นะข้อ2ปฏิบัติการสร้างชิ้นงานจากไม้ตามขั้นตอนได้ข้อ3เห็นประโยชน์ของงานไม้รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่านะคะแสดงว่าวันนี้นักเรียนต้องบอกอะไรครูได้อธิบายให้ครูทราบได้ในเรื่องของอะไรคะกระบวนการสร้างชิ้นงานจากไม้ใช่ไหมคะนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีใบงานให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มด้วยและใบความรู้ด้วยนักเรียนก็ศึกษาไปพร้อมกันนะคะนะการออกแบบชิ้นงานจากไม้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณครูให้นักเรียนเลือกใช่ไหม

ไหมคะว่าเราจะออกแบบยังไงนะคะในการสร้างชิ้นงานจากไม้ก็มีตัวอย่างให้ดูไปแล้วมี3งาน3ชิ้นงานใช่ไหมคะสัปดาห์ที่แล้วเนาะสำหรับวันนี้นะคะแบบงานที่เราจะสร้างกันก็คือสร้างอะไรคะสร้างอะไรคะชั้นวางของอเนกประสงค์นะคะมินิเชลกระบวนการสร้างมินิเชลนะมีหลักๆ ก็จะมี3ขั้นตอนใหญ่นะคะขั้นตอนที่1ก็คือการเตรียมแบบการเตรียมแบบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณครูจำได้ว่านักเรียนอยากทำกล่องนี้ใช่ไหมลูกใช่ไหมคะแต่สำหรับวันนี้เนื่องด้วยไม้อะไม้ของเราอะคือมีอยู่แล้วก็คือเป็นไม้ประเภทนี้นะคะเป็นไม้สนนะแต่ว่ากล่องนี้ต้องใช้ไม้ที่มีขนาดบางกว่าใช่ไหมคะฉะนั้นวัตถุดิบหรือวัสดุที่เรามีอะมีอยู่แล้วคุณครูก็เลยวันนี้ขอ ใช้ไม้สนนะคะใช้ไม้สนในการที่จะออกแบบให้นักเรียนได้ฝึกลงมือปฏิบัตินะซึ่งเราจะได้ไม่ต้องหาวัสดุใหม่นะคะใช้ของที่มีอยู่จะได้ไม่สิ้นเปลืองนะคะส่วนนักเรียนปลายทางสามารถออกแบบไหนก็ได้นะคะหรือจะแบบที่คุณครูให้ไปเป็นตัวอย่างหรือจะเป็นแบบที่นักเรียนออกแบบกันเองโดยที่มีวัสดุที่มีในท้องถิ่นอยู่แล้วก็ได้นะคะการสร้างสรรค์ชิ้นงานน่ะไม่จำเป็นว่าต้องเหมือนกันก็ได้นะคะอยู่ที่เราออกแบบใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองแต่ให้มีวัสดุในท้องถิ่นที่เรานำมาใช้โดยที่อาจจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากนะคะตัวอย่างที่ครูให้ไปก็คือแบบมินิเชลนี้นะคะซึ่งมินิเชลเนี่ยที่ครูเอาตัวอย่างมาให้ดูเนี่ยก็จะมีหลายขนาดมีขนาดใหญ่มีขนาดกลางมีขนาดเล็กอยู่ที่เราออกแบบนะคะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนจะออกแบบไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นรูปทรงอย่างนี้แบบเดียวนะคะนะเห็นแล้วว่ามีหลากหลายนะลูกเมื่อเรามีแบบแล้วเราได้แบบแล้วสำหรับวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำแบบตุ๊กปลานี้แบบที่เรามีก็จะเป็นแบบสามารถวางตุ๊กปลาโชว์ได้นะคะแบบนี้ที่จะให้นักเรียนต้นทางนะคะวันนี้ได้วัดตัดแล้วก็ขัดไม้นะคะแต่ว่ากระบวนการเราน่าจะได้ไม่เยอะสำหรับชั่วโมงนี้เราได้แบบนี้แล้วเราก็มาทำอะไรคะตัดแบบตามแบบที่เราต้องการที่จะสร้างใช่ไหมคะตัดแบบจะมีกี่ส่วนกี่ชิ้นส่วนมีทั้งหมด6ชิ้นนะคะอันนี้ชิ้นใหญ่สุดก็คือส่วนที่อยู่ข้างล่างส่วนชิ้นนี้ชิ้นที่2ก็จะเป็นส่วนนี้นะคะเป็นไม้แผ่นใหญ่ส่วนที่3ก็จะเป็นส่วนข้างหลังข้างล่างนี่นะคะเดี๋ยวนักเรียนค่อยดูเอาอีก2ส่วนก็จะเป็นส่วนนี้กว้างยาวเดี๋ยวนักเรียนลองไปวัดดูนะกว้างยาวเท่าไหร่นะคะที่เราต้องใช้ส่วนนี้ก็จะเป็นด้านข้างนะประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวนักเรียนแต่ละกลุ่มก็จะมีแบบของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็นักเรียนไปลองวัดดูนะคะแล้วเราจะวัดลงในไม้จริงด้วยนะส่วนใครจะทำแบบนี้ถ้าเป็นนักเรียนปลายทางจะทำแบบนี้ก็ได้นะคะก็ใช้ไม้สนขนาด10 คูณ 10 เซนติเมตรจำนวน5ชิ้นแล้วก็ขนาด10 คูณ 15จำนวน2ชิ้น

แล้วก็ขนาด10คูณ 34.7 จำนวน1ชิ้นนะคะก็จะได้รูปทรงแบบนี้นะต่อไปขั้นตอนที่2เมื่อเราได้แบบแล้วแบบไหนที่เราคิดว่าเราต้องการเราก็เตรียมอะไรคะขั้นตอนที่2เตรียมอะไรลูกเตรียมอะไรคะวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่ต้องใช้มีอะไรคะวัสดุมีอะไรบ้างลูกถ้านักเรียนจะทำเชลขามีไม้ใช่ไหมคะไม้ก็ตัดตามขนาดแบบที่เตรียมมานะคะต่อไปมีอะไรลูกมีกระดาษทรายสำหรับทำอะไรคะกระดาษทรายไว้ขัดไม้นะคะกาวสำหรับติดยึดใช่ไหมคะยึดไม้อะไรคะตะปูถ้าเราไม่มีกาวเราก็ใช้ตะปูในการตอกยึดได้นะคะฉากเหล็กสำหรับวัดขนาดกว้างยาวต่อไปตลับเมตรแคมป์เลื่อยแล้วก็ค้อนนะคะเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วเตรียมวัสดุพร้อมแล้วเตรียมเครื่องมือพร้อมแล้วต่อไปทำไงคะเตรียมวัดใช่ไหมลูกวัดไม้ตามขนาดตามแบบที่เราเตรียมมานะคะวัดไม้เสร็จแล้วให้ทำเครื่องหมายไว้ด้วยโดยใช้อะไรลูกใช้อะไรทำเครื่องหมายคะดินสอครับเก่งมากยอดเยี่ยมใช้ดินสอในการขีดทำเครื่องหมายทำเส้นนะคะอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ก็มีไม้ตลับเมตรฉากแล้วก็ดินสอสำหรับขีดเส้นมีภาพตัวอย่างนะคะนำไม้ที่ต้องการวัดวางบนโต๊ะแล้วก็ทำไงคะใช้อะไรวัดใช้อะไรวัดลูกตลับเมตรใช่ไหมใช้ตลับเมตรนะคะบางกลุ่มมีแต่ว่าบางกลุ่มไม่มีครูก็มีบรรทัดไว้ให้นะคะวัดตามขนาดที่เราต้องการเสร็จแล้วทำไงทำเครื่องหมายด้วยดินสอนะคะเสร็จแล้วก็นำฉากมาวัดให้ได้เป็นไงคะขนาดเส้นตรงหรือมุมที่ตรงไม่เอียงนะคะเพราะว่าถ้าเอียงหรือถ้าเบี้ยวเมื่อไหร่เนี่ยงานเราพอประกอบออกมาเนี่ยชิ้นงานเราจะไม่สวยนะคะทำเครื่องหมายเสร็จแล้วต่อไปวัดแล้วทำเครื่องหมายบนไม้แล้วทำไงต่อลูกนำไม้ไปเลื่อยตามเส้นที่เราขีดไว้หรือที่เราทำเครื่องหมายไว้ใช่ไหมลูกนะคะการเลื่อยก็จะมีวัสดุคือไม้เลื่อยมือหรือแคลมป์ใช้ในการยึดไม่ให้ไม้เคลื่อนนะคะต่อไปวิธีการทำไงนำไม้ที่วัดความยาวตามที่ต้องการไว้แล้วเช่น10เซนมาวางบนโต๊ะนำแคลมป์มายึดเพื่อไม่ให้ไม้เคลื่อนก่อนที่จะตัดนะคะใช้อะไรตัดลูกใช้อะไรตัดคะเลื่อยนะคะดูตามภาพไประยะห่างจากขอบโต๊ะระยะห่างจากขอบโต๊ะให้ห่างออกมาประมาณ3 นิ้วนะคะห่างออกมาประมาณ3นิ้วถึงจุดที่เรามาร์กเอาไว้หรือที่เราตัดนะคะเพื่อจะสะดวกในการจับเวลาเราเลื่อยไม้ต่อไปทำไงคะวิธีการเลื่อยก็วางเลื่อยลงไปตรงเส้นที่เราทำเครื่องหมายไว้แล้วก็ลากขึ้นเข้าหาตัวก่อนนะคะแล้วค่อยใช้แรงกดลงไปนะสัปดาห์ที่แล้วครูเห็นแล้วหลายคนทำได้ถูกต้องนะคะขั้นตอนที่3เมื่อเราตัดไม้เสร็จแล้วทำไงลูก

สร็จแล้วทำไงคะขาดนำไม้ไปขัดเพราะว่าเวลาเราเลื่อยรอยเลื่อยมันจะทำให้ผิวเป็นไงยังขรุขระอยู่ไม่เรียบนะคะนำไปขัดใช้อะไรขัดลูกกระดาษทรายนะคะตัดได้ตามขนาดเสร็จแล้วก็นำกระดาษทรายมาขัดนะคะบอกแล้วถ้าไม่มีที่จับก็ใช้วิธีการม้วนเอาก็ได้หรือจะใช้ม้วนกับดินสอก็ได้นะคะเป็นด้ามจับแก้ปัญหาไปเสร็จแล้วสามกระบวนการนักเรียนสรุปให้ครูหน่อยกระบวนการในการสร้างชิ้นงานนะคะมี3ขั้นตอนใหญ่ๆ1อะไรคะเตรียมอะไรก่อนเตรียมอะไรก่อนยังไม่ถูกเราอยากทำแบบไหนออกแบบเตรียมแบบแล้วก็ตัดแบบใช่ไหมคะเสร็จแล้วทำไงลูกแล้วก็เตรียมวัสดุอุปกรณ์นะคะเตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือให้พร้อมเสร็จแล้วทำไงคะทำไงคะวัดก่อนใช่ไหมอัดแล้วก็ยังไม่ประกอบนำไปขัดให้เรียบร้อยสวยงามแล้วก็ถึงจะประกอบใช่ไหมลูกนะคะสำหรับวันนี้คุณครูคิดว่าเราจะได้แค่วัดไว้ก่อนแล้วถ้าเกิดไม่ทันเวลาก็เรื่องของตัดแล้วก็เรื่องของขัดเดี๋ยวเราจะทำนอกเวลานะคะส่วนนักเรียนปลายทางก็ถ้ามีเวลาทำได้ต่อเนื่องก็สามารถทำให้เสร็จภายในชั่วโมงได้นะคะเมื่อนักเรียนปฏิบัติแล้วอย่าลืมตอบคำถามลงใบงานด้วยนะลูกนะกระบวนการนะคะในการปฏิบัติก็จะมีเรื่องของการวัดไม้ตัดไม้แล้วก็ขัดไม้นะคะอย่าลืมตอบคำถามลงใบงานที่คุณครูให้ไปด้วยนะคะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนนะคะทุกกลุ่มเลยแบบของนักเรียนปลายทางเอ้ยขอโทษค่ะแบบของนักเรียนต้นทางก็จะเป็นแบบนี้นะคะของนักเรียนต้นทางคุณครูก็พยายามใช้ไม้ที่เรามีอยู่วัสดุที่เรามีอยู่ซึ่งเราก็ไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อที่มีราคาแพงนะคะอันนี้วัสดุมีอยู่แล้วฉะนั้นก็เลยเลือกใช้แบบนี้นะคะกล่องก็เอาไว้งานรอบหน้าแล้วกันนะไม่งั้นเราต้องไปหาซื้อวัสดุใหม่นะคะวันนี้เราจะทำแบบนี้ฉะนั้นนักเรียนลองดูว่าชิ้นงานของนักเรียนมีจำนวนกี่ชิ้นมีจำนวนกี่ชิ้นยกเว้นฝานี้นะคะหกชิ้นนักเรียนพร้อมไหมโจทย์ก็คือว่าคุณครูจะมีไม้แผ่นใหญ่นี้ให้กลุ่มละลูกขอไม้มาหน่อยค่ะข้างหลังน้องขอไม้ข้างหลังด้วยลูกลูกถือไว้เลยครับน้องวางถือไว้ลูกต่อได้ไหมน้องถือไว้ลูกชิ้นเล็กคุณครูจะมีไม้ชิ้นเล็กไม้ชิ้นเล็กนี้นะคะกลุ่มละ1กลุ่มละ1 1ท่อนนะเบามากเลยเบามากเป็นไม้ประเภทไหนคะไม้เนื้ออ่อนสำหรับใช้ทำอะไรคะสร้างชิ้นงานของใช้ต่างๆภายในบ้านได้ใช่ไหม

ชิ้นเล็กเตากลุ่มนะคะอ่ะชิ้นใหญ่อันนี้จะใหญ่กว่าหน่อยนึงชิ้นใหญ่นะคะแผ่นหน้ากว้างนิดนึงนะคะเราใช้2ขนาดสำหรับวันนี้ทุกกลุ่มพร้อมไหมลูกให้ตัวแทนกลุ่มออกมารับอุปกรณ์ได้เลยค่ะแล้วก็เริ่มปฏิบัติงานขั้นตอนแรกคือให้วัดขนาดตามที่ต้องการแล้วทำเครื่องหมายไว้ให้ครบทุกชิ้นก่อนนะลูก

0: นักเรียนเป็นไงกันบ้างคะ
1: สน
0: ุ
1: กคร
0: ับได้ฝึกการวัดการตัดแล้วก็การขัดไม้นะคะวันนี้ก็ได้เรียนเรื่องของการวัดขนาดไม้ตามแบบที่ต้องการนะคะแล้วก็เรียนเรื่องของการตัดนะคะวัดแล้วก็ตัดเสร็จแล้วก็นำไปขัดทำความสะอาดไม้ให้เรียบเนียนสวยงามนะคะแต่ว่าก็ยังมีบางกลุ่มที่ยังไม่เรียบร้อยนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำนอกเวลาได้นะแค่รู้กระบวนการก็เก่งแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนกลุ่มไหนก็ได้นะคะมาสรุปกระบวนการขั้นตอนในการที่จะสร้างชิ้นงานมินิเชลนี้นะคะดูซิว่ากระบวนการยากแค่ไหนหรือง่ายนะคะกลุ่มไหนที่จะมาสรุปให้เพื่อนๆฟังได้มีไหมคะเชิญค่ะกลุ่ม2เก่งมากเชิญค่ะ
2: ค่ะในขั้นตอนแรกนะคะเราจะเริ่มจากการออกแบบชิ้นงานของเราก่อนค่ะ
0: ค่ะทำไงต่อคะ
2: เมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตัดไม้ค่ะหรือว่าเลื่อยไม้ค่ะ
0: ตามขนาดที่เรา
2: ออกแบบไว้ค่ะ
0: ออกแบบไว้วัดไว้นะคะ
2: แล้วก็ในส่วนสุดท้ายก็จะเป็นของวันนี้นะคะจะเป็นในการขัดให้เรียบเนียนค่ะ
0: ใช่เพื่อให้ไม้เราเรียบเนียนสวยงามจะได้ไม่โดนอะไรนะคะเส้นไม้ใช่ไหมค่ะเพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็นอันตรายได้นะเก่งมากแล้วอาทิตย์หน้าเราจะมาทำอะไรกันคะ
2: ประกอบไม้
0: ประกอบเป็นชิ้นงานกันนะคะนักเรียนปลายทางสำหรับอาทิตย์นี้เรายังประกอบไม่ได้เดี๋ยวเราต้องไปทำไม้ของเราตัดขนาดรูปแบบให้สวยงามก่อนแล้วก็มาประกอบกันอาทิตย์หน้านะคะเก่งมากสำหรับกลุ่มนี้ปรบมือให้เพื่อนค่ะลูกเยี่ยมมากนะคะเก่งมากๆเลยนะคะเพื่อนก็ได้มาสรุปให้เราฟังแล้วในเรื่องของกระบวนการขั้นตอนในการสร้างสรรค์ชิ้นงานนะคะเริ่มจากการเลือกแบบออกแบบที่เราต้องการแล้วก็เสร็จแล้วก็มาเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให้พร้อมค่ะแล้วก็วัดไม้ตัดไม้แล้วก็ขั

0: หมายเรียบร้อยนะคะถึงจะเป็นกระบวนการขั้นตอนสุดท้ายก็คือการประกอบชิ้นงานนะคะมาดูบทเรียนต่อไปเราจะเรียนเรื่องอะไรกันคะลูก
1: การจ่ายพนักงานไม่แก้เป็น
0: เรื่องของการสร้างสรรค์งานไม้เป็นมินิเชลอีกนะคะต่อเนื่องจากสัปดาห์นี้ก็คือสัปดาห์หน้าเราจะประกอบเป็นชิ้นงานนะคะนักเรียนจะได้เห็นความสำเร็จของงานตัวเองนะคะทีหน้าสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะคะต้องเตรียมก็คือในเรื่องของใบความรู้เรื่องการสร้างสรรค์ชิ้นงานจากไม้แล้วก็ใบงานเรื่องการสร้างชั้นวางของอเนกประสงค์ขนาดย่อมมินิเชลนะคะก็ที่เราทำกันวันนี้แหละนะคะหรือคุณครูจะดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะนักเรียนปลายทางสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ในสมัยสุโขทัยกษัตริย์ทรงปกครองแบบพ่อปกครองลูกและมีความใกล้ชิดกับราษฎรมากศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงระบุว่าเมื่อราษฎรมีเรื่องเดือดร้อนให้ไปสั่นกระดิ่งที่ประตูเมืองกษัตริย์จะเสด็จมารับเรื่องร้องทุกข์และไต่สวนตัดสินอย่างยุติธรรมต่อมาในสมัยอยุธยากษัตริย์มีสถานะเปรียบดังสมมุติเทพมีการตรากฎหมายเพื่อจัดระเบียบสังคมให้เข้มแข็งในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเรียกว่าการปกครองแบบจัตุสดมแบ่งเป็นกรมเมืองดูแลความเรียบร้อยภายในเมืองหลวงกรมวังดูแลความเรียบร้อยภายในราชสำนักกรมคลังเก็บรักษาทรัพย์ของหลวงติดต่อค้าขายกับต่างประเทศและแก่ประเทศคู่สัญญาทางการค้ากล่าวคือเมื่อคนไทยมีข้อพิพาทกับชาวต่างชาติคนไทยต้องขึ้นศาลของประเทศคู่ความดังนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้ปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินแบ่งเป็น12กระทรวงตามหน้าที่ความรับผิดชอบพร้อมทั้งปฏิรูปกฎหมายครั้งใหญ่จนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศนอกจากนี้โปรดให้ตรากฎหมายเลิกทาสซึ่งต้องใช้นโยบายอย่างแยบยลค่อยผ่อนปรนเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งจนทาสหมดสิ้นไปในแผ่นดินไทยที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือโปรดให้ยกเลิกระบบไพร่ซึ่งทำให้ชาวไทยไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานรับใช้หลวงและมูลนายทำให้ราษฎรมีเสรีในการประกอบอาชีพซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในเวลาต่อมาครั้นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อประโยชน์แก่บ้านเมืองทรงส่งเสริมการทำงานของรัฐบาลเพื่อความมั่นคงในการปกครองเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและคุณภาพชีวิตที่ดีของราษฎรเป็นสำคัญ
1: ครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ทะเลใช่แล้วเราจะไปทะเลกันทะเล sea ทะเลแล้วเราก็จะนั่งรถตู้คันนี้เลยน่ารักไหมล่ะรถตู้ van van van รถตู้น้องๆรู้ไหมคะว่าไปเที่ยวทะเลต้องเตรียมอะไรไปบ้างใช่แล้วเราต้องเตรียมชุดว่ายน้ำ

แว่นกันแดดหมวกแล้วก็ที่สำคัญเลยที่น้องๆขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือของเล่นทรายริมชายหาดเดี๋ยวเราขึ้นรถตู้กันเลยดีกว่าจากตรงที่พี่ลิซ่าอยู่ไปทะเลบางแสนใช้เวลา2ชั่วโมงเลยค่ะน้องๆตอนนี้พี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยอยากถึงทะเลไวๆแล้วครั้งจะเห็นสิ่งนี้บ่อยมากนี่เลยเตียงชายหาด beach bed b e a c h b e d beach bed เตียงชายหาดว้าวน้องๆดูสิชายหาดสวยมากเลยดูBeach, B-E-A-C-H, beach,

าน้องๆอยากมีทะเลสวยๆเอาไว้เที่ยวนานๆนะคะน้องๆอย่าทิ้งขยะลงในทะเลหรือว่าริมชายหาดนะคะแบบนี้ไม่ดีเลยขยะ garbage g a r b a g e garbage ขยะแค่ทิ้งกันคนละชิ้นก็ทำให้ทะเลมีแต่ขยะนะคะน้องๆเพราะฉะนั้นเราเอาขยะไปทิ้งกันมีพร้อมให้ที่ทำให้เกิดเสียงนี้คืออะไรใช่แล้วเสียงคลื่นนั่นเองคลื่น wave w a v e wave คลื่นพี่ลิซ่าสนุกมากเลยค่ะน้องๆทะเลมีลมเย็นสบายพัดตลอดเวลาเลยแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าโอ้อาหารทะเลน่ากินมากเลยน้องๆดูสินี่มีปลาหมึกมาด้วยอาหารทะเลซีฟู้ด S E A F O O D ซีฟู้ดอาหารทะเล

0: อยมากเลยและตอนนี้ก็ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะน้องๆไปกันเลย
1: SEAC ทะเล VAN VAN VAN รถตู้ Beach bed BEACH BED Beach bed เตียงชายหาด Beach BEACH Beachชายหาด garbage g a r b a g e garbage ขยะ wave w a v e wave คลื่น seafood s e a f o o d seafood อาหารทะเล
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

แอนนักเรียนปลายทางสามารถยกมือได้เลยนะครับนักเรียนปลายทางสามารถยกมือได้เลยนะครับผมเออใครเร็วใครได้นะครับใครเร็วใครได้นะครับ1คะแนนในแต่ละข้อนะครับแข่งกันในกลุ่มตัวเองนะครับนักเรียนปลายทางพร้อมนะครับผม So I have the list of the name ready don't put your hand like in the buzzer นะครับผม So everybody touch your shoulder everybody touch your shoulder okay So Thai movie okay Thai movie listen นักเรียนปลายทางพร้อมนะครับ Elephants Forest หลานหญ้าใครกดไม่ได้นะครับหลานย่าไม่ใช่หนังไทยนะครับผมไม่ใช่หนังไทยนะครับผมไม่ใช่นะครับหมดสิทธิ์ในข้อหลานย่าไม่มีนะครับมีแต่หลานมานะครับเพราะฉะนั้นใครกดผิดนะครับผมโอเค next one นะครับโอเค listen everybody touch your shoulder backโอเครอบต่อไปคนที่หมดสิทธิ์เมื่อกี้เล่นได้เล่นได้ใหม่นะครับผม next one number two ready นักเรียนปลายทางพร้อมนะครับใครยกก่อนโดยที่ยังไม่เฉลยนะครับแล้วคำตอบผิดถือว่าไม่ได้นะครับผม1คะแนนนะครับผมโอเค next one everybody listen นักบิน teacherDoctor หลวงพี่ยางนะครับหลวงพี่อะไรครับไม่มีนะยางเลยครับหลวงพี่อะไรนะครับไม่มีเฉยๆนะครับผม number two นักบิน teacher doctor หลวงพี่ monkey หลวงพี่แจ๊ด who is it?One point นะ One point นะผมOne point ได้นะครับผมบอกว่าได้โอเค Who got 2 points Who got 2 points Wow โอเค Next one แฟนกันอาวุธ Horse Palace ที่หยดโอเคผู้ฮิตผู้ฮิตโอเค1 point นะครับผม who got 3 points boy hospital พี่มากขาพี่มากขาโอเค next one mother ของขวัญ candy สับปะเลอร์who hit it first other side key bridge ใครกดนะยางนะครับ church policeเฟรนด์โซนโอเคเฟรนด์โซนอิทไทมูฟวี่นะครับผมโอเคนะภาพยนตร์เรื่องเฟรนด์โซนนะครับผมของไทยนะของไทยนะโอเคกรุ๊ป1 who get the most point ได้ how many point do you get 2 points โอเค2 points 2นะครับ this group 3 points this group how many points do you have how many 3 or 43 go 4 3 next go 5 who get the most 3 okay so I have some gift for you like one person from each group come up that one person from each group นะครับผมโอเค one person from each group now okay one

0: You laugh a lot. Look at their face. นะครับ When they have some jokes, you always speak something that's funny and make your friend laugh. นะครับ Who love making your friend laugh? ใครชอบทำให้เพื่อนหัวเราะตลกบ้างแสดงว่าเรามี sense of humor หรือ you are a hilarious person เป็นคนที่มีอารมณ์ขันเป็นคนตลกขบขันนะครับผมซึ่งคนแบบนี้เป็นคนที่ positive นะครับทำให้คนรอบข้างมีความสุขได้นะครับผม hilarious โอเค everybody listen to the audio one more time
1: hilarious hilarious
0: your turn hilarious
2: hilarious
0: correct next one this one is pretty difficult one have you ever do like what's that do likeWear the costume, for example, cover up something, นะครับผม Like wearing some uniform, like manga, anime, นะครับผม what do we call in English? Cosplay. Have you ever done cosplay? Have you ever worn cosplay? Who has? Cosplay. Like wearing like anime, manga, on for movie, for anyone, like Teletubby, Doraemon or something, anyone, or for Japanese manga or anime, animation. Oh, somebody say, I want to, นะครับในประธานาใครเคยแต่งตัวบ้างนะครับการที่แต่งตัว mock up หรือว่าล้อเลียนหรือลอกเลียนแบบใครสักคนหรือตัวละครอะไรสักคนนะครับเราจะเรียกว่า using humor or irony to criticize or mock ดูครับดูนะครับเขาแต่งเป็นซูเปอร์แมนแต่งผู้ชายแต่งเป็นผู้หญิงนะครับผมมันคือการที่เราเรียกว่าSatirical, นะครับ Listen to the audio.
1: Satirical. Satirical.
0: Okay, your turn. Satirical. Listen.
1: Satirical.
0: Your turn. Satirical. Satirical means doing something that's opposite to the real thing. For example, you are a man. You're wearing a female's dress. You are a girl, but you're wearing a male dress, for example.Or you mock up some character, like you're wearing a Superman suit, Iron Man suit, for example. We call satirical, นะครับผม to mock up someone, นะ satirical. ก็คือการลอกเลียนแบบหรือการเสียดสีอะไรในทางบวกและทางลบนะครับเป็นได้ทั้งคำนี้เป็นคำกลางๆนะครับไม่บวกไม่ลบนะครับหมายถึงการล้อเลียนที่เป็นทางบวกก็ได้เชิงลบก็ได้นะครับผม satirical, นะครับ So comedies can be light-hearted.Or satirical, นะครับผม Everybody, can you read the example sentence together? Comedies, one to go. Can be light-hearted and satirical. Comedy, what are comedies? Comedy. ภาพยนตร์แบบตลกขบขันมักจะเป็นแบบไหนครับ Satirical. มักจะมีการล้อเลียนตัวละครแล้วก็ light-hearted. อันนี้เป็นคำใหม่เหมือนกัน Light ว่าอะไรครับ Light. Light แปลว่าแสง แสงมีน้ำหนักไหมแสงมีน้ำหนักไหมเราแสงมันช่างกิโลได้ไหมไม่ไลท์แปลว่าเบาก็ได้ใช่ไหมแปลว่าเบาก็ได้ฮาร์ดแปลว่าอะไรฮาร์ดหัวใจแสดงว่าไลท์ชาร์เทสตัวนี้แปลว่าเราดูมันแล้วเรารู้สึกว่ามัน amusing นะครับมันตลกขบขันมันทำให้เราแบบสว่างวาบขึ้นมาแบบมีจากที่เราเครียดเราสว่างขึ้นมาเลยคือเรามีความสุขตลอดวันเลยคือมันตลกขบขันมาก amusing light hearted นะครับผมโอเค and next one this one what is that can you see the picture who loves that one who loves that oneYou want to go to that one? Okay, not want to go to that one. This plate. Is that, I think, do you think that what is inside? Human or ghost? Maybe. Ghost house, right? Ghost house. So when something is very scary, now scary, it's very, like, very serene or silent. Now silence means no voice, no sound. And it's kind of like very haunted, like ghost house. In English, we call...Eerie. Now listen to the audio.
1: Eerie. Eerie.
0: Yeah. Strange in frightening and mysterious way. นะครับผม You don't know what is inside. ไม่รู้เลยว่าอะไรอยู่ด้านในมันดูหลอนๆมันดูเงียบสงัดแล้วก็ดูแปลกกว่าปกติมากๆนะครับ We call eerie. นะครับ Listen to the audio one more time.
1: Eerie. Eerie.
0: Your turn. Eerie.
2: Eerie.
0: Eerie.
2: Eerie.
0: Correct.So what kind of movies always have eerie a place or eerie house? What kind of movie? Action movie does have this one eerie house? No. What kind of movie? Horror movies, นะครับ So horror movies often feature monster. What is monster? Human? Yes or no? No. Monster, ghost, and eerie setting. What are setting? Who knows setting? Setting is time and place. Place can be house.Hospital, school.

0: And it can be time like in the morning, in the afternoon, in the evening, at night, at midnight, time and place. We call settings, times and place. Okay. Are you with me? Okay, everybody shout.
1: Yeah.
0: Everybody shout.
1: Yeah.
0: Hi, hi, hi.
1: Hello, hello.
0: Hi, hello, hi.
1: Hello, hi.
0: Genre, movie genre do you know? Horror. Comedy, what else? Thriller or thrilling? Romantic, นะครับ okay. So today I have 10, but there are more than 10, but I just give you 10. นะครับ วันนี้คุณครูมีมาให้ 10 อันที่สำคัญก่อน แต่อาจจะมีมากกว่านั้น What is battle? Fighting. Excitement, what is excitement? Yeah, you want to do it. Explosion, car chases. นะครับ explosion, bomb, boom, boom, boom. Okay, the first genre, write it down on your notebook, นะครับ เขียนลงไปนะครับ ในสมุดของเรา actions.มีคำที่สำคัญบางคำนะครับเช่นคีย์เวิร์ดของมันคือมี battles มี excitement มี explosion ต่างๆนะครับผมโอเค actions the first one นะคำไหนที่เป็นคำสำคัญเดี๋ยวเราอาจจะเจอในการเรียนรอบต่อๆไปเพราะฉะนั้นจดไว้ได้นะครับผม actions นะนักเรียนปลายทางนะครับใครชอบ actions movie นะครับลองแชร์ได้เลย here everybody on site นักเรียนต้นทางนะครับ who love action movie raise your hand who love actions movie can you give me the names of the action movie give me one
2: John Wick
0: what elseAdventure, Endgame, for example, what else? Powerpuff Girl. maybe not. ไม่น่าใช่ action นะ Powerpuff Girl นะโอเคนะครับนั่นเป็นปลายทางแล้วครับมี action เรื่องไหนที่ชอบมากนะครับผมคุณครูมีหนังเรื่องหนึ่งที่เป็น action คุณครูชอบมากตอนสมัยเด็กๆเราอาจจะเกิดไม่ทันนะครับชื่อว่าบริการหน้าเรียบนะครับบริการหน้าเรียบนะโดยแสดงโดยคุณหม่ำจกมกนะครับผมเป็น action movie แล้วก็เป็นHumor ด้วย This one, what is that? Everybody? When you laugh a lot, it's called? Comedy. Repeat after me, comedy.
1: Comedy.
0: So funny, ridiculous, humor, light-hearted, and make you laugh. นะครับ Laugh, what does it mean laugh? Ha ha ha, laugh. Yeah, like oh laugh. คนละ laugh นะครับอันนั้นนะ and satirical มีการล้อเลียนเสียดสีต่างๆและ funny คือตลกขบขันมี ridiculous humor sense of humor นะครับโอเค who love comedy ใครชอบ comedy so can you give me some movies of comedy
2: หอแต๋วแตก
0: นะครับผมหลังเรื่องดังเลย what else ดึกดำดื่นนะครับกระดึ๊บนะครับผม ATM เออรักเออร์หนังไทยก็มีนะครับผมโอเคNext one. This one, what is that? Cry a lot. We call drama. Okay, repeat after me, drama. When you cry a lot, emotions, relationship, serious topic, roller coaster of feeling. คำนี้สำคัญมากนะครับ Roller coaster, ใครเคยได้ยินคำนี้ roller coaster. เราไปที่ amusement park, เราต้อง you have to play roller coaster. รถไฟเหาะเก่งมากเขาบอกว่ารถไฟเหาะของ feeling คืออะไรอารมณ์แสดงว่าอารมณ์เป็นรถไฟหอได้ไหมแสดงคือเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็มีความสุขเดี๋ยวก็ร้องไห้เพราะว่ามันเต็มไปด้วย serious topic คืออะไรครับ topic เต็มไปด้วยประเด็นที่เป็นไง serious เครียดจริงจังเต็มไปหมดเลยในตลอดทั้งเรื่องใคร who love drama this is my most favorite movie genres I love drama I love Titanic I love some crime or tragedy ภาษาอังกฤษเรามีคำว่า tragedies แปลว่าเหมือนโศกนาฏกรรมบางอย่างที่ไม่ได้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับ Who loves Titanic who ever watched Titanic ใครเคยดู Titanic บ้างประมาณ20ปีที่แล้วนะครับผมสร้างจากเรื่องจริงเลยนะครับที่หนักที่เรือล่มไปนะครับคนเสียชีวิตนับพันนะครับผม Titanic drama นะครับผมโอเคนะครับ Next this one what is that about magic you cast a spell like Harry Potter Fantastic Beast we callHumans has magic, yes or no? No, we don't have magic. So this is out of the real world. Out of the real world, we call fantasy. Repeat after me, fantasy. Okay, fantasy is kind of like worlds of magic, wonder, imaginary realms. นะครับ อาณาจักรที่แบบว่าอยู่เหนือจินตนาการต่างๆ Wizard คือใครครับ Wizards. แม่มดพ่อมดนะครับ Mythical creatures ก็คือพวกมนุษย์หรือสัตว์ต่างๆที่มีเวทมนต์มีความลับต่างๆนะครับ wildest dreams ความฝันเหนือจินตนาการต่างๆเรียกว่า fantasy นะ fantasy

0: Yeah. Who love fantasy movie? Can you give me some fantasy movie? Harry Potter. Twilight. นะครับ Twilight นะครับเป็น Wolf เป็นรักจิ้งจอกเป็นหมาป่าต่างๆนะครับผมโอเค Next one. Vampire. Who love vampire? And Marvel can be Marvel's movies can be fantasy too. Doctor Strange, Iron Man นะครับผม Overpower ที่มีพลังเยอะๆ Superman นะ This one.Go to the space, out of the world. Go out of the world. Travel the space. Go to the Mars. What kind of movie do we call? Science about science. We call sci-fi or science fiction. Repeat after me. Sci-fi or science fiction. Okay. Science means science. นะครับ Science ก็คือวิทยาศาสตร์ Fiction หมายถึงว่า unrealก็คือเรื่องแต่งหรือว่าเรื่องไม่จริงขึ้นมานะครับผมโอเค science fiction คือ sci-fi ก็คืออะไรที่เกินจริงไปนะครับผม future เกี่ยวกับอนาคต advanced technology เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในอนาคตหรือ space travel คืออะไรครับ space คืออะไรครับอวกาศ space travel คือการเดินทางไปอวกาศหรือคำนี้ยากมากนะครับ extraterrestrial นะครับยากแต่ว่าแปลง่ายนะครับ extraterrestrial แปลว่าSomething out of the world. For example, alien. You know alien? Yeah. Mars, moon, something. นะครับก็คืออะไรที่ไม่เกี่ยวกับโลกเราเราเรียกว่า extraterrestrial life. นะครับผมโอเค Who love sci-fi? Who love sci-fi? นะครับผม What can you give me some science fiction sci-fi? About science fiction? Star Wars, correct? Fantastic. Ben 10 okay Ben 10 can be animations and vision okay this one nee what is that zombie. About the ghost zombie we call horror repeat after me horror okay monster ghost eerie setting frighten and thrill นะครับ thrill นะครับก็คือหลอกหลอนน่ากลัวนั่นเองนะครับผมทำให้เรา frighten แปลว่าทำให้กลัว thrill ก็คือทำให้ตกใจกลัวเหมือนกันนะครับ thrill นะครับOkay, fears. Fear. What does it mean, fears? กลัวหวาดกลัวนะ fears นะครับ fears. Who loves horror movie? Can you give me some? Scream. Sorry. All of the. All of last นะครับ oh. Okay, I love that one too นะครับผม Have you ever watched Up? Or and Up is an animation and we have it.It is a horror movie, นะครับผม It, who love it? I watch it with the red balloon, นะครับชุดกันฝนสีเหลืองแล้วก็บอลลูนหนึ่งอันนะครับผม Yellow raincoat and red balloon, นะครับผม Horror movie, The Conjuring, นะครับผม The Nun, นะครับ Nun, นะครับต่างๆ This one, who love this one? Okay.When two people love each other very much, นะครับผม we call romantic or romance, นะครับ romance or romantic ได้ทั้งสองนะครับผม okay repeat after me romance you stress on the second syllable นะครับเราจะไม่ออกเสียงพยางค์และไม่เน้นพยางค์แรกนะครับเน้นพยางค์ที่สองอ่านว่า romance ไม่อ่าน romance อันนั้นจะแปลว่าคนโรมันนะครับอ่านว่า romance นะครับ romance or romantic นะครับ talks about love storiesFall in love, sweet, heartwarming, and beauty of love. Beauty of love คืออะไรครับความสวยงามของการรักใครสักคนหนึ่งนะครับก็จะเป็น romantic นะครับผมแต่หนังปัจจุบันหา romantic เพียวๆยากเขาจะรวมกันระหว่าง romantic กับ drama เป็น romantic drama นะครับผมใช่ไหมแล้วก็เอาไปรวมกับ comedy ก็เป็น romantic comedy เป็น rom-com คือหนัง rom-com ก็คือมีทั้ง romantic comedy ก็คือมีความรักด้วยหัวเราะด้วยแต่ถ้าโรแมนติกดราม่าคือมีความรักด้วยร้องไห้ด้วยเช่นไททานิกต่างๆนะครับผมร้องไห้ยากนะครับโรมิโอแอนด์จูเลียสนะครับโรแมนติกด้วยร้องไห้ด้วยเป็นดราม่าด้วยนะครับโรแมนฮูลิฟโรแมนส์ฮูลิฟโรแมนส์โรแมนส์นะครับฮูลิฟโรแมนส์แต่เนี่ยไปทางใครชอบหนังโรแมนติกบ้างนะครับความรักสมัยเรียนก็เป็นโรแมนส์ได้นะครับผม this one นะครับผม what is that one have you ever watchedSherlock Holmes, Conan, Detective. You have a lot of wonder and curiosity. Yeah. What is that? Who killed this? Who killed North? ใครฆ่า North นะ ใครทิ้งร่องรอยไว้นะครับ I want to know. And they will show the real persons at the end of the movie. And it also have the twist plot. Do you know twist plot? You think it's this one, but at the end it show that it's this one. You think it's auto. เราคนดูดูว่าเฮ้ยต้องเป็นออโต้แน่เลยเป็นฆาตกรแต่ตอนสุดท้ายมาเฉลยว่ากลายเป็นคิวเป็นฆาตกรแบบนี้นะครับผม so it's full of okay group 5 take the microphone please okay vibe what does it mean vibrant 2 point vibrant เรียนไปแล้วคำนี้นะครับ vibrant เรียนไปแล้วคำนี
1: ้ it means full of life vibrant ก็คือมีชีวิตชีวาค
0: ่ะมีชีวิตชีวา give a big hand to group number 5 2 point นะครับจำตอนที่เราเรียนการท่องเที่ยวได้ไหมมี vibrant coral reef คือปะการังที่มันเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตนะครับ vibrant ตรงนี้หมายถึงว่ามันมีชีวิตชีวามากๆนะครับในแอนิเมชันนะครับผม artistry แล้วก็ storytelling คืออะไร Oki knows this one very well storytelling when you tell the story of something very interesting นะครับผมโอเค who love animation can you give me some animation that you like I love Toy Story up for examplesTage, okay. What else? okay. Watering with you. Your name, I love that too. นะครับผม your name from Japan. This one, when you travel to the very deep place or very wandering place, like in the forest, นะครับ you explore something new. นะครับไปเข้าภูเขาไปเดินป่าลึกๆนะครับที่หยดนะครับผมเข้าไปหาอะไรบางอย่างในป่านะ so we call adventure นะครับ adventure นะครับ repeat after me adventure adventure นะครับ it's about journey exotic thrilling escapades is traveling into the mysterious place นะครับ and daring heroes นะครับ explorations and discovery การค้นหาและการค้นพบอะไรใหม่ๆนะครับในที่แปลกๆนะครับผมต่างๆนานา Who love adventure movie adventure movie โอเคนั่นเรียกปลายทางนะจะมีใครชอบนะ adventures movie and that's it นะครับ and that's it all right everybody now in this movie interview worksheet number one movie interview นะครับ movie interview I want you all to go to your friends นะครับ I want you all to go to your friends anybody three people นะครับAnd ask him or her, what is his or her favorite movie genre? ครับไปถามเขาว่าชอบ movie genres ไหนเรื่องอะไรนะครับผมโอเคไหมเรื่องอะไรแล้วอย่าลืมใส่ชื่อเพื่อนมาด้วยนะครับโอเคไหมส่วนช่องสุดท้ายเราเว้นไว้ก่อนเรายังไม่ทำนะครับทำช่องที่หนึ่งเขียนชื่อเพื่อนช่องที่สอง movie genres คือประเภทของหนังที่ชอบแล้วก็ชื่อเรื่องหนังโอเคไหม Only three people สามคนนะครับสามคนอ่ะให้เวลานะครับ but it should be some friend from different groups นะครับเพื่อนจากต่างกลุ่มนะเพื่อนจากตัวต่างกลุ่มนะครับผมโอเค let's start นะครับผม give you some time different groups 3 คนนะให้เวลา2 นาทีเท่านั้น2 นาที2 นาที

Hurry up. Three people and sit down นะครับผมกลุ่มไหนนั่งครบก่อนบวก3แต้มครับกลุ่มไหนนั่งครบก่อนบวก3แต้ม

0: เสร็จแล้วกลับนั่งที่เลยครับเสร็จแล้วกลับนั่งที่เลยTime's up. Okay, hurry up. I give you 10 seconds. You have to get back to your seat. ให้เวลา10วินาทีนะครับผม Only 3 people. 10 9 8 7 6 5 43 2 1 everybody shout everybody shout shout shout did you get 3 did you get 3 did you get 3 okay now I want to hear from one person who is gonna be who is gonna be one person to tell me who did you interview who you interview I one person who maybe Vina do you want to share it to your friend back home who youWho did you interview? Who did you interview? Okay, take the microphone, please. นะครับ
1: มีเจ
0: นนะครับไปถามเพื่อนในห้องหรือต่างห้อง5คนเพิ่มเติมนะครับผมโอเค Everybody shark shark shark Okay, let's see. All right, everybody, let's review. What's our movie genre that you know? The first one, action. Repeat after me, action. Mystery.Animation.
2: Animation.
0: Adventure.
2: Adventure.
0: Okay. So now get back to when you get back to your house or your home, you can decide that the movie that you liked is in which movie genres here. นะคุณครูอยากให้เรากลับบ้านไปแล้วก็ไปลองคิดดูซิว่าหนังที่เราชอบที่สุดคือหนังเรื่องอะไรและอยู่ใน movie genres ไหนโอเคไหมนะครับผมอยู่ใน movie genres ไหนโอเค everybody shark shark shark clap clap clap โอเค good job นะครับ so irregular get the money from doing the bad thing นะครับ bet bet bet set set set you set the computer you set up the computer for example and then when you let the balloon go นะครับผมนะครับ we call let okayEverybody repeat after me. Let. And can you see this tree? It leaves the tree leaves the leaf in fall or autumn, right? We call shed, นะครับผม or fall or shed, นะ the same thing. So shed mean to leave something, นะ out of that thing, นะ shed หมายถึงการปล่อยบางอย่างให้หลุดร่วงลงมาเช่นต้นไม้ทิ้งใบไม้เราจะเรียกว่า the tree sheds the leaves ถ้าเราน้ำตาไหลเราเรียกว่า you shed your tears นะครับ you shed your tears นะครับเป็นคนแทนเป็นคำที่ดูสวยขึ้นมาแทนที่เราจะบอกว่า I cry a lot ฉันร้องไห้เยอะมากเลยเราบอกว่า I shed my tears a lot คือฉันปล่อยให้น้ำตาร่วงไหลลงมาตลอดเวลาอะไรเงี้ย I shed my tears นะครับ I shed my tears นะ okay next time we're going to talk about my favorite movie number 2And you can download Snap, the student of science, Snap teacher back home. You can download worksheet number 2, If I Could Watch a Movie. And teacher material number 3, Let's Find Them. นะครับคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้นะครับ You can download this worksheet and hand out and teacher materials from www.dltv.ac.th. Today I have a quote from Steven Spielberg, a very famous American film director.ผู้กำกับภาพยนตร์ระดับโลกเลยนะครับชื่อว่าสตีเวนสปิลเบิร์กนะครับเราน่าจะคุ้นๆกับชื่อนี้บ้างนะเขาบอกว่า movies are a reflections of our dreams and fears our hopes and heartbreaks สปิลเบิร์กบอกว่าภาพยนตร์หรือหนังเนี่ยมันเป็น reflection คือมันเป็นภาพสะท้อนให้เราเห็นถึงความฝันในตัวเราและก็ความกลัวในตัวเราในขณะเดียวกันและรวมถึง hopes คือความหวัง

0: ในชีวิตเราและก็ฮาร์ทคือความแตกสลายในชีวิตเราเช่นเดียวกันนะครับผมเพราะฉะนั้นภาพยนตร์เนี่ยมันบอกทั้งแง่ดีและแง่ไม่ดีในชีวิตเรานะครับถ้าเราดูแล้วเรารู้สึกว่า into มันเรารู้สึกว่าเราอยู่ในเรื่องราวที่เขาเล่าแสดงว่าเรามีบางอย่างที่เชื่อมต่อกับหนังเรื่องนั้นนะครับผมโอเค alright everybody I hope you come back to your house your home this time and watch more movies okay there are lots of great movie in this world alright see you again next time enjoy the rest of the days and enjoy your movies see you again next time
1: let's thank the teacher
2: thank you teacher
0: bye enjoy your movies

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: เขียนอย่างนี้นะเทป1ซีน6คัด1เทค1
6: ขออนุญาตติดไวเลสนะคะ
7: ได้ค่ะ
6: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อมปิด
5: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัด1เทค1
6: 5 4 3 2 action
5: ดูดีค่ะสวัสดีค่ะรายการยังทำดีตามพ่อสอนพาเพื่อนๆตามรอยพระราชนิพนธ์กันอย่างต่อเนื่องจนมาถึงบทสรุปกันแล้วนะคะวันนี้หนูดีจะพาเพื่อนๆไปรับชมแง่คิดดีๆจากเรื่องพระมหาชนกตามคำสอนพ่อไปพร้อมๆกันไปชมกันเลยค่ะ
8: ความเดิมตอนที่แล้วนางมณีเมฆขลานางฟ้าผู้ดูแลมหาสมุทรกลับมาจากเทวสมาคมจึงได้ตรวจตราดูความเรียบร้อยของมหาสมุทรและเห็นว่าพระมหาชนกว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรความเพียรถึง7 วัน 7 คืนก็เลยเกิดความสงสัยมาปรากฏกายเพื่อสอบถามค่ะ

0: บทนี้จะเป็นบทสุดท้ายที่พวกเราจะมาเล่ากันนะคะเพื่อให้เพื่อนๆได้สรุปและนำแง่คิดมาปรับใช้กันค่ะตามมาเลยค่ะ
1: บทที่22และ23
2: ตอนนางมณีแม่ขลาพาพระมหาชนกไปยังกรุงมิถิลานครพระมหาชนกได้บอกความบริสุทธิ์ใจที่ยังคงพยายามต่อ

0: ทำให้นางมณีแม่ขลาเกิดความประทับใจนางมณีแม่ขลาจึงอุ้มพระมหาชนกขึ้นจากมหาสมุทรครั้นเมื่อพระมหาชนกอ่อนแรงนางมณีแม่ขลาจึงทำตามประสงค์ของพระมหาชนก
1: เธอจึงพาพระมหาชนกเหาะข้ามมหาสมุทรไปยังมิถิลานคร
2: โอ้ในที่นี้ก็มาถึงแล้ว
0: จากนั้นพระมหาชนกก็ได้ปกครองเมืองมิถิลานครด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับเรื่องราวในพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกได้แง่คิดอะไร
1: และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันยังไงบ้างครับ
3: สนุกครับผมว่าสนุกผมจะไปโรงเรียนอย่างไม่ท้อถอยครับ
0: แม่ดีอย่างเลยนะครับเอาไปใช้ในการเดินทางไปโรงเรียนนะครับอ้าวแล้วเพื่อนๆคนอื่นล่ะครับ
4: หนูจะมีสติเวลาครูสอนจะตั้งใจเรียนเก่งๆค่ะ
1: ดีจังเลยเดี๋ยวพวกเราจะสรุปให้ทุกคนฟังอีกรอบนะครับ
0: พวกเราต้องมีความอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคพวกเราต้องแก้ไขปัญหาโดยมีสติโอเคไหมครับ
5: โอเค
6: เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆกับเรื่องราวดีๆของพ่อที่ถ่ายทอดผ่านพระราชนิพนธ์เรื่องนี้ไม่เพียงแต่สนุกแต่ยังให้ข้อคิดให้คำสอนมากมายเลยนะคะอย่าลืมนำข้อคิดอย่าลืมนำแง่คิดไปปรับใช้กันด้วยนะคะและพบกันใหม่กับพวกเรายังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะเพื่อนๆลาก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะ
7: ครับผ่านค่ะเอาบทซีน5ไปต่อกับพิธีกรอ้าวทุกคนเปลี่ยนซีนเดี๋ยวแสงหมด
8: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าคำว่าสติปัญญามีความหมายกว้างขวางมากนั้นมากสติหมายถึงความระลึกได้ก็ได้ความรู้สึกตัวก็ได้ความไม่วิปลาสก็ได้ความรู้จักผิดชอบก็ได้ปัญญาก็หมายถึงความมีวิชาความรู้ความรู้ทั่วหรือความรอบรู้ความรู้จริงรู้ตลอดหรือจะหมายถึงความเฉลียวฉลาดและสามารถซึ่งเกิดจากการศึกษาและความคิดพิจารณาก็ได้ผู้ที่มีสติปัญญาจึงควรมีทั้งสติและปัญญาโดยครบถ้วนทุกลักษณะเพื่อให้สามารถรู้เท่าทันและรู้แจ้งจริงในสิ่งต่างๆและสามารถพิจารณาหาลู่ทางกับทั้งวิธีการที่ถูกต้องและประสิทธิภาพในการปฏิบัติตัวปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันเสาร์ที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2521

0: ันนี้พลอยใสจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับนี่พลอยเป็นอะไรโอเค
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยาย

0: เวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน
2: กฎหมายรัฐธรรมนูญนั่นเองเราก็ได้มีการระดมความคิดแล้วก็แสดงความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมในการแสดงออกทางความคิดเห็นนั่นเองใช่ไหมคะในเรื่องของการแสดงออกตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนั่นเองนะคะเราก็ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทำป้ายรณรงค์ใช่ไหมเอ่ยเราก็ได้มีทำกิจกรรมเกี่ยวกับป้ายรณรงค์ไปนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนซึ่งเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายค่ะนักเรียนกฎหมายที่เราจะทำการเรียนรู้กันในวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่ากฎหมายอาญา1ค่ะนักเรียนค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1นะคะบอกว่า1บอกความหมายของกฎหมายอาญาและลักษณะการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่กำหนดให้ได้ถูกต้องค่ะถัดมานะคะนักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลและยกตัวอย่างการกระทำความผิดทางอาญาเกี่ยวกับทรัพย์ได้ถูกต้องค่ะถัดมานะคะในข้อที่3นะคะบอกว่านักเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษาเรื่องกฎหมายอาญาเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ที่เราจะได้เรียนรู้กันเลยนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะก่อนอื่นเลยคุณครูนะคะมีกิจกรรมสนุกๆมาให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกันกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะมีภาพปริศนามาให้นักเรียนร่วมกันทายว่าภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรนั่นเองใครที่ตอบได้คุณครูมีคะแนนพิเศษให้นะคะพร้อมไหมเอ่ย
3: พร้อมค่ะ
2: ค่ะนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกันตอบคำถามไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆห้องต้นทางได้เลยนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่ภาพปริศนานะคะคุณครูมีหมายเลขให้นักเรียนเลือกหมายเลข1จนถึงหมายเลข9ด้วยกันเราจะเลือกหมายเลขใดดีคะ
3: 5
2: หมายเลข5เอาตรงกลางเลยใช่ไหมหมายเลข5นะคะคิดว่าจะเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรหมายเลข5เรามาดูกันค่ะเห็นอะไรบ้างเห็นอะไรเห็นอะไรคะเห็นเหมือนเป็นตู้เซฟใช่ไหมคะเห็นอะไรอีกไหมเอ่ยเห็นเงาคนใช่ไหมคะนักเรียนให้โอกาสเปิดอีกหมายเลขใดดีคะหมายเลข3นะคะหมายเลข3เป็นใครนักเรียนคิดว่าเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะนักเรียนขโมยใช่ไหมคะมีเพื่อนบอกว่าเพื่อนต้นทางบอกว่าเป็นภาพเกี่ยวกับการขโมยหรือการลักทรัพย์นั่นเองถูกต้องหรือไม่คิดว่าถูกไหม
3: ถ
2: ูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะนักเรียนภาพปริศนานี้นะคะเรามาดูกันทั้งหมดเลยภาพทั้งหมดนี้นะคะนักเรียนเป็นภาพเกี่ยวกับการลักทรัพย์นั่นเองนะคะนักเรียนผู้ชายคนนี้กำลังจะทำท่าทางเหมือนกับกำลังปลดรหัสตู้เซฟอยู่นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะจากภาพนี้นะคะคุณครูมีคำถามมาถามกับทุกคนเลยใครตอบได้ให้ยกมือและหยิบมาตอบคำถามนะคะค่ะคำถามถามว่านักเรียนคิดว่าการกระทำในภาพเป็นความผิดหรือไม่เพราะเหตุใดต้องบอกสาเหตุได้ด้วยว่าคิดว่าเป็นความผิดหรือไม่ผิดเพราะเหตุใดใครอยากตอบหยิบไมค์ตอบ

0: คำถามได้เลยค่ะ
1: เป็นความผิดค่ะเพราะว่าเราได้ไปลักทรัพย์ของคนอื่นที่ไม่ใช่ของตนเองค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าเป็นความผิดนั่นเองเพราะว่าได้ไปลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ของตนเองนั่นเองเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากค่ะนักเรียนจากการกระทำเมื่อสักครู่ในภาพนี้นะคะก็เป็นการกระทำความผิดนั่นเองเป็นการไปลักทรัพย์หรือไปขโมยของในสิ่งที่ไม่ใช่ของของเรานั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถัดมาค่ะคำถามต่อมาถามว่าหากนักเรียนเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ถูกขโมยจะรู้สึกอย่างไร

0: รู้สึกอย่างไรรู้สึกเสียใจรู้สึกอะไรอีกรู้สึกโกรธรู้สึกอย่างไรคะเครียดมีความรู้สึกเครียดโกรธเสียดายของไหมเสียดายของที่เราทำการเก็บรักษาเอาไว้แต่กับมีคนไปขโมยของของเราที่เราอุตส่าห์เก็บรักษาไว้นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะจากคำถามทั้งสองคำถามนี้นะคะก็มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายนั่นเองค่ะนักเรียนซึ่งเป็นการกระทำความผิดนะคะนักเรียนเมื่อสักครู่นี้เป็นภาพเกี่ยวกับการกระทำความผิดถ้าเกิดว่าผู้ใดได้มีการไปลักทรัพย์ของผู้อื่นนั้นก็จะส่งผลทำให้ได้รับโทษตามกฎหมายนั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งก็จะมีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่เราจะทำการเรียนรู้กันในวันนี้นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนเพราะฉะนั้นนะคะกฎหมายเนี่ยถือได้ว่ามีบทบาทที่สำคัญในการควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมเลยค่ะเพื่อให้ทุกคนนั้นอยู่ร่วมกันได้อย่างรัดใช้ในการรักษาความปลอดภัยและความยุติธรรมโดยกำหนดบทลงโทษสำหรับการกระทำที่ถือว่าผิดกฎหมายไว้นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันต่อค่ะเรามาดูกันที่กฎหมายค่ะนักเรียนนักเรียนทราบหรือไม่เอ่ยว่ากฎหมายอาญาในความคิดของนักเรียนนักเรียนคิดว่าหมายถึงอะไรกฎหมายอาญาคิดว่าหมายถึงอะไรเรายังไม่ได้ทำการเรียนรู้กันไปถูกไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นเป็นการตอบที่นักเรียนสามารถบอกได้เลยนักเรียนคิดว่ากฎหมายอาญาคืออะไรผิดถูกไม่เป็นไรค่ะเชิญค่ะ
1: เป็นคดีที่เป็นกฎหมายที่ไม่ร้ายแรงมากครับ
0: เพื่อนบอกว่าอาจจะเป็นกฎหมายที่ไม่ร้ายแรงมากใช่ไหมคะอันนี้เป็นความคิดของเพื่อนนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะมีคนอื่นคิดว่ากฎหมายอาญานั้นหมายถึงอะไรห้ามเปิดหนังสือดูก่อนเอาตามความคิดของเราเลยนักเรียนคิดว่ากฎหมายอาญาหมายถึงอะไรมีใครอยากตอบอีกไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามไปให้กับคุณครูปลายทางได้เช่นกันเลยนะคะนักเรียนคิดว่ากฎหมายอาญาคืออะไรคิดว่าคืออะไรเมื่อสักครู่นี้มีเพื่อนห้องต้นทางตอบไปแล้วห้องต้นทางคนอื่นมีใครอยากตอบอีกไหมเอ่ยคิดว่ากฎหมายอาญาคืออะไรไม่มีเพราะฉะนั้นขออนุญาตสุ่มนะคะค่ะนักเรียนต่อไปนี้นะคะคุณครูจะทำการสุ่มและคุณครูอยากทราบว่าทุกคนนั้นคิดว่ากฎหมายอาญาคืออะไรอ่ะเลขที่ต่อไปนี้คือเลขที่15ค่ะใครเลขที่15เชิญได้เลยค่ะ
2: สำหรับผมนะครับกฎหมายอาญาคิดว่าเป็นกฎหมายที่เป็นกฎหมายที่เด็ดขาดครับแล้วก็ต้องมีความร้ายแรงระดับหนึ่งครับ
0: คิดว่ากฎหมายอาญามีความร้ายแรงแล้วก็มีความเด็ดขาดนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนเรามาดูความหมายของกฎหมายอาญากันนะคะว่ากฎหมายอาญานั้นคืออะไรนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนกฎหมายอาญานะคะก็คือกฎหมายที่บัญญัติว่าการกระทำหรือไม่กระทำการอย่างใดเป็นความผิดนั่นเองค่ะการกำหนดบทลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดเอาไว้นั่นเองนะคะกล่าวโดยสรุปก็คือกฎหมายอาญานั้นก็คือกฎหมายที่บัญญัติเอาไว้ว่าผู้ที่กระทำหรือไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะถ้ามีความขัดต่อกฎหมายถือว่าจะมีบทลงโทษต่อผู้นั้นนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะกฎหมายอาญานะคะคือกฎหมายที่บัญญัติห้ามมิให้มีการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดหรือบังคับให้มีการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดโดยผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับโทษนั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือความหมายของกฎหมายอาญานั่นเองนะคะสรุปแล้วกฎหมายอาญาคืออะไรคืออะไรคะใครอยากตอบยกมือได้เลยค่ะคืออะไรกฎหมายอาญาคืออะไรเชิญค่ะ
3: เป็นเหมือนหากเราทำอะไรผิดก็จะโดนบทลงโทษค่ะตามที่บัญญัติไว้
0: โอเคถูกต้องค่ะปรบมือให้

0: ต่อไปนี้ค่ะนักเรียนกิจกรรมต่อไปนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรให้ทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะคะกิจกรรมต่อไปนี้มีชื่อกิจกรรมว่าจับคู่ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นั่นเองนะคะนักเรียนอ่ะความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในที่นี้เป็นความผิดในฐานของกฎหมายของเพศในเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศนะคะนักเรียนและเรื่องของทรัพย์นะคะก็อยู่ในกระบวนกฎหมายอาญานั่นเองก็มีการคุ้มครองไว้นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะทำการเรียนรู้กันนะคะก็คือการจับคู่เกี่ยวกับทรัพย์นั่นเองนะคะทรัพย์เนี่ยก็เป็นการคุ้มครองเกี่ยวกับการกระทำความผิดของผู้ที่มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ถ้าเกิดยกตัวอย่างเช่นอย่างมีคนไปขโมยทรัพย์สินของเราเมื่อสักครู่นี้ก็อยู่ในประมวลกฎหมายอาญานั่นเองเราก็จะได้เรียนรู้กันนะคะว่ากฎหมายอาญานี้ได้บัญญัติเอาไว้อย่างไรบ้างที่มีความผู้ที่กระทำความผิดอย่างไรมีความผิดต่อทรัพย์ของเราอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะโดยกิจกรรมต่อไปนี้นะคะคือกิจกรรมจับคู่ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นะคะนักเรียนเรามาดูกันที่คำอธิบายของกิจกรรมนะคะนักเรียนคำอธิบายของกิจกรรมนั้นคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรให้ทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะคะค่ะโดยคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันคู่ชื่อความผิดเกี่ยวกับทรัพย์และความหมายหรือลักษณะของการกระทำความผิดให้สอดคล้องกันนั่นเองค่ะโดยกลุ่มที่ทำการจับคู่ได้ถูกต้องและใช้ระยะเวลาน้อยที่สุดนะคะจะได้รับคะแนนพิเศษไปนั่นเองค่ะนักเรียนปลายทางสามารถทำไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถไปดาวน์โหลดบัตรคำได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันค่ะว่าคุณครูจะมีบัตรคำในลักษณะใดให้กับนักเรียนบ้างนั่นเองนะคะบัตรคำนะคะนี่เป็นลักษณะของบัตรคำชื่อความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ก่อนนั่นเองอ่ะตรงนี้ทุกคนตั้งใจดูนะความตรงนี้เป็นชื่อความผิดนะคะนักเรียนโดยนักเรียนจะต้องทำการจับคู่กับความหมายนะคะอ่ะยกตัวอย่างเช่นบัตรคำที่1 นะคะมีชื่อว่าปล้นทรัพย์นั่นเอง2ลักทรัพย์3วิ่งราวทรัพย์4ชิงทรัพย์ค่ะถัดมาค่ะนักเรียนกันโชคทรัพย์รีดเอาทรัพย์ยักยอกแล้วก็ช่อโกงทรัพย์นั่นเองค่ะถัดมาค่ะรับของโจรทำให้เสียทรัพย์บุกรุกนั่นเองนะคะนักเรียนนี่นะคะคือชื่อความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นั่นเองนะคะนักเรียนต้องทำการจับความหมายมาให้ตรงกันกับชื่อที่คุณครูได้กำหนดให้เมื่อสักครู่นี้นะคะมีทั้งหมด11คำด้วยกันนะคะนักเรียนนักเรียนจะต้องทำการจับคู่ให้ได้นะคะโดยนักเรียนสามารถนะคะค้นหาข้อมูลได้จากทางอินเทอร์เน็ตได้นั่นเองค่ะค่ะนักเรียนเรามาดูบัตรคำเป็นความหมายหรือว่าเป็นลักษณะของการกระทำความผิดนั่นเองนะคะนักเรียนก็ทำการอ่านที่เป็นเกี่ยวกับการกระทำความผิดนั่นเองจะบอกเกี่ยวกับความหมายไว้ว่ามีการกระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั่นเองให้เราทำการอ่านบัตรคำนะคะแล้วก็ทำการจับคู่กับชื่อเมื่อสักครู่นี้เลยเข้าใจไหมเอ่ยจะมีทั้งหมด11คำด้วยกันนะคะนักเรียน11ใบเช่นกันนะคะค่ะนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนทำการติดลงไปในฟิวเจอร์บอร์ดที่คุณครูได้ทำการกำหนดให้นะคะอ่ะพร้อมที่จะไปลงมือทำแล้วหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปลงมือกันได้เลยค่ะ

ค่ะนักเรียนทุกคนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งนั่งตัวตรงค่ะอ่ะต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้เวลาสำหรับทุกกลุ่มนั้นทำการสืบค้นแล้วก็ทำการจับคู่ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นั่นเองพร้อมที่จะไปลงมือทำกันแล้วใช่ไหมเอ่ยอย่าลืมนะคะกลุ่มใดทำการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะติดเครื่องติดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำการจับคู่เรียบร้อยแล้วให้ยกมือบอกได้เลยแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเดินไปดูว่าถูกต้องหรือไม่นะคะนักเรียนค่ะถ้าพร้อมแล้วให้ทุกกลุ่มลงมือทำได้เลยค่ะ

คะนักเรียนรวดเร็วนะคะกลุ่มใดทำการติดเรียบร้อยก่อนกลุ่มนั้นจะเป็นผู้ชนะและได้รับคะแนนพิเศษไปนั่นเองค่ะ

0: ว่าความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นั้นหมายถึงอะไรบ้างแต่ละหัวข้อแต่ละการกระทำนะคะนักเรียนมีทั้งง่ายและยากปะปนกันไปนะคะกลุ่มใดเรียบร้อยแล้วมีเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ยกมือค่ะยกมือวางมือนะคะตอนนี้ทุกกลุ่มวางค่ะวางมือได้เลยตอนนี้เราได้กลุ่มที่ชนะแล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบกันค่ะว่ากลุ่มที่ทำการติดได้เป็นกลุ่มแรกนั้นจะถูกต้องหรือไม่นะคะนักเรียนค่ะกลุ่มที่ทำการติดได้เป็นกลุ่มที่1กลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่3นั่นเองปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนโดยนักเรียนจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและก็ต่อคุณครูด้วยนะคะห้ามทำการสลับบัตรคำนั่นเองนะคะเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะนักเรียนเขาบอกว่าเป็นการจับคู่ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นั่นเองในความหมายนี้เป็นการกระทําเกี่ยวกับอะไรเป็นการกระทําเขาบอกว่าเป็นการกระทําคือการร่วมกันตั้งแต่3คนขึ้นไปเพื่อใช้กําลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กําลังประทุษร้ายเพื่อเอาทรัพย์สินของผู้อื่นนั่นเองอ่ะกลุ่มที่ทําการติดได้เป็นลําดับแรกหนูตอบว่าเป็นความผิดเกี่ยวกับชื่ออะไรคะปล้นทรัพย์นั่นเองนะคะจะถูกหรือไม่ถูกต้องค่ะนักเรียนปรบมือให้เพื่อนหน่อยกลุ่มอื่นล่ะคะถูกไหมเอ่ยถูกไหมคะถูกไหมคะกลุ่มอื่นถูกไหมคะถูกนะคะนักเรียนค่ะเขาบอกว่าการกระทำความผิดในฐานนี้ก็คือการปล้นทรัพย์นั่นเองการปล้นทรัพย์นะคะคือการร่วมกันตั้งแต่3คนขึ้นไปเพื่อใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อเอาทรัพย์สินของผู้อื่นมานั่นเองดังในภาพเลย3คนขึ้นไปจำเอาไว้นะคะนักเรียนการปล้นทรัพย์ต้องเริ่มตั้งแต่3คนขึ้นไปเลยนะคะนักเรียนค่ะถัดมาเป็นการกระทำความผิดในบัตรคำนี้บอกว่าการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปโดยเจ้าของไม่รู้เช่นขโมยของที่อยู่ในครอบครองของผู้อื่นนักเรียนคิดว่าเป็นการกระทำความผิดชื่อว่าอะไรอะไรนะคะ
1: ล
0: ักทรัพย์กลุ่มอื่นว่าไง
1: ล
0: ัก
1: ทรัพย์
0: ลักทรัพย์นะคะลักทรัพย์ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนรักทรัพย์ก็คือการที่เราเอาของผู้อื่นไปโดยที่เจ้าของไม่รู้นั่นเองยกตัวอย่างเช่นเพื่อนวางปากกาไว้เราหยิบปากกาของเพื่อนไปโดยที่ไม่บอกเพื่อนก่อนแบบนี้นะคะถือได้ว่าเป็นความผิดทางอาญาคือการลักทรัพย์นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะถัดมานะคะเรามาดูกันต่อบัตรคำนี้บอกว่าการฉกฉวยเอาทรัพย์ของผู้อื่นอย่างรวดเร็วซึ่งหน้าเป็นการกระทำความผิดวิ่งราวทรัพย์มีเพื่อนบอกว่าวิ่งราวทรัพย์กลุ่มอื่นว่าไงคะ
2: วิ่งราวทรัพย์ค่ะ
0: วิ่งราวทรัพย์ถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะนักเรียนปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนการวิ่งราวทรัพย์นะคะก็คือมีการฉกฉวยเอาทรัพย์ของผู้อื่นอย่างรวดเร็วหรือได้มีการแย่งจากของผู้อื่นมาอย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะคือการวิ่งราวทรัพย์นั่นเองเราก็จะเห็นจากละครต่างๆใช่ไหมเคยเห็นไหมเอ่ยมีการวิ่งราวทรัพย์นะคะอันนี้คือการกระทําความผิดแบบฐานวิ่งราวทรัพย์นั่นเองค่ะนักเรียนถัดมาค่ะเป็นการกระทำความผิดโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อเอาทรัพย์สินของผู้อื่นอันนี้เขาบอกว่าใช้กำลังประทุษร้ายด้วยนักเรียนคิดว่าเป็นการทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในฐานอะไรชื่อว่าอะไรดีชิงทรัพย์ใช่ไหมคะมีเพื่อนบอกว่าชิงทรัพย์กลุ่มลำดับที่ได้ลำดับที่1หนูตอบว่าอะไรชิงทรัพย์นะคะ ชิงทรัพย์เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากถูกต้องค่ะคือการชิงทรัพย์นั่นเองจำเอาไว้ว่าการชิงทรัพย์เนี่ยคือการใช้กำลังประทุษร้ายนะคะนักเรียนหรือว่ามีการเข้าไปถึงตัวของผู้ที่เป็นเหยื่อเลยนั่นเองนะคะคือใช้กำลังและขู่เข็นว่าจะทำร้ายร่างกายนั่นเองค่ะเพื่อจะเอาทรัพย์สินมาเป็นของตนเองนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะถัดมาการกระทำต่อมาบอกว่าการขู่เข็นผู้อื่นว่าจะทำร้ายร่างกายหรือขู่เข็นว่าจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินของผู้อื่นอันนี้เป็นการขู่เข็นนะคะนักเรียนว่าจะทำร้ายร่างกายนักเรียนคิดว่าเป็นความผิดฐานอะไรมีชื่อว่าอะไรคิดว่าตอบว่าอะไรรีดเอาทรัพย์มีเพื่อนบอกว่ารีดเอาทรัพย์ใช่ไหมคะกลุ่มลำดับหนึ่งหนูตอบว่ารีดเอาทรัพย์นะคะนักเรียนเรามาดูคำตอบไม่ใช่รีดเอาทรัพย์นะคะนักเรียนมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะการโชคทรัพย์ก็คือการที่เราขู่เข็นว่าจะทำร้ายร่างกายนั่นเองโดยมีอาวุธด้วยนะคะนักเรียนค่ะทำให้ผู้ที่โดนขู่เข็นนั้นเกิดความเสียหายแก่ชีวิตร่างกายเสรีภาพหรือว่าชื่อเสียงนั่นเองนะคะเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์ของตนซึ่งได้มาด้วยทรัพย์ของผู้อื่นนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนี่นะคะก็คือการกระทำความผิดฐานกันโชคทรัพย์นั่นเองค่ะนักเรียนถัดมาค่ะการกระทำความผิดต่อมาเป็นการกระทำที่บอกว่าการกระทำความผิดทางการกระทำความผิดนี้คือฐานอะไรรีดเอาทรัพย์ใช่ไหมคะรีดเอาทรัพย์ถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยรีดเอาทรัพย์กับการโชคทรัพย์มีความแตกต่างกันอยู่เห็นไหมคะนักเรียนมีความคล้ายคลึงกันแต่มีความแตกต่างกันเล็กน้อยคือการรีดเอาทรัพย์นั้นจำเอาไว้ว่าคือการขู่ว่าจะแฉนั่นเองจะแฉความลับของเราจะแฉความลับของเราเช่นแฉว่าเนี่ยถ้าเธอไม่ให้เงินเรานะเราจะแฉว่าเธอเนี่ยเคยทำความผิดอะไรมาบ้างแบบนี้นั่นเองนะคะอันนี้คือการรีดเอาทรัพย์ส่วนการกันโชคทรัพย์คือการขู่นะคะขู่ว่าจะทำร้ายร่างกายขู่ว่าถ้าไม่ให้เนี่ยจะแทงนะแบบนี้เลยนะคะนักเรียนการกันโชคทรัพย์นะคะนักเรียนค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูกันต่อเรามาดูกันที่การเอาทรัพย์สินของผู้อื่นที่ตนมีหน้าที่ต้องเก็บรักษาหรือจัดการไว้เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นแต่กับนำทรัพย์นั้นไปเป็นเจ้าของโดยทำการทุจริตนั่นเองคิดว่าเป็นความผิดฐานอะไรน้ำเงินตอบว่าอะไร
3: ย
0: ักยอกทรัพย์ใช่ไหมคะยักยอกเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยถูกต้องนะคะนักเรียนการยักยอกทรัพย์นั้นนะคะก็คือการที่เราควรที่จะแทนที่เราจะเก็บรักษาทรัพย์สินนั้นไว้หรือว่าผลประโยชน์นั้นไว้เพื่อให้กับส่วนรวมแต่เรากับยักยอกมาเป็นของตัวเราเองยกตัวอย่างเช่นมีการยกตัวอย่างนะคะสมมติว่าเราไปทำงานในบริษัทแล้วเรายักยอกเงินของบริษัทมาแบบนี้นะคะอันนี้คือการยักยอกทรัพย์แทนที่เราจะทำการเก็บรักษาเงินตรงส่วนนี้ไว้ให้กับบริษัทแต่เรากับยักยอกมาเป็นของตนเราเองนั่นเองนะคะนักเรียนอันนี้คือความผิดทางอาญาฐานยักยอกทรัพย์นั่นเองนะคะค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่ความหมายในการกระทำนี้คือการหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงโดยทำให้ผู้อื่นหลงเชื่อและยอมให้ทรัพย์สินของตนเองไปนักเรียนคิดว่าเป็นการกระทำความผิดที่มีชื่อว่าอะไร
3: ช
0: ่อโกงทรัพย์ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะคือการช่อโกงทรัพย์นั่นเองนะคะคือการหลอกลวงผู้อื่นว่าเป็นการคือมีการหลอกลวงผู้อื่นนั่นเองหรือมีการโกหกนั่นเองนะคะคือการช่อโกงทรัพย์มาเป็นของ

0: เราเองนั่นเองเนาะอ่ะนี่นะคะก็คือความผิดทางอาญาฐานช่อโกงทรัพย์นะคะนักเรียนถัดมาความหมายต่อมาอันนี้เขาบอกว่าเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือครอบครองทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดทางอาญาเช่นการซื้อของที่รู้ว่ามาจากการขโมยอ่ะอันนี้นักเรียนคิดว่าเป็นความผิดฐานอะไรมีชื่อว่าอะไรรับของโจรเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยคือการรับของโจรนั่นเองนะคะคือการที่เรารู้อยู่แล้วว่าทรัพย์สินนั้นได้มาโดยความไม่สุจริตยกตัวอย่างเช่นมีคนมาขายรถจักรยานยนต์มาให้เราเนาะมีคนขายรถจักรยานยนต์ให้เราแต่เรารู้ว่าเนี่ยเขาขโมยมาแต่เรากลับรับซื้อแบบนี้นะคะถือว่ามีความผิดนะคะนักเรียนมีความผิดฐานรับของโจร นั่นเองนะคะค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูการกระทำความผิดต่อมาใกล้จะหมดหรือยังอ่ะเหลืออีกกี่ข้อคะนักเรียนเหลืออีกเท่าไหร
1: ่
0: สองนะคะอ่ะต่อมาบอกว่าการทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายสูญหายหรือทำให้ทรัพย์สินนั้นใช้งานไม่ได้เช่นทำลายทรัพย์สินหรือทำให้เสียหายโดยเจตนาอ่ะอันนี้เป็นการกระทำความผิดฐานอะไรนักเรียนคิดว่าคืออะไรทำให้เสียทรัพย์เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะก็ความหมายตรงตัวเลยเนาะคือการทำให้เสียทรัพย์นั่นเองคือทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายนั่นเองนะคะนักเรียนนี่ก็คือมีความผิดทางอาญาด้วยเช่นกันนะคะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่บัตรคำนี้เขาบอกว่าการเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นโดยไม่มีสิทธิ์หรือการเข้าไปในทรัพย์ที่ผู้อื่นครองโดยที่ผู้อื่นนั้นไม่ได้มีความยินยอมนักเรียนคิดว่าจากข้อความเมื่อสักครู่นี้เป็นความผิดฐานอะไรบุกรุกใช่ไหมคะบุกรุกเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยหมดหรือยังครบแล้วใช่ไหมคะไหนกลุ่มใดถูกต้องทั้งหมดเลย11คำยกมือหน่อยมีไหมคะยกสูงสูงเลยมีไหมเอ่ยไม่มีมีสลับบ้างเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรค่ะนักเรียนค่ะส่วนกลุ่มที่ทำการติดได้เป็นลำดับที่1นั้นคุณครูให้ผลประโยชน์ให้กับนักเรียนให้ไปคนละ1คะแนนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถือว่านักเรียนมีความซื่อสัตย์นะคะถือว่านักเรียนนั้นดีเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนอ่ะถัดมาค่ะเรามาดูกันต่อเรามาดูกันที่ขั้นปฏิบัตินะคะนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรให้ทุกคนตั้งใจฟังนะคะทุกคนปรบมือหนึ่งครั้งนั่งตัวตรงหันมามองที่จอนะคะค่ะคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรให้ทุกคนตั้งใจฟังให้ดีคุณครูนะคะจะให้นักเรียนทำกิจกรรมกลุ่มต่อไปนี้นะคะโดยคุณครูจะให้แต่ละกลุ่มนั้นบอกความหมายของกฎหมายอาญาและลักษณะการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ลงไปในใบงานที่3นั่นเองค่ะโดยคุณครูปลายทางนะคะสามารถให้นักเรียนทำใบงานที่3ได้พร้อมๆกันเลยได้เลยนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างของใบงานกันค่ะนี่ก็คือตัวอย่างของใบงานนะคะนักเรียนค่ะคุณครูจะให้นักเรียนบอกความหมายของกฎหมายอาญาและลักษณะของการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นั่นเองนะคะค่ะโดยในข้อที่1ให้บอกความหมายของกฎหมายอาญาก่อนว่ากฎหมายอาญาคืออะไรเราได้มีการเรียนรู้กันไปแล้วเนาะเมื่อสักครู่นี้ว่ากฎหมายอาญาหมายถึงอะไรนะคะถัดมาคือในข้อที่2ให้นักเรียนยกตัวอย่างการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์มาเมื่อสักครู่นี้มีการกระทำความผิดทั้งหมดเท่าไหร่คะ11ฐานเลยด้วยกันเนาะค่ะนักเรียนก็ทำการยกตัวอย่างมานะคะค่ะถัดมาค่ะในข้อที่3คือให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ความสำคัญของการศึกษาเรื่องกฎหมายอาญานักเรียนคิดว่ากฎหมายอาญานั้นมีความสำคัญอย่างไรทำไมเราถึงต้องเรียนรู้ก็ช่วยกันวิเคราะห์มานั่นเองนะคะค่ะนักเรียนเข้าใจไม่เอ่ย
1: ค
0: ่ะให้ทุกคนในกลุ่มร่วมมือกันทำนะคะไม่แค่เพียงใครคนใดคนหนึ่งทำเท่านั้นนะคะนักเรียนให้ทุกคนร่วมกันทำเพราะทุกคนได้คะแนนเท่ากันนะคะค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนปลายทางนะคะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะค่ะนักเรียนคะต่อไปนี้นะคะคุณครูอยากจะถามค่ะว่านักเรียนเขียนอะไรลงไปบ้างนะคะในประเด็นในข้อที่1กันก่อนในข้อที่1บอกว่าให้เราเขียนเกี่ยวกับความหมายของกฎหมายอาญาใช่ไหมคะนักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นเขียนไว้ว่าอะไรกันบ้างกฎหมายอาญาคืออะไรใครอยากตอบคุณครูดีคะเชิญค่ะ
1: เป็นบทลงโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้ให้แก่ผู้ที่กระทำผิดครับเช่นการทำร้ายร่างกายผู้อื่นหรือลักทรัพย์ครับ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะกฎหมายอาญาก็คือกฎหมายที่ได้บัญญัติเกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้นั่นเองคือผู้ที่กระทำความผิดใดหรือไม่กระทำความผิดใดนั้นถ้าเกิดว่าขัดต่อกฎหมายก็มีความผิดได้นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนและซึ่งกฎหมายอาญาเนี่ยก็ถือว่าเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญที่ถือได้ว่ากฎหมายอาญานี้นะคะช่วยทำให้เรานั้นสามารถดำเนินชีวิตได้รู้ว่าเวลาที่เรากระทำความผิดเราจะได้รับโทษอะไรเราจะได้ระมัดระวังตนเองนั่นเองนะคะค่ะถัดมาค่ะนักเรียนในข้อที่2บอกว่าให้นักเรียนยกตัวอย่างการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ใช่ไหมคะกฎหมายอาญามีการกระทำความผิดหลายสถานด้วยกันหลายประเภทนะคะนักเรียนยกตัวอย่างเช่นในประเภทของทางด้านร่างกายเช่นการทำร้ายร่างกายผู้อื่นตรงนี้ก็มีความผิดทางอาญานะคะหรือในเรื่องของเพศการล่วงละเมิดทางเพศนะคะหรือเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์เรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนะคะก็มีหลายประเภทด้วยกันแต่วันนี้เราได้มีการเรียนรู้กันเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นั่นเองนะคะมีทั้งหมดกี่อย่างคะนักเรียน11แบบใช่ไหมคะมีทั้งหมด11นะคะมีอะไรบ้างมีการกระทำความผิดแบบใดบ้างคะกลุ่มใดอยากตอบมีแบบใดบ้างกลุ่มที่เท่าไหร่อยากตอบกลุ่มที่4ใช่ไหมคะเชิญค่ะกลุ่มอื่นฟังเพื่อนด้วยนะคะกลุ่มอื่นฟังเพื่อนด้วยเดี๋ยวคุณครูจะถามว่าการกระทำความผิดแต่ละอย่างที่เพื่อนได้พูดไปนี้หมายถึงอะไรบ้างกลุ่มอื่นฟัง
2: การลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์กันโชคทรัพย์รีดเอาทรัพย์ฉ้อโกงทรัพย์ยักยอกทรัพย์รับของโจรทำให้เสียทรัพย์และการบุกรุกครับ
0: มีทั้งหมด11ฐานด้วยกันใช่ไหมคะที่เป็นเกี่ยวกับการกระทำความผิดนั่นเองนะคะนักเรียนถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยแต่ละอย่างนั้นนะคะนักเรียนในแบบที่1คือการลักทรัพย์ลักทรัพย์หมายถึงการกระทำแบบใดคะนักเรียนคือการขโมยของผู้อื่นโดยที่ผู้อื่นไม่รู้นั่นเองนะคะนี่คือการลักทรัพย์นะคะถัดมากันโชคทรัพย์คืออะไรกันโชคทรัพย์คือการขู่ทำร้ายร่างกายใช่ไหมคะถูกต้องค่ะถัดมารีดเอาทรัพย์คืออะไรคะตอบดังๆค่ะตอบดังๆใครจะตอบยกมือเชิญค่ะ
3: คือการขู่เอาทรัพย์ครับ
0: อย่างไรทำอย่างไร
3: ก็อย่างเช่น
0: คือการขู่ใช่ไหมคะขู่ว่าจะทำอะไร
3: จะรีดเอาทรัพย
0: ์ขู่ว่าจะแฉความลับของเราใช่ไหมคะคือการรีดเอาทรัพย์นั่นเองขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นั่นเองนะคะค่ะถัดมาค่ะนักเรียนในข้อที่3บอกว่าให้นักเรียนบอกความสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายอาญานั่นเองนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มก็สามารถเขียนความสำคัญได้เลยว่านักเรียนคิดว่ามีความสำคัญอย่างไรในการเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาญานั่นเองนะคะค่ะนักเรียนต่อมานะคะคุณครูมีคำถามค่ะอยากจะถามนักเรียนทุกคนค่ะว่านักเรียนคิดว่ากฎหมายอาญามีความสำคัญอย่างไรกฎหมายอาญามีความสำคัญอย่างไรใครอยากจะตอบ ยกมือตอบคำถามหน่อยค่ะใครอยากตอบดีนักเรียนเชิญค่ะ
4: สำหรับผมนะครับคิดว่าเวลากฎหมายอาญาเนี่ยมีความสำคัญก็คือช่วยให้สังคมเนี่ยสงบสุขครับผมแล้วก็สามารถใช้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยที่ปราศจากผู้ร้ายครับผม
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยถูกต้องนะคะนักเรียนกฎหมายอาญานะคะก็ช่วยบังคับเราในเรื่องของความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองแล้วก็ช่วยให้ผู้ที่กระทำความผิดนั้นได้รับโทษด้วยนั่นเองนะคะก็ส่งผลให้บ้านเมืองของเรานั้นน่าอยู่แล้วก็สงบมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะถัดมาค่ะนักเรียนคำถามถัดมาถามว่าการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายอาญามีประโยชน์หรือความสำคัญอย่างไรต่อตัวนักเรียนนักเรียนคิดว่ามีประโยชน์อย่างไรใครอยากจะตอบดีเชิญค่ะ
5: ค่ะกฎหมายอาญานะคะก็จะสามารถกำหนดบทลงโทษแก่ผู้กระทำได้แล้วจะทำให้เรารู้จักเกี่ยวกับกฎหมายอาญามากขึ้นค
0: ่
5: ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะการที่เราได้ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายอาญานั้นนะคะก็ทำให้เราทราบถึงสิทธิของเรานั่นเองว่าเรามีสิทธิในด้านใดบ้างและในเรื่องของการกระทำความผิดเราก็รู้ว่าถ้าเราทำสิ่งนี้ไปจะทำให้ส่งผลให้เราเกิดการกระทำความผิดแบบฐานอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นการลักทรัพย์คือการที่เราเอาของผู้อื่นไปโดยที่เราไม่ได้บอกผู้อื่นนั่นเองนะคะถือว่ามีความผิดทางอาญานะคะและเดี๋ยวจะมีบทลงโทษนั่นเองค่ะนักเรียนและเดี๋ยวชั่วโมงถัดไปเราก็จะได้ทำการเรียนรู้กันเกี่ยวกับโทษของอาญานั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันที่สรุปบทเรียนนะคะบทเรียนในวันนี้เป็นบทเรียนเกี่ยวกับกฎหมายอาญานั่นเองนะคะทุกคนตั้งใจฟังนะคะค่ะกฎหมายอาญาเมื่อสักครู่นี้เราได้เรียนรู้กันไปแล้วเนาะกฎหมายอาญาก็คือกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อกำหนดพฤติกรรมหรือการกระทำที่ถือว่าเป็นความผิดทางอาญาและกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ที่กระทำความผิดนั้นกฎหมายอาญามีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนรวมถึงป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดโดยการกำหนดบทลงโทษให้เหมาะสมกับการกับความร้ายแรงของการกระทำนั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้เราก็ได้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับความผิดทางอาญาเกี่ยวกับทรัพย์นั่นเองจะมีทั้งหมด11อย่างด้วยกันนะคะมีในเรื่องของการลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์กันโชคทรัพย์รีดเอาทรัพย์และยักยอกทรัพย์ช่อโกงทรัพย์รับของโจรทำให้เสียทรัพย์บุกรุกนั่นเองนะคะนักเรียนนี่ก็คือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นั่นเองนะคะมีทั้งหมด11แบบนะคะค่ะถัดมาค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือผู้ที่ฝ่าฝืนนะคะหรือว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอาญาจะต้องได้รับโทษทางอาญาตามกฎหมายนั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้ทำการเรียนรู้กันในชั่วโมงถัดไปนะคะว่าโทษทางอาญานั้นมีกี่สถานมีแบบใดบ้างนั่นเองเนาะค่ะถัดมาค่ะเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับกฎหมายอาญา2ค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะคะก็คือใบงานที่4เรื่องกฎหมายอาญา2ค่ะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะนักเรียนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องกฎหมายอาญานั่นเองเป็นอย่างไรได้รับความรู้ไปกันเยอะไม่เอ่ย
6: เยอะค
0: ่ะถ้าเรารู้เกี่ยวกับกฎหมายแล้วเราก็ต้องปฏิบัติตนให้อย่าขัดกับกฎหมายด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะสำหรับวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
7: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: สงสัยไหมว่าเราสามารถทำต้นคริสต์มาสจากกระดาษได้อย่างไรจากนั้นไปดูเรื่องน่ารู้อะไรคือส่วนสำคัญในการ
1: นะครับก่อนอื่นหนังสือพิมพ์นี่นะครับผมก็เอามาประมาณสัก

5คู่นี้นะครับหรือประมาณ10หน้านะครับคราวนี้เนี่ยสิ่งที่ผมต้องทำก็คือว่าผมจะต้องติดสกอตเทปนะครับให้เป็นแผ่นยาวติดกันนะครับ10แผ่นดูนะครับวิธีทำทำยังไงก่อนอื่นนะครับถ้าผมมีกระดาษหนังสือพิมพ์10แผ่นนี้ผมจะเอาด้านซ้ายนี่นะครับแผ่นที่1ที่2นะครับอย่างนี้นะครับติดสกอตเทปก่อนเราแค่ยึดให้มันติดกันก็พอแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เอาแผ่นที่3ที่4นะครับที่อยู่ด้านซ้ายของผมนี่นะครับติดสกอตเทปให้มันติดกันนี่นะครับโอเคนะครับคราวนี้ด้านซ้ายเราติดแผ่น1 2กับ3 4เรียบร้อยเราก็มาด้านขวาของผมก็จะติดแผ่นที่2กับที่3นะครับเราติดด้านบนอย่างนี้แล้วก็ตรงกลางแล้วก็ด้านล่างนะครับให้มันติดกันส่วนแผ่นที่4ที่5นะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับอย่างนี้เราก็ได้กระดาษนะครับที่ติดกันยาวอย่างนี้นะครับ5คู่ติดกันคราวนี้วิธีการก็คือว่าผมจะเอาท่อนี้นะครับผมจะเอาขนาดใหญ่นี่ก่อนแล้วกันนะครับเอามาม้วนนี้พอเราม้วนเสร็จอย่างนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาสก็อตเทปมาติดตรงปลายอีกทีหนึ่งที่3จุดคราวนี้เราก็จะได้แผ่นกลมๆอย่างนี้นะครับคราวนี้วิธีต่อไปเนี่ยก็คือว่าผมอยากจะตัดใช้มีดนี่นะครับตัดหนังสือพิมพ์ตั้งแต่ต้นนะครับจนมาถึงตรงนี้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเราก็เลือกประมาณสัก4จุดรอบๆนี้นะครับในการที่จะตัดหนังสือพิมพ์นี้คราวนี้ต้องระวังนะครับในการที่จะใช้มีดตรงนี้ผู้ปกครองก็ต้องดูแลนิดหนึ่งโอเคเกือบเสร็จแล้วละครับคราวนี้ดูนะครับพอเสร็จแล้วนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนท่อจากท่อประปา1นิ้วนี่นะครับเป็นท่อประมาณครึ่งนิ้วนะครับเราก็จะสอดเข้ามาทางด้านหลังอย่างนี้นะครับคราวนี้เราจะจับข้างล่างไว้อย่างนี้ให้มันแข็งแรงอย่างนี้แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มดึงเห็นไหมครับโอ้นะครับข้างล่างนี่จับไว้นะครับข้างบนนี้เราก็ดึงให้มันเรื่อยๆเห็นไหมครับแค่นี้เราก็จะได้ต้นไม้นะครับที่ทำจากกระดาษหนังสือพิมพ์ดูคล้ายๆต้นคริสต์มาสเลยนะครับเห็นไหมครับน้องๆลองทำดูที่บ้านนะครับ

0: ถ้าพูดถึงหุ่นยนต์เนี่ยน้องๆก็รู้จักแน่นอนเลยใช่ไหมครับแต่หุ่นยนต์ที่ผมพูดถึงนี้นะครับไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ในการ์ตูนหรือว่าในภาพยนตร์นะครับแต่เป็นหุ่นยนต์ที่คนเราพัฒนาแล้วก็นำมาใช้ประโยชน์ได้จริงในเรื่องน่ารู้วันนี้เราไปติดตามชมกันนะครับว่าหุ่นยนต์ทำงานได้อย่างไรส่วนสำคัญที่ทำให้หุ่นยนต์ทำงานได้ก็คือสมองของหุ่นยนต์ที่เรียกว่าไมโครคอนโทรลเลอร์ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนรับข้อมูลส่วนประมวลผลและก็ส่วนแสดงผลนะครับโดยเราจะต้องเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อกำหนดให้หุ่นยนต์ทำงานตามที่ต้องการแล้วส่งโปรแกรมนั้นเข้าไปในสมองของหุ่นยนต์จากนั้นหุ่นยนต์จะประมวลผลตามที่โปรแกรมระบุและทำงานตามคำสั่งนั้นครับ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียน

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3อยู่กับครูมณิตาสาเลค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับนักเรียนของเรานะคะทั้ง30คนนักเรียนปลายทางคะเราร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกันนะคะหลังจากที่เราได้เห็นภาพรวมของพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไปอย่างรอบด้านแล้วใช่ไหมคะสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ต่อไปนั่นก็คือการสำรวจบทพระบรมราโชวาทที่เป็นสำนวนจากพระองค์นั่นเองนะคะดูซิว่าบทพระบรมราโชวาทนี้จะมีความยากง่ายเพียงใดและนักเรียนจะสามารถทำความเข้าใจแล้วสามารถถ่ายทอดออกมาในลักษณะของงานเขียนด้วยภาษาของตัวเองได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้มาเรียนรู้กันอ่ะทีนี้มาดูหน่อยนะคะว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันดีมาดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำได้ก็คือตั้งคำถามจากการอ่านพระบรมราโชวาทได้คำว่าตั้งคำถามหมายความว่า 1. เวลาเราอ่านแล้วเราเกิดข้อสงสัยอะไรทุกคนห้ามบอกว่าไม่สงสัยนะคะพยายามหาข้อสงสัยเอาไว้เพื่อที่เราจะได้เข้าไปวิเคราะห์ให้ละเอียดมากขึ้นนั่นเองก็คือสร้างข้อสังเกตให้กับตัวเองนะคะ 2.ก็คือเขียนย่อความจากเรื่องพระบรมราโชวาทได้หมายความว่าอ่านแล้วทำความเข้าใจกับตัวเองว่าเรื่องนี้

0: กล่าวถึงอะไรนะคะอย่างเช่นพระบรมราโชวาทมีทั้งหมดกี่ข้อกี่ข้อจำได้ไหม7ข้อนะคะผู้เชี่ยวชาญแต่ละกลุ่มต้องทบทวนให้สมาชิกนะถ้าเพื่อนลืมนะคะมี7ข้อแล้วเราจะสามารถสรุปด้วยข้อความสั้นๆได้หรือไม่นี่คือตัวชี้วัดนะคะถัดมาค่ะนักเรียนจะต้องสะท้อนคุณค่าจากพระบรมราโชวาทที่สอดคล้องกับการดำรงชีวิตได้นะคะเพราะว่าการเรียนรู้ทุกอย่างอะค่ะมันจะเป็นบทเรียนและเป็นข้อคิดที่นักเรียนจะต้องนำไปปรับใช้ขึ้นอยู่ว่าเด็กๆจะมีวิถีชีวิตอย่างไรมีการดำเนินชีวิตอย่างไรก็เลือกแต่ละข้อให้เหมาะสมกับตัวเองนั่นเองนะคะอ่ะนี่คือภารกิจของเราแต่ทีนี้ค่ะการจัดการเรียนรู้ในวันนี้คุณครูก็อยากจะให้เด็กๆได้ลองอ่านสรุปความในรูปแบบใหม่ๆบ้างดังนั้นเราจะดำเนินกิจกรรมไปตามกระบวนการเด็กๆสัญญาครูนะว่าจะดำเนินไปพร้อมๆกันได้ไหมคะได้นะเราจะห้ามหลุดนะคะลูกมาดูคำถามแรกกันก่อนเมื่อเราพูดถึงพระบรมราโชวาทหรือคำสอนจากชั่วโมงที่แล้วเราจะเห็นว่าคำสอนของแต่ละบ้านมีความแตกต่างกันถูกต้องไหมแล้วผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มแต่ละกลุ่มก็ได้มาสรุปให้เพื่อนๆได้รู้กันแล้วว่าแต่ละคำสอนหรือว่าพระบรมราโชวาทแต่ละข้อนั้นมีเนื้อความอย่างไรบ้างวันนี้ค่ะคุณครูก็เลยอยากจะถามนักเรียนว่าแล้วบ้านของนักเรียนครอบครัวนักเรียนค่ะนักเรียนคิดว่าพ่อแม่หรือผู้ปกครองของนักเรียนมักจะห่วงสิ่งใดที่เราจะเมื่อเราต้องออกจากบ้านมีไหมที่คำไหนที่แบบเป็นคำที่พ่อแม่เป็นห่วงผู้ปกครองเป็นห่วงบ่อยๆอย่างครูปูนะคะครูปูจะมีคำหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่มักจะเตือนเสมอเวลาก่อนออกจากบ้านไม่ว่าจะเป็นการเดินทางออกไปเที่ยวหรือไปทำภารกิจต่างๆคุณพ่อคุณแม่จะบอกว่าอย่าลืมนะลูกคำว่าอย่าลืมในที่นี้เพราะว่าต้องการจะบอกแล้วก็เตือนคุณครูว่าอย่าลืมสิ่งของต่างๆเพราะครูขี้ลืมมากดังนั้นอยากให้เด็กๆลองมาแลกเปลี่ยนสิคะว่าที่บ้านมักจะห่วงอะไรเวลาที่เราออกจากบ้านมาค่ะแลกเปลี่ยนกันเชิญค่ะ
1: คุณย่าของผมนะครับก็จะห่วงเรื่องการเดินทางครับเวลาผมจะออกจากบ้านไปโรงเรียนไงครับเขาก็จะพูดว่าเดินทางปลอดภัยนะลูกเรียนหนังสือเก่งๆนะอย่างนี้ครับ
0: อบอุ่นจังเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนะคะนี่ก็จะเป็นเรื่องของความปลอดภัยมีอวยพรให้ด้วยใช่ไหมคะขออีกสักหนึ่งคนค่ะไหนบ้านไหนอยากจะมาแลกเปลี่ยนคะสักคนแล้วมาเร็วมาเร็วมีไม่เอ่ยกลุ่ม5น่าสนใจใช่ไหมเชิญค่ะ
2: ครับผมก็เวลาผมขับรถไปข้างนอกเขาจะบอกว่าอย่าประมาทนะลูกอะไรอย่างนี
0: ้อย่าประมาทนะนี่คือคำที่เตือนบ่อยๆใช่ไหมคะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนสังเกตไหมลูกว่าแต่ละอย่างข้อความแต่ละอย่างที่เด็กๆนำเสนอมารวมถึงครูปูเองเนี่ยมันจะแฝงไปด้วยความห่วงใยถูกต้องไหมเมื่อไหร่ที่ลูกเดินออกจากบ้านเมื่อไหร่ที่ลูกหลานนะคะออกจากบ้านไปสิ่งที่คนที่บ้านมักจะเป็นห่วงนั่นก็คือความปลอดภัย

ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเป็นการเดินทางที่ไกลและยาวนานใช่ไหมคะหนูจำได้ไหมลูกว่าเป็นการเดินทางไปไหนไปยุโรปไปต่างประเทศนั่นหมายความว่าหัวใจของคนเป็นพ่อหรือคนที่เป็นพระราชบิดาเนี่ยท่านก็เป็นไงพระองค์ก็เป็นห่วงมากๆทรงห่วงใยกับพระราชโอรสดังนั้นก็จะมีพระบรมราโชวาทที่ค่อนข้างหลายข้อหน่อยนะคะเอาละค่ะจากตรงนี้นะคะเด็กๆได้เห็นแล้วว่าความเป็นห่วงและความห่วงใยนี้ก็ได้กลายมาเป็นพระบรมราโชวาทที่ให้เด็กๆได้เรียนรู้กันเดี๋ยวเราไปสำรวจกันค่ะว่าพระบรมราโชวาทนั้นเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้ค่ะช่วงเพิ่มพูนปัญญาเพิ่มพูนปัญญาวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆ เตรียมตัวก่อนเลยค่ะอย่างที่บอกนะว่าต่อไปเนี่ยคุณครูจะไม่เป็นการสอนความรู้ไม่ได้สอนหนังสือแต่คนที่จะสอนนักเรียนคนที่จะให้ความรู้นักเรียนคือตัวนักเรียนเองเพียงแค่นักเรียนทำตามกระบวนการไปพร้อมกับครูหนูก็จะได้เพิ่มพูนปัญญานะคะนักเรียนปลายทางนักเรียนต้นทางเปิดสมุดเปิดสมุดนี่คือกระบวนการเรียนรู้ของเรามาถ้าพร้อมแล้วนะคะไปดูกันค่ะในขั้นเตรียมความพร้อมนะคะให้เด็กๆได้เขียนประเด็นต่างๆลงไปในสมุดของตัวเองโดยประเด็นที่คุณครูกำหนดให้นั้นมี3ประเด็นด้วยกันเพื่อให้นักเรียนได้มีขอบเขตในการอ่านนะคะข้อที่1คือระบุสิ่งที่ฉันรู้ค่ะเขียนโจทย์นะคะ1ระบุสิ่งที่ฉันรู้แล้วเว้นว่างไว้3บรรทัดเว้นว่างไว้3บรรทัดข้อที่2ระบุสิ่งที่ต้องการรู้ระบุสิ่งที่ต้องการรู้เว้นไว้3บรรทัดค่ะเว้นไว้3บรรทัดและข้อที่3ระบุสิ่งที่ได้เรียนรู้ระบุสิ่งที่ได้เรียนรู้3บรรทัดค่ะเว้นไว้นะคะ3บรรทัดนี่คือการเตรียมความพร้อมนะคะข้อที่1และข้อที่2สามารถตอบได้เลยนะคะเนื่องจากว่าเราได้มีการสรุปเป็นผังมโนทัศน์ไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะตอนนี้ฉันรู้อะไรเกี่ยวกับพระบรมราโชวาทไปแล้วบ้างตรงนี้ให้ปลายทางกับต้นทางนะคะได้ระบุคำตอบข้อ1กับข้อ2ไว้ส่วนข้อที่3นั้นอย่าเพิ่งนะคะให้เว้นไว้ก่อน

ข้อที่1ต้องถามตัวเองว่าเรารู้อะไรเกี่ยวกับสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วฉันรู้หรือยังว่าพระบรมราโชวาทมีกี่ข้อฉันรู้หรือยังว่าแต่ละข้อมีอะไรและฉันอยากจะรู้อะไรต่อไปในข้อที่2คำศัพท์คำนี้มันยังติดใจฉันเหลือเกินระบุไปได้นะคะมีความสับสนระหว่างพระบรมราโชวาทข้อที่2ข้อที่3หรือเปล่า

0: ม4ทันไหมคะ
1: ทันนะ
0: ปลายทางเสร็จหรือยังเอ่ยกลุ่ม3เรียบร้อยไหมลูกยังใช่ไหมอ่ะได้ค่ะให้เวลาอีกสักครู่นะคะเสร็จแล้วนะคะ

ื่อนักเรียนเตรียมพร้อมเสร็จแล้วนะคะเราเข้าสู่ช่วงนี้กันเลยดีกว่าค่ะช่วงท้าทายความคิดท้าทายความคิดนะคะจากที่เราเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราจะเข้าสู่การอ่านเขียนสรุปประเด็นพระบรมราโชวาทโดยครูจะแบ่งเป็น2 ส่วนคือในขั้นของการอ่านจับประเด็นคุณครูจะมีเวลาให้เด็กๆได้ลองอ่านจับประเด็นเกี่ยวกับพระบรมราโชวาทข้อที่1ถึงข้อที่7นะคะมีเวลาอ่านให้10นาทีจากนั้นเมื่อนักเรียนอ่านแล้วจะมีขั้นตอนการเขียนสรุปประเด็นซึ่งจะเขียนประเด็นสำคัญของพระบรมราโชวาททั้ง7ข้อให้เหลือเพียงเท่าไหร่2บรรทัดนั่นหมายความว่าในสมุดของนักเรียน1จะต้องมีการตอบคำถาม3ข้อใช่ไหมคะ2ในส่วนสุดท้ายนะคะนักเรียนจะต้องเขียนสรุปออกมาว่าพระบรมราโชวาททั้ง7ข้อนั้นได้กล่าวถึงอะไรนะคะอาจจะสามารถเขียนได้ว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงขออภัยค่ะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมโอวาทเกี่ยวกับและ7ข้อนั้นหนูจะต้องสรุปเป็นความเรียงหมายถึงเขียนข้อความยาวๆออกมาให้ได้ไม่เกิน2บรรทัดแต่ใครบอกว่าไม่พอค่ะหนูเขียนตัวใหญ่อนุญาตไม่เกิน3บรรทัดนะคะประมาณนี้ได้ไหมเอ่ยเข้าใจนะเข้าใจขั้นตอนเด็กๆคะพยายามทำตามขั้นตอนไปพร้อมกันนะคะเพราะว่านักเรียนจะสามารถได้กระบวนการการอ่านการเขียนไปพร้อมกันและสามารถจบในชั่วโมงได้เลยนะคะต่อไปคราวนี้เราจะสำรวจตัวเองนะคะระหว่างนี้ค่ะขอเตือนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเราอ่านโดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะไปตอบคำถามข้อที่เท่าไหร่ข้อที่3ใช่ไหมคะลูกดังนั้นให้พิจารณาความรู้ความเข้าใจและสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากพระบรมราโชวาทไปด้วยโอเคนะอย่าลืมตอบคำถามของตัวเองข้อที่3ด้วยนะคะต่อไปเราจะเริ่มกิจกรรมแล้วนะเริ่มกิจกรรมเข้าสู่ขั้นของการอ่านก่อนนะคะขั้นของการอ่านคือจะเป็นขั้นจับประเด็นดังนั้นอ่านพระบรมราโชวาททั้ง7ข้อนะคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังเปิดหนังสือเร็วเปิดหนังสือเข้าครูจะเริ่มจับเวลาเมื่อนักเรียนเปิดหนังสือพร้อมแล้วนะคะพร้อมหรือยังลูกจับเวลานะ1 2 3

7 16 15 14 13 12 11 10เต็มตัวนะ4 3 2 1หมดเวลาทุกคนเหนื่อยหน้าขึ้นมาอ่านจบไหมคะนักเรียนปลายทางอ่านจบไหมลูกเป็นไงบ้างอ่านจบไหมคะอ่านจบนะข้อความเป็นไงยากไหมคะยากไหมบางคนบอกไม่ยากนะคะบางคนบอกว่ายากนิดหน่อยใช่ไหมตรงนี้นะคะเราจะได้เห็นสำนวนภาษาของคนในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งจะมีความแตกต่างจากในตอนที่เราอ่านบทประพันธ์ถูกต้องไหมเราไม่ต้องแปลความหมายมากนะเพียงแต่สำนวนภาษาไวยากรณ์บางอย่างอาจจะทำให้เรารู้สึกไม่แค่นั้นเองแต่ว่าเนื้อความของเราจับใจความได้ไหมลูกได้นะคะเอาละค่ะในขั้นต่อไปนะลูกเป็นขั้นเขียนสรุปความดังนั้นให้นักเรียนเขียนสรุปประเด็นสำคัญของพระบรมราโชวาททั้ง7ข้อให้เหลือเพียง2บรรทัดในช่วงนี้คุณครูจะให้เวลาเด็กๆได้ทบทวนแล้วเขียนลงไปนะคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วลงมือเขียนค่ะทำตามกระบวนการไปนะคะตอนนี้เป็นขั้นเขียนเด็กๆต้องอยู่ในขั้นเขียนเหมือนกันเชิญค่ะ

0: อนนี้เด็กๆได้เขียนจับประเด็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ทราบว่าปลายทางเป็นยังไงบ้างคะหนูสามารถเขียนสรุปให้เหลือ2บรรทัดได้ไหมคะแล้วสรุปแล้วพระบรมราโชวาททั้ง7ข้อนั้นกล่าวถึงอะไรนะคะนี่คือสิ่งที่นักเรียนต้องเขียนออกมาให้ได้จากนั้นค่ะอย่าลืมนะคะว่าสิ่งที่นักเรียนต้องสำรวจตัวเองเพิ่มเติมก็คือจากคำถาม3ข้อนี้นะคะก็คือสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ก็คือข้อ1 2คือสิ่งนักเรียนที่ต้องการรู้และคำตอบจะอยู่ข้อ3คือระบุสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้นะคะตอบให้ครบถ้วนหลังจากที่เด็กๆได้สรุปประเด็นเรียบร้อยแล้วนะคะและสามารถสำรวจตัวเองแล้วว่าตัวเองมีความรอบรู้เกี่ยวกับพระบรมราโชวาทอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ลองนำเสนอกันดูค่ะมาเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคำถามในแต่ละข้อรวมไปถึงการสรุปความดังนั้นคุณครูอยากทราบเกี่ยวกับประเด็นคำถาม3ข้อแรกก่อนโดยจะให้ตัวแทน2คนก่อนนะคะสำหรับการแลกเปลี่ยนคำถาม3ข้อนะคะใครก่อนดีเชิญค่ะ
1: ค่ะในเรื่องของการเตรียมพร้อมก่อนอ่านนะคะสิ่งที่หนูรู้นะคะก็คือเป็นพระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะได้เขียนให้พระโอรสก่อนที่จะไปเรียนที่ยุโรปค่ะต่อมาเรื่องที่หนูยังรู้อยู่นะคะก็คือมีคำสอนทั้งหมด7ข้อค่ะแล้วก็เป็นคำประพันธ์เป็นลักษณะของกฎหมายร้อยแก้วค่ะสิ่งที่หนูต้องการที่จะรู้นะคะก็คือพระบรมราโชวาทข้อที่3และข้อที่4มีความคล้ายกันมากค่ะข้อแตกต่างของทั้ง2ข้อนี้คืออะไรค่ะและสิ่งที่หนูได้เรียนรู้นะคะก็คือความแตกต่างในข้อ3และข้อ4คือข้อ3เนี่ยจะพูดถึงการถ่อมตัวมากกว่าค่ะแต่ในข้อที่4เนี่ยจะพูดถึงเรื่องของการที่ไม่ใช้อำนาจในทางที่ผิดค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะน่าสนใจนะคะสำหรับหนูที่มีความสงสัยว่าระหว่างข้อ3ข้อ4แตกต่างกันอย่างไรนั่นเองก็จะมีทั้งคำสอนและคำเตือนไปในตัวนะคะต่อไปค่ะมาดูอีกสักคนค่ะอ่ะขอบคุณค่ะ
2: สิ่งที่ผมรู้นะครับก็คือได้รู้ประวัติผู้แต่งและความเป็นมาคำสอนใหม่ๆและคำศัพท์ต่างๆที่ไม่เคยได้ยินนะครับสิ่งที่ต้องการจะรู้นะครับก็คืออยากได้ยินเรื่องราวมากขึ้นเกี่ยวกับผู้แต่งและพระบรมราโชวาทครับสิ่งที่ได้เรียนรู้นะครับก็คือมีความประสงค์มุ่งหมายแต่จะให้ได้วิชาความรู้แต่ละคำสอนทั้ง7ข้อที่ร.5ทรงแต่งขึ้นนะครับซึ่งทั้งหมดเป็นคำสอนที่มีประโยชน์มากๆและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับ
0: ขอบคุณค่ะปรบมือให้ทั้ง2คนหน่อยค่ะและต่อไปนะคะก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมุมมองของการสรุปความดูนะคะว่าสำนวนของแต่ละคนเป็นอย่างไรบ้างจากการที่ให้อ่านพระบรมราโชวาททั้ง7ข้อนะคะแล้วสรุปออกมาให้ได้2บรรทัดนะคะว่ามีใจความอย่างไรขอตัวแทนค่ะขอตัวแทนมาแลกเปลี่ยนนะคะเชิญค่ะ
3: รัชกาลที่5ครับทรงสอนว่าไม่จำเป็นต้องถือตัวหรือยศบรรดาศักดิ์และไม่จำเป็นต้องใช้ยศสร้างชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะสรุปมาได้สั้นกระชับได้ใจความนะคะก็เป็นเรื่องของการถ่อมตนเรื่องของการไม่ถือยศนะคะเพราะการไปอยู่ต่างประเทศนั้นถามว่าถ้าหากบอกตัวเองว่ามียศมีบรรดาศักดิ์ต่างๆนั้นก็อาจจะทำให้ไม่เกิดประโยชน์แล้วก็อาจจะทำให้เกิดผลเสียในเรื่องของภาพลักษณ์ได้นะคะมาดูอีกสักคนไหมคะอีกสักคนค่ะเชิญค่ะลูก
4: พระบรมราโชวาทเกี่ยวกับคำสอนทรงสอนการวางตัวอ่อนน้อมถ่อมตนทรงสอนกับการใช้เงินพระคลังข้างที่ไม่มีการขัดข้องลำบากมีเรื่องใดให้ติดต่อกรมหมื่นพระเทวงวโรปการค่ะ
0: ขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะจะเห็นว่าเด็กๆพยายามจะกลั่นกรองถ้อยคำถ้อยของตนเองมาเพื่อที่จะเก็บประเด็นสำคัญของพระบรมราโชวาทให้ได้มากที่สุดนะคะและมีสิ่งหนึ่งที่คุณครูอยากจะให้เด็กๆได้ทบทวนแล้วก็พัฒนางานเขียนของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนที่จะส่งคุณครูมานะคะก็คือ1สำนวนภาษาค่ะอนุญาตให้ใช้คำย่อว่า รัชกาลที่5ได้นะคะส่วนใครจะเขียนเป็นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ยิ่งดีค่ะนะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือเรื่องการใช้คำราชาศัพท์เนื่องจากว่าการจับประเด็นสำคัญเนี่ยเราต้องการให้กระชับก็จริงแต่ระมัดระวังว่าบุคคลที่เราเอ่ยถึงนั้นเป็นพระมหากษัตริย์ดังนั้นหากจะบอกว่าพระองค์สอนต้องเปลี่ยนเป็นพระองค์ทรงสอนอันนี้อนุโลมได้ต่อไปถ้าหากจะให้เป็นคำพูดที่ถูกต้องจริงๆก็คือมีพระบรมราโชวาทระวังการออกเสียงพระบรมราโชวาทออกเสียงตามครูพระบรมราโชวาทมีคำว่ามะก็คือเป็นเสียงเป็นเสียงสมาดนั่นเองนะคะนี่ก็คือจุดหนึ่งนะคะแล้วก็อีกเมื่อสักครู่นะคะนักเรียนได้เก็บประเด็นข้อที่7ไว้ครบถ้วนเลยก็คือการกล่าวถึงว่าให้ติดต่อให้พระราชโอรสนะคะสามารถติดต่อกับรัชกาลที่5หรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผ่านใครลูกกรมอะไรกรมหมื่นเทววงศ์วโรปการนะคะออกเสียงให้ถูกต้องนะนี่คือข้อที่เด็กๆได้มาแลกเปลี่ยนกันค่ะวันนี้ขอบคุณในความตั้งใจของเด็กๆมากๆเห็นไหมว่าครูพาทำกิจกรรมเป็นกระบวนการไปนั่นคือวิธีการฝึกสรุปความนะคะดังนั้นนำไปปรับใช้และฝึกบ่อยๆค่ะนักเรียนก็จะสามารถจับประเด็นสำคัญในการอ่านต่างๆได้รวมไปถึงสามารถนำไปประยุกต์กับกรณีที่เราฟังหรือชมวิดีทัศน์ต่างๆนะคะทำให้เราสามารถเก็บประเด็นสำคัญได้นั่นเองค่ะเอาละทุกคนเงยหน้าขึ้นมาหน่อยแล้วเราเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเรากันดีกว่าในช่วงพินิจคำไทยพินิจคำไทยวันนี้ขอเสนอคำว่าคร่ำครวญเราจะคร่ำครวญอย่างไรคะคำครวญจะหมายถึงการร้องร่ำขออภัยร้องรำพันด้วยความโศกเศร้าเสียใจคร่ำครวญไหนจะเนาะยอหญิงหรือว่านอนเนนดีตอบว่าว้าวไม่มีนอนเนนเลยเหรอไม่มีดังนั้นข้อนี้ต้องตอบยอหญิงถูกต้องค่ะปรบมือให้นะตัวเองหน่อยเอาล่ะครั้งต่อไปนะคะหลังจากที่เราทราบประเด็นกันไปแล้วต่อไปเราจะมาวิเคราะห์ในเรื่องของคุณค่าพระบรมราโชวาทนะคะในเรื่องตระหนักคุณค่าพระบรมสั่งสมคุณความดีนั่นเองนะคะแล้วทุกคนจะต้องนำอะไรเอ่ยหนังสือเรียนมานะคะเป็นวรรณคดีเหมือนเดิมและคุณครูปลายทางคะเราจะมีภาพกราฟิกนะคะก็คือให้เด็กๆได้มาเรียนรู้กันรวมไปถึงจดหมายกิจกรรมค่ะซึ่งก็จะได้มาทำกิจกรรมร่วมกันในครั้งต่อไปวันนี้เก็บงานให้เรียบร้อยนะคะแล้วนำมาส่งคุณครูด้วยค่ะก็หมดเวลาลงแล้วต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปี3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Ratchwick School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Ratchwick School นะคะน้องๆคะวันนี้พี่ทรายจะมา

ไปเก็บมะเขือเทศกันค่ะมะเขือเทศที่สวนออกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะจะมาชวนน้องๆไปทำแยมมะเขือเทศกันถ้าพร้อมกันแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

ไงกันบ้างคะน้องๆแยมมะเขือเทศน่าทานกันไหมเอ่ยน้องๆคนไหนไม่ชอบทานมะเขือเทศสามารถนำมาทำเป็นแยมได้นะคะสัมมนาจะเป็นอะไรฝากติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ทรายด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่26กันยายนกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะครับก็จะเห็นว่ายอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเนี่ยยังปกคลุมอยู่ทางด้านภาคกลางนะครับก็จะเห็นว่าทําให้กลุ่มเมฆฝนเนี่ยมีได้ค่อนข้างเยอะทางด้านภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ภาคใต้ตอนบนแผนที่เสี่ยงภัยนะครับจะเห็นว่าพื้นที่สีแดงสีส้มเนี่ยฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังเน้นอยู่ทางด้านภาคกลางแล้วก็มีตามขอบของทางด้านภาคตะวันออกนะครับแล้วก็มีเพิ่มขึ้นมาบ้างทางด้านภาคใต้ตอนบนนะครับที่มีต้องระมัดระวังจริงๆก็คือภาคกลางกรุงเทพนะครับที่ยังฝนตกได้อยู่ต่อเนื่องทั้งวันนะครับอาจจะต้องระมัดระวังไว้สำหรับพยากรณ์คลื่นนะครับช่วงนี้คลื่นลมตอนบนเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับโดยเฉพาะทางด้านอันดามันตอนบนอ่าวไทยตอนบนเนี่ยคลื่น2-3 เมตรครับเนื่องจากลมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเนี่ยดึงลมเข้าไปนะครับทำให้ลมค่อนข้างแรงขึ้นเลยก็เลยค่อนข้างแรงนะครับตอนบนคลื่น2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า3 เมตรได้นะครับเรือเล็กงดออกจากฝั่งนะครับแต่ว่าสําหรับตอนล่างเนี่ยคลื่นอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับ1-2 เมตรถ้ามีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2 เมตรได้นะครับในช่วงนี้ก็จะมีประกาศเตือน

0: กรมอุตุนิยมวิทยานะครับเรื่องฝนตกหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่27นะครับในเนื้อความเนี่ยก็ยังพูดถึงว่าภาคกลางกรุงเทพภาคตะวันออกเนี่ยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องอาจจะมีตกฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีตกหนักมากบางพื้นที่ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยวันที่28เนี่ยฝนก็จะเริ่มลดลงนะครับแต่ก็ยังมีฝนตกหนักอยู่ทางด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางนะครับเนื่องจากยอมเนี่ยมันก็เริ่มเคลื่อนออกไปนะครับวันนี้ยังอยู่ทางด้านภาคกลางกรุงเทพอยู่แต่ว่าในวันพรุ่งนี้มะรืนนี้เนี่ยมันก็จะค่อยๆเริ่มเคลื่อนออกไปทางด้านประเทศเมียนมามากยิ่งขึ้นในวันที่27เนี่ยฝนเนี่ยก็จะไปออกกันอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศนะครับทางด้านภาคเหนือภาคกลางด้านติดประเทศเมียนมาพวกกาญจนบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีนะครับที่จะมีหนักมากได้อยู่นะครับสำหรับคลื่นลมนะครับทางด้านทะเลอันดามันกับอ่าวไทยเนี่ยเขามีกำลังค่อนข้างแรงนะครับทางด้านอ่าวไทยตอนบนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณมีฝนเนี่ยก็มากกว่า3เมตรนะครับแต่ว่าอ่าวไทยตอนล่างทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับถ้ามีฝนเนี่ยก็มากกว่า2เมตรครับในเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่7นะครับพยากรณ์อากาศในรายภาคเริ่มที่ภาคเหนือนะครับภาคเหนือวันนี้ให้ฝน 60% ส่วนใหญ่เน้นจริงๆก็จะเน้นตอนล่างๆนะครับที่อาจจะมีหนักมากได้ทางด้านจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 31-36 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวันนี้ให้ฝน 70% นะครับถ้าเน้นหนักมากจริงๆเนี่ยก็จะเน้นทางด้านนครราชสีมานะครับเน้นตอนล่างของภาคนะครับสำหรับภาคกลางวันนี้ฝน 80% แล้วก็มีหนักมากในหลายๆพื้นที่นะครับก็โดยส่วนใหญ่ก็มีได้โอกาสเกิดได้เกือบทุกจังหวัดเลยนะครับภาคกลางฝนค่อนข้างเยอะนะครับภาคตอนออกวันนี้ให้ฝน 80% นะครับหนักมากเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นทางด้านภาคเขานะพวกนครนายกปราจีนบุรีด้านรับลมชายฝั่งก็พวกชลบุรีระยองจันทราดนะครับที่อาจจะมีหนักมากได้อยู่นะครับภาคใต้ฝั่งตอนออกฝน 60% อาจจะมีหนักมากบางแห่งได้นะครับหนักมากเนี่ยจะในทางด้านเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนใหญ่ก็เน้นทางด้านระนองพังงากรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับเปอร์เซ็นต์ฝนเนี่ยก็มากกว่า 90% นะครับก็มีตกทั่วพื้นที่อาจจะมีหนักถึงหนักมากในหลายๆพื้นที่ได้นะครับแล้วพรุ่งนี้เนี่ยฝนก็ยังคงมีได้อยู่แต่ก็จะเริ่มคลี่คลายลงนะครับกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ
1: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษ

0: นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดเป็นพระปฐมบรมราชองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
1: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
2: อ่างเก็บน้ำในรุบดินทรจินดาพุทธศักราช2561
3: อ้าวเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเลย
4: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
3: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
4: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
3: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำน้ำทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยมีแต่ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
3: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
3: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
5: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิว่าคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนซะละมั้ง
3: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
5: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
3: เฮ้ยเดี๋ยวตกเจอใครจะคมกว่ากัน
1: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะคะใจเย็นกันก่อน
5: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลย
3: ใหญ่เฮ้ยเย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
5: เอาของลุงด้วย
4: โหอร่อยครับ
1: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อเลยค่ะ
3: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
4: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
5: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
3: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
5: าก
3: ินเลยมาก
5: ินเข้าไป
1: เดี๋ยวค่ะ
5: กิน
3: โอ้โหเดี๋ยวไหนแล้วว
1: ิ่งแม่วิ่ง
5: เดี๋ยวอย่าหนี
3: เดี๋ยวก่อน
0: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
6: การสืบสานรักษาต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: การศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะยังทุนมทส.ของในหลวง
1: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
2: ใช
1: ่แล้วว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
2: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี่
3: ไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะคะวันนี้นะคะเรานะคะมาต่อในเรื่องของจิตอาสาทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์นะคะซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมคะเราได้เรียนในชั่วโมงที่1แล้วนะคะเราได้ออกสำรวจชุมชนใช่ไหมคะบริเวณสวนหลวงราชินี19ไร่นะคะเราได้พบขยะมากมายใช่ไหมคะหลากหลายชนิดนะคะซึ่งวันนี้นะคะจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเราจะมาต่อชั่วโมงที่2แล้วก็ชั่วโมงที่3ในชั่วโมงนี้นะคะในเรื่องของจิตอาสาทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะด้านความรู้ความเข้าใจนะคะระบุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บขยะและวิธีรณรงค์นะคะเพื่อลดปัญหาขยะในท้องถิ่นนะคะแล้วก็บอกกลยุทธ์ในการรณรงค์นะคะเพื่อลดปัญหาขยะในท้องถิ่นนะคะด้านทักษะกระบวนการนะคะนักเรียนจะต้องวางแผนการเก็บขยะและรณรงค์เพื่อลดปัญหาขยะในท้องถิ่นนะคะครูบอกแล้วว่าในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้ออกสำรวจชุมชนแล้วใช่ไหมคะเราได้พบขยะใช่ไหมคะเราได้เห็นปัญหาแล้วนะคะในชั่วโมงนี้เราจะมาวางแผนนะคะการเก็บขยะและการรณรงค์นะคะเพื่อลดปัญหาขยะในท้องถิ่นนะคะรวมไปถึงนะคะในชั่วโมงนี้นะคะเราจะจัดทำสื่อสำหรับรณรงค์เองนะคะนักเรียนคะตอนนี้นะคะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะให้เรียนแบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วนักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มนะคะออกมารับใบงานที่9ที่ครูนะคะคุณครูปลายทางดำเนินการได้เลยนะคะต้นทางพอนักเรียนได้รับใบงานเสร็จปุ๊บนะคะให้นักเรียนนะคะระบุอุปกรณ์นะคะก็คือทำใบงานที่9ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ออกมานำเสนอนะคะใบงานที่9ในเรื่องของการรณรงค์เพื่อลดปัญหาขยะบริเวณชายทะเลในท้องถิ่นค่ะเชิญค่ะเชิญตัวแทนกลุ่มได้เลยต้นทางแบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่9ได้เลยนะคะถ้านักเรียนปลายทางแบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะเราแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะตอนนี้นะคะต้นทางนะคะครูได้แจกใบงานเรียบร้อยแล้วนะคะใบงานที่9นะคะใบงานที่9นะคะนี่คือหน้าตาของใบงานที่9เรียนจะเห็นได้ว่าใบงานที่9เนี่ยจะมี2ตอนใช่มั้ยคะตอนแรกเนี่ยค่ะนักเรียนให้นักเรียนระบุอุปกรณ์นะคะสำหรับกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะเพื่อลดปัญหาขยะในท้องถิ่นนะคะนักเรียนเห็นแล้วนะคะในชั่วโมงที่ผ่านมาที่เราได้ออกสำรวจชุมชนใช่ไหมคะว่านักเรียนพบปัญหาก็คือพบขยะอะไรบ้างนะคะให้นักเรียนระบุนะคะแล้วจุดประสงค์ของอุปกรณ์นะคะว่านักเรียนจะนำอุปกรณ์นี้มาใช้โดยมีจุดประสงค์อะไรนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนที่สองนักเรียนจะต้องระบุนะคะวิธีการรณรงค์เพื่อลดปัญหาขยะในท้องถิ่นนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยค่ะบอกรูปแบบการรณรงค์ว่านักเรียนจะใช้รูปแบบการรณรงค์อะไรนะคะสื่อที่ใช้นะคะรวมไปถึงประเด็นในการรณรงค์นะคะและเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการรณรงค์นะคะนักเรียนคะนักเรียนมีคำถามไหมสำหรับใบงานที่9ถ้านักเรียนไม่มีคำถามนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเริ่มทำใบงานที่9ได้เลยค่ะเชิญค่ะ

0: ค่ะตอนนี้นะคะต้นทางทั้ง3กลุ่มนะคะได้ทำใบงานที่9เรียบร้อยแล้วแล้วปลายทางล่ะคะทำใบงานเรียบร้อยหรือยังนะคะนักเรียนคะถ้าเราทำใบงานเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะเราจะต้องอะไรต่อคะนำเสนอนั่นเองนะคะครูเชิญตัวแทนกลุ่มทั้ง3กลุ่มนะคะออกมานำเสนอใบงานที่9ในเรื่องของการรณรงค์เพื่อลดนะคะปัญหาขยะนะคะบริเวณชายทะเลในท้องถิ่นนะคะเชิญค่ะเชิญตัวแทนทั้ง3กลุ่มเลย
1: อุปกรณ์ที่ผมจะเตรียมมานะครับก็คือถุงดำนะครับจำนวน2ถุงครับแล้วก็ที่คีบขยะนะครับจำนวน2ครับแล้วก็ถุงมือครับ5แล้วก็แมส10ครับถุงดำนะครับจุดประสงค์ก็คือใส่ขยะที่ตกอยู่รอบชายหาดครับแล้วก็ที่คีบขยะนะครับเอาไว้คีบขยะถุงมือนะครับเอาไว้เพื่อป้องกันเชื้อโรคครับแล้วก็แมสเอาไว้เพื่อป้องกันสิ่งไม่พึงประสงค์ครับรูปแบบการรณรงค์นะครับผมจะทำเป็นป้ายโปสเตอร์ครับสื่อที่ใช้นะครับก็คือโซเชียลครับประเด็นในการรณรงค์นะครับก็คือลดขยะครับในชายหาดแล้วก็ให้ทุกคนทิ้งขยะให้ถูกที่ครับเครื่องมือนะครับอุปกรณ์สำหรับการรณรงค์ก็จะมีกระดาษโปสเตอร์ข้างปิ้นครับ
0: ค่ะต่อไปเชิญกลุ่มที่2ค่ะ
2: อุปกรณ์ที่กลุ่มผมจะเตรียมมานะครับคือถุงขยะจำนวน2อันถุงมือจำนวน10อันที่คีบขยะจำนวน3อันที่ตักขยะจำนวน5อันครับจุดประสงค์ของอุปกรณ์ครับถุงขยะใช้ใส่ขยะถุงมือใช้ป้องกันมือเลอะที่คีบขยะใช้คีบขยะที่มีชิ้นเล็กชิ้นน้อยและขยะเน่าเสียครับที่ตักขยะใช้ตักขยะในน้ำครับ
3: ตอนที่2ครับวิธีการรณรงค์เพื่อลดปัญหาขยะในท้องถิ่นรูปแบบการรณรงค์ครับส่งเสริมสิ่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสื่อที่ใช้ก็คือโปสเตอร์ครับประเด็นในการรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกการใช้แก้วน้ำส่วนตัวครับเครื่องมือหรืออุปกรณ์สำหรับการรณรงค์แอปทำโปสเตอร์ออนไลน์มือถือครับ
0: ค่ะต่อไปกลุ่มที่3ค่ะ
4: อุปกรณ์นะครับก็จะมีถุงมือ10คู่นะครับใช้ป้องกันเชื้อโรคที่คีบขยะ3อันใช้สำหรับคีบขยะถุงขยะ2ใบใช้เอาไว้ใส่ขยะนะครับหน้ากากอนามัย10แผ่นป้องกันกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ตาข่ายตักขยะ2อันใช้ตักขยะในน้ำครับรูปแบบการรณรงค์นะครับกลุ่มผมเป็นการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ครับสื่อที่ใช้จะเป็น Facebook และ TikTok ครับประเด็นในการรณรงค์นะครับเชิญชวนให้ทุกคนช่วยกันเก็บขยะครับเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบของขยะครับแล้วก็เครื่องมือ

0: ำหรับการรณรงค์นะครับก็คือโทรศัพท์มือถือครับ
1: ค่ะนักเรียนคะตบมือให้ตัวแทนกลุ่มทั้ง3กลุ่มเลยค่ะอะค่ะนักเรียนคะตัวแทนทั้ง3กลุ่มนะคะก็ได้นำเสนอนะคะตอนที่1นะคะในเรื่องของอุปกรณ์ใช่ไหมคะส่วนใหญ่ที่มีทุกกลุ่มเลยก็คืออะไรคะถุงใช่ไหมคะใช่ไหมคะถุงดำเอาไว้สำหรับการใส่ขยะนะคะแล้วก็มีถุงมือใช่ไหมคะถุงมือใช้สำหรับหยิบจับขยะใช่ไหมคะขยะบางอย่างก็อาจจะเป็นอันตรายนะคะรวมไปถึงที่คีบขยะนะคะที่คีบขยะนะคะแล้วก็มีอะไรอีกที่กวยขยะมีไหมมีไหมคะเอาไว้ใช้สำหรับขยะอันชิ้นเล็กๆใช่ไหมคะชิ้นเล็กๆเนาะรวมไปถึงตะข่ายดักขยะตะข่ายดักขยะเนี่ยก็จะใช้ขยะที่อยู่ในน้ำใช่ไหมคะอยู่ในน้ำเนาะอยู่บนผิวน้ำแล้วก็ใช้ที่ตะข่ายนะคะตักขยะขึ้นมานะคะรวมไปถึงรถเข็นขยะเมื่อกี้ของกลุ่มเราต้นทางไม่มีเนาะไม่มีเรื่องของรถเข็นขยะนะคะรองเท้าบูทนะคะก็คือเรากลัวว่าเวลาเราเดินทะเลเนี่ยจะเจอสิ่งที่มันแหลมคมใช่ไหมคะก็ต้องใส่สวมใส่รองเท้าเพื่อป้องกันอันตรายนะคะรวมไปถึงหน้ากากป้องกันฝุ่นนะคะก็คือเพื่อที่จะเป็นไงคะกลัวว่าจะเจอกลิ่นที่มันไม่พึงประสงค์ใช่ไหมคะหน้ากากก็อาจจะช่วยได้นั่นเองนะคะรวมถึงแว่นตานิรภัยนะคะที่จะช่วยป้องกันดวงตาของเราจากสิ่งสกปรกจากฝุ่นนั่นเองนะคะแล้วก็ภาชนะสำหรับเก็บขยะอันตรายนะคะก็คือเอาไว้ใส่ขยะที่เป็นอันตรายนั่นเองก็ยกตัวอย่างเช่นแบตเตอรี่หรือว่าพวกสารเคมีนะคะอันนี้ก็คืออุปกรณ์นะคะแล้วก็จุดประสงค์การใช้อุปกรณ์นะคะนักเรียนคะตอนที่หนึ่งเรียนมีคำถามไหมเอ่ย
2: ไม
1: ่
2: ม
1: ีนะอ่ะไปดูตอนที่สองกันนะคะตอนที่2นะคะครูเติมเต็มให้ตั้งแต่ตอนที่1แล้วเนาะตอนที่2นะคะนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางนะคะก็คือในเรื่องของวิธีการรณรงค์เพื่อลดปัญหาขยะในท้องถิ่นใช่ไหมคะเมื่อกี้นะคะทั้ง3กลุ่มที่นำเสนอก็จะทำเป็นโปสเตอร์ใช่ไหมครูเห็นว่าโปสเตอร์2กลุ่มใช่ไหมแล้วก็ประชาสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์ใช่ไหมคะก็คือนักเรียนสามารถจัดกิจกรรมเก็บขยะชายทะเลก็ได้นะคะโดยการเดินรณรงค์นะคะแล้วก็ประเด็นในการรณรงค์นะคะเมื่อกี้ครูได้ยินนะคะทั้ง3กลุ่มก็คือเพื่อที่จะเป็นไงคะลดปัญหาขยะในท้องถิ่นนั่นเองใช่ไหมคะรวมไปถึงเมื่อกี้มีสื่อประชาสัมพันธ์ใช่ไหมคะที่จะเป็นไงคะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของขยะนะคะที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนะคะรวมไปถึงมีการนำเสนอนะคะวิธีการลดการใช้พลาสติกแล้วก็ขยะที่ไม่จำเป็นนะคะรวมไปถึงมีในเรื่องของการส่งเสริมการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อกี้ครูได้ยินกลุ่มหนึ่งนะคะของต้นทางว่าใช้ถุงผ้าหรือว่าแก้วน้ำส่วนตัวนั่นเองนะคะหรือว่านักเรียนจะรูปแบบการรณรงค์ที่จะใช้โครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมก็ได้นักเรียนก็คือตั้งถังขยะแบบว่าแยกประเภทขยะก็ได้หรือว่ามีการบังคับใช้กฎหมายหรือว่านโยบายก็ได้แล้วก็รวมไปถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือก็ได้นะคะนักเรียนปลายทางคะนักเรียนปลายทางสามารถบันทึกภาพนะรูปแบบการรณรงค์นะคะตัวอย่างของครูได้เลยนะคะต้นทางคะกิจกรรมที่1เราเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะเราจะเข้าสู่กิจกรรมที่2ก็คือจะต่อเนื่องจากกิจกรรมที่1เมื่อกี้นี้นะคะกิจกรรมที่2ค่ะครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันจัดทำสื่อสำหรับรณรงค์เพื่อลดปัญหาขยะในท้องถิ่นเมื่อกี้นักเรียนได้นำเสนอแล้วใช่ไหมคะว่านักเรียนจะทำสื่อนะคะสำหรับการรณรงค์ในรูปแบบใดใช่ไหมคะนักเรียนแต่ละกลุ่มได้นำเสนอเรียบร้อยแล้วนะคะพอนักเรียนจัดทำสื่อสำหรับการรณรงค์เรียบร้อยแล้วนะคะครูก็จะให้นักเรียนนะคะนำเสนอสื่อในการรณรงค์นะคะสื่อในการรณรงค์รวมไปถึงจะให้นักเรียนบอกนะคะกลยุทธ์นะคะรวมถึงบทพูดในการรณรงค์ว่าจะทำยังไงลดปัญหาขยะในท้องถิ่นนักเรียนคะกิจกรรมต่อไปนักเรียนมีคำถามไหมนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถใช้นะคะ PowerPoint หรือ Canva ก็ได้ที่จะสร้างสื่อในการรณรงค์นะคะหรือว่าจะทำใน Future Board หรือว่าจะทำเป็นเขียนใช่ไหมคะในกระดาษบู๊บหรือว่ากระดาษแข็งก็ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นสื่อในการรณรงค์เช่นเดียวกันนะคะนักเรียนคะมีคำถามไหมเอ่ยต้นทาง
2: ไม่มีค่ะ
1: ถ้าไม่มีคำถามเดี๋ยวเราจะทำสื่อสำหรับการรณรงค์

0: ค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางนะคะได้ทำสื่อนะคะในการรณรงค์นะคะทุกกลุ่มนะคะจะใช้โปรแกรม Canva ใช่ไหมคะในการทำสื่อในการรณรงค์นะคะนักเรียนคะเดี๋ยวเราจะมานำเสนอนะคะสื่อในการรณรงค์และบอกกลยุทธ์นะคะรวมถึงบทพูดในการรณรงค์เพื่อที่จะลดปัญหาขยะในท้องถิ่นนะคะเชิญกลุ่มที่1ได้เลยค่ะ
1: ผมเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่1นะครับปัญหาขยะในชุมชนนะครับเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมโดยตรงขยะที่ทิ้งเนี่ยไม่ถูกที่ไม่แยกประเภทหรือถูกทิ้งสะสมในแหล่งน้ำทำให้เกิดกลิ่นเหม็นเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์นำโรคส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนนอกจากนี้ยังสร้างภาพลักษณ์เชิงลบให้กับพื้นที่ปัญหานี้จึงต้องการความร่วมมือจากทุกคนในการจัดการอย่างถูกวิธีและต่อเนื่องครับ
2: ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นข้อดีของการทำกิจกรรมนี้ค่ะก็คือการเก็บขยะนั่นเองค่ะก็คือข้อดีนะคะจะทำให้พื้นที่สะอาดค่ะแล้วก็น่าอยู่มากขึ้นรวมถึงลดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์นำโรคค่ะที่ส่งผลแล้วก็เพื่อส่งผลดีต่อสุขภาพของคนในชุมชนค่ะสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดเสริมสร้างความร่วมมือและความสามัคคีระหว่างคนในชุมชนค่ะช่วยปรับภาพลักษณ์ของชุมชนให้ดูดีรวมถึงลดปริมาณขยะสะสมและผลกระทบต่อธรรมชาติค่ะ
3: โดยประเภทของขยะนะครับจะมีขยะอันตรายการจัดการนะครับควรจัดเก็บและกำหนดวิธีที่เหมาะสมครับขยะเปียกนะครับการจัดการก็คือเราเอาสามารถทำปุ๋ยหมักหรือใช้ในเกษตรกรรมได้ครับขยะทั่วไปการจัดการนะครับทิ้งขยะทิ้งในถังขยะทั่วไปและส่งไปกำจัดครับและสุดท้ายนะครับขยะรีไซเคิลนะครับการจัดการก็คือแยกขยะและส่งต่อให้สถานที่ที่รับรีไซเคิลครับ
2: ค่ะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันเก็บขยะนะคะรวมถึงทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกประเภทค่ะเพื่อที่จะทำให้โลกหรือว่าชุมชนของเราเนี่ยน่าอยู่ขึ้นนะคะเพราะว่าแค่ขยะลดเนี่ยโลกก็ยิ้มค่ะขอบคุณค่ะ
0: อ
2: ัน
0: นี้กลุ่มนี้ใช้วิธีการรณรงค์แบบไหนคะ
2: การทำสื่อออนไลน์ค่ะประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์
0: สื่ออะไรบ้าง
2: มีผ่าน Facebook ค่ะแล้วก็ TikTok รวมถึง Instagram ค่ะในการโพสต์สื่อนี้ลงไป
0: อันนี้จะเห็นได้ว่านะคะของกลุ่มนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของกลยุทธ์ก็คือการจัดนะคะระบบโครงสร้างพื้นฐานใช่ไหมคะในเรื่องของการจัดถังขยะตามประเภทของขยะนั่นเองใช่ไหมคะอ่ะตบมือให้กลุ่มที่หนึ่งในคณะเรียนต่อไปเชิญกลุ่มที่สองค่ะ
4: สวัสดีครับสำหรับกลุ่มผมนะครับทำในเรื่องของสื่อรณรงค์สิ่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งก็คือเราก็ร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงนะครับคือลดขยะพลาสติกใช้เป็นถุงผ้าแล้วก็แก้วน้ำส่วนตัวแทนครับแล้วก็สนับสนุนสินค้าออร์แกนิกแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแยกขยะอย่างถูกต้องแล้วก็เพื่อให้มีการจัดการขยะหรือการรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพครับนอกจากนั้นยังรณรงค์ในเรื่องของการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลกครับ
5: ค่ะในส่วนของกลยุทธ์ของกลุ่มหนูนะคะจะเน้นไปเรื่องของการใช้รูปภาพค่ะเช่นอย่างภาพนี้นะคะก็จะเป็นภาพของถุงพลาสติกค่ะแล้วก็จะมีกากบาททับด้านบนเพื่อเป็นการบอกว่างดการใช้พลาสติกแล้วหันมาใช้ถุงผ้าแทนนั่นเองค่ะก็อยากขอให้ทุกคนนะคะที่ดูอยู่เนี่ยลดการใช้ขยะพลาสติกเยอะๆค่ะแล้วก็ใช้สินค้าที่เป็นออร์แกนิกหรือว่าการช่วยกันปลูกต้นไม้หรือว่าอาจจะใช้ถุงผ้าหรือว่าใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนก็ได้นะคะแค่นี้เนี่ยโลกของเราก็น่าอยู่แล้วค่ะ

0: กลุ่มนี้ก็คือประเด็นก็คือส่งเสริมใช่ไหมคะสิ่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองใช่ไหมคะก็คือการใช้ถุงผ้าแล้วก็แก้วน้ำส่วนตัวแทนถุงพลาสติกหรือว่าแก้วพลาสติกนั่นเองนะคะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนต่อไปเชิญกลุ่มที่3ค่ะ
1: สำหรับกลุ่มผมจะได้เป็นการทำโปสเตอร์นะครับซึ่งจะเป็นโปสเตอร์เกี่ยวกับการรณรงค์การทิ้งขยะครับซึ่งจะเพื่อสร้างเพื่อให้สร้างความรู้และความเข้าใจในชุมชนและนักท่องเที่ยวเห็นความสำคัญของปัญหาขยะและผลกระทบจากการทำลายสิ่งแวดล้อมครับแล้วก็อยากจะชวนทุกคนเนี่ยได้ลงมือทำกระตุ้นให้ช่วยกันเก็บขยะครับดูแลและรักษาความสะอาดพื้นที่สาธารณะครับแล้วก็ส่งต่อสิ่งดีๆให้อนาคตเพื่อให้เด็กและเยาวชนรุ่นหลังยังมีสิ่งแวดล้อมที่ดีใช้ประโยชน์ได้และยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับซึ่งกลยุทธ์ของผมครับก็คือการเชิญชวนให้ทุกคนครับได้มารณรงค์ในเรื่องของการทิ้งขยะให้ถูกที่แล้วก็ถูกประเภทครับ
0: ตอนนี้นะคะต้นทางทั้ง3กลุ่มนะคะก็ได้นำเสนอนะคะในเรื่องของสื่อในการรณรงค์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะกลุ่ม1นะคะทำสื่อในเรื่องของรวมพลังรักโลกใช่ไหมคะกลุ่มที่2ทำในเรื่องของสิ่งที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมและกลุ่มที่3ทำในเรื่องของการรณรงค์เรื่องการทิ้งขยะนั่นเองนะคะนักเรียนคะวันนี้นะคะเรามาร่วมกันสรุปบทเรียนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะครูจะให้นักเรียนต้นทางสัก1คนนะคะสรุปกลยุทธ์ในการรณรงค์เพื่อลดปัญหาขยะในท้องถิ่นนะคะว่าสามารถช่วยในการจัดการขยะนะคะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนได้อย่างไรคะเชิญค่ะขอตัวแทนต้นทางสัก1คนค่ะ
2: สร้างจิตสำนึกครับก็คือลดในการใช้ถุงพลาสติกแล้วลองหันมาใช้ถุงผ้าครับ
0: ครับผมนี่คือกลยุทธ์ของผมใช่ไหมครับอ่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีกลยุทธ์นะคะในการรณรงค์อย่างไรบ้างนะคะต้นทางบอกว่าสร้างจิตสำนึกใช่ไหมคะในการลดการใช้ถุงพลาสติกมาใช้ถุงผ้าแทนนั่นเองนะคะนักเรียนอาจจะสร้างจิตสำนึกโดยการที่ไปให้ความรู้ที่โรงเรียนหรือว่าชุมชนก็ได้นะคะหรือว่าเราสร้างสื่อนะคะผ่านออนไลน์ก็ได้ใช่ไหมคะผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นการบังคับใช้กฎหมายหรือมาตรการที่ควบคุมก็ได้รวมไปถึงมีการจัดโครงสร้างพื้นฐานอันนี้ถือว่าเป็นกลยุทธ์ในการรณรงค์เพื่อลดปัญหาขยะในท้องถิ่นทั้งหมดเลยนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวในชั่วโมงต่อไปนะคะเราจะลงพื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมเก็บขยะและรณรงค์นะคะนักเรียนคะนักเรียนมีคำถามไหมในชั่วโมงต่อไป
3: ไม่ม
0: ีชั่วโมงต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปเราจะพูดถึงในเรื่องของจิตอาสาทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์นะคะเป็นชั่วโมงที่4นะคะซึ่งสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะ1นะคะใบงานที่10เรื่องการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา2อุปกรณ์สำหรับปฏิบัติกิจกรรมเก็บขยะและรณรงค์นะคะนักเรียนคะถ้าวันนี้นะคะไม่มีคำถามเดี๋ยวเราเจอกันในชั่วโมงต่อไปกับรายวิชาประวัติศาสตร์ค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
5: ขอบคุณครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่

ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: วัสดีครับนักเรียนทุกคนสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับสัปดาห์ที่2นะครับของการเรียนเรื่องโคดดิ้งเพื่องานเกษตรอัจฉริยะนะครับวันนี้ก็อยู่กับอาจารย์เจษดาอานิมนะครับก็เรียกอาจารย์เจสั้นๆได้เลยนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราเรียนกันเรื่องโคดดิ้งเพื่องานเกษตรอัจฉริยะและอาจารย์พาทุกคนนะครับพาไปทดสอบนะครับการทดลองนะในใบงานที่1เป็นเรื่องของการต่อวงจรเพื่อควบคุมการเปิดปิดของหลอดไฟนะครับนักเรียนก็น่าจะจำกันได้นะครับวันนี้นะครับจะพานักเรียนทุกคนนะครับไปทำความรู้จักนะนอกเหนือจากอุปกรณ์ที่เราจะต่อใช้งานแล้วนะครับเราจะไปทำความรู้จักกับเซ็นเซอร์ครับเซ็นเซอร์ที่จะเอามาประยุกต์ใช้งานในทางเกษตรเนาะโอเคทีนี้นะครับวันนี้เราจะอยู่กันในใบงานที่2นะครับชื่อใบงานก็คือการวัดความชื้นในดินนะครับแล้วนำไปควบคุมปั๊มน้ำนะครับนักเรียนจะเห็นนะครับบนโต๊ะของอาจารย์นะครับวันนี้มีอุปกรณ์นะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับหลักๆนะครับเราจะมีอุปกรณ์ที่เราใช้กันอยู่แล้วนะครับก็จะมีตัวบอร์ดไมโครบิดนะครับมีบอร์ดทดลอง IoT นะครับแต่เดี๋ยวไม่ต้องตกใจครับอาจารย์จะพาเรานะไปทำความรู้จักและทำความคุ้นเคยนะทีละอุปกรณ์นะครับก่อนที่เราจะไปตรงนั้นนะครับเราลองจินตนาการก่อนนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับลองช่วยกันเดาซิว่าที่เราไม่ต้องรดน้ำบ่อยไหมครับมีไหมครับกระบองเพชรนะครับกระบองเพชรนี่อยู่ในที่ไหนครับพบได้ที่ไหนครับทะเลทรายใช่ไหมครับนะนานๆก็ไม่ต้องมีน้ำก็ได้นะครับก็อยู่ได้นะแต่ถ้าเป็นพืชนะเป็นนะการเกษตรนะที่เราใช้นั่นไม่ว่าจะเป็นปลูกข้าวใช่ไหมครับปลูกบอกความชื้นในดินครับเราคิดว่ามีปัจจัยอะไรไหมครับที่จะบอกความชื้นในดินได้บ้างครับ
1: อุณหภูมิของดิน
0: นะมีอุณหภูมินะครับความชื้นเกิดจากอะไรครับความชื้นคืออะไรครับนักเรียนทางไกลลองคิดนะครับความชื้นคืออะไรครับ
1: คือน้ำ
0: หรือเปล่าครับถ้าพูดถึงคำว่าความชื้นสมมติอาจารย์ต้มน้ำแล้วกันนะครับต้มน้ำน้ำเดือดเป็นไงครับน้ำก็เปลี่ยนสถานะจากของเหลวไปเป็นแก๊สถูกไหมครับเป็นแก๊สก็ระเหยออกไปในอากาศถามว่าฝนตกได้อย่างไรครับเกิดจากการที่เมฆใช่ไหมครับกลั่นตัวใช่ไหมครับเป็นไอน้ำแล้วก็ตกลงมาถูกไหมครับทีนี้หลักการเดียวกันครับถามว่าอาจารย์พูดว่าความชื้นเมื่อไหร่ก็ตาม

0: ที่มีความชื้นที่นั่นต้องมีอะไรครับมีน้ำและมีไอ้น้ำเป็นส่วนประกอบนะครับเพราะฉะนั้นความชื้นในดินหลักการเดียวกันสิ่งที่เราต้องการทำความเข้าใจคือเราอยากจะดูว่ามีน้ำเยอะขนาดไหนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นความชื้นก็จะสัมพันธ์กับน้ำเอาละครับในใบงานที่2นะครับสิ่งที่เราจะใช้กันนะครับของอยู่บนโต๊ะอาจารย์แล้วนะครับเราจะเห็นว่ามีอุปกรณ์นะครับซึ่งอาจารย์ได้แนะนำไปแล้วนะครับทีนี้อุปกรณ์นะครับย้ำอีกทีนะครับในสไลด์นะครับหน้าจอที่ขึ้นอยู่นะครับเราจะใช้เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินนะครับมีบอร์ดรีเลย์นะครับมีปั๊มน้ำขนาดเล็กสายไฟฐาน9โวลต์นะครับมีสำลีนะครับมีน้ำมีกระบอกฉีดยาไซลิงนะครับแล้วก็มีที่สำคัญไม่ได้นะครับคือบอร์ดไมโครบิตและบอร์ด IoT นะครับเอาละครับตัดกลับมาที่อุปกรณ์ที่อยู่ตรงหน้าของนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราจะช่วยกันทำนะครับเนื่องจากว่าเป็นการทดลองที่ต้องมีน้ำนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือน้ำนั่นเองนะเราจะใช้มอเตอร์เนี่ยปั๊มน้ำหรือสูบน้ำขึ้นมานะครับต้องระวัง6นะอาจจะไปโดนกับอุปกรณ์หรือนะส่วนที่เป็นไฟฟ้าต่างๆอาจจะช็อตได้ต้องระวังนะครับต้องแยกอาจารย์ขอนิมอยเจอร์นะครับเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์วัดความชื้นในดินนะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับที่อาจารย์หยิบขึ้นมาให้ดูนะครับลักษณะเป็นแบบนี้ก็จะมีแผ่นนะครับที่เป็นเหมือนแผ่นโลหะนะครับลักษณะเหมือนแผ่นโลหะนะครับทั้ง2ด้านนะครับมีอยู่2ขานะครับ2ซี่ตรงนี้ก็มี2ด้านด้วยขึ้นอยู่บนหน้าจอของทุกคนนะครับสไลด์ตรงนี้นะครับคือการทำงานของเซนเซอร์วัดความชื้นในดินครับปกติเราวัดความชื้นดินนั่นก็คือวัดปริมาณน้ำถูกไหมครับเราวัดน้ำอาจารย์มีคำถามง่ายๆคิดว่าความต้านทานนะความต้านทานเนี่ยนะเวลามีน้ำเนี่ยนะจะมากหรือน้อยครับวัตถุใดก็ตามนะครับที่นะสมมติละกันดินนะครับดินที่ชุ่มน้ำนะครับกับดินที่แห้งมากๆคิดว่าดินชนิดไหนมีความต้านทานไฟฟ้าสูงกว่ากันครับ
1: ดิน
0: แห้งหรือดินเปียกครับ
1: คิดว่าดินแห้งครับ
0: ทำไมดินแห้งครับ

นำไฟฟ้าชนิดหนึ่งถูกไหมครับเคยเห็นข่าวไหมครับเวลาน้ำท่วมอาจจะเห็นกระแสไฟฟ้ารั่วแล้วคนถูกไฟดูดได้รับบาดเจ็บนั่นนะครับนั่นเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมน้ำถึงนำกระแสไฟฟ้าได้ต้องระมัดระวังนะครับเวลาเจอน้ำท่วมนะครับเช็คให้ชัวร์ก่อนว่ากระแสไฟฟ้าไม่มีการรั่วไหลนะครับดังนั้นนะคอนเซปต์เดียวกันนะครับเราจะใช้น้ำกับดินนะมาบอกเรื่องของความชื้นดินที่มีความชื้นแสดงว่าความชื้นในดินนะครับที่ในระดับต่ำๆนะครับในระดับต่ำๆเช่น10หรือ20นะครับพบว่าความต้านทานไฟฟ้าจะสูงมากครับในทางกลับกันครับความชื้นในดินที่สูงมากๆนะครับนั่นหมายความว่ามีน้ำเยอะแสดงว่าความต้านทานก็จะลดลงมาดังนั้นเราจะใช้คอนเซปต์อันนี้แหละครับมาวัดนะครับโอเคทีนี้ครับหลักการประยุกต์ใช้งานของวันนี้นะครับเราจะใช้เซ็นเซอร์นะครับด้านซ้ายมือสุดนะครับในสไลด์นี้นะครับใช้เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินครับวัดแล้วนะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ความอันดับแรกสุดนะครับเราจะต่อวงจรวัดความชื้นในดินนะครับแล้วเราก็จะอ่านค่าที่เซ็นเซอร์นะที่ระดับความชื้นนะครับที่ระดับความชื้นระดับต่างๆนะครับแล้วเอาค่าที่ได้ครับมาคำนวณเพื่อที่จะสั่งงานเปิดปิดมอเตอร์ปั๊มน้ำนะครับแล้วเอาไปทดสอบใช้งานในสถานการณ์จริงนะครับหน้าตาของวงจรนะครับจะออกมาได้ลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้นักเรียนเห็นอาจจะตกใจแบบโอ้โหอาจารย์ครับผมยังไม่รู้จักอุปกรณ์บางตัวเลยพาผมไปรู้จักได้ไหมนะครับแน่นอนเดี๋ยวจะพาไปรู้จักนะครับทีละสเต็ปนะครับทีละขั้นตอนก่อนที่เราจะไปทำครับอาจารย์อยากให้ทุกคนนะครับนะเช็คนิดนึงครับว่าบอร์ดไมโครบิตหรือไมโครคอนโทรลเลอร์ของเรานะครับใช้งานได้นะครับกลับมาที่บนโต๊ะของอาจารย์นะครับเราจะเห็นว่าบนโต๊ะของนักเรียนทุกคนนะครับตอนนี้มีบอร์ดไมโครบิตนะครับ1ชิ้นนะครับมีบอร์ด IoT นะครับอาจารย์สอนไปสัปดาห์ที่แล้วนะครับให้เอาบอร์ดนะครับมาเสียบนะครับโดยที่ดูเลขนะครับ0 1 2 3โวลต์แล้วก็ GND นะครับให้ตรงกันนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับนักเรียนบางคนเสียบไม่ตรงเนี่ยบอร์ดก็จะทำงานไม่ได้นะครับเสียบให้ตรงนะครับเสียบเสร็จแล้วนะครับพร้อมเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะทำการเสียบสาย USB นะครับไปที่ตัวอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์นะครับและแน่นอนครับเพื่อเป็นการทดสอบนะครับว่าบอร์ดของเราเนี่ยทำงานได้หรือเปล่านะครับบางคนอาจจะมีกรณีหรือมีปัญหาที่บอร์ดยังไม่ได้ลงตัวเฟิร์มแวร์หรือตัวโปรแกรมนะครับก็ต้องลงก่อนนะครับเดี๋ยวอาจารย์เสียบให้ดูก่อนนะครับแล้วอาจารย์จะทบทวนวิธีการลงให้สั้นๆนะครับอาจารย์จะเสียบสาย USB กลับเข้าไปที่คอมพิวเตอร์นะครับจังหวะที่อาจารย์เสียบเข้าไปนะครับเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงขึ้นที่บอร์ดนะครับจะมีไฟติดขึ้นมานะครับลักษณะแบบนี้นะครับส่วนใครที่ L นะครับทุกคนกลับไปที่หน้า AI ไทเจนได้เลยนะครับกลับไปที่หน้า AI ไทเจนของตัวเองได้เลยนะครับเข้าไปที่ AI ไทเจนนะครับแล้วก็ทำการนะล็อกอินนะครับล็อกอินด้วยข้ อตัวอีเมลนะครับล็อกอินด้วยตัวอีเมลและพาสเวิร์ดของตัวเองนะครับแล้วก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับใครที่ล็อกโอเคครับหลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วล็อกอินเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนมาที่หน้า AI ไทเจนครับแล้วเลื่อนไปที่นะครับเลื่อนลงมาที่การประมวลผลข้อมูลครับพอนักเรียนเข้ามาที่การประมวลผลข้อมูลนะครับก็จะขึ้นเป็นหน้าลักษณะนะครับนะเป็นหน้าเปล่าให้เรานะครับเป็นหน้าเปล่าให้เรานะครับเป็นหน้าเปล่าแบบนี้นะครับทีนี้ครับเราเสียบสาย USB กับตัวไมโครบิตเรียบร้อยแล้วไฟติดแล้วอยากจะทดสอบว่าตัวไมโครบิตของเราเนี่ยใช้งานได้หรือเปล่านะครับมาที่หน้า AI Tigen นะครับเลือก Microbit IoT Kit นะครับแล้วไปที่ Get Start นะครับนะ Get Start นะครับแล้วก็กด Connect ครับนะกด connect 1ครั้งจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมานะครับลักษณะแบบนี้มีคำว่า MBED นะครับอ่านว่า embed นะครับ serial port นะครับบางคนอาจจะเป็นเลขอื่นนะครับขออาจารย์เป็นเลข13นะครับก็แล้วแต่นะครับคลิกได้เลยนะครับก็จะใช้งานได้นะครับก็จะมีเสียงเป็นลักษณะป๊อกขึ้นมานะครับบางคนนะครับใช้งานไม่ได้ไม่

0: เคยใช้งานและไม่เคยลงทะเบียนตัวเฟิร์มแวร์มาก่อนนะครับอาจารย์ก็จะแนะนำนะครับเดี๋ยวอาจารย์ disconnect ก่อนนะครับใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนใดๆเลยนะครับกดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับ1ครั้งนะครับเราจะได้เป็นไฟล์นะครับที่โหลดลงมาที่เครื่องนะครับหน้าตาที่ชื่อว่า microbit นะครับสามารถ copy แล้วก็กด paste แบบนี้ลงไปได้เลยนะครับนั่นก็เป็นการลงตัวเฟิร์มแวร์ให้กับ microbit ให้ใช้งานได้นะครับพอลงเสร็จแล้วเนี่ย microbit ก็จะใช้งานได้นะครับหน้าต่างก็จะเด้งขึ้นมานะครับโอเคครับทีนี้นะครับหลังจากที่ใครลงเฟิร์มแวร์เสร็จแล้วนะครับอีกครั้งนะครับอาจารย์อยากจะให้มาที่ microbit iot kit นะครับ get start นะครับแล้วก็กด connect ครับเป็นการเชื่อมต่อนะครับเลือกบอร์ดที่เป็นบอร์ด microbit นะครับแล้วก็กด connect นะครับกด connect เสร็จแล้วตอนนี้อุปกรณ์ของเราใช้งานได้แล้วนะครับต่อไปนะครับถ้าใครจำได้นะครับขั้นตอนนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับอาจารย์จะบอกอยู่เสมอว่าเราจะต้องนะก่อนที่เราจะต่อวงจรเราจะต้องถอดสาย USB นะครับตอนนี้เรามั่นใจแล้วว่าสายนะ USB ของเราอุปกรณ์เราใช้งานได้แล้วนะครับอาจารย์ถอดสายทิ้งก่อนนะครับเซ็นเซอร์1ตัวนะครับแล้วใช้สายไฟ1เส้นครับทุกคนครับเป็นสายไฟที่มี3เส้นแบบนี้นะครับสายไฟชุดแบบนี้นะครับชุดที่มี3เส้นนะครับให้เอาสายไฟนะครับมาเสียบนะครับด้านที่มีเดือยนะครับด้านที่มีเป็นลักษณะเดือยแบบนี้นะครับเสียบเข้าไปที่ตัวเซ็นเซอร์นะครับวิธีการเสียบก็เสียบเข้าไปตรงๆได้เลยนะครับก็เหมือนเสียบเข้าไปในคลิปนะครับคลิปนี้นะครับนะก็จะได้ยินเสียงคลิกเบาๆนะครับนะวิธีการถอดนะครับก็ไม่ยากนะครับใครที่เสียบไปแล้วรู้สึกว่าดึงแล้วมันถอดไม่ได้นะครับสามารถกดนะครับกดคลิปตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้นะครับกดลงไปนะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับก็เป็นการถอดแบบง่ายเลยนะครับอีกครั้งนะครับจันเสียบเข้าไปนะครับคลิกนะครับปึ๊บนะครับใช้งานได้นะครับทีนี้ครับถ้าใครจำได้นะครับในสัปดาห์ก่อนๆนะครับเวลาที่เราจะใช้เซ็นเซอร์อะไรก็ตามนะครับเรามักจะเช็คก่อนว่าตัวนะไมโครบิตของเรานะครับเชื่อมต่อกับช่องไหนได้บ้างนะครับแต่ทีนี้นะครับถ้าใครไม่แน่ใจนะครับใครไม่แน่ใจอาจารย์ก็จะชวนดูแบบนี้ครับกลับมาที่ AI Tigen นะครับใครไม่แน่ใจนะครับลองเลือกนะครับในส่วนของที่เป็นเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็เลือก Add Device นะครับนะวิธีการนะครับเราจะหาข้อมูลนะครับส่วนของที่เป็นเซ็นเซอร์ที่ชื่อว่านะครับตัว Soil Moisture นะครับ Soil Moisture นะครับนะเลือก Soil Moisture นะครับอีกครั้งนะครับ Microbit IoT Kit นะครับเซ็นเซอร์นะครับกด add device นะครับแล้วก็เลือกที่ soil sense soil moisture ครับผมกดปุ๊บนักเรียนลองดูครับเราสามารถใช้ช่องไหนได้บ้างครับ
1: ช่อง1 2 3 4 10
0: เราใช้ได้แค่5ช่องนะครับเราไม่สามารถใช้บางช่องได้นั่นหมายความว่านักเรียนนะครับต้องเลือกช่องที่อยากจะใช้นะครับตอนนี้1 2 3 4และ10นะครับเพื่อความง่ายนะครับอาจารย์จะใช้ช่องที่1แล้วกันนะครับอาจารย์จะใช้ช่องที่1นะครับอาจารย์ใช้ช่องที่1นะครับอาจารย์คลิก1ครั้งนะครับแล้วอาจารย์ก็กด add นะครับอาจารย์กด add นะครับอาจารย์ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับกลับมาที่ตัวโต๊ะของอาจารย์ครับตอนนี้นะในหน้าจอเมื่อสักครู่เราเลือกที่ช่องที่1นะครับไอเสียบในช่องที่1ครับช่องที่1ก็คือด้านซ้ายสุดนะครับตรงนี้นะครับโดยที่ให้สีนะครับให้สีแต่ละเส้นเนี่ยตรงกับสีของที่เสียบนะครับมีทั้งเหลืองแดงแล้วก็ดำนะครับเสียบไปตรงๆได้เลยนะครับอาจารย์เสียบนะครับปึ๊บนะครับเสียบลงไปเลยนะครับเสียบแล้วจะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับอาจารย์เสียบแล้วนะครับจะได้ลักษณะแบบนี้นั่นก็คือพร้อมที่จะใช้งานนะครับได้เลยนะครับเอาละครับหลังจากที่เรานะครับเสียบเซ็นเซอร์ลักษณะแบบนี้แล้วนะครับนะต่อเซ็นเซอร์เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะมาทำการเช็คนะครับแล้วก็ทดสอบดูว่าตัวเซ็นเซอร์เนี่ยทำงานได้เป็นปกติไหมครับวิธีการนะครับเราต่อวงจรเรียบร้อยแล้วนะครับเสียบสาย USB ครับกลับเข้าไปที่คอมพิวเตอร์เลยนะครับ

เสียบ USB กลับเข้าไปแล้วนะครับไฟก็จะติดขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับครับ IoT Kit นะครับ Get Start นะครับแล้วก็กด Connect นะครับเพื่อเป็นการเชื่อมต่อนะครับเลือกตัว Embed Serial Port ของเรานะครับจากนั้นครับนักเรียนครับมาเซนเซอร์ครับผมมาที่เซนเซอร์นะครับตรงปุ่มเซนเซอร์นะครับเมื่อกี้เมื่อสักครู่นะครับเราเพิ่มเซ็นเซอร์ที่ชื่อว่าซอยมอยเจอร์ไปแล้วนะครับก็คืออุปกรณ์วัดความชื้นนะครับให้นักเรียนลากมาวางได้เลยครับนักเรียนว่าลากมาวางได้เลยนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับเซ็นเซอร์นะครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับสมมตินะครับถ้าอาจารย์เผลอมือไปจับนะครับเราจะเห็นว่าเซ็นเซอร์นะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งตรงนี้เป็นการวัดค่าความต้านทานนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับวันนี้อาจารย์เตรียมอุปกรณ์ไว้นะครับเราจะมีอุปกรณ์เป็นนะครับการทดลองนะครับเพื่อจำลองความชื้นในดินครับนักเรียนครับเดี๋ยวอาจารย์จัดโต๊ะนิดหนึ่งนะครับอาจารย์จะใช้เป็นอ่างแบบนี้นะครับอาจารย์จะมีอ่างนะครับอาจารย์จะมีจะเติมน้ำลงไปในนะครับในนี้ละกันนะครับนักเรียนลองนะครับใช้ไซลิงครับดูดน้ำครับผมนะดูดน้ำมาดีนะครับก็ยังไม่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงขนาดนั้นนะครับอาจารย์ค่อยๆทยอยหยดนะครับทีละนิดนะครับทีละนิดนะครับสำลีก็เริ่มเปียกแล้วนะครับโอเคครับเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นไหมครับมาแล้วครับตอนนี้นะครับนักเรียนจะเห็นนะครับในหน้าจอ AI Tigen นะครับมีกราฟนะครับที่นะแสดงความชื้นในดินนะครับนะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเมื่อสักครู่เป็น0นะครับตอนนี้อาจารย์ยังไม่ได้หยอดนะครับอาจารย์หยุดหยอดแล้วนะครับอาจารย์ใส่ไปประมาณสักประมาณ10นะประมาณ10 cc นะครับเทียบจากหลอดนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพวกเรานะครับอยากจะหยอดเท่าไหร่ก็ได้อยากจะหยดทีละหยดก็ได้นะครับลองสังเกตดูนะครับตอนนี้ประมาณ47ครับสมมุตินะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอาจารย์เพิ่มปริมาณน้ำไปที่สำลีครับลองดูนะครับอาจารย์จะใส่สักนะครับสัก5นะครับครับนักเรียนลองทำการทดลองแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างครับเวลาเราใส่น้ำขึ้นไปเกิดอะไรครับค่าความชื้นเป็นยังไงครับมากขึ้นนะครับสูงขึ้นนะครับเขาปั๊มออกมาปั๊มน้ำมารดเนาะวิธีการจำลองนะครับง่ายๆเลยนะครับเราจะไปที่ Math Operation นะครับแล้วก็เลือกที่ Logic นะครับจากนั้นเลือกช่อง If นะครับผมเอามาวางนะครับคนนะครับหยิบสำลีออกแล้วค่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับค่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าตัว AI Tigen นะครับอาจจะหยุดอ่านค่านะครับถ้าใครเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้นะครับอาจารย์ก็จะแนะนำนะครับคลิกที่ Microbit IoT Kit นะครับอาจารย์หยิบสำลีออกนะครับเป็นไงครับค่าตกเลยนะครับค่าตกเป็น0ทันทีเลยครับแต่ถ้าอาจารย์เอาสำลีใส่เข้าไปนะครับไฟติดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้หลักการนี่แหละครับไปสั่งงานปั๊มน้ำครับทุกคนเราจะสั่งงานให้ปั๊มน้ำเนี่ยทำงานนะครับก่อนที่เราจะไปตรงนั้นนะครับอาจารย์จะแนะนำให้พวกเรารู้จักอุปกรณ์ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นอุปกรณ์พิเศษนะครับซึ่งจริงๆแล้วอุปกรณ์ตรงนี้ที่เป็นลักษณะคำสั่งไฟฟ้าในสั่งเข้าไปสั่งยังไงครับนี่ครับสัญลักษณ์ของรีเลย์นะครับถ้าใครเคยเรียนนะครับตามภาพนี้เลยนะครับก็จะมีชุดขดลวดนะครับด้านซ้ายมือนะครับด้านขวานะครับเราเรียกว่าหน้าสัมผัสนะครับหน้าสัมผัสมี3จุดด้วยกันนะครับจุดแรกหน้าสัมผัสปกติปิดนะครับชื่ออาจจะงงภาษาอังกฤษใช้คำว่า NC หรือว่า Normal Close นะครับเดี๋ยวมาอธิบายอีกทีว่าคืออะไรจุดที่2ขาร่วมครับ Common

เซนชันมาตรวจ4นะครับจุดสุดท้ายหน้าสัมผัสปกติเปิดนะครับเมื่อสักครู่เป็นเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นปิดแต่ตอนนี้เป็นเปิดนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า normal open หรือ NO

บันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฐิทะลุมิติมายา
1: เฮ้ยจุ๊บปานโดนสิงไปแล้วเหรอเอ้ยอย่าเข้ามานะนี่แน
2: ่ขอสิงหน่อยนะตุ้ยนุ้ย
1: แรงไม่อยากทำอะไรทั้งนั้น
3: แย่แล้วแบบนี้สู้ไปก็ไม่มีทางชนะศิลารีบไป
4: อยู่นี่เอง
5: เย้ในที่สุดก็หาเจอแล้ว
3: พวกเจ้ามาได้ยังไงเนี่ยไหนว่ารีบพังไปแล้วไง
4: อย่ามัวถามมากเลยรีบหนีก่อนเร็วเข้า
1: ไปเร็วไปเร็วทุกคน
5: อย่าหนีนะ
4: เฮ้ย
5: นี่นะน้อยจับ
6: ตายนั้นย่อมมีเพราะชาติคือความเกิดเมื่อมีชาติคือความเกิดจะเกิดเป็นอะไรอะไรก็ต้องมีดับคือตายหรือแตกสลายในที่สุดไม่มีใครหรืออะไรที่จะเป็นอมรคือไม่ตายใครหรืออะไรเมื่อมีเกิด
5: เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
4: เข็มทอง
7: เราไม่รอดแน่ใช้ตัวช่วยครั้งสุดท้ายกันเถอะ
1: ท่านอาจารย์ช่วยพวกเราด้วยขอรับ
4: ประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
1: กดๆไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มนั่นนะ
0: ศิลาเจ้าปันและกันจะเดินทางกลับไปยัง
8: สัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
9: สวัสดีครับผมอาจารย์ดร.นายสัตวแพทย์ปรารมศรีของเขาอยู่ค่อนข้างมากครับโดยเฉพาะเรื่องของการให้อาหารตัวอย่างเช่นเจ้าของบางท่านครับยังมีการให้อาหารที่เป็นอาหารของมนุษย์นะฮะเช่นปลาทูหรือว่าอาหารปรุงเวลามากกว่าครึ่งวันของน้องแมวเนี่ยใช้ไปกับการล่าแล้วก็การกินอาหารนะครับเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจพฤติกรรมตามธรรมชาติแบบนี้ของน้องแมวแล้วครับเราสามารถนิดเดียวแล้วก็เดินไปเดี๋ยวสักพักนึงก็จะกลับมาทานใหม่แล้วก็เดินไปนะครับจะทานบ่อยๆทีๆตลอดทั้งวันเพราะนี่คือพฤติกรรมตามธรรมชาติของเขาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเริ่มที่ของเล่นง่ายๆครับเจ้าของอาจจะใช้การกระดาษทิชชู่ก็ได้นะครับที่ใส่อาหารไว้ข้างในแล้วให้น้องแมวเล่นเพื่อที่จะเอาอาหารออกมาจากตัวของเล่นนั้นๆเพราะว่าแมวเนี่ยมีสัญชาตญาณครับในการเลือกแหล่งน้ำที่ปราศจากเชื้อโรคนะครับการที่เขาทานน้ำที่อยู่ใกล้กับแหล่งอาหารซึ่งเป็นซากสัตว์ต่างๆหรือบริเวณที่เขาขับถ่ายเนี่ยก็มีโอกาสครับที่จะทำให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคต่างๆในแหล่งน้ำที่เขาทานเข้าไปได้อันนี้จึงเป็นสาเหตุครับที่เจ้าของหลายๆท่านอาจจะเคยมีเป็นสัตว์ที่ชอบพื้นที่ในแนวดิ่งมากๆนะครับแมวบางตัวชอบจะอยู่ที่สูงเพราะฉะนั้นเราสามารถครับที่จะนำจุดให้อาหารนะครับนำของเล่นต่างๆหรือแม้แต่ชามอาหารเองไปวางไว้ในพื้นเข้ามาทานอาหารแต่ทานเร็วมากๆจนบางครั้งเจ้าของอาจจะสังเกตเห็นว่าแมวเนี่ยพอทานอาหารเสร็จนะครับจะมีพฤติกรรมการอาเจียนเกิดขึ้นหลังจากการกินอาหารก็เป็นไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าของเลี้ยงนะครับเลือกกินอาหารอยู่ๆก็ไม่ทานอาหารขึ้นมาสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับโดยอันดับแรกครับผมให้ลองดูพฤติกรรมอื่นๆประกอบไปด้วยก่อนนะครับเรื่องของพฤติกรรมที่คนเข้าใจผิดเกี่ยวข้องกับเรื่องการให้อาหารน้องแมวนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆครับแล้วก็ส่งผลให้เกิดผลกระทบ

0: โดยกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดซาร์ดเป็นการแข่งขันกีฬาที่เป็นการสื่อสารระหว่างผู้ขี่กับม้าเนื่องจากม้าเป็นสัตว์ที่ฉลาดกระตือรือร้นและมีความเป็นเพื่อนมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นผู้ขี่ต้องสร้างความมั่นใจให้กับม้าสร้างความคุ้นชินให้เข้ากับบรรยากาศ
1: ซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหัวลำโพงวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดเนินพระวัดป่าหวายจังหวัดระยองและวัดต่างๆในจังหวัดเพชรและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติอ้นเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: ข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจัง
0: ที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
3: ไม่รอซะแล้วพวกเรา
0: พวกเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
4: ต้องใช้ความคิดเพิ่มต้องออกแบบให้ดีคำนวณให้ดีแต่มันก็เป็นธรรมชาติมันจัดสรรไว้สวยงามเองดังนั้นความงามในธรรมชาตินั่นคือประโยชน์สูง
5: C.TH สมัครเป็นสมัคร
6: จากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ5เวลาถ้าเวลายิ่งนานการพังทลายของหินยิ่งเกิดขึ้นได้มากและยิ่งเกิดการทับ
5: อมรินทร์ทีวี
7: หลานจะมาอยู่ช่วงกลางวันปรึกษากันอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวให้เขาเล่น

0: บาทได้นิดนึง
1: ได้ไ
2: ป
1: ตอนเดือนได้65 55
0: ประมาณนั้นได้ไหม60ไหมนี
2: ่58
0: อ่ะโอเคโอเคโอเคนี้3เซนน้องรอดไม่ได้หรอก3เซน
3: ไม่รู้แม่หรือลูกเขาอยากได้ห้องนี้ฮะ
4: มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
5: Yes! ผลมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ึงแม้จะเรียนจบปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์แต่ธนกัญญพัฒน์ทิ้งโคตรหรือจูนก็ตัดสินใจก่อนที่จะเรียนจบว่าจะไม่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนอาชีพเดียวที่ใฝ่ฝันคือการเป็นเกษตรกร
1: ก่อนที่จะเรียนจบเนี่ยก็มาปรึกษาคุณพ่อคุณแม่คือเราไปบอกเขาว่าเราอยากกลับมาอยู่บ้านอยากเป็นเกษตรกร
2: ความรู้สึกแรกก็จะเป็นห่วงเหมือนกันว่าเขาจะทำได้หรือเปล่าแต่ส่วนตัวแล้วลึกๆแล้วเนี่ยไม่อยากให้ลูกไปอยู่ที่อื่นอยากให้กลับมาอยู่ที่บ้านทำที่กรุงเทพเนี่ยสตาร์ทขั้นแรกเนี่ยจูนบอกว่าเขาจะให้ 20,000 แม่บอกว่าถ้าทํา 20,000 เนี่ยมาทำที่บ้านเรายังไงก็คือได้อยู่แล้ว
1: ก่อนที่จะทำอะไรจูนก็ไปเดินตลาดค่ะคือไข่ไก่เนี่ยดีว่าจะมีเจ้าใหญ่ที่เราไม่สามารถสู้ตลาดเขาได้อยู่แล้วเราก็เลยคิดว่างั้นเลี้ยงเป็ดไข่แล้วกันถ้าคนเมืองเลยได้ทานไข่เป็ดที่สดใหม่เป็นสินค้าของเมืองเลยเองอ่ะมันน่าจะเป็นอะไรที่แปลกใหม
0: ่เมื่อการตัดสินใจได้รับการสนับ

0: สนุนจากครอบครัวจูนเริ่มต้นเลี้ยงเป็ดไข่ด้วยการสร้างสรรค์วิธีการเลี้ยงในรูปแบบของตัวเองขึ้นมาโดยแบ่งพื้นที่ให้เป็ดได้ลงเล่นน้ำกินอาหารและนอนเป็นสัดส่วนแยกออกจากกันเป็ดมีพื้นที่อิสระไม่ถูกขังจึงเป็นเป็ดไข่อารมณ์ดีมีคุณภาพ
1: เอาข้อดีข้อเสียของระบบฟาร์มกับไร่ทุ่งมาผสมกันค่ะไร่ทุ่งนะคะข้อดีของเขาคือไข่จะฟองใหญ่เพราะว่าเป็ดเขาได้เล่นน้ำไม่รีแลกซ์ไม่เครียดข้อดีของฟาร์มคือไข่เขาจะสะอาดไม่สกปรกแต่ข้อเสียของระบบฟาร์มคือเป็ดเขาจะเครียดเพราะว่าถูกกักขังหนูก็เลยคิดว่าถ้าเราเอาสองระบบเนี้ยมาพบกันครึ่งทางเขาก็จะไม่เครียดพอไม่เครียดปุ๊บเขาก็จะไข่ฟองใหญ่ปริมาณก็จะเยอะส่วนเรื่องความสะอาดของไข่ถ้าเราให้เขาเล่นตลอดมันก็จะสกปรกใช่ไหมคะแล้วก็ขังเขาเฉพาะตอนกลางคืนไข่ก็จะสะอาดเขาก็ไข่ตามช่องของเขาอย่างเงี้ยค่ะ
0: สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่นอกจากจะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรของตัวเองมีเอกลักษณ์เป็นที่ต้องการของตลาดแล้วยังต้องเป็นนักขายที่ดีช่องทางที่ทันสมัยนำเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์มาใช้เพราะเป็นช่องทางการขายที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าโดยตรงและไม่มีต้นทุน
1: ใช้ช่องทางออนไลน์โดยที่ก็ใช้ Facebook Fanpage ในการขายเป็นหลักเลยค่ะเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยจะต้องเสียเวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงในการขับรถออกไปตลาดไปนั่งรอลูกค้าว่าลูกค้าจะมาซื้อเมื่อไหร่มันทำให้เราเหมือนแบบเสียเวลาแล้วก็เสียค่าน้ำมันเสียค่าใช้จ่ายเราไม่สามารถควบคุมเลยหนูก็เลยคิดว่าถ้าเราขายออนไลน์แล้วรู้ว่าลูกค้าต้องการเท่าไหร่แล้วกำหนดวันส่งจันทร์พุธศุกร์ส่งในเมืองแล้วเท่ากับว่าเรามีเวลาเหลือในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของที่ไร่ได้อีกอะค่ะก็จะเป็นช่องทางออนไลน์เป็นหลักค่ะตอนนี
2: ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตื่นกันหรือยังคะเด็กๆ
0: จากประสบการณ์ที่เป็นเกษตรกรมาเป็นเวลา3ปีวันนี้จูนได้รับโอกาสเป็นวิทยากรเปิดไร่ให้คนเข้ามาศึกษาดูงานสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่ได้เห็นว่าอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตได้ไม่ยากนัก
2: แล้วก็พี่กำลังจะเอาลงเพิ่มอีกประมาณ600ตัว
1: มาดูงานที่ไร่หรือว่าให้ความสนใจไร่ทานธรรมนะคะคือเขาก็อยากจะมาเห็นค่ะว่าเด็กตัวเล็กๆคนนึงที่ไม่เคยมีความรู้เรื่องเกษตรทำไมถึงมาทำเกษตรได้แล้วมันทำจริงหรือเปล่า
2: คือเราจะมีการคำนวณแล้วคือปศุสัตว์เขาออกแบบแปลนมาให้ว่าถ้าคุณเลี้ยงเท่านี
3: ้ก็มาทำเกษตรอยู่บ้านที่ดินบ้านเราก็มีมาพัฒนาชุมชนมาพัฒนาบ้านเราเองแบบนี้ค่ะก็สามารถมีรายได้เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงน้องแบบนี้ได้ค่ะ
4: ความมั่นคงของหนูคือการเนี้ยมีอย่างนี้มีไร่มีสวนมีความเป็นอยู่ที่บ้านๆไม่ต้องแข่งกับใครแข่งกับตัวเองมีรายได้ให้ตัวเองเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ชอบแนวคิดของพี่เขาที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
1: เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ประสบปัญหาเลยคือการบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็สามารถพึ่งพาตัวเองได้ตลอดปีแม้ว่าจะเกิดภัยแล้งอะค่ะอย่างเช่นเราต้องทำมีน้ำรองรับแม้ว่าเราจะติดกับแหล่งน้ำก็ตามเนี่ยค่ะคือการบริหารจัดการที่ดินแล้วก็การเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรค่ะ

0: สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่นอกจากจะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรของตนเองมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วยังต้องหาวิธีสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตของตัวเองอย่างมีเอกลักษณ์คือหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของความมั่นคง
1: คือเกษตรกรเนี่ยก็ไม่ต่างกับการลงทุนชนิดนึงเลยค่ะถ้าสมมติว่าเรากระจายความเสี่ยงถึงอย่างน้อยเราขายสินค้านั้นไม่ได้แล้วก็มาแปรรูปกลายเป็นว่าเพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับสินค้าทางการเกษตรอีกด้วยค่ะคือที่ไร่ของหนูเนี่ยจะเน้นการแปรรูปเป็นหลักเลยสินค้าสดเนี่ยไม่ถึง 30% เลยค่ะที่นำขายออกไปเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราขายสินค้าสดใช่ไหมคะราคาเราต้องอิงตามตลาดกลางแต่ว่าถ้าเราแปรรูปสินค้าเราเพิ่มนวัตกรรมเข้าไปเพิ่มสตอรี่เพิ่มสิ่งที่เราใส่ใจที่เราไม่เหมือนใครเนี่ยราคาเราสามารถตั้งได้เอง
0: ไข่เป็ดที่ออกมาเป็นจำนวนมากในทุกวันจนไม่สามารถขายทันจะนำไปเพิ่มมูลค่าโดยทำเป็นไข่เค็มสมุนไพรโดยพืชสมุนไพรหลากหลายที่ปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีในไร่เป็นวัตถุดิบชั้นดี

0: ที่จะถูกเก็บเพื่อนำมาเป็นส่วนประกอบในการแปรรูป
1: ถ้าเป็นไอเดียเรื่องการแปรรูปต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นของน้องทั้งหมดเลยพอน้องบอกว่าแม่อยากแปรรูปอะไรทุกอย่างเนี่ยของได้ให้เป็นซีโดเบดแม่ก็คือเหมือนกับว่าหารายละเอียดแล้วก็หาอะไรมาซัพพอร์ตตรงที่เป็นไอเดียเขาว่าคือพูดง่ายๆว่าไม่อยากจะให้เขาทำแล้วไม่ประสบผลสำเร็จ
0: ทุกขั้นตอนการแปรรูปไข่เค็มสมุนไพรได้รับการเอาใจใส่เพื่อให้ได้ไข่เค็มมีคุณภาพ
2: เหตุผลที่ทำเป็นสมุนไพรเพราะว่าคนทานไข่เค็มเพราะว่ามันเค็มใช่ไหมคะแล้วก็ไข่เป็ดเนี่ยคอเลสเตอรอลสูงถ้าสมมติว่าเรามีสมุนไพรอะไรที่ลดคอเลสเตอรอลเนี่ยก็ทำให้คนทานเนี่ยเขาสะดวกใจสบายใจในการทานมากขึ้น
0: ไข่เค็มจะถูกแช่ไว้ในน้ำต้มสมุนไพรที่ถูกทิ้งไว้จนเย็นแล้วเป็นเวลา15วันซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทดสอบมาแล้วว่าจะได้รสชาติของไข่เค็มที่เข้มกำลังดี

0: ในขั้นตอนการทำไข่เค็มสมุนไพรจะมีไข่บางส่วนที่เปลือกแตกร้าวซึ่งในบางครั้งก็จะทิ้งเพราะไม่สามารถขายได้แต่สำหรับที่นี่ไข่เค็มที่เปลือกร้าวนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการแปรรูปเป็นสินค้าชนิดใหม่ขึ้นมาได้อีก
1: ไข่เค็มที่ต้มสุกอะค่ะที่เป็นไข่เค็มเป็นลูกต้มสุกเวลาต้มเนี่ยเขาจะเปลือกร้าวหนูก็มาแปรรูปเป็นน้ำพริกค่ะ
2: คุณแม่ก็จะเอาสูตรตั้งแต่สมัยยายแล้วก็มีเหมือนกับว่าอะไรที่จะเกิดประโยชน์ให้กับคนทานได้มากที่สุดแม่ก็จะมีสมุนไพรหลากหลายเพื่อที่คนทานเนี่ยกระปุกหนึ่งคุณต้องให้คุณค่าทางอาหารครบแล้วที่สุดก็คือว่าต้องใหม่และสดแล้วก็สะอาดเพื่อที่จะให้ว่าอาหารของเราอยู่อย่างยั่งยืนได
1: ้ก็คือเท่ากับว่าตอนนี้สินค้าทุกอย่างในไร่ก็คือไม่ได้มีการสูญเสียหรือว่าเป็นซีโร่เวสต์อะค่ะเกษตรกรไทยส่วนใหญ่คิดว่าสินค้าสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันราคาถูกหรือว่าไม่สำคัญแต่ว่าถ้าเรามองให้ความสำคัญเนี่ยมันสามารถเติบโตได้ไม่ต่างกับสินค้าที่พรีเมียมเหมือนของต่างชาติเลยอะค่ะ
0: การแปรรูปสินค้าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับเกษตรกรยุคใหม่แต่ต้องเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ที่ลงตัวเพราะคือการขยายกลุ่มลูกค้าให้กว้างมากขึ้นยังจะเป็นการเพิ่มความมั่นคงให้กับการเป็นเกษตรกรอีกด้วย

0: จากจุดเริ่มต้นของไร่เกษตรอินทรีย์เล็กๆในหมู่บ้านวิธีการเกษตรแบบปลอดภัยเริ่มขยายไปในชุมชนตำบลสีสองรักอำเภอเมืองจังหวัดเลย
1: ก็ผมลูกชาวนาอยู่แล้วเกษียณมาก็ไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรก็ปลูกตะไคร้ปลูกข่าทำสวนผมมันภูมิต้านทานไม่ไหวกลัวจะแพ้ยาผมก็เลยไม่ใช
0: ้สมุนไพรที่ปลูกรอบบ้านกลายเป็นแหล่งรายได้ที่สามารถเข้ามาเก็บไปขายได้แทบทุกวันซึ่งพอเพียงสำหรับผู้สูงอายุที่ใช้เลี้ยงดูตัวเอง
1: มีแม่ค้าเขาสั่งมาว่าให้เก็บข่าตะไคร้ไว้เอาวันละ50บาทวันละ100อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัดไว้แล้วก็แม่ค้าเขาก็มารับเอาไป
2: สมุนไพรตะก่อนเราก็มีขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดใช่ไหมคะที่ไร่แต่ว่ามันไม่เป็นที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการหนูก็รับซื้อจากชาวบ้านที่เขาปลูกสมุนไพรปลอดสารนะคะ
3: อยากเริ่มแรกเนี่ยเราก็เอากลุ่มชาวบ้านเราเอากลุ่มเล็กๆก่อนพาทำให้เขาเห็นแต่พอที่แม่เอามาเนี่ยประมาณแค่5คนแต่พอ5คนปุ๊บเนี่ยคือเขาทำอินซี

0: แล้วขายให้เราเนี่ยเขาขายได้ตลอด
1: ก็คือถ้าใครมีแล้วก็จะไปบอกเขาล่วงหน้า1วันแล้วเขาก็วันต่อมาเขาก็จะขับมอเตอร์ไซค์มาส่งที่ไร
2: ่เวลาเพิ่นทําไข่ทําเครื่องสวนครัวแล้วก็มาเอามาสั่งแล้วก็เอาไปส่งให้บางครั้งก็มาเอาทีละ200 300นะครับ
3: เมื่อการปลูกแบบอินทรีย์มีตลาดรับซื้อสมุนไพรที่แน่นอน
4: ป้าตุ๊กสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะวันนี้เอาอะไรมาส่งคะได้ครบ
3: ไร่ทานธรรมเป็นสถานที่ที่รับซื้อสมุนไพรทุกชนิดที่ปลูก
4: วันนี้เท่าไหร่อะคะ
5: 300ค่ะ
4: ไปแนะนำเลยเพราะว่าตอนนี้ถ้ามี
3: นอกเหนือจากการเอาสมุนไพรมาขายนี่ยังเป็นจุดที่แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์เกษตรผสมผสานอีกด้วย
4: อย่างต่ำ1ตันแล้วพวกไผ่พวกนั้นก็ได้นะคะขมิ้นดักแด้ก็ต้องการเยอะนะคะขมิ้นดักแด้ขมิ้นชัน
0: ถ้าเราต้องสตริกมากเรื่องต้องเป็นอินทรีย์ 100% เนี่ยเขาจะไม่ทำทุกคนที่ปลูกให้แม่เนี่ยแม่ก็พยายามที่ว่าขอให้เป็นปลอดภัยขอไม่ให้ใช้ปุ๋ยไม่ให้ใช้ยาฆ่าหญ้าไม่ต้องมีอะไรพวกนี้แต่ถ้าคนไหนเนี่ยกลัวไม่งามให้มาเอาขี้เป็ด
6: มันแรงแล้วขนลงมาม
1: ันเป็นความเชื่อของแต่ละคนถ้าเราไปเปลี่ยนความคิดของคนเก่าเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนหนูก็ชนิดที่ว่าเน้นการกระทำให้เขาเห็นเลยค่ะว่าแม้ว่าคุณไม่ใส่ยาคนก็รับซื้
2: อเราทำอย่างนี้ไปปลูกตัดไปขายเนี่ยก็ถือว่าจุนเจือครอบครัวไป
0: แล้วทีนี้พอทุกคนเห็นคุณลุงขายได้คนอื่นก็เอ้ยมันก็มีรายได้นะวันละ300หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยๆปากต่อปากตอนนี้ก็ถ้าบอกว่าไร่ทานธรรมเนี่ยทุกคนก็อยากจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้เรื่องที่จะทำเกษตรอินทรีย์ค่ะ
3: การทำเกษตรอินทรีย์นอกจากจะทำเพื่อตนเองยังสามารถขยายเข้าสู่ชุมชนให้เข้ามาเป็นเครือข่ายและจะทำให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนของทั้งตัวเกษตรกรและชุมชน
2: โอ้ดีครับดีมากดีมากอยากให้พวกวัยรุ่นมาเอาเป็นตัวอย่างอย่างนี้แหละครับเพราะว่ามันปลอดสารพิษพวกยาฆ่าแมลงก็ไม่มีของอินทรีย์เนี่ยมันดีทุกอย่างเลยมันดีเลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์

0: ้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: Listening to Mahidol Channel podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol. แมวของเรากำลังคิดอะไรน้องหมาทำไมไม่กินอาหารทำไมนกที่เลี้ยงดูซึมพฤติกรรมของสัตว์ที่คนเลี้ยงอย่างเราไม่เข้าใจหลายปัญหาในการเลี้ยงสัตว์ที่ยังไม่มีทางออก Pet Talk รายการพอดแคสต์ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ดร.นายสัตวแพทย์ปราลมศรีพัชราคมหรือหมอเอกสัตวแพทย์ที่ทำงานทางด้านพฤติกรรมสัตว์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับน้องแมวแมวครับเป็นสัตว์ที่ยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมของเขาอยู่ค่อนข้างมากครับโดยเฉพาะเรื่องของการให้อาหารตัวอย่างเช่นเจ้าของบางท่านครับยังมีการให้อาหารที่เป็นอาหารของมนุษย์นะฮะเช่นปลาทูหรือว่าอาหารปรุงต่างๆแก่น้องแมวนะครับหรือแม้แต่การให้อาหารน้องแมวหลายๆตัวร่วมกันในตำแหน่งเดียวกันนะครับตรงนี้ครับเป็นความเข้าใจผิดที่อาจจะส่งผลต่อสุขภาพแล้วก็จิตใจของน้องแมวได้วันนี้ครับเรามาคุยกันในเรื่องของ3พฤติกรรมที่คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับการให้อาหารแมวครับแมวเนี่ยในธรรมชาติครับเป็นสัตว์ที่เขาอยู่เพียงลำพังนะครับไม่ได้อยู่กันเป็นกลุ่มนะฮะจะมีบ้างครับที่แมวบางตัวที่อาจจะมารวมกลุ่มอยู่ด้วยกันโดยเฉพาะในแมวตัวเมียและถ้าเรามาสังเกตพฤติกรรมการกินอาหารของน้องแมวในธรรมชาติครับเวลาที่เขาจะกินอาหารเนี่ยเขาจะต้องล่าก่อนไม่มีใครเอาอาหารใส่ชามมาให้เขากินในธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องแมวครับจะมีพฤติกรรมการล่าก่อนการกินอาหารเสมอสิ่งที่เขาจะล่าได้ก็มักจะเป็นสัตว์ในลูกด้วยนมที่มีขนาดตัวเล็กกว่าเขาอาจจะเป็นพวกหนูนะครับเป็นพวกสัตว์อื่นๆที่มีขนาดเล็กๆบางครั้งเวลาน้องแมวล่าสัตว์เหล่านี้ครับก็อาจจับได้บางครั้งก็อาจจะจับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นน้องแมวครับไม่ได้จำเป็นหมายความว่าเขาจะต้องได้ทานอาหารทุกครั้งที่เขาแสดงพฤติกรรมการล่าเวลามากกว่าครึ่งวันของน้องแมวเนี่ยใช้ไปกับการล่าแล้วก็การกินอาหารนะครับเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจพฤติกรรมตามธรรมชาติแบบนี้ของน้องแมวแล้วครับเราสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับแมวที่เราวันนี้ได้เลยเพราะว่าแมวที่เราเลี้ยงทุกวันนี้ครับมีความใกล้เคียงกับแมวในธรรมชาติอยู่สูงมากๆตัวอย่างนึงนะครับของพฤติกรรมการกินในธรรมชาติของน้องแมวนะครับก็คือการทานอาหารเป็นมือย่อยๆนะครับเพราะสังเกตครับน้องแมวเนี่ยเวลาที่เขาจับเหยื่อได้เหยื่อของเขาก็จะเป็นสัตว์ที่มีขนาดตัวเล็กกว่าเขาก็จะเป็นมื้ออาหารมือเล็กๆสำหรับเขาพฤติกรรมแรกครับที่หลายๆคนมักจะเข้าใจผิดเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกินในน้องแมวเนี่ยก็คือการเทอาหารทิ้งไว้ทั้งวันให้กับน้องแมวครับตรงนี้ครับเป็นลักษณะของการให้อาหารที่อาจจะไม่ได้ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของน้องแมวในธรรมชาตินะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนกันไปครับว่าน้องแมวเนี่ยเวลาที่ทานอาหารครับจะทานเป็นมื้อย่อยๆนะครับไม่ได้ทานเป็นมื้อใหญ่ๆมื้อเดียวเจ้าของหลายท่านอาจจะสังเกตเห็นได้ครับว่าถึงแม้เราจะให้อาหารเป็นมื้อใหญ่ๆ1ชามน้องแมวหลายๆตัวเนี่ยก็เลือกที่จะมาทานนิดเดียวแล้วก็เดินไปเดี๋ยวสักพักนึงก็จะกลับมาทานใหม่แล้วก็เดินไปนะครับจะทานบ่อยๆทีๆตลอดทั้งวันเพราะนี่คือพฤติกรรมตามธรรมชาติของเขาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทานอาหารเพราะฉะนั้นเจ้าของสามารถที่จะปรับเรื่องของการทานอาหารครับให้ตอบสนองความต้องการตามพฤติกรรมธรรมชาติของน้องแมวได้ด้วยการให้อาหารเป็นมื้อย่อยๆนอกจากจะให้อาหารน้องแมวเป็นมื้อย่อยๆมือเล็กๆตลอดทั้งวันแล้วนะครับอีกวิธีนึงครับที่เราแนะนำในการให้อาหารน้องแมวก็คือการใช้อุปกรณ์ช่วยให้อาหารครับของเล่นต่างๆที่สามารถใส่อาหารเข้าไปข้างในได้ครับผมของเล่นพวกนี้ครับจะช่วยให้น้องแมวเนี่ยได้แสดงพฤติกรรมการล่าซึ่งเป็นธรรมชาติของเขาก่อนที่เขาจะได้กินอาหารจริงๆก็จะช่วยลดความเครียดของน้องแมวในการใช้ชีวิตในแต่ละวันได้ด้วยสำหรับของเล่นครับที่เจ้าของจะนำมาใช้กับน้องแมวเนี่ยก็สามารถจะเริ่มได้ด้วยของเล่นที่มีความง่ายก่อนนะครับอย่าเพิ่งใช้ของเล่นที่ยากเกินไปครับเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยจะทำให้น้องแมวเกิดความรู้สึกสับสนว่าทำไมเล่นไม่ได้เลยต้องเล่นยังไงทำไมฉันกินอาหารไม่ได้ตรงนี้ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาพฤติกรรมอื่นๆตามมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเริ่มที่ของเล่นง่ายๆครับเจ้าของอาจจะใช้การกระดาษทิชชู่ก็ได้นะครับที่ใส่อาหารไว้ข้างในแล้วให้น้องแมวเล่นเพื่อที่จะเอาอาหารออกมาจากตัวของเล่นนั้น เป็นการช่วยลดความเครียดให้กับน้องแมวโดยรวมนะครับซึ่งเราสามารถใช้วิธีการแบบนี้มาช่วยแก้ปัญหาพฤติกรรมบางอย่างได้ด้วยครับผมยกตัวอย่างนะครับอย่างในเคสพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเครียดในน้องแมวเช่นน้องแมวที่วิ่งไล่กัดหางตัวเองครับนอกจากที่เราจะทำการทำพฤติกรรมบำบัดเพื่อรักษาอาการตรงนี้แล้วการจัดการกับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวแมวเพื่อลดความเครียดก็จะสามารถช่วยทำให้อาการทางด้านพฤติกรรมที่เป็นปัญหาเนี่ยลดลงไปได้ด้วยเช่นกันครับสำหรับความเข้าใจผิดถัดมานะครับเป็นเรื่องของตำแหน่งของการให้อาหารน้องแมวครับจุดให้อาหารจุดให้น้ำกระบะทรายควรจะวางให้ห่างจากกันนะครับเพราะอะไรครับถ้าสังเกตตามพฤติกรรมธรรมชาติของน้องแมวเนี่ยนะครับเขาจะมักจะทานอาหารในบริเวณที่ห่างไกลจากบริเวณที่ขับถ่ายนะครับและแมวเนี่ยมักจะทานน้ำในแหล่งน้ำที่ไม่ได้อยู่ใกล้บริเวณที่เขาทานอาหารและบริเวณที่เขาขับถ่ายที่เป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าแมวเนี่ยมีสัญชาตญาณครับในการเลือกแหล่งน้ำที่ปราศจากเชื้อโรคนะครับการที่เขาทานน้ำที่อยู่ใกล้กับแหล่งอาหารซึ่งเป็นซากสัตว์ต่างๆหรือบริเวณที่เขาขับถ่ายเนี่ยก็มีโอกาสครับที่จะทำให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคต่างๆในแหล่งน้ำที่เขาทานเข้าไปได้อันนี้จึงเป็นสาเหตุครับที่เจ้าของหลายๆท่านอาจจะเคยมีประสบการณ์นะครับเห็นว่าแมวของเราเนี่ยไม่ยอมทานน้ำที่วางอยู่ข้างๆชามอาหารหรือว่าจุดให้อาหารที่เรากำหนดไว้แต่เลือกที่จะไปทานน้ำในบริเวณอื่นๆที่เราไม่ได้อยากให้เขาทานแทนอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือเจ้าของสามารถที่จะวางจุดให้อาหารเนี่ยครับผมในแนวดิ่งก็ได้ไม่จำเป็นต้องวางที่พื้นเสมอไปเนื่องจากแมวครับเป็นสัตว์ที่ชอบพื้นที่ในแนวดิ่งมากๆนะครับแมวบางตัวชอบจะอยู่ที่สูงเพราะฉะนั้นเราสามารถครับที่จะนำจุดให้อาหารนะครับนำของเล่นต่างๆหรือแม้แต่ชามอาหารเองไปวางไว้ในพื้นที่แนวดิ่งพื้นที่ที่อยู่แนวสูงที่แมวชอบขึ้นไปอยู่ตรงนี้ก็จะช่วยทำให้เขามีความสุขในการกินมากขึ้นนะครับสำหรับเจ้าของนะครับที่เลี้ยงแมวหลายๆตัวในบ้านนะครับการให้อาหารเราจะแนะนำว่าให้กำหนดจุดให้อาหารของแมวแต่ละตัวเนี่ยครับห่างกระจายกันออกไปนะครับไม่ควรนำอาหารของแมวทุกตัวมาวางไว้รวมกันเพื่อให้แมวเข้ามากินด้วยกันอย่างที่เรียนไปตอนต้นครับว่าแมวเป็นสัตว์ที่ล่าเพียงทานอาหารเพียงลำพังเพราะฉะนั้นการกินครับไม่ใช่พฤติกรรมทางสังคมของแมวนะครับโดยทั่วไปครับแมวจะกินอาหารเมื่อรู้สึกว่าปลอดภัยดังนั้นถ้าหากว่าเจ้าของนำอาหารของแมวทุกตัวมาวางไว้ด้วยกันบางครั้งแมวอาจจะรู้สึกไม่ถูกกันหรือไม่ชอบใจกันแมวบางตัวครับก็เลือกที่จะไม่เข้ามาทานอาหารถ้ามีแมวตัวที่เขาไม่ชอบอยู่ใกล้ๆหรือบางครั้งเราอาจจะพบครับว่าแมวบางตัวเนี่ยเข้ามาทานอาหารแต่ทานเร็วมากๆจนบางครั้งเจ้าของอาจจะสังเกตเห็นว่าแมวเนี่ยพอทานอาหารเสร็จนะครับจะมีพฤติกรรมการอาเจียนเกิดขึ้นหลังจากการกินอาหารก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าของเลี้ยงแมวหลายๆตัววางชามอาหารต่างๆให้กระจายกันออกไปให้ทุกตัวครับเขามีความสุขมีพื้นที่ส่วนตัวในการกินอาหารได้อย่างสงบสุขที่สุดครับผมอีกหนึ่งพฤติกรรมนะครับที่มีคนเข้าใจผิดกันเยอะมากๆก็คือเรื่องของการทานอาหารคนนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราย้ำกันสม่ำเสมอเลยครับว่าแมวไม่ควรทานอาหารที่เป็นอาหารของมนุษย์นะครับไม่ว่าจะเป็นปลาทูนะครับไม่ว่าจะเป็นตับหรือไม่ว่าจะเป็นอาหารของสัตว์ชนิดอื่นเช่นอาหารสุนัขก็ตามแมวมีความต้องการสารอาหารที่ค่อนข้างจำเพาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารที่ดีที่สุดสำหรับแมวคืออาหารที่ผลิตมาเพื่อแมวนะครับเจ้าของสามารถเลือกใช้อาหารสำเร็จรูปครับในรูปแบบต่างๆได้เลยนะครับโดยอาหารสำเร็จรูปเหล่านั้นครับจะมีการคำนวณสูตรอาหารคำนวณปริมาณที่เหมาะสมสำหรับแมวอย่างเพียงพอและเหมาะสมอยู่แล้วนะครับอีกทั้งแมวแต่ละช่วงวัยครับก็ยังมีความต้องการสารอาหารที่แตกต่างกันไปครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกใช้อาหารสำเร็จรูปครับจะช่วยตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานตรงนี้ให้กับแมวอย่างช่วงวัยได้อย่างดีที่สุดครับในกรณีที่หากแมวของเรานะครับมีพฤติกรรมการเบื่ออาหารนะครับเลือกกินอาหารอยู่ๆก็ไม่ทานอาหารขึ้นมาสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับโดยอันดับแรกครับผมให้ลองดูพฤติกรรมอื่นประกอบไปด้วยก่อนนะครับว่าแมวของเราเนี่ยมีลักษณะซึมหรือเปล่านะครับไม่ค่อยเล่นเหมือนเดิมไม่ค่อยออกมาทักทายเจ้าของชอบหลบอยู่ในมุมเงียบๆคนเดียวหรือเปล่านะครับถ้ามีพฤติกรรมเหล่านี้ร่วมด้วยครับสิ่งที่แนะนำคือให้เจ้าของครับพาน้องแมวไปพบสัตวแพทย์ครับเพราะมีโอกาสสูงมากๆที่น้องแมวอาจจะมีอาการป่วยทางด้านร่างกายได้ทั้งนี้ครับหากน้องแมวมีพฤติกรรมการเบื่ออาหารนะครับไม่แนะนำให้เปลี่ยนไปใช้อาหารของคนหรืออาหารของสัตว์อื่นเพื่อกระตุ้นให้น้องแมวอยากอาหารนะครับอยากให้เจ้าของหาสาเหตุของพฤติกรรมการเบื่ออาหารตรงนี้ก่อนโดยการพาไปพบสัตวแพทย์จะดีที่สุดครับผมสำหรับประเด็นในเรื่องของการให้ขนมกับน้องแมวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นครับที่เจ้าของหลายท่านอาจจะยังมีคำถามนะครับว่าเราสามารถให้ขนมกับน้องแมวได้หรือไม่จริงๆแล้วครับเราสามารถที่จะให้ขนมกับน้องแมวได้นะครับไม่ได้มีอันตรายใดๆแต่ว่าขนมที่ให้ครับควรจะเป็นขนมที่ผลิตมาสำหรับน้องแมวโดยเฉพาะนะครับไม่ควรเลือกให้ขนมที่เป็นขนมสำหรับสุนัขหรือเป็นขนมของมนุษย์นะครับตรงนี้ไม่แนะนำเลยสำหรับปริมาณที่เจ้าของจะสามารถให้ขนมกับน้องแมว แมวเนี่ยแนะนำว่าให้ดูตามที่ผู้ผลิตกำหนดเลยครับเพราะว่าขนมแต่ละชนิดนะครับแต่ละ

0: ยี่ห้อก็จะมีส่วนประกอบมีเรื่องของพลังงานและสารอาหารต่างๆที่แตกต่างกันออกไปหากเราให้ในปริมาณที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ก็จะไม่ได้ทำอันตรายให้กับน้องแมวแต่อย่างใดครับผมเรื่องของพฤติกรรมที่คนเข้าใจผิดเกี่ยวข้องกับเรื่องการให้อาหารน้องแมวนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆครับแล้วก็ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางลบต่อทั้งสุขภาพกายและก็สุขภาพใจของน้องแมวได้เลยนะครับอย่างไรก็ตามครับถ้าเกิดว่าเจ้าของมีปัญหาในเรื่องของพฤติกรรมของน้องแมวครับไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับอาหารหรือไม่เกี่ยวข้องกับอาหารก็ตามสามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลสัตว์ประสูอาทรคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับหากคุณผู้ชมผู้ฟังนะครับมีคำถามครับหรือว่ามีเรื่องราวใดๆที่อยากจะทราบเพิ่มเติมนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์เอาไว้ครับที่ใต้วิดีโอคลิปนี้ได้เลยสุดท้ายนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมคลิปนี้นะครับแล้วก็พบกับผมหมอเอกครับในรายการ Pet Talk ชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักใน EP ถัดไปครับ
1: พบกับรายการ Pet Talk ที่คุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit Joox ดำเนินรายการโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: าเพื่อนๆมาสนุกกันที่เมืองลพบุรีเมืองที่เต็มไปด้วยลิงค่ะและตอนนี้นะคะเฟย์ก็โดนน้องปะแป้งจนหน้าเฟย์นวลไปหมดแล้ว
1: อีก
2: ครั้ง
1: ค่ะ
2: มันไม่ใช่แป้งหรอครับเป็นดินสอพองใส่น้ำอบต่างหากหอมไหมล่ะครับ
1: หืมทั้งหอมทั้งเย็นเลยล่ะครับน้องอาร์ต
2: เพราะดินสอพองที่ลพบุรีมีเยอะนะครับ
1: ก็เพราะพี่เฟย์กับพี่ปั้นรู้ไงคะว่าที่ลพบุรีเนี่ยมีดินสอพองเยอะก็เลยอยากจะให้น้องอาร์ตเนี่ยพาไปดูวิธีการทำดินสอพองสักหน่อย
2: ถ้าอย่างนั้นต้องไปตอนนี้เลยนะครับไม่งั้นจะเจอแดดร้อนมากนี่ก็ร้อนแล้วนะครับ
1: หืมใช่ค่ะน้องอาร์ตถ้างั้นน้องอาร์ตนำทางไปเลย
3: ไป
1: ไปเร็ว
3: ไปกันเลย
1: อยู่ไม่ไกลมากใช่ไหมคะ
2: ไม่ไกลมากหรอกครับ
1: นี่ไงเขาน้องอาร์ตเขากำลังทำดินสอพองกันอยู่เลยสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับว่าเราอยากจะดูดินสอ

0: องครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะอันนี้ของบ้านพี่เก๋เองชาวบ้านกำลังหยอดตากดินสะพองอยู่พอดีเลยค่ะเชิญเข้าไปดูใกล้ๆได้เลยนะคะ
2: แล้วดินสองนี่เป็นชื่อของดินหรือว่าเอาดินมาผสมกับอะไร
1: อันนี้คือเป็นดินเลยค่ะเปิดหน้าดินพื้นที่เราอยู่ที่น้องเหยียบอยู่เนี่ยค่ะพอเปิดหน้าดินดำไป10-20เมตรอะค่ะเราก็จะเจอดินขาวตัวนี้ที่เรียกว่าดินมาร
2: แต่พอมองไกลๆเริ่มเหมือนทรายเลยค
1: ่
2: ะ
1: อันนั้นคือดินดิบที่เรายังใช้งานไม่ได
2: ้แล้วดินมานี่มีทุกจังหวัดเลยเหรอคะ
1: จะมีที่จังหวัดเราจังหวัดเดียวแล้วที่ตำบลที่เราอยู่อะค่ะคือตำบลทะเลชุบศร
2: อย่างนี้นี่พวกเราขอลองดีบ้างได้ไหมคะ
1: ค่ะเดี๋ยวลองหยอดได้เลยนะคะถ้าเกิดไม่กลัวเปื้อนค่ะลองไปหยอดดูได
2: ้แล้วจะหยอดกันไหมเย็นจังเลยค่ะนี่ใส่น้ำแข็งด้วยหรือเปล่า
1: เปล่าค่ะนี่คือเนื้อดินแท้ๆ 100% เลยมันจะมีค่าความเย็นของมันในตัวค่ะใส่ในนี้เลยค่ะแต่ไม่ต้องเยอะนะลูกใส่เข้าไปเลยค่ะแค่นี้ก่อนนะแล้วก็ไปหยอดเลยค่ะเนี่ยใส่นี่ไปไหวไหมอ่ะไปลองหยอดได้เลยค่ะเนี่ยแต่ตรงข้านี่เลยค่ะกดเลยลูกกดเลยค่ะกดเลย
2: มาดูพี่ปั้น
1: กดยกขึ้นยกขึ้นได้มาลองหยอดใกล้ๆลูกชิดๆนะกดค่ะพาไปดูวิธีการผลิตดินสะพองนะคะเริ่มตั้งแต่ต้นเลยกันเลยดีกว่าเนาะตรงนี้เราพอกันได้แล้วไปค่ะตามพี่มาค่ะเด็กๆ เดี๋ยวพี่จะให้เด็กๆได้ลองดูวิธีการทำดินสะพองนะคะ
2: อันนี้นี่คือบ่ออะไรอ่ะ
1: อันนี้คือบ่อพักดินสะพองค่ะมันยังอันนี้คือดินสะพองแล้วนะคะแต่ว่ามันยังไม่ตกตะกอนอันนี้คือบ่อที่ตกตะกอนแล้วที่หนูลองหยอดกันเมื่อกี้ไงคะน้าเข้ามา
2: แป้งจะร่วงมาหมดเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะแล้วพวกเศษหินเศษดินเศษทรายก็อยู่ตรงนั้นไงเนี่ยค่ะ
2: อ
1: ๋
2: อแล้วน้ำสีขาวก็จะไหล
1: ลงมาค่ะแล้วก็จะดูดมาไว้ในบ่อพักแล้วพอตกตะกอนก็จะเป็นแบบนี้โอ้ยเด็กๆชิดหน
2: ่
1: อยไปลูกไป
2: มาจับลูก
1: ฉีดที่กล้องนี่ลูกฉีดที่กล้องนี่เดี๋ยวพี่จะให้ลุงเขากองให้ดูนะเดี๋ยวเราจะมีตะข่ายคลองอีกทีนึงน้ำแป้งก็จะไหลลงไปนี
2: ้อ๋อนี่น้องอ้ายมาดูแล้วโอ้โหเก่ง
1: มากได้ค่ะพอประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงอ่ะมันจะตกตะกอนไง
2: เราก็จะมีสระพองแล้วรอแค่ว่าให้ตกตะกอน
1: ใช่แล้วค่ะก็จะเป็นเนื้อดินแล้วค่ะ
2: โอ้แล้วพอแห้งเสร็จเราก็เอาไปทำอะไรอะคะ
1: ตอนนี้นะมันดินสะพองค่ะมันใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยสกัดน้ำมันปาล์มสีทาบ้านอาหารสัตว
2: ์สีทาบ้านเอาไปทำ
1: ใช่ค่ะเป็นสีฝุ่นไงคะเป็นสีฝุ่นทาบ้านยาแนวร่องไม้และตอนนี้ที่นิยมกันคือเอามาทำสปาแต่ถ้าเกิดจะทำสปาเนี่ยพี่แนะนำให้ต้องสตูสักหน่อยนึงอะค่ะ
2: สตูนี่คืออะไรคะ
1: สต
2: ูหรือเปล่า
1: คล้ายๆกันค่ะเป็นเหมือนเราฆ่าเชื้อผ่านความร้อนในเขาเหมือนเข้าตู้อบอะไรงี้ก็ได้ค่ะ
2: จากดินธรรมดาก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างมากๆเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะและตอนนี้ลพบุรีของเรานะคะมีสวนเรียนรู้ค่ะเพื่อเอาดินสะพองเนี่ยค่ะมาเพิ่มมูลค่านะคะเอาดินสะพองเราไปปั้นเป็นรูปลิงอะค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลพบุรีอะค่ะถ้าเกิดเด็กๆสนใจนะพี่จะโทรบอกครูหนึ่งให้
2: สนใจค่ะสนใจไหมคะ
3: สนใจครับ
2: สนใจค่ะขอบคุณพี่เก๋มากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของดินสะพองค่ะขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะแป๊บๆงั้นเดี๋ยวเราไปหาครูหนึ่งกันเลยดีกว่าค่ะถ้างั้นเดี๋ยวไปเอารองเท้าของนิ้งแล้วนะคะ
1: ลืม
2: อย่าลืมไปนิดนึงนะขันดินสะพองอะ
3: ค่ะ
4: ก็ไม่นานครับจริงเพราะเป็นชิ้นเล็กแต่จริงๆแล้วขึ้นอยู่ความชำนาญครับอย่างพวกเราแรกๆก็อาจจะไม่ดีครับเหมือนที่เล่นแรกๆก็ไม่ดีครับ
2: พอปั้นไปสักพักก็สวยเลย
4: ครับ
5: อย่างนี้ก็มีคนที่สามารถเอาไปประกอบอาชีพได้นะคะพอปั้นแล้วก็เหมือนกับว่าร
2: ูปเป็นร่างกันดีกว่าค่ะเฮ้ย

0: ดีๆนะครับมาให้กับหนูๆได้ลองทำกันนะครับก็คือขนมหน้านวล
1: ขนมหน้านวลแบบนี้หรือเปล่าคะ
0: ใช่ล
1: ู
0: ก
1: เหมือนพวกเราตอนนี้เลย
0: ใช่ลูก
2: อันนี้หรือเปล่าคะขนม
0: ใช่แบบในนี้ลูกนะครับ
2: ก็เราแกะออกมา
0: ได้เลยลูก
2: กินได้มันจะมีครีม
0: ใช่เพราะว่ามันทำมาจากไข่ไงลูก
1: งั้นเมืองให้น้อง
2: ขอชิมด้วยได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
2: น้องมาปางลองชิมเลยกลิ่นของไข่ใช่ไหมคะแล้วข้างในมันเหมือนมีครีม
0: แบบใช่ลูก
2: มันจะ
0: นุ่มลิ้นนะครับแล้วก็ลักษณะของมันเนี่ยจะมีครีม
1: ที่
0: ไข่ไก่น้ำตาลทรายปน
1: น้ำตาลทรายปน
0: กลิ่นวานิลาก
2: ลิ่นวานิลาไม่ได้ยินเลยอะค่ะ
0: ขนมทองโปร่งเป็นขนมไทยโบราณที่เป็นขนมชนิดเดียวกับขนมหน้านวล
1: อ้าวงั้นขนมนี้ก็คือขนมหน้านวลหรือขนมทองโปร่งเร
0: ีย
1: กได้สองอย่าง
0: ถูก
2: มันเรียกได้สองอย่าง
0: ใช่ทำไมถึงต้องเรียกว่าทองโปร่ง
2: ไปรู้แล้วล่ะค่ะ
0: เพราะอะไร
2: กัดข้างในแล้วมันจะแบบว่าไม่มีอะไรโ
0: ปร่งใช่มันจะทีนี้มาคุณครูทาให้ดูลูกทาเห็นไหมลูกเห็นไหมทาให้ทั่วแบบนี้อ่ะลองทำเลย
2: นี่คะ
1: ทำนะ
2: อ่ะขยับใกล้ๆ
3: ม
2: ัน
3: จะได้ไม
0: ่ไหนลูกไหนลูก
4: เหมือนว่าจะเยอะไปแล้ว
0: ก็อย่าให้เยอะมากลูก
2: เยอะไปไหมคะ
0: ไม่เยอะไม่เยอะลูกอ่ะไม่เยอะ
2: ถ้ามันเยอะก็เทออก
0: อ
2: ันนี้เสร็จแล้
0: วลูกอันนี้เสร็จแล้วอ้าวอันต่อไปอันต่อไป
1: ทาเองนะ
2: ชอบค่ะ
1: ทาสองอันเลย
0: ช่วงที่น้องๆกำลังทาพิมพ์นะครับพี่ๆก็เตรียมแป้งและอะไรลูก
1: แป้งและ
2: น
0: ้ำตาลนะครับแป้ง1กลุ่มใช้2ช้อนโต๊ะ
2: 2ช้อนโต๊ะ
1: อันนี้
0: ส่วนอันนี้ใช้เท่าไหร่ลูก
1: ใช
0: ้1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงเอาเลยตวงเลยเอาพายมาลูกเอา
2: แล้วนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเฟย์เอาพิมพ์
0: ไปใส่ตู้อบเลยลูกนะครับอันนี้กี่ช้อน
1: พี่เฟย์ระวังร้อนนะคะ
0: 2ร้านนั้นกี่ช้อนลูก2งั้นครบแล้วครับครบแล้วลูกมาอันนี้มาไว้นี่เลย
2: ตั้งไว้แล้วนะคะคุณครูค่ะ
0: ตั้งไว้แล้วลูกมาทีนี้มาทางนี
1: ้อ้
0: าวเหลืออะไรลูก
1: ไข่กับกลิ่นวานิลา
0: เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ก็จะต้องแยกไข่
2: ใครอยากแยกไข
0: ่ไข่เลยอย่างนั้นก็ได้อ้าว
2: ไม่ต้องกลัวไข่จิบค่อยๆนะคะ
1: นั่นแหละแล้วก
2: ็จิบ
1: ว้า
0: ลองใหม่ลูกลองใหม่
2: หนูพี่ไปก่อนแล้วกันนะครั้งแรกหนูต่อเข้าไปตรงนี้นี่แล้วมันจะแตกมาอย่างนี้แล้วหนูก็ค่อยๆกดทำได้หรือยัง
1: ทำได้แล้วครับ
2: อีกนิดนึง
0: เอาเทเลยลูกเทเลย
1: ไม่แตกด้วย
0: แตกแล้ว
1: แตกแล้วว้ายว้ายไข่แตกไม่เป็นไรไม่เป็นไร
0: เอาใหม่ดูเอาใหม่
2: ถ้าค่อยนั้นหนูอย่าบีบแรงนะครับอย่างนั้นแหละค่อยๆ
0: เร็วได้ยัง
2: อย่าสูงอย่าสูงมากอย่าสูงมาก
0: เอาออกเลยอันนี้ได้เท่าไหร่ลูก
4: ไม่แตกแล้ว
0: ลำดับต่อไปนะครับเราก็จะเอาเครื่องตี
2: เราอันนี้เราถ้าเราไม่ใช้เครื่องก็สามารถใช
0: ้ใช้แต่ก็มือ
1: โอ้โหแต่นาน
0: แต่นานไหมลูก
2: นาน
0: เพราะเราต้องการให้มันขึ้น
2: พี่เฟย์ว่าถ้าใช้ตะก้อมือนี่น้องมะปางกับน้องอาร์ตนี่แบบว่าก
1: ล้ามขึ้นเลย
0: กล้ามขึ้นเลย
2: อยากกล้ามขึ้นไหมครับ
3: ไม่อยากครับ
1: อ้าว
0: เอาเลยลูก
1: พี่เฟย์ระวัง
0: ค่อยๆจิ้มลงไปลูกเร่งขึ้นลูกเร่งสปีดขึ้น
2: อันนี้ครับอยากลองไหม
1: อยากครับ
2: เดี๋ยวนะใจเย็นครับไม่มีอะไรนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีฟองๆขึ้นแล้ว
0: ตีให้ขึ้นฟูขาวเลยลูกตีลงไปที่ไข่เลยลูก
1: โหสวยงามมากกระเด็นมาถึงนี่เลย
4: แต่ว่าไข่มันจะแข็งไงไม่รู้ครับ
0: เขี่ยคนให้มันเข้ากันลูก
1: เปิดแล้วครับ
0: อย่า
2: เพิ่งเปิดครับ
0: อย่าเปิดเลยยกไปไว้ในถาดนู้นเลยลูกค่อยๆคนให้เข้ากันลูก
2: นี่นะครับตะล่อมข้างๆให้มันมาอยู่ที่เดียวกันอ่ะ
0: เราจะไม่คนแรงเนื่องจากว่าไข่จะเป็นไงครับยุบตัว
2: นี่คือเคล็ดลับที่จะทำให้มันพี่ป้าไหมครับ
4: มันเหมือนช็อกโกแลต
1: ช้อนไหมคะ
0: แรงได้อีก

0: ลุกแรงได้นิดนึงแรงได้นิดนึงมันจะได้เข้ากันกัน
1: แล้วคนให้เข้ากันค่ะนั่นแหละเข้าก
0: ัน เรียบร้อยหรือยัง
1: เข้าแล้วนะคะ
0: เข้าแล้วอ้าวทีนี้เอามานี่ลูกให้ไหนให้คุณครูดูสิส่วนผสมเนียนดีมากเลยนะต่อไปก็อะไรลูก
1: เอาพิมพ์
0: เอาพิมพ์ที่อบอยู่ในเตาออกมาใส่ถุงมือด้วยนะครับเพราะว่าถาดเป็นไงลูก
1: ร้อน
0: ร้อนไหมลูกระวังนะครับระวังนะลูกมาเลยทีนี้มาวางตรงนี้ร้อนไหมลูกร้อนแล้วนะครับทีนี้เราจะตักขนมนะครับหยอดลงเพียงแค่3ส่วน4ของพิมพ์เท่านั้นเองระวัง6ระวัง6
1: มันได้6เอ้ยมันจะไม่ตรงพิมพ์แล้วอ่ะมันจะไม
0: ่บิดพิมพ์เล็กน้อยเห็นไหมครับพิมพ์เย็นแล้วขนมก็จะหลุดโดยง่าย
2: แต่ถ้ายังอุ่นๆอยู
0: ่มันก็
2: ย
0: ัง
1: ง่ายมากเลยค
0: ่
1: ะ
0: เห็น
1: ไหมนี่ค่ะเสร็จพอดีเลยค่ะเรือกับไม้พาย
2: เราคุ้มไม่ทันนะ
0: ไหนลองสิลูกลองสิลองทำสิ
2: เราสอนยากไหมคะ
0: ไม่ยากเลยเก่งมากเก่งกันทุกคนเลยนะ
1: พวกเราต้องขอบคุณคุณครูสมภพมากๆเลยนะคะที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้กินขนมอร่อยอร่อยแล้วก็ทำให้พวกเราได้รู้จักขนมที่ขึ้นชื่อว่าเป็นขนมร่ำรวยนั่นก็คือขนมทองโปร่งหรือว่าขนมหน้าเนื้อนั่นเองค่ะขอบคุณ
3: ติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: ขนมไทยอร่อยๆขนมไทยอะไรเอ่ยและกิจกรรมสนุกๆ ก็ยังรอเพื่อนๆมาร่วมสนุกและมาเรียนรู้ด้วยกันนะคะ
2: วันนี้หมดเวลาของพวกเราแล้วพวกเราขอลาไปก่อน
1: สวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1: สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Lastbook Schoolธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจลัสพึกสคูลนะคะน้องๆรู้จักลูกหม่อนหรือว่าลูกมันเบอร์รี่ไหมคะวันนี้พี่แนทจะมาชวนน้องๆทำแยมมันเบอร์รี่โฮมเมดทั้งสดสะอาดปลอดภัยไร้สารกันบูดนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการ

็นยังไงกันบ้างคะแค่นี้น้องๆก็ได้แยมอร่อยๆเปรี้ยวๆหวานๆทานคู่กับขนมปังแล้วนะคะส่วนน้องคนไหนทำแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาอวดกันด้วยนะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นยังไงนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แนทด้วยนะสำหรับวันนี้ส

0: สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้ผมได้รับภารกิจให้มาเที่ยวชุมชนโยนวิถีเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพลนจังหวัดหนองบัวลำพูทีมงานครับขอภารกิจหน่อยครับวันนี้ผมต้องทำภารกิจอะไรบ้างครับเชิญครับมาเฮ้ยทำไมครั้งนี้มันหนากว่าเดิมเฮ้ยเอ้ามี2ภารกิจเหรอเนี่ยเป็นลายผ้านะครับแล้วนี่คืออะไรเป็นก้อนหินเดี๋ยววันนี้นะครับเต๋าจะไปถามชาวบ้านดูว่า2อย่างนี้คืออะไรแล้วก็จะไปตามหาภารกิจของเรากันตามมาเลยครับ
1: ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ทำให้ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพลนเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565นอกจากการมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจแล้วชุมชนนี้ยังถือเป็นตัวอย่างของความเข้มแข็งภายใต้พลังบวรบ้านวัดโรงเรียนและราชการซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาครัฐรัฐวิสาหกิจองค์กรเอกชนสถาบันการศึกษาในจังหวัดและที่อื่นๆโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนชุมชนอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมรูปแบบการท่องเที่ยววิถี

ถีใหม่อย่างเป็นรูปธรรมจากพื้นที่ซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้สมาชิกซึ่งไม่มีที่ดินทำกินได้ใช้ปลูกผักครัวเรือนละ1งานสู่พื้นที่ปลูกพืชผสมผสานเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับชาวชุมชนนอกจากนั้นยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ให้นักท่องเที่ยวได้ทำกิจกรรมเก็บผักอินทรีย์ที่ปลูกตามฤดูกาลได้

มาถึงแล้วครับชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูใครจะคาดคิดว่าที่หนองบัวลำพูจังหวัดเกิดใหม่ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2536บนพื้นที่ภาคอีสานแห่งนี้จะมีศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วยแต่ถ้าได้เห็นตราสัญลักษณ์จังหวัดก็จะทราบว่าจังหวัดหนองบัวลำพูมีตราสัญลักษณ์เป็นภาพพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประทับยืนด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของชาวหนองบัวลำพูที่นี่จึงเป็นสถานที่สำคัญที่ควรมาเยี่ยมเยือนเป็นแห่งแรกๆของชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูเลยครับศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นที่เคารพนับถือของคนหนองบัวลำพูเป็นอย่างมากมีประชาชนมากราบไหว้ขอพรไม่ขาดสายเชื่อว่ามาอธิษฐานสิ่งใดแล้วกลับไปแล้วทำสิ่งนั้นด้วยใจเป็นกุศลสิ่งที่ขอก็จะสำเร็จด้วยดีมาถึงอีกที่หนึ่งครับรู้ทั้งรู้ว่าไม่เกี่ยวกับภารกิจเลยแต่ก็ต้องมาให้ได้ก่อนไปค้นหาปริศนาตามชาเลนจ์ของเราเพราะที่นี่วัดมหาชัยเป็นอีกที่ที่ต้องมายนต์ของชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนวัดมหาชัยเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่สมัยเริ่มสร้างเมืองเมื่อ125ปีก่อนหากใครเป็นศิษย์สายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตแนะนำว่าควรมาเพราะที่นี่เป็นหนึ่งวัดสำคัญที่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้ทุดงมาจำพรรษาครับนอกจากนั้นวัดแห่งนี้ยังมีพระพุทธรูปสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การสักการะนั่นคือพระบางเป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรสร้างด้วยทองสีเหลืองดอกบวบมี2 องค์คู่กันโดยมีลักษณะเหมือนกันทั้ง2 องค์มีอักษรจีนปรากฏที่ฐานบอกชื่อผู้สร้างและวัดเดือนปีที่สร้างเชื่อกันว่าลูกหลานเชื้อสายพระวรพระตาเป็นผู้อัญเชิญพระบางมาประดิษฐานไว้ที่หนองบัวลำพูเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อพระวรพระตาบรรพบุรุษผู้สร้างเมืองหนองบัวลำพูโดยได้นำมาถวายในคราวฉลองอุโบสถวัดประมาณปีพ.ศ. 2440นับจากนั้นพระบางทั้ง2 องค์จึงอยู่คู่วัดมหาชัยและเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองหนองบัวลำพูมาตราบเท่าทุกวันนี้ชื่นใจกับสายบุญกับการกราบนมัสการพระบางพระคู่บ้านคู่เมืองนครเขื่อนขันกาบแก้วบัวบานหรือหนองบัวลำพูกันแล้วไปเติมพลังให้สายชิลกันบ้างครับที่นี่ร้านกาแฟ The Container ร้านกาแฟดีไซน์เก๋ที่สร้างขึ้นจากตู้คอนเทนเนอร์สมชื่อร้านเป็นอีกหนึ่งจุดแวะพักที่คอกาแฟต้องประทับใจเพราะนอกจากเมนูเครื่องดื่มบรรยากาศของที่นี่ยังเหมาะแก่การพักผ่อนมากๆมีทั้งในโซนภายในร้านและโซนนอกร้านซึ่งขวางห้องน้ำสะอาดท่ามกลางบรรยากาศล้อมรอบด้วยป่าไม้และภูเขาสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ผลิตจากชุมชนสินค้าเกษตรกรรมสินค้าหัตถกรรมผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปของชุมชนในพื้นที่พ่อค้าแม่ค้าที่มาขายก็เป็นกลุ่มเกษตรกรเป็นสินค้าที่เกษตรกรผลิตเองแล้วนำสินค้าของตนเองมาออกจำหน่ายรวมไปถึงของป่าที่หาได้ตามฤดูกาลลานค้าชุมชนห้วยเดือจึงเป็นตลาดที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของภูมิปัญญาและอาหารการกินของชุมชนและจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นอย่างดีเลยครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่อุทยานไดโนเสาร์จังหวัดหนองบัวลำพูครับผมจะมาตามหาภารกิจของเรานั่นก็คือหอยที่กลายเป็นหินผมว่าต้องอยู่ที่นี่แน่ๆครับผมตามมาเลยครับชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนมีเรื่องราวให้ประหลาดใจอีกแล้วครับอย่างที่รู้กันว่าภาคอีสานของประเทศไทยไม่ติดทะเลแต่ที่นี่บนพื้นที่แห่งนี้มีซากดึกดำบรรพ์เปลือกหอยกาบคู่มีอายุอยู่ในยุคจูราสสิกตอนปลายเลยทีเดียว

0: คำว่ายุคจูราสสิกตอนปลายนานแค่ไหนก็คือประมาณเมื่อ150ล้านปีก่อนมาแล้วครับสุดยอดไปเลยนอกจากเปลือกหอยกาบคู่ยังมีการค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์บรรพบุรุษทีเล็กอีกด้วยซึ่งจังหวัดหนองบัวลำพูก็ได้พัฒนาแหล่งค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์และหอยหินแห่งนี้ให้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้เยาวชนและผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาครับ
1: เห็นหอยที่เป็นแบบหินไหมหอยที่กลายเป็นหินน่ะเห็นไหมไม่เห็นเหรอโอ้
0: นี่ครับเราอยู่หน้าพิพิธภัณฑ์หอยหิน150ล้านปีครับนี่ผมว่าภารกิจเราเนี่ยต้องอยู่ในนี้แน่ๆครับผมเข้ามาเลยครับไป
2: เจอแล้ว
0: นี่ไงหูหอยหินครับ150ล้านปีโหเยอะมากในที่สุดภารกิจแรกของผมก็เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วนะครับการตามหาหอยหินของเรานะฮะเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าอายุถึง150ล้านปีและก็ยังเหลืออีกหนึ่งภารกิจนะครับแต่ก่อนอื่นผมหิวแล้วนะครับขอตัวไปกินข้าวก่อนถึงจะมีแรงตามล่าภารกิจต่อไปหลังจากที่เราไปเที่ยวในยุคจูราสสิกมาแล้วนะครับโอ้โหวันนี้ก็ผ่านมาครึ่งวันแล้วเริ่มรู้สึกหิวฮะก่อนที่เราจะเข้าไปเที่ยวที่ชุมชนกุนหำบ้านถ้ำกลองเพลนะครับเรามาแวะทานอาหารอีสานอร่อยๆกันก่อนนะครับเพราะว่าร้านนี้เนี่ยตั้งอยู่ข้างหน้าทางเข้าชุมชนเลยครับผมชื่อร้านว่าแวะอิ่มอีสานครับที่นี่มีอาหารอีสานหลากหลายมากเลยนะฮะผมได้สั่งปลาเผาไก่ย่างส้มตำรอไว้แล้วนะครับตอนนี้ไปทานก่อนดีกว่าครับผมอ่ะแม่สวัสดีครับไกด์ได้แล้วไปครับไกด์
3: ได้ค่ะ
0: ญี่ปุ่นได้ไหมครับก๋วยเตี๋ยวเจ๊แมวก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ต้องมาชิมเลยครับผมขอเตือนไว้เลยนะครับว่าถ้าไม่แน่จริงเนี่ยอย่าไปสั่งพิเศษเขานะครับนี่คือธรรมโอวาทตอนหนึ่งของหลวงปู่ขาวอนัลโยพระอริยเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นเพชรน้ำหนึ่งแห่งวงกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งบารมีของท่านทำให้วัดถ้ำกลองเพนเป็นดั่งศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งใกล้ไกลวัดถ้ำกลองเพนเป็นวัดป่าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดหนองบัวลำพูบริเวณโดยรอบวัดมีบรรยากาศที่ร่มรื่นและเงียบสงบสันนิษฐานว่าเป็นวัดเก่าแก่แต่ไม่พบหลักฐานว่าสร้างมาตั้งแต่พ.ศ.ไหนแต่ชาวบ้านเล่ากันว่าบริเวณนี้เดิมเคยเป็นป่าปกคลุมปิดทางเข้าและพรานป่าได้เข้ามาสำรวจพบเศษซากของกลองเพนเก่าจึงเป็นที่มาของชื่อวัดถ้ำกลองเพนครับจนในปีพ.ศ. 2501หลวงปู่ขาวอนัลโยได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดถ้ำกลองเพนและได้อาศัยวัดแห่งนี้เป็นสถานที่วิปัสสนากรรมฐานจวบจนปัจฉิมกาลของท่านท่านดูแลบริเวณวัดซึ่งมีเนื้อที่กว่า 1,400 ไร่ให้เป็นแหล่งวิปัสสนาท่ามกลางป่าร่มรื่นบนสันเขาโขดหินและเพิงผาธรรมชาติที่งดงามจวบจนมรณภาพซึ่งจุดเด่นนอกจากธรรมชาติที่งดงามของวัดก็คือพิพิธภัณฑ์อัฏฐบริขารหลวงปู่ขาวอนัลโยรวมไปถึงเจดีย์หลวงปู่บุญเพ็งเขมาภิระโตซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะสวยงามควรแก่การศึกษาและเคารพบูชาวันนี้เราก็เที่ยวมาทั้งวันแล้วนะครับแต่ผมไม่ลืมแน่นอนกับการตามหาคำใบ้ของเราหรือว่าภารกิจของเรานะครับนี่ครับผ้าลายบัวลุ่มพูเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ที่นี่ครับศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบ้านถ้ำกลองเพลนครับผมเดี๋ยวเราไปถามคนข้างในกันดีกว่าว่าอันเนี้ยอยู่ที่ไหนอยากเห็นแล้วเนี่ยตามมาเลยครับสวัสดีครับ
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: คร
0: ับ สวัสดีครับเห็นอย่างอยู่ครับศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบ้านถ้ำกลองเพนเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทางด้านศิลปะหัตถกรรมของบ้านถ้ำกลองเพนซึ่งมุ่งเน้นการถ่ายทอดการทอผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดหนองบัวลำพูรวมไปถึงการมอบประสบการณ์จากกิจกรรมย้อมผ้าจากสีธรรมชาติสาธิตการทอการอิ้วฝ้ายให้กับผู้สนใจ

0: และที่เข้ามาเยี่ยมเยือนว่ากันว่าที่นี่คือกำเนิดของโครงการศิลปาชีพจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน่าเสียดายนะครับที่วันนี้ทางกลุ่มทอผ้าศูนย์ศิลปาชีพพิเศษไม่ได้ทอผ้าบัวลุ่มผู่ที่เราตามหาแต่ไม่เป็นไรครับถึงแม้ว่าจะไม่พบแต่ก็ได้รับประสบการณ์สุดประทับใจจากที่นี่ผมอยากให้เพื่อนๆแวะมาสัมผัสประสบการณ์ดีๆแบบนี้ด้วยตัวเองนะครับครั้งเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จมานมัสการหลวงปู่ขาวอนาลโยณวัดถ้ำกลองเพนพระองค์ทรงพบว่าชาวบ้านไม่มีที่ทำกินจึงได้ซื้อที่ดินเพื่อให้ชาวบ้านทำกินกันและมีรายได้และช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่แบบครอบครัวผ่านการทำเกษตรด้วยใจรักมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันทั้งชาวบ้านที่ดูแลแปลงผักช่วยกันทำการเกษตรจึงเรียกการเกษตรของชุมชนแห่งนี้ว่าถ้ำกลองเพนชุมชนเกษตรสายบุญ
1: ส่วนหม่องนี้พระพันปีหลวงเพิ่นมอบให้เป็นที่สาธารณะหมู่บ้านแต่ก่อนเพิ่นสิปลูกมอนเลี้ยงไหมค่ะปลูกมอนเลี้ยงไหมแล้วบัดที่นี่ส่วนที่เพิ่นปลูกมอนเลี้ยงไหมนั่นเพิ่นได้เสียชีวิตไปหลายแล้วเฮาก็เลยบ่ได้สานต่อมาเพิ่นเลยมาจัดพื้นที่ให้ครอบครัวละ1งานเพื่อเฮาสิได้มาปลูกผักกินเองค่ะจับออกมาแล้วเขาปาดควนมันต้องจับอย่างนี
2: ้
1: น
2: ี
1: ่ปาดควนมันบัดนี
2: ้ปาด
1: น
2: ี่อะน้ำต่ำ
1: นั่นเอามีดปาดควนมันยายมันถือเครือมันเด้อ
2: น
1: ี
2: ่บ
1: ่จ้านั่นละเอามาใส่ตะกร้าเลย
2: ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมสุดท้ายนะครับผมขออนุญาตมาล้างหน้าล้างตาพักผ่อนเก็บของก่อนนะครับเพราะตอนนี้ผมอยู่ที่โฮมสเตย์ครับผมและที่นี่นะครับก็มีกลุ่มโฮมสเตย์อีกหลายหลังเลยนะครับมากกว่า10หลังด้วยกันสามารถมาพักกันได้นะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านหลังนี้ครับบ้านเลขที่309หมู่4นะครับและบ้านหลังนี้นะครับก็เป็น1ในกลุ่มโฮมสเตย์บ้านถ้ำกลองเพนครับ

เรามาชมอีกหนึ่งวิถีธรรมชาติที่กำลังเป็นที่ฮอตฮิตของชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนบนเทือกเขาสูงชันที่สามารถมองลงไปเห็นตัวเมืองหนองบัวลำพูเบื้องล่างท่ามกลางป่าธรรมชาติอันร่มรื่นเป็นที่รู้จักกันในนามภูผาน้อยและที่นี่นะครับเป็นหนึ่งไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยนะครับเราจะมาชมพระอาทิตย์ตกดินกันที่ภูผาน้อยครับภูผาน้อยครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายของนักท่องเที่ยวมีโซนสำหรับพักผ่อนหย่อนใจเล่นแคมป์ไฟรวมไปถึงการประชุมสัมมนาและโซนพื้นที่ป่าใช้ในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเล่นกีฬาได้อย่างหลากหลายถึงแม้วันนี้ภารกิจของผมจะยังไม่เสร็จสิ้นแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้ผมขอลาไปด้วยวิวสวยๆจากภูผาน้อยแล้วเรากลับมาดูกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับถนนสายวัฒนธรรมยามเช้าที่เรียบง่ายถ่ายทอดฉากชีวิตของชาวบ้านชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนได้เป็นอย่างดีเลยครับอากาศเย็นๆลอยอยู่จางๆทำให้การตื่นขึ้นมาตักบาตรยามเช้าเต็มไปด้วยความสดชื่นเหนือถนนสายวัฒนธรรมแห่งนี้นักท่องเที่ยวจะได้มีโอกาสทำบุญตักบาตรกับพระสงฆ์ถึง3วัดด้วยกันเลยครับลองเที่ยวลองเดินตลาดเอกลักษณ์วิถีไทยไปชมฟ้อนศาลาทรงงานเป็นที่ที่พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จมาที่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนและใช้ศาลาตรงนี้เป็นที่ประทับเพื่อเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนไหมซึ่งพื้นที่

ที่ตรงนั้นพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณประทานมอบให้แก่ชาวบ้านชุมชนวัดถ้ำกลองเพนได้ใช้ประโยชน์ในการปลูกหม่อนไหมเพื่อเป็นรายได้ให้แก่เกษตรกรต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงจากการปลูกหม่อนไหมเป็นสวนเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มรายได้ของเศรษฐกิจชุมชนให้ดีและมั่นคงยิ่งขึ้น

ตอนนี้นะครับเราอยู่สถานที่สุดท้ายแล้วนะครับที่จะมาตามหาภารกิจของเรานั่นก็คือตามหานี่เลยครับผ้าลายบัวลุ่มพูนะครับตอนนี้นะครับเต๋าอยู่ที่บ้านศิลป์ผ้าถิ่นไทยขวัญตาครับเดี๋ยวเราไปตามหาภารกิจของเรากันครับ

ฮ้ยเฮ้ยเหมือนเราจะเจอแล้วครับนี่ไงใช่ไหมขอทิปไลน์ก่อนเจอแล้วครับนี่ผ้าลายบัวลุ่มพูครับผมภารกิจของเราสำเร็จแล้วครับสวยมากสวยมากสวยมากและจุดเช็คอินสุดท้ายนี้เราก็มาพบจนได้ครับกับผ้าบัวลุ่มพูที่ศูนย์การเรียนรู้ขวัญตาแห่งนี้นี่เองและที่นี่นะครับยังมีผ้าลายอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีแนวแฟชั่นด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับสำเร็จแล้ว บ้านศิลป์ผ้าถิ่นไทยขวัญตาเกิดขึ้นจากแนวคิดที่จะสืบสานองค์ความรู้ผ้าบัวลุ่มพูบัวหมายถึงหนองบัวลำพูมีลวดลายดอกบัวหลวงคือดอกไม้ประจำจังหวัดหนองบัวลำพูและสื่อถึงนครเขื่อนขันกาบแก้วบัวบานคำขวัญประจำจังหวัดหนองบัวลำพูลุ่มพูหมายถึงชื่อเดิมจังหวัดหนองบัวลำพูคือเมืองหนองบัวลุ่มพูโทนสีชมพูเป็นสีประจำจังหวัดหนองบัวลำพูครับและนี่จึงเป็นที่มาของผ้าลายบัวลุ่มพูครับ

ช่วงเวลาเกือบ48ชั่วโมงณชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูแห่งนี้ได้มอบความทรงจำที่ล้ำค่ามากมายให้กับผมแม้ที่นี่จะไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวที่มีไฮไลท์การท่องเที่ยวหวือหวาหากแต่มีเสน่ห์ซ่อนอยู่ในทุกรายละเอียดอยากให้เพื่อนๆลองวางแผนการท่องเที่ยวมาที่นี่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนแล้วจะหลงรักเหมือนเต๋าอย่างแน่นอนครับวันนี้ภารกิจของเราก็สำเร็จลุล่วงแล้วครับฮู้ฮู้สวยมากบรรยากาศชิลมากเลยฮะชุมชนต่อไปจะเป็นชุมชนไหนและนักเดินทางจะเป็นใครฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: อนอยู่นี่ไงเฮ้ย
1: ขวัญข้าว
0: ล้
2: อโอ้ยโอ้โห
0: เย้
1: ขอบ่าวสิลูก

0: เล่นกันดีๆนะลูก
1: นี่ผมไม่ได้กลับมาทำนากับพ่อกี่ปีแล้วเนี่ย
2: ก็ตั้งแต่ที่เอ็งมีขวัญข้าวนั่นแหละ
1: ขอโทษนะครับพ่อที่ผมต้องพาลูกมาฝากพ่อไว
2: ้ไม่เป็นไรหรอกเอ็งไม่เห็นหรือว่าขวัญข้ากำลังโตขึ้นเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงไปช่วยกันเกี่ยวข้าวต่อเถอะ
1: ครับพ่อ

0: แบบนี้ต่อให้เราไม่ปลูกข้าวก็ยังมีข้าวกินนะคะเนี่ย
1: คิดแบบนี้ไม่ได้นะลูกจำเอาไว้ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องปลูกข้าวเพราะถ้าคนไทยไม่ปลูกข้าวกันหมดแล้วเราจะเอาข้าวที่ไหนกิน
2: ปีนี้ได้ข้าวเยอะจริงๆนะพ่อ
1: ปีนี้ดินดีน้ำดีนะ
2: แบบนี้พ่อทำคนเดียวไม่ไหวแน่เอาไปลงสีไหม
1: ไม่ต้องหรอกกินแค่ไหนก็ทำแค่นั้นพ่อไม่ได้จะเอาไปขายซะหน่อย
0: อ้าวแล้วทำไมเราไม่ขายล่ะคะ
1: โอ้ยปู่ทำคนเดียวไม่ไหว

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าโครงสร้างของดินนั้นจะมีความแตกต่างในทั้งเรื่องของรูปร่างและขนาดนั่นเองและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อนะคะว่าเนื้อดินนั้นมีกี่ประเภทและแต่ละชนิดนั้นบอกอะไรเราได้บ้างพร้อมแล้วใช่ไหมคะตามพี่ฝนมาเลยค่ะเนื้อดินเป็นลักษณะทางกายภาพของดินที่บอกถึงความหยาบหรือความละเอียดของดินมีผลต่อการดูดซับน้ำการดูดยึดธาตุอาหารที่เกิดขึ้นในดินเนื้อดินเป็นผลมาจากการรวมตัวกันของชิ้นส่วนเล็กๆของดินที่เรียกว่าอนุภาคของดินดินแต่ละชนิดมีสัดส่วนของอนุภาคที่แตกต่างกันนะคะเรามารู้จักขนาดของอนุภาคของดินแต่ละชนิดกันดีกว่าค่ะ 1. อนุภาคขนาดทรายเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 ถึง 0.05 มิลลิเมตร 2. อนุภาคขนาดทรายแป้งเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.05 ถึง 0.002 มิลลิเมตรและ 3. อนุภาคดินเหนียวเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 0.002 มิลลิเมตรดินที่เราเห็นตามพื้นที่ต่างๆมีสัดส่วนของอนุภาคดินไม่เท่ากันจึงทำให้มีดินชนิดต่างๆโดยสามารถแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆได้ดังนี้ค่ะกลุ่มดินทรายมีอนุภาคขนาดทรายเป็นองค์ประกอบอยู่มากกว่า85%มีลักษณะเนื้อดินที่เกาะตัวกันหลวมๆมีความละเอียดต่ำสัมผัสดินจะรู้สึกหยาบๆที่มือเป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศได้ดีมากแต่มีความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำมีความอุดมสมบูรณ์ที่ต่ำเพราะความสามารถในการดูดยึดธาตุอาหารพืชมีน้อยแต่ยังสามารถปลูกพืชได้บางชนิดเช่นกระบองเพชรหรือพืชทะเลทรายกลุ่มดินเหนียวประกอบด้วยอนุภาคขนาดดินเหนียวตั้งแต่ร้อยละ40ขึ้นไปเป็นดินที่มีเนื้อละเอียดที่สุดเมื่ออยู่ในสภาพดินแห้งจะเป็นก้อนแข็งแต่เมื่อเปียกน้ำจะมีความยืดหยุ่นสามารถปั้นเป็นก้อนหรือรูปทรงต่างๆได้เป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศได้ไม่ดีแต่สามารถอุ้มน้ำได้ดีเหมาะที่จะใช้ดินเหนียวในการทำนาปลูกข้าวเพราะเก็บน้ำได้นานกลุ่มดินร่วนประกอบด้วยอนุภาคขนาดทรายทรายแป้งและดินเหนียวในปริมาณใกล้เคียงกันเป็นดินที่เนื้อดินค่อนข้างละเอียดนุ่มมือเมื่ออยู่ในสภาพดินแห้งจะจับกันเป็นก้อนแข็งพอประมาณส่วนในสภาพดินชื้นจะยืดหยุ่นได้บ้างเป็นดินที่มีการระบายน้ำได้ดีปานกลางจัดเป็นเนื้อดินที่มีความเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกกับพืชที่สุดอย่างพืชทางการเกษตรไม้ยืนต้นไม้ดอกและไม้ประดับค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ soil texture S O I L T E X T U R E soil texture แปลว่าเนื้อดิน soil particle S O I L P A R T I C L E S soil particleแปลว่าอนุภาคดิน soil proportion S O I L P R O P O R T I O N soil proportion แปลว่าสัดส่วนดินเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ทราบกันแล้วนะคะว่าดินแต่ละชนิดนั้นเหมาะกับการเพาะปลูกพืชอะไรได้บ้างและในตอนหน้าค่ะเราไปเรียนรู้กันต่อนะคะว่าสีของดินนั้นจะบ่งบอกอะไรเราได้อีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: คะตามอำเภอจานของเรามินพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอาหารตามอำเภอจานของเราวันนี้นะคะจะเป็นเมนูจากชนเผ่าดาราอ่างค่ะซึ่งวัตถุดิบนั้นเราก็ต้องเข้าไปหากันในป่านะคะตอนนี้กำลังตามแม่คองกับพี่รอดไปหานี่เดี๋ยววันนี้แม่พาน้องไปหาวัตถุดิบกัน
1: ต้องหาจิกจะอยู่ในป่าค่ะไปที่ห้วยฮกอาหารทุกอย่างที่อยู่ในป่าเขาก็จะเก็บมาเอามาแกง
0: อย่างแรกแม่บอกต้องหาจึกจึกนี่เป็นยังไงเดี๋ยวแม่พาน้องไปดูหน่อย
1: เจ้า

เมื่อกี้ทางที่เราผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นสวนที่ชาวบ้านเขาปลูกเอาไว้ก็จะมีพวกลิ้นจี่เงาะลำไยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้ที่เราเข้ามาเนี่ยก็คือตรงนี้เริ่มเป็นป่ารกๆแล้วค่ะโอ้แม่ฟันแล้วโอ้แม่แม่โอ้โอ้โหล้มต้นเลยค่ะกล้วยป่าแม่บอกเดินหาต้นจึ

0: มานานแล้วไม่เจออันนี้ก็คือเอาไปทำแกงกินเหมือนกันใช่ไหมคะแม่
1: จ้าจ้าไปแกงใส่จึกอ
0: ่
1: ะ
0: เอาไปแกงกินกับจึกเนี่ยแหละ
1: จ้า
0: แล้วส่วนที่เราตัดไปนี่เราเอาไหมแม่จ๋า
1: ไม่เอาค่ะมันจะฝาดค่ะใยมันจะเยอะ
0: นี่ให้ดูในมือแม่1ต้นค่ะ
1: ค่ะ1ต้น
0: อีกที่ใช้ได้คือเท่านี
1: ้ค่ะถึงบ้านเราก็ต้องแกะออก
0: แกะออก
1: เอาที่อ่อนๆน่ะ
0: เอาที่อ่อนๆข้างใน
1: อ่อนๆอยู่ข้างในมันจะหวานเลยอ่ะ
0: นี่นะคะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่าเอาใบมะห่อไว้ตอนนี้ยังไม่เจอต้นจึกนะคะแต่ว่าเจอกล้วยป่ากันอีกแล้วค่ะกล้วยป่านั้นก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่เราจะใส่ลงไปในแกงจึกด้วยโดยเราจะตัดเอาทั้งตัวหยวกกล้วยแล้วก็ปลีกล้วยป่าค่ะโอ้หนาวอันนี้แม่เจอต้นกล้วยป่าต้นที่2แล้วนะคะแต่ว่าต้นนี้นี่คือแบบสูง
2: มากเลย
0: หูหนูเพิ่งเคยเห็นต้นกล้วยสูงขนาดนี้แม่แม่เริ่มฝันและล้มต้นกล้วยเอาปีอุ้ยเอาแล้วได้แล้วปีกล้วยป่าสีนี่คือแบบม่วงแดงเลยนะคะ
1: น่ะอันนั้นอีกลูกนะมี2ลูกอันนั้นก็มีลูก
0: อ๋อนั่นก็มีค่ะ
1: เออนั่นก็ม
0: ีแล้วลูกคือขนาดเท่าๆกัน
1: เออเท่าๆกันไปตะลุดไปตะลุด
0: โอ๊ยแม่แม่แม่แม่หนูอยู่หลังแม่ดีกว่าได้แล้ว
1: ได้หลายแกนล่ะสอง
0: อันนี้ปลีที่2นะคะหัวมันพอๆกันเลย
3: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตามหาต้นจึกกันต่อค่ะตามอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะมินนี่จะพามารู้จักกับอาหารของชนเผ่าดาราอั้งชนเผ่าที่อพยพถิ่นฐานมาจากประเทศพม่าแล้วก็อาศัยอยู่บนพื้นที่ดอยสูงค่ะซึ่งอาหารที่เราจะทำกันวันนี้นะคะมีวัตถุดิบหลักสำคัญนั่นก็คือต้นจึกค่ะแต่ตอนนี้นะคะเดินตามหากันมาเป็นชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เจอต้นจึกซักทีได้มาแต่หน่อกล้วยกับปลีกล้วยป่าเนี่ยแหละค่ะ

0: อะละ
1: เนี่ยนะ
0: โอ้คอใหญ่ๆนั่นน่ะโอ้อร่อยมากจะได้นอนไม่เยอะ
1: ยังไม่ทันกินเลยแม่บอกอร่อยแล้วเพราะหานานมากนะคะนี่เราเจอแล้วนะคะจึงจึงที่แม่บอก
0: เจอแล้วแต่ว่าภาษาคนอื่นจะว่าเต่าล้าง
1: เต่าล้าง
0: เต่าล้าง
1: ต้นจึกก็คือเต่าล้าง
0: ค่ะ
1: หรือว่าหน้าตามันคุ้นๆอยู่นะแม่เดี๋ยวนะแม่เราใช้ส่วนไหนของต้นล่ะจ๊ะ
0: จะใส่หน่อ
1: เราใช้หน่อ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้นี่แล้วแม่เลือกยังไงอะคะ
0: เพราะว่าเลือกที่มันมีอันน่ะที่มันถ้ามันออกยอดมันนะ
1: จ้ะ
0: ออกยอดใบมันอ่อนๆอ่ะ
1: จ้ะ
0: ถ้าออกอันนี้มันจะไม่มีหน่อมันไม่เยอะเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอันนี้อันนี้แก่ละหน่ออ่อนมันจะอยู่ข้างหลังไหม
1: อ๋อหน่ออ่อนมันจะ
0: น่ะปลายแก่มันออกละถ้ามันออกแบบที่มันอ่อนๆออกเนี่ยนี่ดิอย่างตัวนี้นะ
1: จ้ะ
0: ถ้ามันคืนมันยังไม่ออกใบเลยมันกำลังเนี่ย
1: มันกำลังจะออกใบ
0: เออมันจะออกใบมันยังมาบานไงหน่อมันจะไม่มีอ่ะมันคืนหมดแล้ว
1: จ้ะหนูเข้าใจแล้วคือวิธีการสังเกตค่ะแม่บอกว่าเวลาที่เราจะเลือกหน่อต้นจึกเนี่ยจะต้องเลือกที่แก่แล้วแก่แบบที่ยังไม่ออกใบหน่ออ่อนที่เรากำลังพูดถึงนี้นะคะก็คือส่วนของยอดอ่อนที่อยู่ของลำต้นค่ะเราจะฟันแล้วก็ผ่าเอาส่วนที่อ่อนที่สุดที่อยู่ด้านในมาทำอาหารซึ่งต้นจึกหรือว่าต้นเต่าร้างนี้นะคะก็เป็นพืชตระกูลปาล์มมักจะขึ้นกันเป็นกอพบได้ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงหรือใกล้ๆกับห้วยค่ะการนำต้นจึกมารับประทานนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าตัวผลนั้นไม่สามารถที่จะนำมารับประทานได้ค่ะแล้วก็เมื่อสัมผัสนะคะก็จะทำให้คันมากๆเช่นเดียวกันกับเปลือกนอกของต้นจึกที่จะมีใยรอบๆชาวบ้านก็จะต้องเลาะเอาเปลือกนอกออกให้หมดก่อนแล้วค่อยนำมาทำอาหารค่ะโอ้โหเหนียวมากนะคะคือตรงเปลือกเนี่ยจะมีใยๆหนา
0: ๆโอ้โหมันมีขนมันเยอะ
1: ใช่เนี่ยขนมันหรือว่าใยมันนะคะ
0: มันต้องเอาหลายตัวอยู่นี่แต่มันมีเยอะนะ
1: นี่ได้แล้วหน่ออ่อนๆแบบนี้เลยเอาอีกไหมคะแม่มันได้อีกกออื่น
0: เอาตัวใหญ่ไหมคะจะมีเยอะ
1: ต้นนี้คือถือว่าใหญ่เลยไหมคะแม
0: ่ใหญ่มาก
1: ใหญ่มากน่าจะมีหน่ออ่อนข้างในเนี่ยเยอะล้มแล้วอุ้ยนี่โอ้นี่เนื้อเยอะจริงค่ะแม่อันนี้ก็อ่อนเหมือนกันเนาะ
0: อันนี้ก็อ่อนอยู่นะ
1: โอ้อันนี้แสดงว่าเราน่าจะได้2ท่อนเลยนะแม่เนาะ
0: ค่ะ
1: แล้วแบบนี้มันมีให้กินทั้งปีไหมนะแม
0: ่มีถ้าไม่ออกใบนี่กินได้เอาได้ถ้ามันออกใบหน่อมันจะมีน้อย
1: โอ้นี่ท่อนนี้คือใหญ่เลย
0: จ้ะใหญ่มาก
1: โอ้ถ้าอย่างนี้ถือว่าใหญ่ใช่ไหมแม่
0: เจ้าใหญ่อันน่ะใหญ
1: ่
0: ได้ละ
1: โอเคน
0: ี่พอแกงละ
1: พอแกงอะโอ้
0: จนอิดเลย
1: จนอิดเลยแม่บอกว่าอิดก็คือแปลว่าเหนื่อยแล้วแหละ
0: เป็นสองชั่วโมงสามชั่วโมงกว่าจะเจอนะ
1: ได้แล้วนะคะวัตถุดิบของเรานี่เลยต้นจึกหรือว่าเต่าร้างแม่บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเก็บมะขามป้อมอีกเอาไปทำลาบนี่ทำลาบตะละอังตอนนี้แม่พาเลาะเข้ามาในสวนลำไยอีกมุมนึงนะคะแม่พามาเก็บมะขามป้อมคือต้นนี้เลยนี่หนูเห็นลูกมาแล้วเนี่ยแม
0: ่จะผ่าได้ก็เดี๋ยวมันสุกมาก
1: เดี๋ยวแม่จ๋าเก็บลูกมันแม่ผ่าต้นเลยเหรอจ๊ะ
0: ต้องฟันออกเลยเนี่ยต้องฟันนะฟันออกแล้วก็เอาไปถึงบ้านแล้วก็เอาขุดเอาเปลือก
1: ใช้เปลือกแล้วลูกไม่ใช้อ่ะคะ
0: ไม่ใช่ค่ะ
1: เอ้ารอตอนแรกที่แม่บอกมินะว่าจะมาเก็บมะขามป้อมมินก็คิดว่านี่แน่นอนใช้ลูกโอ้มินไม่เคยได้ยินเลยว่าเขาใช้เปลือกทำกับข้าวได้ด้วย
0: ได้ค่ะ
1: แต่ว่าเราใช้ส่วนไหนของเปลือกคะแม่
0: ใช้ส่วนตรงไหนค่ะที่มันมีทางเราขุดออกสีเขียวมันจะออกแบบขาวๆอ่ะมันมีกลิ่นแบบฝาดฝาดถ้าฝาดแล้วก็บีบๆแล้วก็สับใส่เนื้อแล้ว
1: ค่ะ
0: หมู
1: ตอนนี้เราจะฟันเอากิ่งมะขามป้อมลงมานะคะมันแข็งมากเลยค่ะ

0: ตรงนี้จ้ะ
1: เอาเฉพาะข้างล่างอ่ะแล้วข้างบนเราใช้ไม่ได้อ่ะคะ
0: ใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ากิ่งมัน
1: นี่เอาไปเป็นท่อนอย่างนี้เลย
0: เจ้ามะขามป้อมก็มีต้นมะกอกมี2อย่างน่ะ
1: อ๋อคือเป็นมะขามป้อมก็ได้มะกอกก็ได้
0: ใช
1: ่โอเคนี่ได้แล้วนะคะ
0: เจ้า
1: ต้นมะขามป้อม
0: เจ้า
1: เดี๋ยวไปขูดเอาเปลือกแล้วใส่ลาบแต่ละอัน
0: เจ้า
1: หนูไม่เคยกินอยากรู้เลยรสชาติเป็นยังไง
0: วันนี้จะได้กินนี
1: ่แน่นอนค่ะแม่ของเราวันนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่เคยกินที่ไหนแน่นอนมินก็ไม่เคยกินเพราะว่าเป็นอาหารของชนเผ่าดาระอั้งค่ะแล้วตอนนี้มินก็อยู่ในครัวของบ้านคนดาระอั้งแล้วก็ใส่ชุดเป็นลูกสาวแม่เลย
0: เป็นคน
1: ดาระอั้งเลยนะจ๊ะแม่แกงจืดของเรานะคะก็จะมีแน่นอนจะมีจืดหรือว่าหน่ออ่อนของเต่าร้างแล้วก็จะมีหยวกกล้วยนะคะมีปลีกล้วยป่า
0: แล้วก็มี
1: อันนี้เป็นดอกตั้ง
0: ค่ะ
1: เริ่มแรกที่เราจะทำแกงจืดก็ต้องทำอะไรก่อน
0: ก็ลองอันนี้ลูกก็ต้องแกะอันนี้ก่อน
1: แกะอันนี้แกะหยวกกล้วยค่ะอันนี้ผ่าหยวกกล้วยก่อนเลยเอาด้านใน
0: แล้วก็หักๆแล้วก็เวียน
1: ประมาณนี้ประมาณข้อนึง
0: หัก
1: แล้วก็
0: แล้วเวียน
1: เวียนได้เลยแล้วนี่ยังไงคะแช่น้ำ
0: แล้วก็แช่น้ำ
1: โอเคเดี๋ยวแม่จะปอก
0: จะปอกจึกอันนี้จะผ่าออกหน่ออ่อนมันจะอยู่ตั้งใน

0: ต้นจึกที่แม่ผ่าออกมานะคะคือจะใช้เป็นแกนกลางเฉพาะหนอนออกเนี่ยข้างในเลย
1: จะหวานอ่ะตรงนี้นะหวาน
0: หวาน
1: ค่ะ
2: ทั้งหยวกกล้วยแล้วก็หน่อจึกนะคะเมื่อเราหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเนี่ยก็จะนำไปแช่น้ำเกลือเพื่อไม่ให้คล้ำแล้วก็ดำค่ะส่วนปลีกล้วยป่านะคะก็จะฝานเป็นชิ้นๆแล้วก็แช่น้ำเกลือเหมือนกันการแช่น้ำเกลือนะคะนอกจากจะช่วยลดความดำแล้วเนี่ยก็ยังจะช่วยลดความฝาดได้อีกด้วยค่ะส่วนดอกตั้งนะคะเราจะเด็ดใช้แค่ส่วนของดอกค่ะเพราะว่าตัวก้านนั้นจะมีรสขมค่ะ
0: อ
2: ัน
0: นี้เด็ดเฉพาะส่วนดอกของมันเลย
1: ส่วนดอกมันเนี่ย
0: ดอกตั้งนี่ก็คือจะเป็นลักษณะคือเป็นแบบเนี่ยเป็นกิ่งพุ่มๆมีดอกออกแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลเตรียมเครื่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตำพริกแกงกันใส่เกลือก่อนเน
1: า
0: ะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ใส่เกลือนิดหน่อย
0: จะใส่เกลือนิดหน่อยประมาณนี
1: ้ค่ะ
0: พริกแห้งใส่พริกแห้งลงไปแล้วตามด้วยอันนี้เลยตะไคร้หอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะหมดเลยโอเคหมดเลย
1: ตำให้ละเอียด
0: ละเอียดเลย
1: จ้ะ
0: แม่ใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่เครื่องพริกแกงที่ตำลงไปทั่วเลยมันต้องหอมมากแน่ๆ

0: บอร์ได้แน่วันนี้นะ
1: เพราะว่าขนาดนี้ดมจากกลิ่นก็รู้ใช่ไหมแม่จ๋าโอเคแล้วต่อไปเราใส่อะไรคะ
0: จะใส่น้ำลงไปนะ
2: เมื่อน้ำเริ่มเดือดเนื้อไก่สุกเราก็จะใส่ผักต่างๆตามลงไปค่ะ
1: จึกแล้วก็ปีกล้วยป่าแล้วก็หยกกล้วยกระดอกตั้งแม่จ๋าอย่างแกงจึกอย่างเงี้ยค่ะปกติเราทำกินกันในเทศกาลไหนไหมคะแม่หรือว่าปกติเราก็ทำกินกันที่บ้านอะไรอย่างเงี้ย
0: ปกติเนี่ยเพราะว่าเราดูหนาวเนี่ยมันจะออกพร้อมทุกอย่างไงดอกตั้งก็ออกช่วงนี้แล้วก็ตาร่างนี่ไม่มีช่วงเพราะว่าถ้าไม่มีดอกตั้งแล้วก็แกงจึกนี่แกงตลอดไปก็ได้
1: แต่ถ้าเกิดว่าอยากใส่ดอกตั้งนี่ต้องรอหน้าหนาว
0: จ้า
1: จ้าแล้วจะครบพอดีแล้วรสชาติแกงจึกนี่มันจะต้องออกมาเป็นยังไงคะแม
0: ่มันจะเปรี้ยวๆแล้วก็หวานอ่ะมันหวานด้วยเพราะว่ามันจะหวาน
2: นอกจากความหวานที่จะได้จากหน่อจึกแล้วก็หยวกกล้วยแล้วนะคะเราก็จะได้ความเปรี้ยวที่มาจากผักกาดดองแล้วก็ผักกาดส้มที่เราใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: ต่อไปเราใส
0: ่ผักชี
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงจึก
0: แกงจึก
1: หรือภาษาคนดาราอ้างเรียกว่า
0: ดังจึก

0: ดำจึ๊ก
1: หาบจึ๊ก
0: หาบจึ๊ก
2: สองจากชนเผ่าดาราอั้งนะคะก็คือลาบดาราอั้งค่ะลาบดาราอั้งของที่นี่นะคะแน่นอนว่าไม่เหมือนกับลาบที่เรากินกันทั่วไปแน่นอนค่ะเพราะนอกจากเครื่องสมุนไพรต่างๆแล้วนะคะก็ยังมีเปลือกของต้นมะขามป้อมที่เราจะใส่ลงไปด้วยค่ะ
0: ลูกต้องทำยังไงคะแม
3: ่ลูกก็ต้องขูดแบบเนี้ยขูดออกเปลือกเปลือกขาวๆก่อน
1: ค่ะ
3: ค่ะ
1: ขูดเปลือกขาวๆออก
0: พอเราขูดเอาเปลือกด้านนอกของต้นมะขามป้อมออกแล้วเราก็จะใช้ตรงนี้เหรอคะแม่
3: ค่ะใช้เนื้อมันสีเขียวกับสีขาวใช้ได้เหมือนกัน
0: ก็ขูดเหมือนเดิมเลยเยอะไหมคะแม่
3: เอาเยอะค่ะ
0: เอาเยอะเลย
3: เอาเยอะมาก
0: รสมันจะออกฝาดๆใช่ไหมคะแม่
3: จะฝาดฝาด
2: ด้วยความที่เปลือกของมะขามป้อมนั้นนะคะมีรสฝาดมากเมื่อเราขูดจนได้เนื้อด้านในแล้วก็จะนำมาขยำกับน้ำเพื่อลดความฝาดลงค่ะจากนั้นนะคะก็จะนำเปลือกที่บีบน้ำออกมาแล้วเนี่ยมาตำกับเครื่องอื่นๆให้ละเอียดซึ่งเครื่องลาบที่เราจะตำนะคะก็จะมีตะไคร้เกลือพริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็หอมแดงค่ะ
0: เดี๋ยวระหว่างมีตำเครื่องแกงแม่จะหั่นผักผักนี่เราใส่อะไรบ้างคะแม่
3: เราใส่ผักกาดส้มแล้วก็ต้นหอม
0: ค่ะ
3: แล้วก็ผักชี
0: อันนี้แม่ทำอะไรคะ
3: จะอันนี้ต้องสับนะ
0: อ๋อแม่บีบเอาเนื้อ
3: ค่ะเอาเนื้อมันออก
0: จ้ะแล้วเดี๋ยวเราสับรวมกันกับผักเลยเหรอคะ
3: จ้ะจ้ะจ้ะ
2: ไม่ใช่แค่มะเขือส้มเท่านั้นนะคะที่เราจะสับรวมกันกับผักเครื่องพริกแกงแล้วก็เนื้อหมูเนี่ยเราก็จะสับรวมกันให้ละเอียดเลยค่ะ
3: จะใส่เนื้อนะจะใส่เนื้อแล้วก็สับด้วยกันแล้วก็จะย่ำเลยแล้วก็เอาเป็นก้อนลงหม้อเลยขิงนะนี่มันขาดขิง
0: อ้าวขาดขิงเราต้องใส่ไหมแม่
3: เจ้าตะกี้มีขิงมีใบในหมู
0: ถามแม่ไปถามแม่มาว่าขาดอะไรไหมจ๊ะแม่ถ้าไม่ใส่อันนู้นไม่ใส่อันนี้ได้ไหมแม่บอกขาดขิงจ้ะ
3: เออมันขาดขิงเนี่ย
0: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่ตามลงไปนะคะแต่ว่าเราต้องตำก่อน
3: ค่ะ
0: มินตำให
3: ้เดี๋ยวจิ้มนะ
0: ฮะชิมได้เหรอ
3: รสชาติมันจะได้ก่อนนะจิ้มได้ค่ะ
0: ชิมได้เหรอคะ
3: ค่ะ
0: เป็นไงคะลำก่อนค่ะ
3: มันจางเกลือ
0: มันจางเกลืออ่ะเติมเกลือหน่อย

0: ปั้นเป็นก้อนๆนี่คือลาบ
1: ดาราอ่างแล้วนี่คือเหมือนหมูทรงเครื่องเลยแม่สับทุกอย่างรวมกันนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆลงไปต้มในน้ำเดือดเนาะ
2: เปลือกมะขามก็จะหวานด้วย
0: เหรอคะ
2: เจ้ามันหวาน
0: อ๋อเปลือกมะขามป้อมที่เราใส่ทำให้น้ำจะหวานด้วย
2: เจ้า
3: ลาบดาราอ่างนะคะแม่บอกว่าจะทานคู่กับน้ำซุปที่ใช้ต้มนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากตัวลาบที่เราจะปรุงรสชาติให้กลมกล่อมแล้วนะคะก็จะปรุงรสชาติของน้ำซุปไปด้วยเช่นกันค่ะ
0: โอ้หอมค่ะหอมเลยอ่ะหอมเครื่องสมุนไพรที่ใส่ลงไปน่ากินมาก
2: หมดแล้ว
0: หมดแล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะลาบดาราอ่างหรือที่แม่เรียกว่าย
2: ังซ่าดาราอ่าง
0: ยังซ่าดา

0: ี๋ยวเราชิมกันเลยนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยแกง
1: จืด
0: แกงจืดอร่อยค่ะแม่น้ำแกงออกเค็มๆค่ะแล้วก็มีกลิ่นผักกาดดองหนูว่าคล้ายๆกับแกงจืดผักกาดดองแต่ว่าลดความเข้มข้นเนี่ยจะเบากว่าแล้วก็จะมีความเค็มๆเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วก็จะได้ความหวานจากตัวผักที่เราใส่ลงไปอย่างเมื่อกี้แม่ให้มินชิมแต่หน่อจึกก็จะหวานเลย
1: หวาน
0: ออกหวานๆค่ะแต่ดอกตั้งเนี่ยคือจะออกขมคล้ายๆมะระแต่จะเบากว่า
1: จ้า
0: อร่อยค่ะต่อไปอันนี้เป็นลาบดาราอั่งแปลกดีค่ะเหมือนเวลาเรากินหมูทรงเครื่องค่ะหอมเครื่องลาบแบบลาบสมุนไพรกลิ่นตะไคร้นี่คือชัดเลยนะคะแล้วก็จะได้ความเปรี้ยวๆของผักกาดเปรี้ยวที่แม่ใส่ด้วยอร่อยค่ะแปลกดีอันนี้ก็คือมีน้ำแกงมาให้ด้วยน้ำแกงนี่คือจอกใสๆ
2: เหมือนน้ำซุปหมูสับ
1: เหมือนน้ำซุปแหละ
0: ตัวก้อนหมูนี่จอกแห้งๆ
1: เขาใส่เปลือกมะขามไงเปลือกมะขามมันจะหยุดแบบไม่มีมันไม่มีมันหมูมันจะหายไปหมด
0: แต่มินกินแล้วมินไม่ได้ความไม่ได้รู้สึกถึงเปลือกไม้หรืออะไร
1: ไม่มีกลิ่นไม่มี
0: ไม่มีไม่เขียวไม่ฝาดไม่อะไรเลย

0: าหารทุกอย่างเนี่ยอร่อยมากนะคะแม่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่หนูกินคือกินง่ายค่ะกินได้เลยอร่อยเลยค่ะแม่ใครอยากมาเที่ยวมาสัมผัสวิถีชุมชนก็สามารถมาได้รวมไปถึงที่นี่ก็ยังมีสินค้าชุมชนด้วยเป็นไม่ว่าจะเป็นย่ามกระเป๋าเสื้อสวยๆแม่ก็ทำขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะหรือถ้าคุณผู้ชมดูไม่ทันเข้าไปดูใน Facebook ของตามเพจได้เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณแม่คองแล้วก็พี่รอดด้วยนะคะขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่รอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่แม่ขอบคุณไปด้วยเลย
1: แม่ก็ยินดีมากๆวันนี้เพราะว่าลูกๆหลานๆจะได้เห็นอาหารจนเผาดาดอ้าง
0: เนี่ย
1: เห็นไหมจริง
0: ๆใครอยากมาท่องเที่ยวก็มาได้นี่สำหรับวันนี้นะคะตามเพจของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34วันนี้มินนี่กับแม่ของลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ภาษาดาดอ้างเราว่าไงนะแม่
1: แฮมุกเตอร
0: ์แฮมุกเตอร์แฮมุกเตอร์ค่ะ
2: นี่เกิดอุบัติเหตุกลางทางค่ะมีดแม่จะล่วงด้วยความเราโลกแล้วก็ยื่นมือไปรับซะเลยแม่จัดยาให้แล้วหนึ่ง
1: หรือมันจะหยุดเลย
2: จ้าอันนี้ใบอะไรอะคะแม
1: ่ใบสาบเสือ
2: โอ้หนูรอดแล้วแม่แม่ไวมากแม่ก็ตกใจเหมือนกันคว้าใบไม้เขียว
1: โปะแผลสปาเนี่ย
2: ตอนจึกยังไม่เจอแต่จึกแล้วเข้าเลยไปขอเจ้าแม่
1: จ้าอมรินทร์ทีวี
3: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
4: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
3: นี่ไง
4: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
3: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: ดเลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร่
0: เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

0: อนไม่หลับละสิ
1: ค่ะ
0: งั้นนอนที่นี่แหละเดี๋ยวปู่เล่านิทานให้ฟังกาลครั้งหนึ่งณดินแดนที่แห้งแล้งทุกคนกำลังอดอยากหิวโหยรอความตายที่กำลังใกล้เข้ามาทุกทีชาวบ้านสวดอ้อนวอนเทวดาฟ้าสวรรค์ขอให้ช่วยพวกเขาด้วยแล้วทันใดนั้นจอก็ตกลงมาจากฟากฟ้าทุกคนต่างมีความหวังแล้วเริ่มขุดขุดขุดขุดแล้วก็ขุดทุกคนได้แต่ขุดอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรในดินนอกจากเศษดินแห้งๆบางคนเริ่มหมดหวังบางคนก็ท้อแท้จนสุดท้ายทุกคนก็เลิกขุดแต่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ยังคงขุดอยู่เด็กหนุ่มคนนั้นขุดดินไปเรื่อยๆจาก1ไร่เป็น2ไร่จาก2ไร่เป็น4ไร่เขายังขุดต่อไปถึงแม้จะไม่เจออะไรนอกจากดินแห้งๆเด็กหนุ่มคนนั้นท้อแท้อยากเลิกอยู่หลายครั้งแต่เขาก็ไม่เคยล้มเลิกความพยายามของเขาขุดดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่ง

ายฝนวันนั้นเป็นสายฝนที่ชุบชีวิตให้เขาเป็นน้ำทิพย์ที่ต่อลมหายใจให้กับทุกคน

0: คะอย่างนี้ก็แสดงว่าเทวดาเนี่ยให้สมบัติกับทุกคนมาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วลูกเราทุกคนมีทรัพย์สมบัติอยู่กับตัวแค่ต้องใช้ความเพียรพยายามทำให้สมบัติเหล่านั้นกลายเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าเหมือนที่เด็กหนุ่มคนนั้นทำ

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยออดจะเป็นยังไงครับเมื่อชายหนุ่มช่างไฟฟ้าตัดสินใจลาออกจากงานประจำและมุ่งหน้าสู่สวนหลังบ้านของตัวเองเป้าหมายของเขาก็คือแปลงสวนหลังบ้านแห่งนี้ให้เป็นออฟฟิศแห่งใหม่และอาชีพที่เขาจะเป็นต่อจากนี้ไปก็คือการเป็นเกษตรกร
1: และเกษตรกรหนุ่มหน้าใหม่หัวใจอินทรีย์ผู้มุ่งหน้าสู่สวนหลังบ้านของตัวเองก็คือน้อยณัฐดนัยปัญญาชายหนุ่มพูดน้อยต่อยหนักคนนี้ล่ะครับ
0: เส้นทางของเกษตรกรหนุ่มหน้าใหม่จะโรยด้วยกลีบกุหลาบหรือไม่ผมอย่าช้าเลยครับเราตามไปดูชีวิตของเขากันเลยดีกว่า
1: เป็นเวลากว่า2ปีแล้วครับที่น้อยแปลงพื้นที่สวนหลังบ้านกว่า2ไร่ให้กลายเป็นสวนผสมผสานที่ปลูกผักหลากหลายชนิดอย่างเช่นถั่วฝักยาวบวบมะระผักหวานบ้านหรือผักพื้นบ้านทางภาคเหนืออย่างผักเชียงดานอกจากนี้ก็ยังมีมะละกอเสาวรสรวมไปถึงลูกงอนหรือที่ใครหลายคนเรียกอย่างเก๋ไก๋ว่าเมาเบอร์รี่นั่นล่ะครับทั้งที่เมื่อก่อนพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นสวนลำไยน้อยจึงเกิดไอเดียทำสวนเกษตรผสมผสานใต้ต้นลำไยกันซะเลยโดยตั้งใจให้เป็นพื้นที่ปลอดเคมีเป็นอินทรีย์ 100% เวลาผ่านมากว่า2ปีก็เริ่มเข้าที่เข้าทางครับและปัจจัยสำคัญที่ทำให้ดินกลับมามีสภาพสมบูรณ์ก็คือใบลำไยแห้งเหล่านี้ที่นำมาทำปุ๋ยหมักอินทรีย์อยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ต้องลองทำดูล่ะครับ
0: น้อยครับเสร็จยังครับเดี๋ยวแป๊บนึงเกือบทำตกคลองเสร็จหรือยัง
2: แล้วเวยก็มาช่วยอ่ะ
3: เอาปืน
0: ช่วยช่วยไว้อ่ะช่วยช่วยมันจะได้เสร็จเร็วๆอันนี้เราจะต้องกวาดใบลำไยเยอะแค่ไหนเนี่ย
2: ใช้6กระสอบ
3: ใช้นี่6กระสอบเหรอ
2: ใช่
3: เดี๋ยวช้าเลยรีบทำเลย
1: ในการทำปุ๋ยแต่ละครั้งน้อยต้องใช้ใบลำไยปริมาณที่เยอะทีเดียวครับเมื่อใบลำไยในสวนของตัวเองหมดก็ต้องไปกวาดจากต้นลำไยสวนข้างบ้านกันละครับซึ่งเจ้าของเขาก็เต็มใจยกให้เลย
3: ที่นี่มีอากาศดีนะหมอกอะไรเต็มไปหมดแล้วนี่ถามจริงฮะกวาดงี้ทุกวันนี้ไม่เคยเป็นภูมิแพ้กันบ้างเลยไง
2: ดีกว่าเผาครับ
1: ต่อจากนี้ก็ถึงเวลาเอาใบลำไยไปทำปุ๋ยหมักอินทรีย์กันแล้วล่ะครับ
2: ฮะโวยๆเบียร
0: ์ยังมีหน้ามาบอกให้ไวๆช่วยเข็นยังไม่ช่วยเข็นเลยครับผม ได้หรือยังครับเทเลยไหม
2: เทเลยครับ
0: เทเลยนะโอเคโอเคร
4: ถทับขาน
0: ี่นั่งนั่งมารถทับขายังไม่ช่วยเลยน้ำใจน้ำใจ
1: ใส่มูลวัวแห้งผสมกับใบลำไยในอัตราส่วนมูลวัว1กระสอบต่อใบลำไยแห้ง3กระสอบครับแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มคลุกเคล้าให้เข้ากัน
3: แล้วฉีดไว้แค่นี้เหรอน้อยเราไม่ต้องใส่อะไรอีกเหรอ
2: ควันหายยัง
3: ควันเหรอคือไงถ้าหายแล้วเดี๋ยวจะกวาดเข้ามาอีกว่างั้นต้องหมักไว้นานแค่ไหนถึงสามารถเอาไปใช้ใส่ผักใส่ต้นไม้ได้ครับ
2: จนกว่ามันจะเป็นปุ๋ยครับ
3: แล้วเรารู้ได้ไงว่ามันจะเป็นปุ๋ยอะ
2: ถ้าหญ้าขึ้นมันก็ใช้ได้แล้วครับถ้าทำตามสูตรจริงๆก็แค่2เดือนนะครับ
1: เจาะช่องฉีดน้ำให้เข้าไปลึกถึงก้นกองปุ๋ยเพราะน้ำจะช่วยทำให้กระบวนการการหมักของปุ๋ยดีขึ้นและยังช่วยระบายความร้อนได้อีกด้วยนะครับ
2: น้ำใส่รูเบียร
3: ์น้ำใส่เลยนะ
2: น้ำใส่รู
3: น้ำใส่รูได้เลยครับผม
0: รู้สึกชีวิตไม่ค่อยปลอดภัยเลยอ่ะรู้สึกชีวิตไม่ค่อยปลอดภัยจริงๆนะ
3: แปลงที่ทำนี้น้อยตั้งใจให้มันเป็นอินทรีย์ทั้งหมด
2: ใช่ครับตั้งใจจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีครับ
3: แล้วตอนนี้ไม่ใช้เลยไหม
2: ไม่ใช้เลยครับปุ๋ยเคมีตั้งแต่ทำเกษตรมายังไม่เคยใช้ปุ๋ยเลยครับปุ๋ยเคมีอ่ะ
3: จริงเหรอ
2: จริง
3: ทำอะไรบ้างในแต่ละวันเนี่ยอย่างปุ๋ยเนี่ยว่างก็ต้องมาทำละ
2: อยากทำอะไรก็ทำอะครับร้อนร้อนที่ไหนเราก็ไม่ทำเราก็ไปทำที่ไม่ร้อนนะครับ
3: ตรงไหนโล่งๆไปทำตรงนั้น
2: ใช่
3: ที่ร้อนก็อย่าไปยุ่งกับมัน
2: ปล่อยไว้ก่อน
3: ปล่อยไว้ก่อนตรงไหนมันร่มบ้างอ่ะแต่ละวันอ่ะที่ทําอ่ะ
2: โอ้สวนผักเชียงดาวอยู่ครับใต้ร่มลําไยพอแล้วครับร้อนแล้ว
3: นี่ออกแนวแบบเกษตรขี้เกียจเหมือนกันนะ
2: ร้อนแล้วเราก็ไปอ
3: ันนี้เรียบร้อยแล้วนะ
2: พอแล้วครับ
1: ใกล้ๆกับกองปุ๋ยหมักคือสวนผักเชียงดาผักพื้นบ้านทางภาคเหนือที่นิยมนำไปประกอบอาหารกันครับและตอนนี้ก็ได้เวลาใส่ปุ๋ยกันแล้ว
3: นี่คือปุ๋ยที่พร้อมใช้แล้ว
2: ใช่ครับ
3: หลังจากผ่านการหมักมา2เดือน3เดือน
2: ยากขึ้น
3: ยากขึ้นมียากขึ้นมานี่ยากโอ้โหกิ้งกือไส้เดือนมากันหมดปกติเราใส่แบบถี่ไหม
2: อยากใส่แค่ไหนก็ใส
3: ่นั่นไงกำลังคิดเลยแล้วแต่ความขยันถ้าขี้เกียจก็ไม่ใส่ถ้าขยันก็ใส่ใช่ไหม
2: ใช่
3: นั่นไงโอ้โหอะไรมันจะชิวได้ขนาดนั้นเอาแล้วจริงๆแล้วจริงๆมันควรจะยังไง
2: ก็ถ้ามีปุ๋ยก็ใส่สัปดาห์ละครั้งครับ
3: สัปดาห์ละครั้ง
2: ครับ
1: จากดินที่แข็งกระด้างหลังได้ปุ๋ยหมักบำรุงดินมากกว่า2ปีตอนนี้พื้นดินก็ฟื้นตัวกลับมาครับสังเกตได้จากเจ้าไส้เดือนที่มีอยู่ทั่วแปลงอย่างนี้เลยล่ะครับนอกจากปุ๋ยหมักและมูลไส้เดือนแล้วน้อยยังมีทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งในการบำรุงดินและพืชผักในสวนจะเป็นอะไรดูเหมือนว่าน้อยเขาอยากจะเล่าเองนะครับ
2: ถ้าไม่มีปุ๋ยหมักแล้วเราทำไงดีอ่ะ
3: เราก็ทำปุ๋ยหมักเพิ่มดิ
2: อ๋อถ้ามันมีไม่ทันอ่ะ
3: ก็ไม่ต้องใส่ไง ใช่ไหม
2: มันมีปุ๋ยน้ำอยู่นะก็มากับสปริงเกอร์ครับ
3: อ๋อเฮ้ยเสียตังค์เยอะดีสปริงเกอร์อ่ะ
2: ก็ทำเองครับเป็นช่าง
3: ขี้เกียจงี้เป็นช่างได้ดิเหรอ
2: ช่างเถอะ
1: ที่แท้ก็คือปุ๋ยน้ำหมักมะละกอนี่แหละครับโดยใช้มะละกอ40กิโลกรัมกากน้ำตาล10กิโลกรัมน้ำเปล่า10กิโลกรัมสารเรื่องพอดอ2 1ซองหมักทิ้งไว้2สัปดาห์เวลาให้ก็ผสมในอัตราส่วน100 cc ต่อน้ำ200ลิตรและเครื่องผสมปุ๋ยน้ำระบบสปริงเกอร์นี้เจ้าตัวเขาก็ประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะครับได้ประโยชน์แถมประหยัดอีกต่างหากแม่เก่งจริงๆนะช่างน้อยปุ๋ยดีดินดีน้ำดีและความใส่ใจที่ดีทำให้สวนผสมผสานหลังบ้านแห่งนี้ไม่ต่างอะไรจากสวนสวรรค์ของพืชผักเลยนะครับอีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคทุกคนอีกด้วยส่วนเจ้าลูกหม่อนนี้น้อยตั้งใจให้เป็นอีกหนึ่งผลผลิตคุณภาพจากสวนหลังบ้านครับบอกได้เลยครับว่างานนี้มากันแบบเต็มอิ่ม
3: โอ้น้อยนี่มันเป็นอุโมงค์หม่อนเลยนะปลูกนานไหมครับเนี่ย
2: ปีเกือบ2ปีครับ
3: อุโมงค์เนี่ยนะ
2: ครับ
3: ระยะเวลาการเก็บนี่เขาเก็บได้นานไหม
2: ประมาณ2อาทิตย์นะครับ
3: ถือว่าไม่ได้เก็บแบบเยอะนะเขามีตลอดไหมทั้งปีไหมครับลูกหม่อน
2: สามารถทำให้เขาออกได้ทั้งปีครับเด็ดใบเขาออกครับไม่ให้มีใบแล้วเขาก็จะแทงใบพร้อมลูกออกมา
1: ไม่น่าเชื่อนะครับเพียงใบต้นหม่อนให้เกลี้ยงทิ้งไว้45วันต้นหม่อนก็จะแทงยอดใบและติดลูกออกมาพร้อมกันอย่างนี้เรียกได้ว่าบังคับให้ออกได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะครับมาถึงดงหม่อนทั้งทีจะไม่ชิมก็กระไรอยู่น้อยบอกว่าลูกออกดำๆหน่อยจะอร่อยไม่น้อย
3: ลูกนี้สีดำอักยิ้มย่อย
1: ลูกหม่อนในสวนมีระยะเวลาในการเก็บแต่ละรอบประมาณ2สัปดาห์ครับและส่งขายกิโลกรัมละ50บาทอย่างนี้วางก็เป็นเก็บละครับ
3: น้อยลูกหม่อนมันดกขนาดนี้มันเคยมีคนมาขโมยไหม
2: ไม่เคยเจอเป็นตัวสักที
3: แล้วให้เจอ
2: เจอก็ไม่เป็นไรครับ
3: ใจดีมันเยอะจัดเก็บไปมันก็ไม่ไหวให้ปล่อยร่วงลงพื้นเสียดายแบ่งๆกันกินก่อนนะ
2: ถูกต้อง
3: ได้บุญด้วยนะนะแบ่งให้กิน
1: เมื่อชิมหม่อนแสนอร่อยกันแล้วก็ถึงเวลามานั่งคุยกับเกษตรกรหน้าใหม่หัวใจอินทรีย์กันหน่อยนะครับว่าเส้นทางการเกษตรที่เขาเลือกเดินจะอยู่ได้หรือไม
3: ่เสี่ยงมากเลยนะกับการที่แบบเรามีรายได้ประจำอยู่ทุกเดือนแล้วออกมาทำอย่างเงี้ย
2: ก็น่าเสี่ยงนะครับเพราะว่าพื้นดินมันเป็นของเราถ้าทำไปอนาคตทำไปไม่ดีก็สิ่งที่ไม่ดีก็ตกอยู่ที่เราหมดจะได้บอกลูกหลานได้ว่าทำเกษตรแบบนี้มันถูกต้องไม่ใช่ใช้สารเคมีอย่างเดียวครับ
3: อยู่ได้ไหมการเกษตรกับสวนหลังบ้านเราเนี่ย
2: ตอนแรกก็เหนื่อยหน่อยครับแต่ตอนนี้เริ่มมีอะไรผสมผสานพืชผักสวนครัวหม่อนผักเชียงดาผักหวานลำไยเป็นฤดูกาลครับปีหนึ่งก็ได้ครั้งหนึ่งครับต้นกล้าก็เพาะไว้ขายครับทุกอย่างที่ผมปลูกในสวนนะครับเพาะหมดได้ทำผลิตภัณฑ์แล้วก็ได้เอาผลผลิตมาแปรรูป
3: ตอนนี้มีอะไรบ้างครับที่เป็นผลิตผลที่เราแบบตั้งใจทำมากๆเลย
2: ตอนนี้เราเป็นผักเชียงดาผลิตภัณฑ์จากผักเชียงดาเช่นชานะครับคือทำให้แม่กินครับให้ลดน้ำตาลในเลือดอยากซื้อก็ขายให้
1: ด้วยเหตุนี้เองน้อยจึงประดิษฐ์ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นมาเพื่อผลิตชาเชียงดาชาใบหม่อนเป็นการสร้างมูลค่าให้กับผลผลิตในสวนนอกจากนี้ยังทำน้ำลูกหม่อนตามจำนวนที่ลูกค้าสั่งอีกด้วยนะครับ
2: ทำงานอะไรจะทำได้ถึง80 70 80นะครับทำเกษตรเนี่ยทำได้นะครับเริ่มต้นได้แล้วคิดไม่ทำก็ไม่สำเร็จนะครับถึงไม่ถึงก็อยู่ที่เรา
1: วันนี้เราได้เห็นหัวใจที่ทุ่มเทของคนหนุ่มอีกหนึ่งคนที่เชื่อว่าการเกษตรคือวิถีทางของการอยู่ดีกินดีชีวิตดีอย่างยั่งยืนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอเป็นกำลังใจและขอบอกว่าน้อยณัฐนัยปัญญาคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
3: เอาไปเลยครับเกษตรไทยไอดอลครับสวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยอายเจ้า
1: ขึ้นชื่อว่าผักสลัดเราก็ต้องนึกถึงเมืองหนาวๆอย่างภาคเหนือใช่ไหมครับแต่วันมาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้นะครับเป็นคนที่ชอบกินผักสลัดมากๆเลยล่ะครับเขาก็เลยทดลองปลูกกันในเมืองอย่างจังหวัดขอนแก่นที่อากาศร้อนๆอย่างนี้ล่ะครับผมแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าปลูกขึ้นด้วยไม่ใช่แค่ผักสลัดยังมีผักชนิดอื่นๆอีกแล้วสามารถเก็บได้ตลอดปีว่าแต่ว่าเขาทำได้ยังไงผมว่าอย่าเสียเวลาเลยครับไปคุยกับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าครับไปกันเลยบนพื้นที่7ไร่เกษตรไทยไอดอลของเราปลูกผักไว้หลากหลายชนิดเลยล่ะครับแบ่งหน้าที่กันดูแลภายในครอบครัวทำให้พวกเขามีผักงดงามกินกันตลอดทั้งปีแต่ที่โดดเด่นที่สุดเห็นจะเป็นผักสลัดของโปรดของพี่เขาล่ะครับ

0: ารอย่างนี้พี่มนตรีบอกว่าต้องมีการดูแลเอาใจใส่ตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะเมล็ดกันเลยล่ะครับ
1: พี่มนตรีครับ
2: ครับ
1: ตอนนี้ที่วางอยู่ตรงนี้นะครับมีตะกร้า
2: ครับ
1: มีดิน
2: ครับ
1: มีเมล็ดพันธุ
2: ์ครับ
1: ครับผมปกติเวลาเห็นเขาเพาะเนี่ยเขาจะเพาะกันในหลุมถาดหลุมทำไมพี่มาใส่ตะกร้าอย่างเงี้ยครับผม
2: เคยลองเพาะแบบที่น้องเบียร์ว่าละความงอกมันจะต่ำคือระบบรากสลัดเนี่ยมันจะกระจายถ้าเราใช้พื้นที่จำกัดนะครับแล้วเรารักษาความชื้นง่ายสลัดเนี่ยเขาจะใช้เวลางอกค่อนข้างจะเร็วหน่อยเพียงแต่ว่าช่วงวิกฤตของการงอกเนี่ยรักษาความชื้นให้มันได้แล้วมันก็จะงอกปกติถ้าเราใส่ในเนี้ยความงอกมันอาจจะเกือบ 100% แต่ถ้าไปใส่ในถาดหลุมเลยหยอดโดยตรงเลยเนี่ยอาจจะเหลือสัก70 60หรือบางทีถ้าเราคอนโทรล

0: อุณหภูมิหรือความชื้นไม่ได้เลยเนี่ยมันอาจจะไม่งอกเลยยิ่งหน้าร้อนๆนะครับยิ่งจะยาก
1: คือชื้นเยอะหรือชื้นน้อยไป
0: ทั้งเยอะทั้งน้อยไม่เหมาะครับต้องพอดีพอดีครับ
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ครับ
1: คือต้องเป็นดินที
2: ่เรียกได้ว่าขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก็คือขั้นตอนการเพาะเมล็ดนี่แหละครับเพราะว่าถ้าต้นกล้าแข็งแรงอัตราการรอดก็สูงผลผลิตที่ได้แน่นอนครับว่าคุณภาพต้องดีตามมาด้วย
1: โซโล่เลยไหมพี่
0: โซโล่เลยครับมีถาด
1: ครับ
0: ขนาดแล้วแต่ครับก็เลือกขนาดที่มันพอเหมาะเสร็จแล้วก็ใช้หนังสือพิมพ์รองก้นเพื่อไม่ให้ดินมันรั่วครับรองเลยครับ
1: รองเลยนะครับ
0: ครับผมเสร็จแล้วก็ทำดินให้มันแตกนิดหน่อยแล้วก็เอาลงไปเลยครับความสูงจะอยู่ที่ประมาณ1ข้อมือครับไม่ต้องมาก
1: บางๆนะไม่หนาเหมือนหน้าผม
0: ไม่มีใครว่าเ
1: ลยครับเล่นเล่นตัวเองครับไม่ค่อยเจ็บ
0: ครับผมครับหลังจากนั้นก็รดน้ำเลยครับ
1: ครับผมอันนี้ผักอะไรครับที่เราจะปลูก
0: ตัวนี้จะเป็นเรดโอ๊ก
1: เรดโอ๊กนะ
0: ครับ
1: สลัดเรดโอ๊กครับนี
0: ่โรยเลยครับบาง
1: ๆเอาให้ประมาณทั่วๆ
0: ครับทั่วๆครับอย่าให้มันขี่กันแล้วกันครับ
1: เออเห็นภาพชัดดีนะพี่นะเขาพยายามให้กระจายที่สุดนะฮะอย่าให้มันซ้อนกัน
0: ครับ
1: หรือขี่กันนั่นเอง
0: หลังจากนั้นเอาหนังสือพิมพ์อ
1: ย่าบอกว่ามาคลุม
0: ถั่วต้ม
1: คลุมด้วยเหรอพี่
0: คลุมด้วยครับเพราะว่าหนังสือพิมพ์โดนน้ำมันก็จะรักษาความชื้นได้ครับเสร็จแล้วก็เอาน้ำโรยข้างบนแค่นี้ครับเรียบร้อย
2: ไว้2วันเมล็ดก็จะงอกงามออกมาเป็นต้นกล้าหน้าตาละอ่อนอย่างนี้แล้วครับถึงขั้นตอนนี้พี่มนตรีมอบหน้าที่ให้มืออาชีพอย่างคุณแม่เป็นคนย้ายกล้าลงถาดเพาะครับ1หลุมใส่กล้า2ต้นใช้ไม้ปลายแหลมช่วยจิ้มรากให้ลงดินง่ายขึ้นยังไงล่ะครับ
1: ดีขึ้นไหมแม่หรือควรหยุดแม่แม่ตอบผมหน่อยสิแม
2: ่นำถาดเพาะทิ้งไว้ในโรงเรือนเพื่อช่วยกันแดดกันลมกันฝนทิ้งไว้เป็นเวลา25วันตอนนี้ต้นกล้าก็แข็งแรงพอและพร้อมที่จะลงดินแล้วล่ะครับ

0: ำหรับการปลูกผักในภาคอีสานที่อากาศร้อนๆ อย่างนี้ก็ต้องรดน้ำมากเป็นพิเศษนะครับเคล็ดลับอีกอย่างของสวนผักจันดาวก็คือการปลูกผักตามฤดูกาลครับพี่มนตรีจะทำปฏิทินเอาไว้ว่าผักแต่ละชนิดอายุเท่าไหร่ให้ผลผลิตดีในเดือนไหนเพื่อใช้วางแผนการปลูกให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากที่สุดยังไงล่ะครับเมื่อมีแผนการที่ชัดเจนก็ง่ายต่อการทำงานล่ะครับแปลงที่หมดรุ่นก็เตรียมรื้อแปลงที่รื้อแล้วก็เตรียมการตากดินเพื่อรอการฝังรากของเหล่าต้นกล้าแปลงที่ปลูกแล้วก็ต้องมันรดน้ำส่วนแปลงที่โตเต็มที่ก็พร้อมแล้วล่ะครับที่จะเก็บเกี่ยวกัน
1: อันนี้เป็นกินโอ๊คครับ
2: ครับพี่มนตรี
1: ครับ
2: ผักเนี่ยกี่วันตัดครับผม
1: 45วันครับบางทีมันก็จะต้นไม่โตมากขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมแล้วก็คัดเอาต้นที่มันใหญ่ๆครับ
2: ใหญ่ๆโดน
1: ครับโดนๆอันนี้สลัดคอร์ส
2: อันนี้ตัดหมดเลยเนาะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวค่อยไปคัดเอาไอ้พวกอย่างเงี้ยเขาไม่เอานะพี่เน
1: า
2: ะ
1: ใช่ก็คัดออกหมดเลยเหลือเฉพาะสวยๆครับเราต้องตัดให้มันหมดเลยเพราะว่าใบที่มันเสียนะครับอยู่ในแปลงมันก็จะเป็นแหล่งสะสมโรคอีกทีนึงพยายามเอาออกให้หมดเลยครับ
2: พี่มันตี
1: ครับ
2: ผักนี่เขาก็มียางนะ
1: สลัดลักษณะเขาจะเป็นยางนี่แหละครับ
2: เป็นยาง
1: ครับตัวยางเนี่ยทำให้เกิดรสขมหนอนพวกแมลงนี่ไม่ค่อยชอบนะศัตรูน้อยครับสลัดนี่น้อยมาก
2: ถ้ามียางเนี่ยนะฮะศัตรูจะน้อยแต่ถ้าไม่มียางอ่ะศัตรูเยอะ นะยางองยางอายอะไรอย่างเงี้ยพี่นะ
1: แล้วมีไหมในยางอายโอ้โหเอาเลยครับ
2: พี่ครับนี่อินทรีย์ 100% มั้ยฮะ
1: ก็เกือบครับเกือบ 100% ยังมีบางอย่างที่ยังไม่ 100% ในเรื่องของรอบขอบชิดยังไม่ผ่านอินทรีย์

0: และของพี่มันปลูกผักหลายชนิดบางชนิดมันต้องอาศัยปุ๋ยอยู่แต่ที่จริงอ่ะเป็นผักปลอดสารพิษ
1: อันนี้นี่ดึงมานี่เรากินได้เลยไหมโดยหลัก
0: ได้เลยครับพวกฉีดพ่นเนี่ยเราจะใช้จุลินทรีย์ชีวภาพทั้งหมดเลยกลุ่มมิวเรียไตโคเดอร์มาพวกนี้ปลอดภัย
1: เชื้อราพวกนั้นไปนะ
0: ใช
2: ่พี่มนตรีเลือกใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการกำจัดเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรครากเน่าเรียกง่ายๆว่าเชื้อราดีจะกินเชื้อราที่ไม่ดีนั่นเองล่ะครับส่วนแมลงศัตรูพืชพี่มนตรีเลือกใช้บิวเรียซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคกับแมลงครับที่สำคัญเชื้อจุลินทรีย์ทั้งสองจะไม่ทิ้งสารตกค้างและไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคแน่นอนครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยจากสารพิษล้านเปอร์เซ็นต
1: ์ผมสังเกตแปลงพี่เนี่ยอันนี้ตั้งใจไหมพี่มันแฟนซีอะไรขนาดน
0: ี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณพ่อคุณแม่เขาตั้งใจไหมอาจจะด้วยขี้เกียจด้วยครับ
1: จริงๆมันมีผลไหมต่อการเจริญเติบโตอะไรของ
0: ถ้าเราปลูกชนิดที่มันโตไม่พร้อมกันก็จะมีผลภาษาอีสานเขาเรียกหงำนะครับมันก็จะต้นโตก็จะไปแย่งอาหารต้นเนี้ย
1: ก็พูดง่ายๆสมมติไอ้นี่โตเร็วกว่า
0: ใช่ครับ
1: กินไป
0: กินไป
1: ไอ้นี่โตช้าขาดอาหารหมด
0: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าอันนี้ถูกตัดรอบหมดอันนี้จะโตไหม
0: โตครับโตครับ
1: ไม่ต้องกลัวเว้ยไม่ต้องกลัวบอกตรงเพราะเดี๋ยวเพื่อนๆโตเสร็จโดนเก็บ
0: เดี๋ยวเก็บให้แล้ว
1: สบายเป็นไงสบายแล้วแล้วอย่างเนี้ยเวลาเราจะรู้ได้ไงเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เราต้องตัดนี่ตัดนี่ตัดนี่อ่ะพี
0: ่คนที่บอกก็คือพี่ป้อมพี่ป้อมจะเป็นฝ่ายตลาดพี่ป้อมก็จะดูว่าผักชนิดไหนมันขาดผักชนิดไหนมันเหลือเยอะเขาก็จะสั่งมาให้พี
1: ่ครับ
0: พี่ก็จะเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสั่งเขา
1: ฟังดูนอบน้อม
0: ไม่
1: ปฏิบัติตามฝ่ายตลาด ปฏิบัติตามเมียตัวเองนั่นเอง
0: เกือบต้ม

เมื่อเก็บผักเสร็จแล้วก็ต้องส่งผักเหล่านี้ให้กับพี่ป้อมภรรยาสุดสวยล่ะครับล้างทำความสะอาดตัดแต่งและบรรจุหีบห่อเตรียมนำไปขายให้กับลูกค้าล่ะครับ

0: ้ผักปลอดสารของสวนผักจันดาวก็พร้อมส่งถึงมือผู้บริโภคแล้วล่ะครับว่าแต่ตลาดของพี่ล่ะครับเป็นใครกันบ้าง
1: พี่มนตรี
2: ครับ
1: ตลาดพี่เนี่ยเป็นยังไง
2: อย่างที่บอกว่ามันแปลกมันเป็นเมืองร้อน
1: ครับ
2: แต่มาผักปลูกผักเมืองหนาว
1: ครับ
2: แน่นอนครับความต้องการของผู้บริโภคย่อมสูงอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ต้องสั่งจากทางเหนือเราปลูกที่ขอนแก่นแล้วเราเก็บตอนเช้าแล้วไปขายตอนเย็นเลยความสดอะไรต่างๆน่ะมันก็ทําให้ตลาดเรามีลูกค้าประจํา
1: ตอนนี้กลุ่มลูกค้าเนี่ยเป็นใครหลัก
2: ๆกลุ่มคนรักสุขภาพที่เราไปขายก็คือตลาดที่อยู่ในเมืองเขารู้จักผักชนิดนี้แต่ว่าเขาหาทานค่อนข้างจะยาก
1: เราไปขายเองเลยเหรอ
2: ใช่ครับคอนเซ็ปต์ของผมก็คือปลูกเองขายเองกําหนดราคาเองโดยราคาเราก็ไม่ได้แพงมาก
1: ครับ
2: เรามีแผงประจําตอนนี้ก็คืออยู่ตลาดแรงคําไ
1: ฮ
2: แล้วก็ตลาดมขออีกกลุ่มนึงก็คือเราเอาไปขายบนห้าง
1: แต่ก็คือคุณภาพสินค้าคือตัวเดียวกันนั่นแหละ
2: ตัวเดียวกันครับ
1: รายได้ดีมั้ย
2: ก็พออยู่พอกิน
1: นี่แววตานี่ปิ๊งมากพออยู่พอกิน
2: อยู่ได้ครับมั่นคงแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดรายได้ไปได้เรื่อยๆโดยที่เราหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆทั้งจากสวนของตัวเองแล้วก็เครือข่าย
1: เครือข่ายก็ต้องปลูกในมาตรฐานเดียวกับที
2: ่ใช่ครับมาตรฐานเดียวกัน
1: อยากจะแนะนำเพื่อนๆเกษตรกรหรือคนที่สนใจ
2: ครับ
1: เขาต้องเริ่มต้นยังไงฮะ
2: ต้องใจรักก่อนมันถึงจะพร้อมที่จะสู้กับปัญหาหรืออุปสรรคที่มันผ่านเข้ามาหลังจากนั้นก็คือเราก็ศึกษาข้อมูลก็ต้องมาศึกษาจากคนที่เขารู้แล้วคือมาดูงานมาฝึกทำ
1: ครับ
2: มาปฏิบัติก็จะทำให้เราเป็นเร็วพอเราผลิตได้เราก็หาตลาดลูกค้าเขาจะมาเองครับพี่นึกถึงเวลาเราไปซื้อของเราก็อยากได้ของที่ดีถ้าเราอยากได้ของดีเราก็ต้องผลิตของที่ดีให้เขา
0: การลองผิดลองถูกปลูกเองกินเองขายเองตามกำลังจะทำไหวไม่ได้มีเทคนิคอะไรที่หวือหวานะครับแต่ที่สำคัญก็คือต้องใส่ใจในรายละเอียดวางแผนการจัดการลดต้นทุนเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพมากที่สุดครับทำให้สวนผักสลัดจันดาวเติบโตขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยั้งเราจึงมีความภูมิใจอย่างยิ่งที่จะบอกว่าพี่มนตรีทนารีคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
2: ไม่เป็นไรสบายมาก แล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
1: นี่ไง
2: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
1: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ
2: วุ้นมะพร้าวล่ะ

0: หมดเลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: คะตามอำเภอจานของเรามินพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอาหารตามอำเภอจานของเราวันนี้นะคะจะเป็นเมนูจากชนเผ่าดาราอ่างค่ะซึ่งวัตถุดิบนั้นเราก็ต้องเข้าไปหากันในป่านะคะตอนนี้กำลังตามแม่คองกับพี่รอดไปหานี่เดี๋ยววันนี้แม่พาน้องไปหาวัตถุดิบกัน
1: ตรงไหนจิ๊บจะอยู่ในป่าค่ะไปที่ห้วยฮกอาหารทุกอย่างที่อยู่ในป่าเขาก็จะเก็บมาเอามาแกง
0: อย่างแรกแม่บอกต้องหาจึกจึกนี่เป็นยังไงเดี๋ยวแม่พาน้องไปดูหน่อย
1: เจ้า

0: เมื่อกี้ทางที่เราผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นสวนที่ชาวบ้านเขาปลูกเอาไว้ก็จะมีพวกลิ้นจี่เงาะลำไยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้ที่เราเข้ามาเนี่ยก็คือตรงนี้เริ่มเป็นป่ารกๆแล้วค่ะโอ้แม่ฟันแล้วโอ้แม่โอ้โอ้ล้มต้นเลยค่ะกล้วยป่าแม่บอกเดินหาต้นจึกมานานแล้วไม่เจออันนี้ก็คือเอาไปทำแกงกินเหมือนกันใช่ไหมคะแม่
1: จะไปแกงใส่จึกอ
0: ่
1: ะ
0: ไปแกงกินกับจึกเนี่ยแหละ
1: จะ
0: แล้วส่วนที่เราตัดไปนี่เราเอาไหมแม่จ๋า
1: ไม่เอาค่ะมันจะฝาดค่ะใยมันจะเยอะ
0: นี่ให้ดูในมือแม่1ต้นค่ะ
1: ค่ะ1ต้น
0: สิ่งที่ใช้ได้คือเท่านี
1: ้ค่ะถึงบ้านเราก็ต้องแกะออก
0: แกะออกอีก
1: เหรอเอาที่อ่อนๆน่ะ
0: เอาที่อ่อนๆข้างใน
1: อ่อนๆอยู่ข้างในมันจะหวานเลยอ่ะ
0: นี่นะคะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่าเอาใบมาห่อไว้ตอนนี้ยังไม่เจอต้นจึกนะคะแต่ว่าเจอกล้วยป่ากันอีกแล้วค่ะกล้วยป่านั้นก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่เราจะใส่ลงไปในแกงจึกด้วยโดยเราจะตัดเอาทั้งตัวหยวกกล้วยแล้วก็ปลีกล้วยป่าค่ะโอ้หนาวอันนี้แม่เจอต้นกล้วยป่าต้นที่2แล้วนะคะแต่ว่าต้นนี้นี่คือแบบสู
1: งมากเลย
0: โอ้โหหนูเพิ่งเคยเห็นต้นกล้วยสูงขนาดนี้แม่แม่เริ่มฝันและล้มต้นกล้วยเอาปีโอ้ยเอาแล้วได้แล้วปีกล้วยป่าสีนี่คือแบบม่วงแดงเลยนะคะ
1: น่าอันนั้นอีกลูกนะมี2ลูกอันนั้นก็มีลูก
0: อ๋อนั่นก็มีค่ะ
1: นั่นก็มี
0: แล้วลูกคือขนาดเท่าๆกัน
1: เท่าๆกันไปตะลุ่นไปตะลุ่น
0: อุ้ยแม่หนูอยู่หลังแม่ดีกว่าได้แล้ว
1: ได้หลายแกนล่ะสอง
0: อันนี้ปลีที่2นะคะหัวมันพอๆกันเลย
2: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตามหาต้นจึกกันต่อค่ะตามอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะมินนี่จะพามารู้จักกับอาหารของชนเผ่าดาราอั้งชนเผ่าที่อพยพถิ่นฐานมาจากประเทศพม่าแล้วก็อาศัยอยู่บนพื้นที่ดอยสูงค่ะซึ่งอาหารที่เราจะทำกันวันนี้นะคะมีวัตถุดิบหลักสำคัญนั่นก็คือต้นจึกค่ะแต่ตอนนี้นะคะเดินตามหากันมาเป็นชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เจอต้นจึกซักทีได้มาแต่หน่อกล้วยกับปลีกล้วยป่าเนี่ยแหละค่ะ

0: ยอะละ
1: เนี่ยนะ
0: โอ้คอใหญ่ๆนั่นอ่ะโอ้อร่อยมากจะได้นอมาเยอะๆ
1: ยังไม่ทันกินเลยแม่บอกอร่อยแล้วพอหานานมากนะคะนี่เราเจอแล้วนะคะ
0: เจอ
1: ที่แม่บอก
0: เจอแล้วแต่ว่าภาษาคนอื่นจะว่าเต่าล้าง
1: เต่าล้าง
0: เจ้าล้าง
1: ต้นจึกก็คือเต่าล้าง
0: ค่ะอ๋อ
1: ถึงว่าหน้าตามันคุ้นๆอยู่นะแม่เดี๋ยวนะแม่เราใช้ส่วนไหนของต้นล่ะจ๊ะ
0: จะใส่หน่อ
1: เราใช้หน่อ
0: ค่ะ
1: นี่แล้วแม่เลือกยังไงอะคะ
0: เพราะว่าเลือกที่มันมีอันน่ะที่มันถ้ามันออกหยอดมันนะ
1: จ้ะ
0: หยอดใบมันอ่อนๆอ่ะ
1: จ้ะ
0: ถ้าออกอันนี้มันจะไม่มีหน่อมันไม่เยอะเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอันนี้แก่แล้วหน่ออ่อนมันจะอยู่ข้างหลังไ
1: หมอ๋อหน่ออ่อนมันจะ
0: ปลายแก่มันออกอ่ะถ้ามันออกแบบที่มันอ่อนอ่อนออกเนี่ยนี่อย่างต้นนี่นะ
1: จ้ะ
0: ถ้ามันคืนมันยังไม่ออกใบเลยมันกำลังเนี่ย
1: มันกำลังจะออกใบ
0: เออมันจะออกใบมันยังมาบานไงหน่อมันจะไม่มีอ่ะมันคืนหมดแล้ว
1: จ้ะหนูเข้าใจแล้วคือวิธีการสังเกตค่ะแม่บอกว่าเวลาที่เราจะเลือกหน่อต้นจึกเนี่ยจะต้องเลือกที่แก่แล้วแก่แบบที่ยังไม่ออกใบหน่ออ่อนที่เรากำลังพูดถึงนี้นะคะก็คือส่วนของยอดอ่อนที่อยู่ด้านในของลำต้นค่ะเราจะฟันแล้วก็ผ่าเอาส่วนที่อ่อนที่สุดที่อยู่ด้านในมาทำอาหารซึ่งต้นจึกหรือว่าต้นเต่าร้างนี้นะคะก็เป็นพืชตระกูลปาล์มมักจะขึ้นกันเป็นกอๆพบได้ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงหรือใกล้ๆกับห้วยค่ะการนำต้นจึกมารับประทานนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าตัวผลนั้นไม่สามารถที่จะนำมารับประทานได้ค่ะแล้วก็เมื่อสัมผัสนะคะก็จะทำให้คันมากๆเช่นเดียวกันกับเปลือกนอกของต้นจึกที่จะมีใยรอบๆชาวบ้านก็จะต้องเลาะเอาเปลือกนอกออกให้หมดก่อนแล้วค่อยนำมาทำอาหารค่ะโอ้โหเหนียวมากนะคะคือตรงเปลือกเนี่ยจะมีใยๆหนาๆ
0: โอ้โหมันมีขนมันเยอะ
1: ใช่เนี่ยขนมันหรือว่าใยมันนะคะ
0: มันต้องเอาหลายตัวอยู่นี่แต่มันมีเยอะนะ
1: นี่ได้แล้วหน่ออ่อนๆแบบนี้เลยไหมคะแม่มันได้กออื่น
0: เอาต้นใหญ่ไหมคะจะมีเยอะ
1: ต้นนี้คือถือว่าใหญ่เลยไหมคะแม
0: ่ใหญ่มาก
1: ใหญ่มากน่าจะมีหน่ออ่อนข้างในเนี่ยเยอะล้มแล้วอุ้ยนี่โอ้นี่เนื้อเยอะจริงค่ะแม่อันนี้ก็อ่อนเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้ก็อ่อนอยู่นะ
1: อ้ออันนี้แสดงว่าเราน่าจะได้2ท่อนเลยนะแม่เนา
0: ะ
1: ค่ะแล้วแบบนี้มันมีให้กินทั้งปีไหมนะแม
0: ่มีถ้าไม่ออกใบนี่กินได้เอาได้ถ้ามันออกใบหน่อมันจะมีน้อย
1: โอ้นี่ท่อนนี้คือใหญ่เลย
0: จ้ะใหญ่มาก
1: โอ้ถ้าอย่างนี้ถือว่าใหญ่ใช่ไหมคะแม
0: ่จ้ะใหญ่อ่ะน่ะใหญ
1: ่
0: ได้ละ
1: โอเคน
0: ี่พอแกงละ
1: พอแกงอะโอ
0: ้จนอิดเลย
1: จนอิดเลยแม่บอกว่าอิดก็คือแปลว่าเหนื่อยนั่นแหละ
0: ไปเป็นสองชั่วโมงสามชั่วโมงกว่าจะเจอนะ
1: ได้แล้วนะคะวัตถุดิบของเรานี่เลยต้นจึกหรือว่าเต่าร้างแม่บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเก็บมะขามป้อมอีกเอาไปทำลาบนี่ทำลาบตะละอังตอนนี้แม่พาเลาะเข้ามาในสวนลำไยอีกมุมนึงนะคะแม่พามาเก็บมะขามป้อมคือต้นนี้เลยนี่หนูเห็นลูกมาแล้วเนี่ยแม
0: ่จะผ่าได้ก็เดี๋ยวสุกมาก
1: เดี๋ยวแม่จ๋าเก็บลูกมันแม่ผ่าต้นเลยเหรอจ๊ะ
0: ต้องพันออกเนี่ยเนี่ยต้องพันนะพันออกแล้วก็เอาไปถึงบ้านแล้วก็เอาขุดเอาเปลือก
1: ใช้เปลือกแล้วลูกไม่ใช่เหรอคะ
0: ไม่ใช่ค่ะ
1: เอ้ารอตอนแรกที่แม่บอกมีน่ะว่าจะมาเก็บมะขามป้อมมีก็คิดว่านี่แน่นอนใช้ลูกโอ้มีไม่เคยได้ยินเลยว่าเขาใช้เปลือกทำกับข้าวได้ด้วย
0: ได้ค่ะ
1: แต่ว่าเราใช้ส่วนไหนของเปลือกคะแม่
0: ใช้ส่วนตรงไหนค่ะที่มันมีทางเราขุดออกสีเขียวมันจะออกแบบ
1: ค
0: ่ะขาวๆอ่ะมันมีกลิ่นแบบฝาดฝาดถ้าฝาดแล้วก็บีบๆแล้วก็สับใส่เนื้อแล้ว
1: ค่ะ
0: หมู
1: ตอนนี้เราจะฟันเอากิ่งมะขามป้อมลงมานะคะมันแข็งมากเลยค่ะอุ้ยอุ้ยนั่นไงเต็มหัวเลยเอาตรงไหนอะจ๊ะแม่
0: จะเอาตรงนี้ค่ะ

0: เอาเฉพาะข้างล่างอะแล้วข้างบนเราใช้ไม่ได้อะคะ
1: ใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ากิ่งมัน
0: พุ่งเอาไปเป็นท่อนอย่างนี้เลย
1: เจ้ามะขามป้อมก็มีต้นมะกอกมี2อย่างนะ
0: อ๋อคือเป็นมะขามป้อมก็ได้มะกอกก็ได
1: ้
0: โอเคนี่ได้แล้วนะคะ
1: เจ้า
0: ต้นมะขามป้อม
1: เจ้า
0: เดี๋ยวไปขูดเอาเปลือกแล้วใส่ลาบแต่ละอัน
1: เจ้า

0: ผ่าดาราอั้งค่ะแล้วตอนนี้มินก็อยู่ในครัวของบ้านคนดาราอั้งแล้วก็ใส่ชุดเป็นลูกสาวแม่เลย
1: เป็นคน
0: ดาราอั้งเลยนะจ๊ะแม่แกงจึกของเรานะคะก็จะมีแน่นอนจะมีจึกหรือว่าหน่ออ่อนของเต่าร้าง
1: เจ้า
0: แล้วก็จะมีหยวกกล้วยนะคะมีกล้วยป่า
1: แล้วก็มี
0: อันนี้เป็นดอกตั้ง
1: ค่ะ
0: เริ่มแรกที่เราจะทำแกงจึกเราต้องทำอะไรก่อน
1: ก็ลองอันนี้ลูกก็ต้องแกะอันนี้ก่อน
0: แกะอันนี้แกะหยวกกล้วยค่ะอันนี้ผ่าหยวกกล้วยก่อนเลยเอาด้านในได้แล้ว
1: แล้วก็หักๆแล้วก็เวียน
0: ประมาณนี้ประมาณน
1: ี้
0: ห
1: ัก
0: แล้วก็
1: แล้วเวียน
0: เวียนได้เลยแล้วนี่ยังไงคะแช่น้ำ
1: แล้วก็แช่น้ำ
0: โอเคเดี๋ยวแม่จะปอก
1: จะปอกจึกอันนี้จะผ่าออกหน่ออ่อนมันจะอยู่ตั้งใน

0: ต้นจึกที่แม่ผ่าออกมานะคะคือจะใช้เป็นแกนกลางเฉพาะนอนออกเนี่ยข้างในเลย
1: จะหวานอ่ะตรงนี้นะหวาน
0: หวาน
1: ค่ะ
2: ทั้งหยวกกล้วยแล้วก็หน่อจึกนะคะเมื่อเราหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเนี่ยก็จะนำไปแช่น้ำเกลือเพื่อไม่ให้คล้ำแล้วก็ดำค่ะส่วนปลีกล้วยป่านะคะก็จะฝานเป็นชิ้นๆแล้วก็แช่น้ำเกลือเหมือนกันการแช่น้ำเกลือนะคะนอกจากจะช่วยลดความดำแล้วเนี่ยก็ยังจะช่วยลดความฝาดได้อีกด้วยค่ะส่วนดอกตั้งนะคะเราจะเด็ดใช้แค่ส่วนของดอกค่ะเพราะว่าตัวก้านนั้นจะมีรสขมค่ะ
0: อ
2: ัน
0: นี้เด็ดเฉพาะส่วนดอกของมัน
1: ส่วนดอกมันเนี่ย
0: ดอกตั้งนี่ก็คือจะเป็นลักษณะคือเป็นแบบเนี่ยเป็นกิ่งพุ่มๆมีดอกออกแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลเตรียมเครื่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตำพริกแกงกันใส่เกลือก่อนเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ใส่เกลือนิดหน่อย
0: จะใส่เกลือนิดหน่อยประมาณนี
1: ้ค่ะ
0: พริกแห้งใส่พริกแห้งลงไปแล้วตามด้วยอันนี้เลยตะไคร้หอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะหมดเลยโอเคหมดเลย
1: ตำให้ละเอียด
0: ละเอียดเลย
1: จ้ะ
0: แม่ใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่เครื่องพริกแกงที
1: ่
0: ตำลงไปทั่วเลยมันต้องหอมมากแน่ๆ

0: อร่อยแน่ๆวันนี้นะ
1: เพราะว่ามันอีกดมจากกลิ่นก็รู้ทำไมแม่จ๋าโอเคแล้วต่อไปเราใส่อะไรคะ
0: จะใส่น้ำลงไปนะ
2: เมื่อน้ำเริ่มเดือดเนื้อไก่สุกเราก็จะใส่ผักต่างๆตามลงไปค่ะ
1: จึกแล้วก็ปีกล้วยป่าแล้วก็หยกกล้วยกระดอกตั้งแม่จ๋าอย่างแกงจึกอย่างเงี้ยค่ะปกติเราทำกินกันในเทศกาลไหนไหมคะแม่หรือว่าปกติเราก็ทำกินกันที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้ว
0: ปกติเนี่ยเพราะว่าเราดูหนาวเนี่ยมันจะออกพร้อมทุกอย่างไงดอกตั้งก็ออกช่วงนี
1: ้
0: แล้วก็ตาร่างนี่ไม่มีช่วงเพราะว่าถ้าไม่มีดอกตั้งแล้วก็แกงจึกนี่แกงตลอดไปก็ได้
1: แต่ถ้าเกิดว่าอยากใส่ดอกตั้งนี่ต้องรอหน้าหนาว
0: จ้า
1: จ้าแล้วจะครบพอดีแล้วรสชาติแกงจึกนี่มันจะต้องออกมาเป็นยังไงคะแม
0: ่มันจะเปรี้ยวๆแล้วก็หวานอ่ะมันหวานด้วยเพราะว่ายอดอ่อนมันจะหวาน
2: นอกจากความหวานที่จะได้จากนอจึกแล้วก็หยวกกล้วยแล้วนะคะเราก็จะได้ความเปรี้ยวที่มาจากผักกาดดองแล้วก็ผักกาดส้มที่เราใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: ต่อไปเราใส
0: ่ผักชี
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงจึก
0: แกงจึก
1: หรือภาษาคนดาราอ้างเรียกว่า
0: ดังจึก
1: ดังจึก
0: หาบจึก
1: หาบจึกนี่
2: 2จากชนเผ่าดาระอ้างนะคะก็คือลาบดาระอ้างค่ะลาบดาระอ้างของที่นี่นะคะแน่นอนว่าไม่เหมือนกับลาบที่เรากินกันทั่วไปแน่นอนค่ะเพราะนอกจากเครื่องสมุนไพรต่างๆแล้วนะคะก็ยังมีเปลือกของต้นมะขามป้อมที่เราจะไปด้วยค่ะ
1: หนูต้องทำยังไงคะแม
0: ่ลูกก็ต้องขูดแบบเนี้ยขูดออกเปลือกขาวๆก่อน
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ขูดเปลือกขาวๆออก

0: พอเราขูดเอาเปลือกด้านนอกของต้นมะขามป้อมออกแล้วเราก็จะใช้ตรงนี้เหรอคะแม่
1: ค่ะใช้เนื้อมันสีเขียวกับสีขาวใช้ได้เหมือนกัน
0: ก็ขูดเหมือนเดิมเลยเยอะไหมคะแม่
1: เอาเยอะค่ะ
0: เอาเยอะเลย
1: เอาเยอะ
0: รถมันจะออกฝาดฝาดใช่ไหมคะแม่
1: จะฝาดฝาด
2: ด้วยความที่เปลือกของมะขามป้อมนั้นนะคะมีรสฝาดมากเมื่อเราขูดจนได้เนื้อด้านในแล้วก็จะนำมาขยำกับน้ำเพื่อลดความฝาดลงค่ะจากนั้นนะคะก็จะนำเปลือกที่บีบน้ำออกมาแล้วเนี่ยมาตำกับเครื่องอื่นๆให้ละเอียดซึ่งเครื่องลาบที่เราจะตำนะคะก็จะมีตะไคร้เกลือพริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็หอมแดงค่ะ
0: เดี๋ยวระหว่างมีตำเครื่องแกงแม่จะหั่นผักผักนี่เราใส่อะไรบ้างคะแม่
1: เราใส่ผักกาดส้มแล้วก็ต้นหอม
0: ค่ะ
1: แล้วก็ผักชี
0: อันนี้แม่ทำอะไรคะ
1: ก็อันนี้ต้องสับนะ
0: อ๋อแม่บีบเอาเนื้อ
1: ค่ะเอาเนื้อมันออก
0: จ้ะแล้วเดี๋ยวเราสับรวมกันกับผักเลยเหรอคะ
1: จ้าจ้าจ้า
2: ไม่ใช่แค่มะเขือส้มเท่านั้นนะคะที่เราจะสับรวมกันกับผักเครื่องพริกแกงแล้วก็เนื้อหมูเนี่ยเราก็จะสับรวมกันให้ละเอียดเลยค่ะ
1: จะใส่เนื้อนะจะใส่เนื้อแล้วก็สับด้วยกันแล้วก็จะย่ำเลยแล้วก็เอาเป็นก้อนลงหม้อเลยขิงนะนี่มันขาดขิง
0: อ้าวขาดขิงก็ต้องใส่ไหมแม่
1: เจ้าตะกี้มีขิงมีใบในหมู
0: ถามแม่ไปถามแม่มาว่าขาดอะไรไหมจ๊ะแม่ถ้าไม่ใส่อันนู้นไม่ใส่อันนี้ได้ไหมแม่บอกขาดขิงจ้ะ
1: เออมันขาดขิงอ่ะ
0: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่ตามลงไปนะคะแต่ว่าเราต้องตำก่อน
1: ค่ะ
0: มินตำให้
1: เดี๋ยวชิมนะ
0: ฮะชิมได้เหรอ
1: รสชาติมันจะได้ก่อนนะชิมได้ค่ะ
0: ชิมได้เหรอคะ
1: ค่ะ
0: เป็นไงคะลำก่อนค่ะ
1: มันจางเกลือ
0: มันจางเกลืออ่ะเติมเกลือหน่อย

0: ปั้นเป็นก้อนๆ นี่คือลาบ
1: ลาละอ่างแล้วนี่คือเหมือนหมูทรงเครื่องเลย แม่สับทุกอย่างรวมกันนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆลงไปต้มในน้ำเดือดเนาะ
2: เปลือกมะขามก็จะหวานด้วย
0: เหรอคะ
2: เจ้ามันหวาน
0: อ๋อเปลือกมะขามป้อมที่เราใส่ทำให้น้ำซุปหวานด้วย
2: เจ้า
3: ลาบดาระอ่างนะคะแม่บอกว่าจะทานคู่กับน้ำซุปที่ใช้ต้มนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากตัวลาบที่เราจะปรุงรสชาติให้กลมกล่อมแล้วนะคะก็จะปรุงรสชาติของน้ำซุปไปด้วยเช่นกันค่ะ
0: โอ้หอมค่ะหอมเลยอ่ะหอมเครื่องสมุนไพรที่ใส่ลงไปน่ากินมาก
2: หมดแล้ว
0: หมดแล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะลาบดาระอ่างหรือที่แม่เรียกว่าย
2: ังซ่าดาระอ่าง
0: ยังซ่าดาระ

0: ี๋ยวเราชิมกันเลยนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลย
1: แกงเคียงจืด
0: แกงจืด
1: อร่อยนะ
0: อร่อยค่ะแม่น้ำแกงออกเค็มๆค่ะแล้วก็มีกลิ่นผักกาดดองหนูว่าคล้ายๆกับแกงจืดผักกาดดองแต่ว่ารสความเข้มข้นเนี่ยจะเบากว่าแล้วก็จะมีความเค็มๆเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วก็จะได้ความหวานจากตัวผักที่เราใส่ลงไปอย่างเมื่อกี้แม่ให้มินชิมแต่หน่อจึกก็จะหวานเลย
1: หวาน
0: ออกหวานๆค่ะแต่ดอกตั้งเนี่ยคือจะออกขมคล้ายๆมะละแต่จะเบากว่าอร่อยค่ะต่อไปอันนี้เป็นลาบดาราอั่งแปลกดีค่ะเหมือนเวลาเรากินหมูทรงเครื่องค่ะหอมเครื่องลาบแบบลาบสมุนไพรกลิ่นตะไคร้นี่คือชัดเลยนะคะแล้วก็จะได้ความเปรี้ยวๆของผักกาดเปรี้ยวที่แม่ใส่ด้วยอร่อยค่ะแปลกดีนี่ก็คือมีน้ำแกงมาให้ด้วยน้ำแกงนี่คือจะออกใส่

0: ใสๆ
1: เหมือนน้ำซุปหมูสับ
2: เหมือนน้ำซุปแหละ
0: ตัวก้อนหมูนี่เจาะแห้ง
2: ๆเขาใส่เปลือกมะขามไงเปลือกมะขามมันจะหยุดแบบไม่มีมันไม่มีมันหมูมันจะหายไปหมด
1: แต่มินกินแล้วมันไม่ได้ความไม่ได้รู้สึกถึงเปลือกไม้หรืออะไร
2: ไม่มีกลิ่นไม่มี
1: ไม่มีไม่เขียวไม่ฝาดไม่อะไรเลย

0: อาหารทุกอย่างเนี่ยอร่อยมากนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่หนูกินคือกินง่ายค่ะกินได้เลยอร่อยเลยค่ะแม่ใครอยากมาเที่ยวมาสัมผัสวิถีชุมชนก็สามารถมาได้รวมไปถึงที่นี่ก็ยังมีสินค้าชุมชนด้วยเป็นไม่ว่าจะเป็นย่ามกระเป๋าเสื้อสวยๆแม่ก็ทำขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะหรือถ้าคุณผู้ชมดูไม่ทันเข้าไปดูใน Facebook ของตามเพอร์จานได้เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณแม่คองแล้วก็พี่รอดด้วยนะคะขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่รอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่แม่ขอบคุณไปด้วยเลย
1: แม่ก็ยินดีมากๆวันนี้เพราะว่าลูกๆหลานๆจะได้เห็นอาหารจนเผาดาดอ้าง
0: เนี่ยเห็น
1: ไหมจริงๆ
0: ใครอยากมาท่องเที่ยวก็มาได้นี่สำหรับวันนี้นะคะตามเพอร์จานของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้มินนี่กับแม่คองลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ภาษาดาดอ้างเราว่าไงนะแม่
1: แฮมุกเตอร
0: ์แฮมุกเตอร์แฮมุกเตอร์ค่ะ
2: นี่เกิดอุบัติเหตุกลางทางค่ะมีดแม่จะล่วงด้วยความเราโลกแล้วก็ยื่นมือไปรับซะเลยแม่จัดยาให้แล้วหนึ่ง
1: หรือมันจะหยุดเลย
2: จ้าอันนี้ใบอะไรอะคะแม
1: ่ใบสาบเสือ
2: หนูรอดแล้วแม่แม่ไวมากแม่ก็ตกใจเหมือนกันว้าใบไม้เขียว
1: อารมณ์เป็นสปาเนี่ย
2: ตอนจึกยังไม่เจอแต่จึกแล้วเข้าเลยไปต่อจ้ะแม่
1: จ้ะอมรินทร์ทีวี

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดThank you.

0: ันข้าว
1: ล้า
2: โอ้ยโอ้ย
0: เย้เฮ้ยเบาสิลูก

0: เล่นกันดีๆนะลูก
1: นี่ผมไม่ได้กลับมาทำนากับพ่อกี่ปีแล้วเนี่ย
2: ก็ตั้งแต่ที่เอ็งมีขวัญข้าวนั่นแหละ
1: ขอโทษนะครับพ่อที่ผมต้องพาลูกมาฝากพ่อไว้อ
2: ่
1: ะ
2: ไม่เป็นไรหรอกเอ็งไม่เห็นหรือว่าขวัญข้าวกำลังโตขึ้นเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงไปช่วยกันเกี่ยวข้าวต่อเถอะ
1: ครับพ่อ

0: ่อให้เราไม่ปลูกข้าวก็ยังมีข้าวกินนะคะเนี่ย
1: คิดแบบนี้ไม่ได้นะลูกจำเอาไว้ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องปลูกข้าวเพราะถ้าคนไทยไม่ปลูกข้าวกันหมดแล้วเราจะเอาข้าวที่ไหนกิน
2: ปีนี้ได้ข้าวเยอะจริงๆนะพ่อ
1: ปีนี้ดินดีน้ำดีนะ
2: แบบนี้พ่อทำคนเดียวไม่ไหวแน่เอาไปลงสีไหม
1: ไม่ต้องหรอกกินแค่ไหนก็ทำแค่นั้นพ่อไม่ได้จะเอาไปขายซะหน่อย
0: อ้าวแล้วทำไมเราไม่ขายล่ะคะ
1: โอ้ยปู่ทำคนเดียวไม่ไหวหรอก

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลจะเป็นยังไงครับเมื่อชายหนุ่มช่างไฟฟ้าตัดสินใจลาออกจากงานประจำและมุ่งหน้าสู่สวนหลังบ้านของตัวเองเป้าหมายของเขาก็คือแปลงสวนหลังบ้านแห่งนี้ให้เป็นออฟฟิศแห่งใหม่และอาชีพที่เขาจะเป็นต่อจากนี้ไปก็คือการเป็นเกษตรกร
1: และเกษตรกรหนุ่มหน้าใหม่หัวใจอินทรีย์ผู้มุ่งหน้าสู่สวนหลังบ้านของตัวเองก็คือน้อยณ

0: ดนัยปัญญาชายหนุ่มพูดน้อยต่อยหนักคนนี้ล่ะครับ
1: เส้นทางของเกษตรกรหนุ่มหน้าใหม่จะโรยด้วยกลีบกุหลาบหรือไม่ผมว่าอย่าช้าเลยครับเราตามไปดูชีวิตของเขากันเลยดีกว่า
0: เป็นเวลากว่า2ปีแล้วครับที่น้อยแปลงพื้นที่สวนหลังบ้านกว่า2ไร่ให้กลายเป็นสวนผสมผสานที่ปลูกผักหลากหลายชนิดอย่างเช่นถั่วฝักยาวบวบมะระผักหวานบ้านหรือผักพื้นบ้านทางภาคเหนืออย่างผักเชียงดานอกจากนี้ก็ยังมีมะละกอเสาวรสรวมไปถึงลูกหง่อนหรือที่ใครหลายคนเรียกอย่างเก๋ไก๋ว่าเมาเบอร์รี่นั่นล่ะครับทั้งที่เมื่อก่อนพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นสวนลำไยน้อยจึงเกิดไอเดียทำสวนเกษตรผสมผสานใต้ต้นลำไยกันซะเลยโดยตั้งใจให้เป็นพื้นที่ปลอดเคมีเป็นอินทรีย์ 100% เวลาผ่านมากว่า2ปีก็เริ่มเข้าที่เข้าทางครับและปัจจัยสำคัญที่ทำให้ดินกลับมามีสภาพสมบูรณ์ก็คือใบลำไยแห้งเหล่านี้ที่นำมาทำปุ๋ยหมักอินทรีย์อยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ต้องลองทำดูล่ะครับ
1: น้อยครับเสร็จยังครับเดี๋ยวแป๊บนึงเกือบทำตกคลองเสร็จหรือยัง
2: แล้วเวยก็มาช่วยอ่ะ
1: เอาปืนช่างช่วยไว้อ่ะช่วยช่วยมันจะได้เสร็จเร็วๆอันนี้เราจะต้องกวาดใบลำไยเยอะแค่ไหนเนี่ย
2: ใจ6กระสอบ
1: ใช้นี่6กระสอบเหรอ
2: ใช่
1: เดี๋ยวช้าเลยรีบทำเลย
0: ในการทำปุ๋ยแต่ละครั้งน้อยต้องใช้ใบลำไยปริมาณที่เยอะทีเดียวครับเมื่อใบลำไยในสวนของตัวเองหมดก็ต้องไปกวาดจากต้นลำไยสวนข้างบ้านกันละครับซึ่งเจ้าของเขาก็เต็มใจยกให้เลย
1: ที่นี่มีอากาศดีนะหมอกอะไรเต็มไปหมดเลยนี่ถามจริงอะกวาดนี้ทุกวันนี้ไม่เคยเป็นภูมิแพ้กันบ้างเลยไง
2: ดีกว่าเผาครับ
0: ต่อจากนี้ก็ถึงเวลาเอาใบลำไยไปทำปุ๋ยหมักอินทรีย์กันแล้วล่ะครับ
2: ฮะโวยโวยเบียร
1: ์ยังมีหน้ามาบอกให้ไวไวช่วยเข็นยังไม่ช่วยเข็นเลยครับผม ได้หรือยังครับเทเลยไหม
2: เทเลยครับ
1: เทเลยนะโอเคโอเคร
3: ถทับขาน
1: ี่นั่งนั่งมารถทับขายไม่ช่วยเลยน้ำใจน้ำใจ
0: ใส่มูลวัวแห้งผสมกับใบลำไยในอัตราส่วนมูลวัว1กระสอบต่อใบลำไยแห้ง3กระสอบครับแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มคลุกเคล้าให้เข้ากัน
1: แล้วสีไว้แค่นี้อ่ะน้อยเราไม่ต้องใส่อะไรอีกเหรอ
2: ควันหายยัง
1: ควันเหรอคือไงถ้าหายแล้วเดี๋ยวจะกวาดเข้ามาอีกว่างั้นต้องหมักไว้นานแค่ไหนถึงสามารถเอาไปใช้ใส่ผักใส่ต้นไม้ได้ครับ
2: จนกว่ามันจะเป็นปุ๋ยครับ
1: แล้วเรารู้ได้ไงว่ามันจะเป็นปุ๋ยอะ
2: ถ้ายากขึ้นมันก็ใช้ได้แล้วครับถ้าทำตามสูตรจริงๆก็แค่2เดือนนะครับ
0: เจาะช่องฉีดน้ำให้เข้าไปลึกถึงก้นกองปุ๋ยเพราะน้ำจะช่วยทำให้กระบวนการการหมักของปุ๋ยดีขึ้นและยังช่วยระบายความร้อนได้อีกด้วยนะครับ
2: น้ำใส่รูเบียร
1: ์น้ำใส่เลยนะ
2: น้ำใส่รู
1: น้ำใส่รูได้เลยครับผมรู้สึกชีวิตไม่ค่อยปลอดภัยเลยอ่ะรู้สึกชีวิตไม่ค่อยปลอดภัยจริงๆนะแปลงที่ทำนี้น้อยตั้งใจให้มันเป็นอินทรีย์ทั้งหมด
2: ใช่ครับตั้งใจจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีครับ
1: แล้วตอนนี้ไม่ใช้เลยนะ
2: ไม่ใช้เลยครับปุ๋ยเคมีตั้งแต่ทำเกษตรมายังไม่เคยใช้ปุ๋ยเลยครับปุ๋ยเคมีอ่ะ
1: จริงเหรอ
2: จริง
1: ทำอะไรบ้างในแต่ละวันเนี่ยอ่ะอย่างปุ๋ยเนี่ยว่างก็ต้องมาทำละ
2: อยากทำอะไรก็ทำอะครับร้อนร้อนที่ไหนเราก็ไม่ทำเราก็ไปทำที่ไม่ร้อนนะครับ
1: ตรงไหนโล่งๆไปทำตรงนั้น
2: ใช่
1: ที่ร้อนก็อย่าไปยุ่งกับมัน
2: ปล่อยไว้ก่อน
1: ปล่อยไว้ก่อนตรงไหนมันโล่งมากแต่ละวันอะที่ทำอะ
2: โอ้สวนผักเชียงดาอยู่ครับใต้ร่มลำไยพอแล้วครับร้อนแล้ว
1: นี่ออกแนวแบบเกษตรขี้เกียจกันนะ
2: ร้อนแล้วเราก็ไป
1: อันนี้เรียบร้อยแล้วนะ
2: พอแล้วครับ
0: ใกล้ๆกับกองปุ๋ยหมักคือสวนผักเชียงดาผักพื้นบ้านทางภาคเหนือที่นิยมนำไปประกอบอาหารกันครับและตอนนี้ก็ได้เวลาใส่ปุ๋ยกันแล้ว
1: นี่คือปุ๋ยที่พร้อมใช้แล้ว
2: ใช่ครับ
1: หลังจากผ่านการหมักมา2เดือน3เดือน
2: ขึ้น
1: หญ้าขึ้นมีหญ้าขึ้นมานี่หญ้าโอ้โหกิ้งกือไส้เดือนมากันหมดปกติเราใส่แบบถี่ไหมอ
2: ยากใส่แค่ไหนก็ใส
1: ่นั่นไงกำลังคิดเลยแล้วแต่ความขยันถ้าขี้เกียจก็ไม่ใส่ถ้าขยันก็ใส่ใช่ไหม
2: ใช่
1: นั่นไงโอ้โหอะไรมันจะชิวได้ขนาดนั้นเอาแล้วจริงๆแล้วจริงๆมันควรจะยังไง
2: ก็ถ้ามีปุ๋ยก็ใส่สัปดาห์ละครั้งครับ
1: สัปดาห์ละครั้ง
2: ครับ
0: จากดินที่แข็งกระด้างหลังได้ปุ๋ยหมักบำรุงดินมากกว่า2ปีตอนนี้พื้นดินก็ฟื้นตัวกลับมาครับสังเกตได้จากเจ้าไส้เดือนที่มีอยู่ทั่วแปลงอย่างนี้เลยล่ะครับนอกจากปุ๋ยหมักและมูลไส้เดือนแล้วน้อยยังมีทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งในการบำรุงดินและพืชผักในสวนจะเป็นอะไรดูเหมือนว่าน้อยเขาอยากจะเล่าเองนะครับ
2: ถ้าไม่มีปุ๋ยหมักแล้วเราทำไงดีอ่ะ
1: เราก็ทำปุ๋ยหมักเพิ่มดิ
2: อ๋อถ้ามันมีไม่ทันอ่ะ
1: ก็ไม่ต้องใส่ไง ใช่ไหม
2: มันมีปุ๋ยน้ำอยู่นะก็มากับสปริงเกอร์ครับ
1: อ๋อเฮ้ยเสียตังค์เยอะดีสปริงเกอร์อ่ะ
2: ก็ทำเองครับเป็นช่าง
1: ขี้เกียจอย่างนี้เป็นช่างได้ดิเหรอ
2: ช่างเถอะ
0: ที่แท้ก็คือปุ๋ยน้ำหมักมะละกอนี่แหละครับโดยใช้มะละกอ40กิโลกรัมกากน้ำตาล10กิโลกรัมน้ำเปล่า10กิโลกรัมสารเรื่องพอดอ2 1ซองหมักทิ้งไว้2สัปดาห์เวลาให้ก็ผสมในอัตราส่วน100ซีซีต่อน้ำ200ลิตรและเครื่องผสมปุ๋ยน้ำระบบสปริงเกอร์นี้เจ้าตัวเขาก็ประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะครับได้ประโยชน์แถมประหยัดอีกต่างหากแหมเก่งจริงๆนะช่างน้อยปุ๋ยดีดินดีน้ำดีและความใส่ใจที่ดีทำให้สวนผสมผสานหลังบ้านแห่งนี้ไม่ต่างอะไรจากสวนสวรรค์ของพืชผักเลยนะครับอีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคทุกคนอีกด้วยส่วนเจ้าลูกหม่อนนี้น้อยตั้งใจให้เป็นอีกหนึ่งผลผลิตคุณภาพจากสวนหลังบ้านครับบอกได้เลยครับว่างานนี้มากันแบบเต็มอิ่มโอ้น้อยนี่มันเป็นอุโมงค์หม่อนเลยนะปลูกนานไหมครับเนี่ย
2: ปีเกือบ2ปีครับ
1: อุโมงค์เนี่ยนะ
2: ครับ
1: ระยะเวลาการเก็บนี่เขาเก็บได้นานไหม
2: ประมาณ2อาทิตย์นะครับ
1: ถือว่าไม่ได้เก็บแบบเยอะนะเขามีตลอดไหมทั้งปีไหมครับลูกหม่อน
2: สามารถทำให้เขาออกได้ทั้งปีครับเด็ดใบเขาออกครับไม่ให้มีใบแล้วเขาก็จะแทงใบพร้อมลูกออกมา
0: ไม่น่าเชื่อนะครับเพียงแค่ริดใบต้นหม่อนให้เกลี้ยงทิ้งไว้45วันต้นหม่อนก็จะแทงยอดใบและติดลูกออกมาพร้อมกันอย่างนี้เรียกได้ว่าบังคับให้ออกได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะครับมาถึงดงหม่อนทั้งทีจะไม่ชิมก็กระไรอยู่น้อยบอกว่าลูกออกดำๆหน่อยจะอร่อยไม่น้อย
1: อันลูกสีดำอะกินย่อย
0: ลูกหม่อนในสวนมีระยะเวลาในการเก็บแต่ละรอบประมาณ2สัปดาห์ครับและส่งขายกิโลกรัมละ50บาทอย่างนี้วางก็เป็นเก็บละครับ
1: น้อยลูกหม่อนมันดกขนาดนี้มันเคยมีคนมาขโมยไหม
2: ไม่เคยเจอเป็นตัวสักที
1: แล้วถ้าเจอ
2: เจอก็ไม่เป็นไรครับ
1: ใจดีมันเยอะจัดเก็บไปมันก็ไม่ไหวให้ปล่อยร่วงลงพื้นเสียดายแบ่งๆกันกินป่ะนะ
2: ถูกต้อง
1: ได้บุญด้วยนะแบ่งให้กิน
0: เมื่อชิมหม่อนแสนอร่อยกันแล้วก็ถึงเวลามานั่งคุยกับเกษตรกรหน้าใหม่หัวใจอินทรีย์กันหน่อยนะครับว่าเส้นทางการเกษตรที่เขาเลือกเดินจะอยู่ได้หรือไม
1: ่เสี่ยงมากเลยนะกับการที่แบบเรามีรายได้ประจำอยู่ทุกเดือนแล้วออกมาทำอย่างเงี้ย
2: ก็น่าเสี่ยงนะครับเพราะว่าพื้นดินมันเป็นของเราถ้าทำไปอนาคตทำไปไม่ดีก็สิ่งที่ไม่ดีก็ตกอยู่ที่เราหมดจะได้บอก ลูกหลานได้ว่าทำเกษตรแบบนี้มันถูกต้อง

0: ม่ใช่ใช้สารเคมีอย่างเดียวครับ
1: อยู่ได้ไหมการเกษตรกับสวนหลังบ้านเราเนี่ย
0: ตอนแรกก็เหนื่อยหน่อยครับแต่ตอนนี้เริ่มมีอะไรผสมผสานพืชผักสวนครัวหม่อนผักเชียงดาผักหวานลำไยเป็นฤดูกาลครับปีหนึ่งก็ได้ครั้งหนึ่งครับต้นกล้าก็เพาะไว้ขายครับทุกอย่างที่ผมปลูกในสวนนะครับเพาะหมดได้ทำผลิตภัณฑ์แล้วก็ได้เอาผลผลิตมาแปรรูป
1: ตอนนี้มีอะไรบ้างครับที่เป็นผลิตผลที่เราแบบตั้งใจทำมากๆเลย
0: ตอนนี้เป็นผักเชียงดาผลิตภัณฑ์จากผักเชียงดาเช่นชานะครับคือทำให้แม่กินครับให้ลดน้ำตาลในเลือดอยากซื้อก็ขายให้
2: ด้วยเหตุนี้เองน้อยจึงประดิษฐ์ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นมาเพื่อผลิตชาเชียงดาชาใบหม่อนเป็นการสร้างมูลค่าให้กับผลผลิตในสวนนอกจากนี้ยังทำน้ำลูกหม่อนตามจำนวนที่ลูกค้าสั่งอีกด้วยนะครับ
0: ทำงานอะไรจะทำได้ถึง80 70 80นะครับทำเกษตรเนี่ยทำได้นะครับเริ่มต้นได้แล้วคิดไม่ทำก็ไม่สำเร็จครับถึงไม่ถึงก็อยู่ที่เรา
2: วันนี้เราได้เห็นหัวใจที่ทุ่มเทของคนหนุ่มอีกหนึ่งคนที่เชื่อว่าการเกษตรคือวิถีทางของการอยู่ดีกินดีชีวิตดีอย่างยั่งยืนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอเป็นกำลังใจและขอบอกว่าน้อยณัฐนัยปัญญาคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
1: เอาไปเลยครับเกษตรไทยไอดอลครับ
3: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอล
2: ขึ้นชื่อว่าผักสลัดเราก็ต้องนึกถึงเมืองหนาวๆอย่างภาคเหนือใช่ไหมครับแต่วันนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้นะครับเป็นคนที่ชอบกินผักสลัดมากๆเลยล่ะครับเขาก็เลยทดลองปลูกกันในเมืองอย่างจังหวัดขอนแก่นที่อากาศร้อนๆอย่างนี้ล่ะครับผมแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าปลูกขึ้นด้วยไม่ใช่แค่ผักสลัดยังมีผักชนิดอื่นๆอีกแล้วสามารถเก็บได้ตลอดปีว่าแต่ว่าเขาทำได้ยังไงผมว่าอย่าเสียเวลาเลยครับไปคุยกับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าครับไปกันเลย บนพื้นที่7ไร่เกษตรไทยไอดอลของเราปลูกผักไว้หลากหลายชนิดเลยล่ะครับแบ่งหน้าที่กันดูแลภายในครอบครัวทำให้พวกเขามีผักงดงามกินกันตลอดทั้งปีแต่ที่โดดเด่นที่สุดเห็นจะเป็นผักสลัดของโปรดของพี่เขาล่ะครับ

0: ารอย่างนี้พี่มนตรีบอกว่าต้องมีการดูแลเอาใจใส่ตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะเมล็ดกันเลยล่ะครับ
1: พี่มนตรีครับ
2: ครับ
1: ตอนนี้ที่วางอยู่ตรงนี้นะครับมีตะกร้า
2: ครับ
1: มีดิน
2: ครับ
1: มีเมล็ดพันธุ
2: ์ครับ
1: ครับผมปกติเวลาเห็นเขาเพาะเนี่ยเขาจะเพาะกันในหลุมถาดหลุมทำไมพี่มาใส่ตะกร้าอย่างเงี้ยครับผม
2: เคยลองเพาะแบบที่น้องเบียร์ว่าละความงอกมันจะต่ำคือระบบรากสลัดเนี่ยมันจะกระจายถ้าเราใช้พื้นที่จำกัดนะครับแล้วเรารักษาความชื้นง่ายสลัดเนี่ยเขาจะใช้เวลางอกค่อนข้างจะเร็วหน่อยเพียงแต่ว่าช่วงวิกฤตของการงอกเนี่ยรักษาความชื้นให้มันได้แล้วมันก็จะงอกปกติถ้าเราใส่ในเนี้ยความงอกมันอาจจะเกือบ 100% แต่ถ้าไปใส่ในถาดหลุมเลยหยอดโดยตรงเลยเนี่ยอาจจะเหลือสัก 70-60 หรือบางทีถ้าเราคอนโทรลอุณหภูมิหรือความชื้นไม่ได้เลยเนี่ยมันอาจจะไม่งอกเลยยิ่งหน้าร้อนๆอย่างนี้ครับยิ่งจะยาก
1: คือชื้นเยอะหรือชื้นน้อยไป
2: ทั้งเยอะทั้งน้อยไม่เหมาะครับต้องพอดีครับ
1: อ๋อเหรอ
2: ใช่คร
1: ับ คือต้องเป็นดินที
0: ่เรียกได้ว่าขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก็คือขั้นตอนการเพาะเมล็ดนี่แหละครับเพราะว่าถ้าต้นกล้าแข็งแรงอัตราการรอดก็สูงผลผลิตที่ได้แน่นอนครับว่าคุณภาพต้องดีตามมาด้วย
1: โซโล่เลยไหมพี่
2: โซโล่เลยครับนี่ถาด
1: ครับ
2: ขนาดแล้วแต่ครับก็เลือกขนาดที่มันพอเหมาะเสร็จแล้วก็ใช้หนังสือพิมพ์รองก้นเพื่อไม่ให้ดินมันรั่วครับรองเลยครับ
1: รองเลยนะครับ
2: ครับผมเสร็จแล้วก็ทำดินให้มันแตกนิดหน่อยแล้วก็เอาลงไปเลยครับ

0: ความสูงจะอยู่ที่ประมาณ1ข้อมือครับไม่ต้องมาก
1: บางๆนะไม่หนาเหมือนหน้าผม
0: ไม่มีใครว่าเลย
1: ครับผมเล่นเล่นตัวเองครับไม่ค่อยเจ็บ
0: โอเคครับหลังจากนั้นก็รดน้ำเลยครับ
1: ครับผมอันนี้ผักอะไรครับที่เราจะปลูก
0: ตัวนี้จะเป็นเรดโอ๊ก
1: เรดโอ๊กนะ
0: ครับ
1: สลัดเรดโอ๊กครับนี
0: ่โรยเลยครับบาง
1: ๆเอาให้ประมาณทั่วๆ
0: ครับทั่วๆครับอย่าให้มันขี่กันแล้วกันครับ
1: เห็นภาพชัดดีนะพี่นะเขาพยายามให้กระจายที่สุดนะฮะอย่าให้มันซ้อนกันหรือขี่กันนั่นเอง
0: หลังจากนั้นเอาหนังสือพิมพ์อ
1: ย่าบอกว่ามาคลุม
0: ถั่วต้ม
1: คลุมด้วยเหรอพี่
0: คลุมด้วยครับเพราะว่าหนังสือพิมพ์โดนน้ำมันก็จะรักษาความชื้นได้ครับเสร็จแล้วก็น้ำโรยข้างบนแค่นี้ครับเรียบร้อย
2: ไว้2วันเมล็ดก็จะงอกงามออกมาเป็นต้นกล้าหน้าตาละอ่อนอย่างนี้ละครับถึงขั้นตอนนี้พี่มนตรีมอบหน้าที่ให้มืออาชีพอย่างคุณแม่เป็นคนย้ายกล้าลงถาดเพาะครับ1หลุมใส่กล้า2ต้นใช้ไม้ปลายแหลมช่วยจิ้มรากให้ลงดินง่ายขึ้นยังไงล่ะครับ
1: ดีขึ้นไหมแม่หรือควรหยุดแม่แม่ตอบผมหน่อยสิแม
2: ่นำถาดเพาะทิ้งไว้ในโรงเรือนเพื่อช่วยกันแดดกันลมกันฝนทิ้งไว้เป็นเวลา25วันตอนนี้ต้นกล้าก็แข็งแรงพอและพร้อมที่จะลงดินแล้วล่ะครับ

0: สำหรับปลูกผักในภาคอีสานที่อากาศร้อนๆอย่างนี้ก็ต้องรดน้ำมากเป็นพิเศษนะครับเคล็ดลับอีกอย่างของสวนผักจันดาวก็คือการปลูกผักตามฤดูกาลครับพี่มนตรีจะทำปฏิทินเอาไว้ว่าผักแต่ละชนิดอายุเท่าไหร่ให้ผลผลิตดีในเดือนไหนเพื่อใช้วางแผนการปลูกให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากที่สุดยังไงล่ะครับเมื่อมีแผนการที่ชัดเจนก็ง่ายต่อการทำงานล่ะครับแปลงที่หมดรุ่นก็เตรียมรื้อแปลงที่รื้อแล้วก็เตรียมการตากดินเพื่อรอการฝังรากของเหล่าต้นกล้าแปลงที่ปลูกแล้วก็ต้องมันรดน้ำส่วนแปลงที่โตเต็มที่ก็พร้อมแล้วล่ะครับที่จะเก็บเกี่ยวกัน
1: อันนี้เป็นกินโอ๊คครับ
2: ครับพี่มนตรี
1: ครับ
2: ผักเนี่ยกี่วันตัดครับผม
1: 45วันครับบางทีมันก็จะต้นไม่โตมากขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมแล้วก็คัดเอาต้นที่มันใหญ่ๆครับ
2: ใหญ่ๆโดน
1: ครับโดนๆอันนี้สลัดคอร์ส
2: อันนี้ตัดหมดเลยเนาะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวค่อยไปคัดเอาไอ้พวกอย่างเงี้ยเขาไม่เอานะพี่เนาะ
1: ใช่ก็คัดออกหมดเลยเหลือเฉพาะสวยๆครับเราต้องตัดให้มันหมดเลยเพราะว่าใบที่มันเสียนะครับอยู่ในแปลงมันก็จะเป็นแหล่งสะสมโรคอีกทีนึงพยายามเอาออกให้หมดเลยครับ
2: พี่มันตี
1: ครับ
2: ผักนี่เขาก็มียางนะ
1: สลัดลักษณะเขาจะเป็นยางนี่แหละครับ
2: เป็นยาง
1: ครับตัวยางเนี่ยทำให้เกิดรสขมหนอนพวกแมลงนี่ไม่ค่อยชอบนะศัตรูน้อยครับสลัดนี่น้อยมาก
2: ถ้ามียางเนี่ยนะฮะศัตรูจะน้อยแต
1: ่
2: ถ้าไม่มียางอ่ะศัตรูเยอะ นะยางองยางอายอะไรอย่างเงี้ยพี่นะ
1: นั่นมีไหมในยางอายโอ้โหเออเลยครับ
2: พี่ครับนี่อิน 400% ไหมฮะ
1: ก็เกือบครับเกือบ 100% ยังมีบางอย่างที่ยังไม่ 100% ในเรื่องของรอบขอบชิดยังไม่ผ่านอินทรีย์เขาและของพี่มันปลูกผักหลายชนิดบางชนิดมันต้องอาศัยปุ๋ยอยู่แต่ที่จริงอ่ะเป็นผักปลอดสารพิษ
2: อันนี้นี่ดึงมานี่เรากินได้เลยไหมโดยหลัก
1: ได้เลยครับพวกฉีดพ่นเนี่ยเราจะใช้จุลินทรีย์ชีวภาพทั้งหมดเลยกลุ่มมิวเรียไตโคเดอร์มาพวกนี้ปลอดภัย
2: เชื้อราพวกนั้นไปนะ
1: ใช
0: ่พี่มนตรีเลือกใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการกำจัดเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรครากเน่าเรียกง่ายๆว่าเชื้อราดีจะกินเชื้อราที่ไม่ดีนั่นเองล่ะครับส่วนแมลงศัตรูพืชพี่มนตรีเลือกใช้บิวเวอเรียซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคกับแมลงครับที่สำคัญเชื้อจุลินทรีย์ทั้งสองจะไม่ทิ้งสารตกค้างและไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคแน่นอนครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยจากสารพิษล้านเป

0: ผมสังเกตแปลงพี่เนี่ยอันนี้ตั้งใจไหมพี่ว่าแฟนซีอะไรขนาดน
1: ี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณพ่อคุณแม่เขาตั้งใจไหมอาจจะด้วยขี้เกียจด้วยครับ
0: จริงๆมันมีผลไหมต่อการเจริญเติบโตอะไรของ
1: ถ้าเราปลูกชนิดที่มันโตไม่พร้อมกันก็จะมีผลภาษาอีสานเขาเรียกหงำนะครับมันก็จะต้นโตก็จะไปแย่งอาหารต้นเนี้ย
0: ก็พูดง่ายถือว่าไอ้นี่โตเร็วกว่า
1: ใช่ครับ
0: กึกกินไป
1: กินไป
0: ไอ้นี่โตช้าขาดอาหารหมด
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าอันนี้ถูกตัดรอบหมดอันนี้จะโตไหม
1: โตครับโตครับ
0: ไม่ต้องกลัวเว้ยไม่ต้องกลัวบอกตรงเพราะเดี๋ยวเพื่อนๆโตเสร็จโดนเก็บ
1: เดี๋ยวเก็บให้แล
0: ้วเป็นไงสบายแล้วแล้วอย่างเงี้ยเวลาเราจะรู้ได้ไงเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เราต้องตัดนี่อ่ะพี
1: ่คนที่บอกก็คือพี่ป้อมพี่ป้อมจะเป็นฝ่ายตลาดพี่ป้อมก็จะดูว่าผักชนิดไหนมันขาดชนิดไหนมันเหลือเยอะเขาก็จะสั่งมาให้พี
0: ่ครับ
1: พี่ก็จะเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสั่งเขา
0: ฟังดูนอบน้อม
1: ไม่
0: ปฏิบัติตามฝ่ายตลาด ปฏิบัติตามเมียตัวเองนั่นเอง
1: เกือบต้ม

เมื่อเก็บผักเสร็จแล้วก็ต้องส่งผักเหล่านี้ให้กับพี่ป้อมภรรยาสุดสวยล่ะครับล้างทำความสะอาดตัดแต่งและบรรจุหีบห่อเตรียมนำไปขายให้กับลูกค้าล่ะครับ

0: ้ผักปลอดสารของสวนผักจันดาวก็พร้อมส่งถึงมือผู้บริโภคแล้วล่ะครับว่าแต่ตลาดของพี่ล่ะครับเป็นใครกันบ้าง
1: พี่มนตรี
2: ครับ
1: ตลาดพี่เนี่ยเป็นยังไง
2: อย่างที่บอกว่ามันแปลกมันเป็นเมืองร้อน
1: ครับ
2: แต่มาผักปลูกผักเมืองหนาว
1: ครับ
2: แน่นอนครับความต้องการของผู้บริโภคย่อมสูงอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ต้องสั่งจากทางเหนือเราปลูกที่ขอนแก่นแล้วเราเก็บตอนเช้าแล้วไปขายตอนเย็นเลยความสดอะไรต่างๆมันก็ทำให้ตลาดเรามีลูกค้าประจำ
1: ตอนนี้กลุ่มลูกค้าเนี่ยเป็นใครหลัก
2: ๆกลุ่มคนรักสุขภาพ
1: ครับ
2: ที่เราไปขายก็คือตลาดที่อยู่ในเมืองเขารู้จักผักชนิดนี้แต่ว่าเขาหาทานค่อนข้างจะยาก
1: เราไปขายเองเลยเหรอ
2: ใช่ครับคอนเซปต์ของผมก็คือปลูกเองขายเองกำหนดราคาเองโดยราคาเราก็ไม่ได้แพงมาก
1: ครับ
2: เรามีแผงประจำตอนนี้ก็คืออยู่ตลาดแรงคำไ
1: ฮ
2: แล้วก็ตลาดโมขออีกกลุ่มนึงก็คือเราเอาไปขายบนห้าง
1: แต่ก็คือคุณภาพ สินค้าคือตัวเดียวกันนั่นแหละ
2: ตัวเดียวกันครับ
1: รายได้ดีไหม
2: ก็พออยู่พอกิน
1: นี่แววตานี่ปิ๊งมากพออยู่พอกิน
2: อยู่ได้ครับมั่นคงแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดรายได้ไปได้เรื่อยๆโดยที่เราหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆทั้งจากสวนของตัวเองแล้วก็เครือข่าย
1: คือเครือข่ายก็ต้องในมาตรฐานเดียวกับที
2: ่ใช่ครับมาตรฐานเดียวกัน
1: อยากจะแนะนำเพื่อนๆเกษตรกรหรือคนที่สนใจ
2: ครับ
1: เขาต้องเริ่มต้นยังไงฮะ
2: ต้องใจรักก่อนมันถึงจะพร้อมที่จะสู้กับปัญหาหรืออุปสรรคที่มันผ่านเข้ามาหลังจากนั้นก็คือเราก็ศึกษาข้อมูลก็ต้องมาศึกษาจากคนที่เขารู้แล้วคือมาดูงานมาฝึกทำ
1: ครับ
2: มาปฏิบัติก็จะทำให้เราเป็นเร็วพอเราผลิตได้เราก็หาตลาดลูกค้าเขาจะมาเองครับที่นึกถึงเวลาเราไปซื้อของเราก็อยากได้ของที่ดีถ้าเราอยากได้ของดีเราก็ต้องผลิตของที่ดีให้เขา
0: การลองผิดลองถูกปลูกเองกินเองขายเองตามกำลังจะทำไหวไม่ได้มีเทคนิคอะไรที่หวือหวานะครับแต่ที่สำคัญก็คือต้องใส่ใจในรายละเอียดวางแผนการจัดการลดต้นทุนเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพมากที่สุดครับทำให้สวนผักสลัดจันดาวเติบโตขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยั้งเราจึงมีความภูมิใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่มนตรีทนารีคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับ

สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะจากตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้รู้จักวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและ

0: อุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไปแล้วนะคะในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนที่เราจะต้องเตรียมอาหารให้เนื้อเยื่อพืชนั้นมีอะไรบ้างพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: ในการเตรียมอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจะเริ่มต้นจากการตวงและชั่งประสานเคมีตามสูตรอาหารที่เหมาะสมกับพืชเพื่อใช้เป็นสต๊อกสารละลายธาตุอาหารและบรรจุลงขวดก่อนจะนึ่งฆ่าเชื้อเพื่อนำไปใช้กับเนื้อเยื่อพืชแต่ละประเภทโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ชั่งสารเคมีเป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งต้องการความแม่นยำสูงโดยเฉพาะสารเคมีที่ใช้ในปริมาณน้อยจึงต้องชั่งด้วยเครื่องชั่งอย่างละเอียดสามารถชั่งได้ทศนิยม4ตำแหน่งสำหรับสารเคมีที่ใช้ปริมาณมากจะชั่งด้วยเครื่องชั่งอย่างหยาบทศนิยม2ตำแหน่งเช่นน้ำตาลหรือผงวุ้น 2. ผสมสารเคมีต้องทำให้ส่วนประกอบของสารเคมีละลายผสมเข้ากันได้หมดและปรับปริมาตรให้ตรงตามสูตรอาหาร 3. วัดความเป็นกรดด่างให้ได้ที่ระดับ 5.6 ซึ่งเหมาะสมต่อการที่พืชจะนำธาตุอาหารไปใช้ในการเจริญเติบโต 4. หลอมอาหารเมื่อผสมอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องหลอมวุ้นให้ละลายบนเตาแก๊สหรือไมโครเวฟก็ได้ค่ะ 5. กรอกอาหารลงภาชนะที่จะใช้เลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเช่นขวดแก้วและสิ่งที่ต้องระมัดระวังขณะกรอกอาหารคือพยายามอย่าให้สารอาหารเลอะปากภาชนะเพราะเป็นสาเหตุของการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ได้ง่ายโดยกรอกอาหารลงขวดขนาด4ออนซ์ปริมาณอาหารที่กรอกขวดละ20ถึง25มิลลิลิตรและปิดฝาให้สนิท 6. นำขวดอาหารวุ้นเข้าหม้อนึ่งความดันเพื่อนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ121องศาเซลเซียสความดัน15ปอนด์ต่อตารางนิ้วเป็นเวลา15ถึง20นาทีเมื่อนึ่งฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วรีบนำอาหารออกจากหม้อนึ่งความดันทันทีที่ความดันลดลงเป็น0ถ้าเป็นขวดควรปิดฝาให้แน่นเนื่องจากฝาขวดอาจขยายตัวเมื่อผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้วและควรเก็บไว้ประมาณ1สัปดาห์ก่อนนำไปใช้เพื่อตรวจสอบอีกครั้งว่าไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ stock solution S T O C K S O L U T I O N stock solution แปลว่าสารละลายเข้มข้น chemical C HEMICAL chemical แปลว่าสารเคมี sterile sterile sterile แปลว่าปลอดเชื้อเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าขั้นตอนในการเตรียมอาหารให้กับเนื้อเยื่อพืชนั้นต้องอาศัยความละเอียดและความระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยทั้งนี้นะคะก็เพื่อให้เนื้อเยื่อพืชที่อยู่ในขวดอาหารของเราอยู่ในสภาพที่สะอาดและปลอดเชื้อเพื่อการเจริญเติบโตที่ดีนั่นเองค่ะและสำหรับในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ยอดไปฝากเพื่อนเลยพี
1: ่ถ้าเราทำเกษตรอินทรีย์ใช่ไหมคุณซื้อผักเรา1ถุง20บาทคุณได้สารอาหารที่ดีเอาไปเลี้ยงร่างกายแต่ถ้าคุณไปซื้อผักตลาดถุงเบลเลอร์เลยแค่10บาทเนี่ยซึ่งมันถูกกว่าของเรามากอันนั้นคุณจ่ายตังค์ของคุณมาแต่ก็เอายาไปฆ่าตัวเอง
2: ลองคิดดูว่าเราเสียตังค์ซื้อของแล้วมันไม่ได้คุณภาพกับได้เคมีให้เขากินไปอีกเนี่ยก็น่าสงสารนะ
1: พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองถ้าสมมุติเราทำเกษตรอินทรีย์แล้วเราไม่สามารถวางราคาเองได้มันก็วิถีของเกษตรกรก็จะถูกกดต่ำอยู่เรื่อย

ไม่ใช่เพราะการปลูกฝังแต่เป็นการซึมซับจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งทำให้มุกดาเอี่ยมเจริญหนีไม่พ้นอาชีพเกษตรกร

0: มุกดาและครอบครัวเริ่มต้นเดินตามทางสายนี้อย่างมีความหวังด้วยการทำสวนมะนาว
1: คือพี่มาอยู่ที่นี่แล้วมีที่ดินเป็นของตัวเองญาติทางนครชัยศรีเขาทำสวนมะนาวสวนส้มโอเรามีความรู้แค่นั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยที่นี่มันน่าจะปลูกมะนาวเพราะมะนาวจะราคาดีพี่ก็เลยไปสั่งกิ่งพันธุ์มาจากนครชัยศรีเลยมาปลูก

0: เป็นพืชเชิงเดียวมะนาวเต็มๆไม่มีอย่างอื่นปนเลยก่อนที่จะวาดฝันว่าภูมิมันจะต้องสวยเขียวเหมือนที่เคยเห็นที่นู่นเนาะแต่เสร็จแล้วพอเรามาปลูกเนี่ยมันก็มีแมลงศัตรูพืชรบกวนเยอะก็ไปซื้อสารเคมีตัวนี้มาแล้วก็พี่เล็กเป็นคนใช
1: ้ตอนนั้นยังไม่มีแนวทางที่จะรู้เรื่องจะปลูกแบบธรรมชาติหรือปลูกแบบปลอดสารอะไรงี้ไม่รู้เลยแต่ว่ามารู้ตอนหลังว่าเอ๊ะทำไมโรคแมลงเกี่ยวกับมะนาวเนี่ยมันเยอะมากไหนจะหนอนชอนใบไหนจะเป็นแคงเกอร์อะไรต่ออะไรเงี้ยก็ไปซื้อยามาฉีดเขาว่ายาตัวไหนดีก็ซื้อมาฉีดแล้วมันก็รู้สึกว่าตัวเองก็มันจะแย่ก่อนมะนาวอีก

0: าดหวังว่าสัก3วันผ่านไปมะนาวคงจะใบกว้างขึ้นไม่โดนแมลงมากินแล้วอะไรอย่างเงี้ยคาดหวังอย่างนั้นแต่สรุปไม่ถึง20นาทีมั้งพ่นไปพอเถอะไม่ต้องแล้วไม่ไหว ก็เลยต้องหยุดกันครั้งเดียวรู้เรื่องมันไม่ใช่กินโอโซนธรรมชาติที่เราอยู่ทุกวันไงพอเรามันได้กินตัวนี้ปุ๊บมันก็ไม่ไหวอ่ะ
1: ก็มีอาการแพ้มากเลยตอนหลังก็คิดว่าจะทำยังไง

0: ดเลยนะพี่ไม่เคยไปซื้ออะไรมาใช้กันอีกเลยนะนอกจากปุ๋ยคอกอย่างเดียวเอามาใช้ในสวน
1: ครั้งแรกที่ลองก็กลายเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตทั้งคู่ตั้งปณิธานไว้ว่าจะอย่าขาดจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในสวนของตัวเองและจบชีวิตการทำสวนมะนาวไว้เพียงแค่นั้น

0: แต่เมื่อชีวิตยังต้องเดินหน้าต่อไปเธอหันมามองว่าอะไรที่จะเลี้ยงปากท้องคนในครอบครัวได้นี่จึงเป็นโจทย์ที่ยิ่งใหญ่ที่เธอต้องค้นหา
1: พี่ได้ยินช่วงนั้นเขาจะพูดว่าถ้าเราทำเกษตรพืชชนิดเดียวเนี่ยมันไม่สามารถทำให้สภาวะแวดล้อมมีแมลงที่เป็นมิตรเป็นตัวห้ามตัวเบียนอะไรเข้ามาอาศัยอยู่ได้ไงถ้าเราปลูกพืชชนิดเดียวมันจะทำให้เกิดแมลงเยอะเกิดโรคก็เลยมาคุยกันว่าถ้างั้นเราเลือกที่จะทำผักเพราะจะเก็บได้เร็วผักบุ้งก็30วันยังตุ้ง30วันเนี้ยเราก็สามารถพัฒนาตัวนี้มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปได้
0: เมื่อกลับตัวได้เร็วก็เดินต่อได้เร็วการเลือกปลูกผักแบบอินทรีย์คือสิ่งที่มุกดาคิดว่ามันจะตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ได้ดีที่สุด
1: ตอนนั้นถามว่าผักเป็นการตอบโจทย์พี่ไหมพี่คิดว่าผักคือการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราให้เร็วที่สุดต้องทำผักเราทำผักอินทรีย์นะเรากินก็ปลอดภัยฝากให้เพื่อนไปเพื่อนก็ได้อาหารดีไปด้วยนะ
0: ไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาโดยไม่มีบทเรียนช่วงปีแรกๆของการทำผักอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ผักจะโตได้งามอย่างที่คิด
2: ปีแรกๆเนี่ยจะให้มันสวยปิ้งเลยเนี่ยไม่ได้อย่างใจเราคิดหรอกเพราะเรายังไม่รู้เทคนิคในการปลูกเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆศึกษาเรียนรู้มา 4-5 ปีกว่าจะได้ของที่ดีขึ้นแล้วก็สวยงามปุ๋ยหมักเองแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยคอกมาใส่แต่มันก็แค่ 50% นะพูดตรงๆว่าได้ 50%
1: ถามว่าผักงานไม่เท่าตลาดอยู่แล้วไหมถ้าใจพี่ไม่ยอมแพ้ของตลาดนะเพราะพี่รู้สึกจะน้อยใจมากนะโอ้ผักเกษตรอินทรีย์หน้าตาอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยพี่จะไม่อยากฟังอย่างนั้นไงพี่ต้องการทำให้มันดีเท่ากับที่คุณใช้เคมีอ่ะพี่ว่าบางทีไม่สวยไม่กินค่านิยมนั้นบางครั้งต้องเลือกนะถ้าสมมุติว่าคุณเลือกกินเคมีสวยก็ฆ่าตัวเองแต่ถ้าคุณเลือกกินเกษตรอินทรีย์สวยคุณได้กินคุณภาพต้องเลือกให้ดีอ่ะแต่จริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเห็นอินทรีย์ไม่สวยช่วยซื้อหน่อยก็ดีมันเป็นกำลังใจเกษตรกร
0: หลายปีกับการปลูกผักที่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีจนเธอค่อยๆฟื้นตัวและเอาชนะอุปสรรคด้วยความตั้งใจจริงแต่มุกดายังไม่หยุดค้นคว้าและพิสูจน์สิ่งใหม่ๆในโลกของการปลูกผักยังมีพืชบางตัวที่ท้าทายให้เธอเอาชนะมันและนั่นหมายถึงรายได้อันงามจากพืชตัวนี้

0: ริมาณมากในแบบอินทรีย์แต่มุกดามองว่าเป็นพืชที่ท้าทายสำหรับการทำเกษตรแบบอินทรีย์ของเธอ
1: ส่วนใหญ่นะคนที่เป็นเคมีเขาจะบอกพี่ดาคิดยังไงไปทำอินทรีย์มะเขือเปาะทั้ง3ไร่อ่ะพี่ดาทำไม่ได้ยิ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ต้อง

0: ปลอดสารเคมีทั้งหมดเสร็จแล้วก็ส่วนหนึ่งคือที่ทำเยอะเหตุผลคือต้องการพิสูจน์ว่าเกษตรอินทรีย์สามารถปลูกเยอะๆได้ในพืชหนึ่งชนิดไม่จำเป็นว่าต้องปลูกแบบมีหลายพืชที่เราบริโภคอยู่ในแปลงเดียวกันก็ทำได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: แต่การผ่านสนามรบในการทำผักอินทรีย์มาเป็นเวลานานทำให้การทำมะเขือเปราะอินทรีย์ในแปลงขนาดใหญ่ยังพอมีทางเป็นไปได้การดูแลมะเขือเปราะของมุกดาไม่ต่างอะไรกับการทำผักอินทรีย์แบบทั่วไปแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเช่นกันกับการป้องกันแมลง
0: น้ำหมักที่เอามาใช้พี่ก็จะมีในส่วนของบำรุงดอกแล้วก็สมุนไพรไล่แมลงตัวนี้ที่พี่ทำนะก็จะมีในเรื่องของพวกมะกรูดตะไคร้ขมิ้นชันข่าพริกเสร็จแล้วก็มีพวกใบโหระพากระเพราคือสิ่งที่มีกลิ่นฉุนทุกอย่างเนี่ยไอ้สมุนไพรสูตรนี้คือทั้งป้องกันโรคทั้งไล่แมลงได้แล้วก็เป็นส่วนของการบำรุงได้ด้วยค่ะที่ใช้อยู่ก็คือดอกดีแล้วก็โรคของมะเขือไม่มี

0: ือผลผลิตที่ดีเราขายได้อันนี้จะเป็นในส่วนของมะเขือที่เสียนี่ค่ะอันนี้คือมีหน่อนละลักษณะก็บิดเบี้ยวมีรูให้เห็นจะแคร์ให้ดูเลยนี่คือหน้าตานี้ค่ะนี่ในเรื่องนี้นี่หน่อนแมลงที่มีในลูกมะเขือพี่จะไม่เด็ดทิ้งลงไปที่ในแปลงพี่จะเก็บใส่ตะกร้าที่มีผลผลิตดีด้วยเสร็จแล้วพี่ก็จะเอาไปคัดเวลาพี่ล้างมะเขืออีกทีเท่าที่พี่คิดถ้าทิ้งในนี้ก็คือเหมือนให้เขาเจริญเติบโตอยู่ที่นี่มะเขือพี่ก็จะเสียหายเยอะ
1: การรักษาระบบนิเวศภายในสวนมะเขือเปราะคือสิ่งสำคัญที่มุกดาไม่มองข้าม
0: ความคิดของเราคือการปลูกพืชหลายชนิดในแปลงมันคือการทำให้สมดุลแต่เราไม่ได้คำนึงถึงวัชพืชในแปลงว่านั่นก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้สมดุลทางธรรมชาติมันดีได
1: ้วัชพืชอย่างหญ้าเป็นส่วนเติมเต็มในการรักษาระบบนิเวศได้เป็นอย่างดี
0: เมื่อครั้งที่พี่เคยทำเริ่มต้นทำเกษตรเนี่ยพี่จะใช้นโยบายการถากให้เตียนเห็นดินเลยแล้วพอเวลาฤดูฝนเนี่ยน้ำมันจะหลากแรงใช่ไหมคะหน้าดินจะไหลไปหมดพี่ก็เลยมามองเห็นว่าการเก็บวัชพืชไว้เนี่ยหนึ่งหน้าดินไม่เสียหายเสร็จแล้วความชื้นในดินก็ดีกับพืชเราถ้าสมมติว่าสูงกว่าพืชที่เราปลูกพี่ก็จะกำจัดให้เขาต่ำลงไปบ้างถ้าสมมติมันปล่อยให้สูงมากเกินไปอากาศไม่ถ่ายเทบางครั้งก็เป็นมันไม่ดีกับพืชที่เราปลูกแต่ของพี่ที่พี่ปลูกแบบมีวัชพืชนี่ก็แมลงไม่ค่อยไม่มากเท่าไหร่เหลือขายเยอะฝ่าทิ้งของพี่นี่หญ้าคือมิตรนะหญ้าเป็นมิตรหญ้าเป็นยาก็ช่วยรักษาความชื้นให้พี่ได
1: ้เมื่อความท้าทายเป็นแรงผลักที่ทำให้กล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าผลของมันอาจจะคุ้มค่าอย่างคาดไม่ถึงเช่นกัน

0: ผลผลิตในสวนมะเขือเปราะจะทำการเก็บ3วันต่อครั้งซึ่งจะได้ผลไม่ต่ำกว่าครั้งละ350กิโลกรัมต่อ3ไร่โดยเก็บควบคู่ไปกับผักอินทรีย์ในสวน
1: เวลาในการเก็บพี่เก็บอยู่3วันเก็บ1ครั้งเพื่อให้ผลผลิตมันโตเป็นขนาดที่เราใช้ได้ไงถ้าสมมติเราบังคับเก็บ2วันครั้งหรือเก็บทุกวันเนี่ยผลผลิตก็จะได้ไม่เยอะด้วยแล้วก็เหมือนเสียเวลาในการทำงานเราไปรอบ3วันเก็บ1ครั้งนี่พี่จะได้อยู่ประมาณ300ถึง350กิโล

ตอนนี้คือคนล่างๆอ่ะจะกินมะเขือมากกว่าคนที่มีรายได้สูงเขาจะไม่ค่อยกินกันอ่ะเหมือนมะเขือเป็นผักต่ำๆแต่พี่ดาไม่ใช่พี่ดาดีใจว่ามะเขืออินทรีย์กินได้ทุกระดับไง

0: มะเขือเปราะจะถูกรวบรวมนำมาคัดก่อนบรรจุใส่ถุงส่งไปขายตลาดที่แบ่งเป็น3ช่องทางต่อไป
1: ช่องทางการขายผลผลิตของพี่มี3ช่องทางคือเราขายส่งให้กับบริษัทเอาไปจำหน่ายต่ออีกทีหนึ่งอย่างสมมุติพี่ขายผลผลิตไปที่บริษัทใช่ไหมบริษัทจะไม่ได้มาบอกว่าพี่มุกดามะเขือเปราะพี่อ่ะผมจะซื้อราคาเท่านี้นะไม่ใช่เขาจะถามว่าพี่ดาจะขายให้บริษัทเท่าไหร่พี่ชอบมากตรงนี้ช่องทางที่สองพี่ก็จะขายส่งให้พ่อค้าทั่วไปที่เอาไปขายตลาดทั่วไปอีกทางหนึ่งก็แพ็คแล้วใส่ถุงเอาไปจำหน่ายตรงผู้บริโภคพี่ก็วิเคราะห์แล้วว่าสมควรจะขายที่เท่าไหร่แล้วถ้าพี่เป็นผู้ซื้อพี่จะซื้อกินไหมพี่จะไม่คิดว่าพี่อยากรวยพี่จะมองอย่างนี้แล้วพี่ก็วางราคา
0: การจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคในชุมชนโดยตรงถือเป็นตลาดที่มุกดาให้ความสำคัญและไม่เคยมองข้าม
1: พี่เด็กเอากล้องใส่ไอ้มันมีข้อเปรียบเทียบระหว่างกินผักอินทรีย์กับผักเคมีไงครั้งแรกอ่ะชุมชนไม่เข้าใจว่าทำไมอ่ะเราก็ปลูกเหมือนกันอ่ะแต่แค่คุณไม่ใช้เคมีแล้วฉันจะต้องมานั่งกินของคุณทำไมแพงๆอ่ะเขาก็ไปซื้อแต่ของถูกแต่ตอนนี้ทุกคนเห็นความสำคัญขึ้นแล้วก็พยายามคิดอยากจะทำแบบพี่ก็หลายคนขายผู้บริโภคตรงก็พี่ดาก็กำหนดราคาเองนะอย่างกับมะเขือพี่ก็ขาย30บาทเท่าบริษัทนะผู้บริโภคบางคนบอกว่าอุ้ยทำไมถูกจังแต่พี่ก็ไม่ได้โลภว่าจะต้องขึ้น40นะพี่ก็จะขาย30ในเมื่อต้นทุนพี่เท่านี้ราคาเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพี่แต่พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองคิดถึงผู้บริโภคที่จะมาซื้อค่ะ
2: ผมดีใจที่ว่าทุกคนพอรู้ว่าเป็นผักอินทรีย์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหไม่เดินหนีนะก็มีแต่คนเดินมาซื้อกันอย่างเดียวคือเขาเห็นความสำคัญแล้วไงว่าเออชีวิตเขาก็หลักเขาก็อยากได้ของดีๆอ่ะผมคิดว่าถ้าประเทศไทยถ้าไม่มีใครสนใจที่จะมาทำเกษตรอินทรีย์ผมคิดว่าโรงพยาบาลก็ต้องสร้างกันอีกเยอะ
1: ข้าว55บาท
3: เลิกไม่ทำเอางั้นโอเคอ่ะข้าวไร
4: น่าจิ้มน้ำพริกเน
1: า
4: ะ
1: อย่างน้อยคนในชุมชนก็เห็นแล้วว่าเขามีเกษตรกรที่ทำอินทรีย์แบบนี้เป็นแหล่งอาหารของเขาโดยเฉพาะแล้วก็เหมือนทำให้เพื่อนทุกคนที่มาที่นี่เขาสบายใจเวลาเรามีอาหารดีให้เพื่อนกินนะพี่ก็มีความสุขแล้ว
0: ไม่มีความสุขใดเท่าสุขจากการเป็นผู้ให้สุขภาพที่ดีวันนี้มุกดาและครอบครัวก้าวข้ามความท้าทายด้วยความเชื่อมั่นกล้าที่จะแตกต่างบนเส้นทางสายใหม่และเดินไปข้างหน้าในวิถีของเกษตรอินทรีย์อย่างทรนง
1: เป็นพันโนราพันูเพื่อนก็เอาอาหารประโยชน์ไปฝากเพื่อนเลยพี่เราทำเกษตรอินทรีย์อย่างเงี้ยพี่ว่าความพอเพียงนั้นมันมีในตัวของทุกคนอยู่แล้วถ้าเรารู้จักที่จะใช้อะไรให้มันพอเหมาะพอดีของมันนะอย่ากลัวเกินไปอย่ากล้าเกินไปพี่ถึงได้ทำเกษตรอินทรีย์ตรงนี้เท่าที่พี่สัมผัสแล้วฟังมาเนี่ยประเทศข้างๆเราเนี่ยนะเขาไม่มีใช้เคมีกันมากมายเท่าของเราแล้วทุกวันนี้พืชเชิงเดียวเกษตรเคมีไม่เคยลดลงจากพื้นที่ที่พี่ไปเจอเลยทุกวันนี้เป็นหนี้ทุกคนนะในเมื่อเราเป็นเกษตรกรเราคือโรงงานผลิตแล้ววางราคาเองไม่ได้อะขายที่ใช้นี่อย่างเดียว

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dlt.ac.th

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆทราบไปแล้วนะคะว่าดินนั้นมีทั้งหมด3ประเภทด้วยกันและแต่ละประเภทนั้นเหมาะสมสำหรับพืชชนิดใดบ้างเดี๋ยววันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้ค่ะว่าสีของดินนั้นจะบอกเราอะไรได้อีกบ้างถ้าพร้อมแล้วตามมาเลยค่ะในสถานที่ต่างๆเราจะพบว่าดินที่เราเหยียบย่ำอยู่ในแต่ละพื้นที่นั้นมีความแตกต่างกันออกไปสีของดินเป็นสมบัติของดินที่เรามองเห็นได้ชัดเจนเช่นสีของดินซึ่งมีทั้งสีดำสีน้ำตาลสีแดงหรือสีเหลืองเป็นต้นหรือลักษณะของเนื้อดินที่มีความหยาบละเอียดแข็งนุ่มแตกต่างกันไปซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของแร่ที่เป็นองค์ประกอบในดินสภาพแวดล้อมของการเกิดดินกระบวนการเกิดดินหรือวัสดุอื่นๆที่อยู่ในดินเราสามารถจำแนกสีของดินได้ดังนี้สีดำสีน้ำตาลเข้มหรือสีคล้ำแสดงว่าดินนั้นมีอินทรีย์วัตถุอยู่ในดินมากมักมีความอุดมสมบูรณ์สูงเป็นดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินแร่ที่มีสีเข้มเช่นหินภูเขาไฟพวกบะซอลถ้าเป็นดินในที่ลุ่มต่ำหน้าดินจะมีสีคล้ำและดินชั้นล่างก็จะมีสีเทาเนื่องจากสภาพอับอากาศจะต้องเตรียมการระบายน้ำดินสีขาวหรือสีเทาอ่อนมักเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำมีการระบายน้ำดีเนื่องจากวัตถุต้นกำเนิดเป็นหินแร่สีจางซึ่งมีธาตุอาหารน้อยถ้าดินมีเนื้อเป็นดินทรายจะทำงานง่ายเพราะเป็นดินเบาแต่ต้องระวังเรื่องการซึมลึกของน้ำชลประทานและการช้าละลายธาตุอาหารพืชจนเลยเขตรากพืชดินสีเหลืองหรือสีแดงเป็นดินที่มีอัตราการผุพังสลายตัวสูงเนื่องจากมีพวกออกไซด์ของเหล็กและอลูมิเนียมมาเกิดในบริเวณที่สูงตามเนินเขาหรือที่ราบไหล่เขาดินเหล่านี้มีการระบายน้ำดีถึงดีมากถ้าดินมีการระบายน้ำในหน้าตัดดินดีอยู่เสมอส่วนใหญ่จะมีสีแดงแต่ถ้าการระบายน้ำของดินไม่ดีดินจะมีสีเหลืองดินสีเทาปนน้ำเงินแสดงว่าดินบริเวณนั้นอยู่ในสภาวะที่มีน้ำขังเป็นเวลานานเช่นดินนาในพื้นที่รุ่มหรือดินในพื้นที่ป่าชายเลนที่มีน้ำทะเลท่วมถึงอยู่เสมอมีการระบายน้ำและการถ่ายเทอากาศไม่ดีทำให้สารประกอบของเหล็กอยู่ในรูปที่มีสีเทาดินสีประหรือดินที่มีหลายสีผสมกันเป็นดินที่อยู่ในสภาวะที่มีน้ำแช่ขังสลับกับแห้งโดยทั่วไปมักปรากฏเป็นจุดประสีเหลืองหรือสีแดงบนวัสดุพื้นสีเทาเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสารประกอบของเหล็กที่จะแสดงสีเทาเมื่ออยู่ในสภาวะที่มีน้ำขังหรือขาดออกซิเจนนั่นเองและเปลี่ยนรูปเป็นสารที่ให้สีแดงเมื่ออยู่ในสภาวะดินแห้งหรือมีออกซิเจนมากเรามักจะพบในดินนาซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลพอสมควรซึ่งน้ำระบายจากหน้าตัดจนแห้งได้ในฤดูแล้งหลังการเก็บเกี่ยว
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ soil component S O I L C O M P O N E N T soil component แปลว่าองค์ประกอบดิน light soilLIGHT SOIL light soil แปลว่าดินเบา deep percolation DEEP PERCOLATION deep percolation แปลว่าการซึมลึกสีของดินจะทำให้เราทราบถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินว่ามีอินทรีย์วัตถุที่ปะปนและย่อยสลายกลายเป็นฮิวมัสมากแค่ไหนถ้าเกิดว่าดินมีสีจางก็แปลว่ามีฮิวมัสน้อยและอุดมสมบูรณ์น้อยนั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องปัญหาของดินค่ะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเจ้าไรดักแจ็คไรเดอร์อีกครั้งกับรายการ Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่แท้จริงแล้วสมุนไพรทุกวันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดนะครับโรคเกาต์เป็นโรคข้ออักเสบที่รู้จักกันมานานแสนนานครับถือได้ว่าเป็นโรคที่เก่าแก่ที่สุดโรคหนึ่งในประวัติศาสตร์และก็ยังคงพบว่าเป็นปัญหาที่สำคัญในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาต์จะเป็นผู้ชายที่มีอายุ40ปีขึ้นไปนะครับสำหรับผู้หญิงที่เป็นโรคเกาต์มักจะปรากฏอาการหลังจากที่เข้าสู่วัยหมดประจำเดือนไปแล้วซึ่งจากผลการสำรวจทั่วโลกเฉลี่ยพบผู้ป่วยโรคเกาต์3รายต่อประชากร 1,000 คนเลยทีเดียวนะครับโดยลักษณะของโรคเกาต์เนี่ยจะเป็นการอักเสบของข้อที่เกิดขึ้นเฉียบพลันทันทีทันใดอาการจะเป็นอยู่ประมาณ 5-10 วันแล้วก็จะหายไปครับผู้

0: ป่วยบางรายอาจเกิดเป็นโรคเรื้อรังหรือเกิดการอักเสบของข้อเป็นไปไหนหายและอาการก็อาจจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆครับวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์เลยจะขอพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณหมอบุญยพรยี่มีครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญแพทย์แผนไทยเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสาเหตุและวิธีการรักษาโรคเกาต์กันนะครับโรคเกาต์จริงๆมันมีที่มาที่ไปเกิดจากอะไร
1: โรคเกาต์จริงๆเกิดอยู่จากกรดยูริกเนี่ย มันตกผลึกแล้วเก็บอยู่ในส่วนต่างๆของร่างกายที่ค่อนข้างจะมีความเย็น
0: ข้อมันเย็นยังไงฮะ
1: ที่ข้อเนี่ยจริงๆแล้วมันเย็นเพราะว่าช่วงข้อมันจะมีถุงน้ำลดถุงน้ำลดคือเป็นคอยซัพพอร์ตกระดูกไม่ให้ชนกันนะครับในช่วงตรงเนี้ยนะครับมันจะมีความหล่อลื่นอยู่แล้วพูดให้ว่าอุณหภูมิในช่วงข้อเนี่ยมันจะเย็นกว่าอุณหภูมิตัวอื่นของร่างกายอ๋อเหร
0: อ
1: ครับแล้วพอมันอยู่ไปแล้วมันก็จะทำให้ข้อเนี่ยเกิดติดขัดขึ้นมาบ้างล่ะทำให้กระดูกอ่อนตรงนั้นอ่ะเสียรูปบ้างล่ะนี่คืออาการปวดจะเริ่มเกิดขึ้น
0: หมายถึงว่าอาการปวดจะเกิดขึ้นจาก
1: ที่ข้อน่ะเสียรูปแล้วก็การเคลื่อนไหวจะติดขัดนั่นคือโรคเกาต์ที่เกิดจากยูริกเป็นต้นเหตุ
0: แล้วบางคนนะฮะยังไม่มีการขยับข้อเลยแต่รู้สึกปวด
1: ก็ไม่ใช่เกาต้องมาตรวจดูว่าข้อเขาเสื่อมไหมถุงน้ำลดเขาแตกไหมเขาไปทำงานอะไรมาเขาใช้มันโอเวอร์ยูสไหมคือใช้เกินกว่าเหตุไหมนะครับทางการแพทย์แผนไทยเราเองเราจะต้องท่านผู้ชมครับเราจะต้องสอบหาให้ได้ว่าเหตุอันนี้คืออะไรที่ทำให้ปวดนะครับถ้าปวดจากโรคเกาก็ต้องดูว่าอาการของเขาเนี่ยเราจะซักว่าปวดอย่างไรจะถึงหน้าหนาวปวดมากขึ้นไหมนะครับ
0: ถ้าหน้าหนาวปวดมากขึ้น
1: ตั้งข้อสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเกา
0: ต์เกาต์
1: ฮะแล้วเราก็จะตรวจดู
0: ว่าพอมันเย็นมันยิ่ง
1: ครับเราจะตรวจดูว่าเสียรูปไหมบางคนอยู่ๆเสียรูปไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: แน่นอนเลยครับว่าถ้าพูดถึงโรคเกาต์หลายคนอาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยถ้ามีอาการปวดเมื่อยหรืออาการเจ็บแสบหรืออาการบวมตามส่วนต่างๆของร่างกายหลายคนก็มักจะฟันธงกันไปแล้วว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคเกาต์แน่ๆซึ่งในความเป็นจริงครับมันอาจจะเป็นโรคเกาต์หรือไม่ใช่ก็ได้นะครับว่าแต่ว่าจะแยกออกได้อย่างไรล่ะครับคุณหมอว่าอันไหนเนี่ยเป็นโรคเกาต์จริงๆแล้วอันไหนเป็นแค่โรคปวดเมื่อยธรรมดาและความเข้าใจผิดที่เกี่ยวกับโรคเกาต์ล่ะครับ
1: ทั้งประเทศไทยเนี่ย 6-70 ล้านคนเนี่ยผมว่ามากกว่าเศษ 3/4 ของประชากรเข้าใจโรคเกาต์ผิดพอไปตรวจเลือดแล้วพบว่ากรดยูริกในเลือดสูงกว่าปกติเช่นกำหนดให้เป็น 6.5 ถ้าเป็น7เป็น8บางคนเป็น9ไปตรวจโลหิตเพราะการอื่น
0: ตัวสุขภาพประจำปี
1: แล้วมันก็จะมีแจ้งมาว่า 8.5 หรือ8อย่างเงี้ยก็ตกใจว่าเมื่อยูริกสูงตัวเองจะเป็นเกาต์จริงๆแล้วนั่นเขาเป็นโรคกรดยูริกในเลือดสูง
0: ยังไม่เป็นเกาต
1: ์มีโอกาสบ้างและก็ไม่เป็นบ้างยังไม่ได้ชัดเจนนะครับแต่ถามว่าเป็นตัวพาหะที่จะสร้างโรคนี้ไหมใช่นะครับแต่มัน
0: ความเป็นไ
1: ม
0: ่ได้มากกว่าปกติว่าน่าจะเป็น
1: ครับ
0: แต่ยังไม่เป็นนะ
1: ยังไม่เป็น
0: ต้องตรวจต่อถึงจะรู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นเกา
1: ตรวจไม่ได้อีกก็รอจนกว่ามันปวด
0: ม
1: ัน
0: ปวด
1: แล้วคุณก็ไปพบแพทย์แพทย์จะดูโอเคเอามาประกอบกันกับอายุริกที่สูงแล้วดูว่ามันเริ่มเสียรูปไหมมันปวดยังไงอาการปวดที่มันปวดเนี่ยปวดเหมือนข้อเสื่อมไหมตรวจดูว่ามันเสื่อมไหมออกข้อก็ยังดีทุกอย่างก็ยังดีแล้วเริ่มมีอาการปวดเฮ้ยมันเสียเริ่มเสียรูปไหมนะฮะยูริกมันเกาะในนั้นมากไหมนั่นแหละถึงจะเป็นโรคเกาต
0: ์พอยูริกในเลือดสูง อาจมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเกาต์สูงกว่าคนปกติด้วยตามนั้นตามมันไปแต่ถ้าสำหรับในรายที่ยังไม่เป็นก็ควรที่ต้องลดกรดยูริกลงมาให้อยู่ในมาตรฐานปกติถูกต้อง
1: ได้แล้วเว้ยที่เขากำหนดเอาไว้ถูกต้อง
0: ซึ่งตรงนั้นเองมีวิธีการเขาใช้วิธีการเลยฮะที่ยศลดยูริก
1: ก่อนอื่นท่านผู้ชมครับต้องรู้ก่อนนะครับว่าโรคเกาต์ในคนทั้งไม่เป็นคือท่านผู้ชมทุกคนสร้างโรคเกาต์ด้วยตัวท่านเอง
0: อันนี้ไม่มีเชื้อ
1: ไม่มีเชื้อ
0: โรคเกาต์เป็นโรคไม่มีเชื้อ
1: ไม่มีเชื้อ
0: ไม่ใช่ว่าไวรัสจะขอให้เกิดเกาต์ไม่มี
1: ไม่มี
0: เกิดจากตัวเราผิดปกติ
1: กินมีนอนก็มาเกี่ยวข้องด้วยเขาบอกว่าง่วงต้องนอนพักผ่อนให้พอน้ำนี้หนอต้องให้พอไม่ละ2 ลิตรนะครับ ไอ้วิตกจริตถ้าไม่ใช่เรื่องของตนให้คนอื่นเขาเครียดเราจะไปเครียดนะครับเคร่งเครียดขึ้นข้นเนี่ยเลือดมันจะมีอาการที่จะทำให้ยูริกเนี่ยตกตะกอนเร็วถ้าเป็นยูริกอยู่แล้วนะครับดื่มน้ำน้อยก็ทำนองเดียวกันพักผ่อนไม่พอก็ทำนองเดียวกันแอลกอฮอล์ทุกชนิดดื่มเข้าไปก็ทำนองเดียวกันจะทำให้คนที่มียูริกสูงอยู่แล้วเนี่ยตกตะกอนเร็วขึ้นนั่นแหละครับช่วยเองทำเองให้ตัวเองปวดเองนะครับ
0: ไม่เคยทราบกันมาก่อนเลยใช่ไหมล่ะครับว่าต่อให้ร่างกายของเราเนี่ยมีกรดยูริกในเลือดสูงแบบนี้ก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องเป็นโรคเกาต์เสมอไปนะครับเพราะโรคเกาต์เกิดจากการที่ร่างกายมีกรดยูริกในเลือดสูงกว่าปกติแล้วมีการสะสมกรดยูริกแบบนี้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานหลายปีทำให้กรดยูริกเหล่านี้ตกตะกอนเป็นผลึกครับและไปสะสมอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายถ้าสะสมมากที่ข้อต่อครับก็จะทำให้เกิดอาการข้ออักเสบและปวดแดงร้อนบริเวณข้อต่อแต่ถ้ากรดยูริกสะสมอยู่ตามผิวหนังในปริมาณที่มากก็จะส่งผลให้เกิดปุ่มนูนขึ้นบนผิวหนังตามส่วนต่างๆของร่างกายด้วยนะครับ

0: พักผ่อนเพียงพอนะฮะแล้วก็ดื่มน้ำเพียงพออย่าเครียด
1: แล้วออกกำลังกาย
0: อะไรล่ะครับที่เป็นที่มาของยูริกเวลาเรากินเข้าไป
1: ไม่มีพืชใดไม่มีสัตว์ใดที่มียูริกเวลากินแต่มันมีสารชนิดหนึ่งชื่อว่าพิวรีนสารพิวรีนเนี่ยมันเข้าสู่ร่างกายแล้วร่างกายบอกว่าร่างกายมนุษย์จะเซโนถ้าขืนอยู่มันจะเป็นโรคอะไรเรายังไม่รู
0: ้
1: เพราะว่าไม่เคยมีใครค้นพบว่าอยู่ไอพิวรีนเนี่ยเข้าสู่ร่างกายแล้วร่างกายมนุษย์จะเป็นอะไรพอไม่เอาก็สร้างกระบวนการดีลิชครับกระบวนการขับ
0: ขับแล้วต่อต้านออกมัน
1: ต่อต้านออกทางไหนเรื่องของพิวรีนแต่ร่างกายไม่เอาในกระบวนขับเนี่ยมันเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาอย่างหนึ่งคือยูริก
0: คือยูริกนี่ร่างกายเป็นคนสร้างเอง
1: นะแต่ว่าสร้างขึ้นก็ได้แหละเพราะว่ามันกระบวนการเกิดจากการขับพิวรีนพอขับพิวรีนเกิดยูริกร่างกายไม่บอกว่าต้องการหรือไม่ต้องการเพราะฉันก็ไม่เคยรู้จักฉันรู้จักแต่พิวรีนเข้ามาบ้านฉันฉันขับออกแต่เขาลืมไปว่าขณะที่ขับออกนั้นมีของเสียชนิดหนึ่งเกิดขึ้นเรียกว่ายูริกแล้วร่างกายก็ไม่มีกระบวนการที่จะขับยูริกออกอันอยู่ก็อยู่ด้วยกันแล้ววะนี่คือปัญหาของโรคเกาต์เพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยก็ยังสงสัยว่าไอสัตว์ปีกทั้งหลายเนี่ยทำไมพิวรีนมันไปอยู่ที่หนังมากมายขนาดนั้นนะครับหนังสัตว์ปีกนี่นะไอหนังไก่ที่ทอดกรอบกรอบนะสุดยอดเลยครับนั่นแหละสุดยอดพิวรีน
0: ถ้าพืชล่ะฮะถ้าพืช
1: ถ้าพืชเนี่ยพืชที่อยู่ในระยะเจริญเติบโต
0: พืชทุกพืชทุกตัวต้องเติบโต
1: ก็ในระยะเจริญเติบโตเช่นมันเป็นต้นแล้วเนี่ยมันเติบโตที่ต้นก็จริงแต่ที่มันเจริญเติบโตจริงๆคือที่ยอดหน่อไม้นะครับยิ่งไอ้ชนิดที่ว่าไม่ต้องต้มทิ้งนะเป็นหน่อไม้หวานห
0: ั่
1: นแล้วต้มได้เลยสดน้ำหวานจ้อยนะอันนั้นก็สุดยอด
0: อันนี้ก็สุดยอด
1: ครับอย่าบอกว่าผักยอดเขียวนะยอดมะพร้าว
0: อะไรที่แตกยอดแตกหน่อนี่
1: ไม่ได้มีพิวรีนทั้งนั้นครับ
0: กลับมาถึงคนที่เป็นเกาเดินเข้ามาแล้วเป็นเกาจริงส่วนใหญ่คนพวกนี้เขาจะมันจะมี1 2 3 4 5มั้ยครับว่าไอ้นี่เป็นจริง
1: สิ่งแรกพอบอกว่าปวดเนี่ยเราจะตรวจข้อก่อนว่าข้อเนี่ยยังสมบูรณ์พร้อมพูนอยู่หรือเปล่าไม่มีการปวดเพราะการเสื่อมไม่มีการปวดเพราะถุงน้ำรถมันแตกไม่เสื่อมเพราะว่าไปอุบัติเหตุอะไรมานะครับตรวจในทำนองนี้ก่อน
0: เคลียร์พวกที่ไม่เป็นจริง
1: เคลียร์พวกที่มันไม่เป็นจริงก่อนแล้วพอมันเริ่มเหลือของจริงขึ้นมาก็จะถามว่าปวดมากี่วันแล้วอาหารเป็นอย่างไรแล้วถึงค่อยย้อนไปดูยูริกในเลือดนะครับยูริกเหล่านั้นถ้าจะลดออกจากข้อเนี่ยมีอย่างเดียวเพิ่มความร้อนให้กับบริเวณข้อแต่คุณจะประคบร้อนแล้วก็เอ็กซ์เซอร์ไซส์เบาๆอะไรเงี้ยนะฮะมันถึงจะออกได้หรือออกกำลังกายอย่างจริงจังแต่ต้องทนเจ็บ
0: เพราะว่าเมื่อมันเป็นแล้ว
1: มันเจ็บ
0: ทุกข้อเลยที่มันเป็น
1: แล้วแต่ถ้ารอใช้ยาตัวแรกคือลดการอักเสบของข้อ

0: ข้อก่อนนั่นมันอักเสบแล้วที่มันปวดอ่ะครับลดการอักเสบของข้อนะครับ
1: เพื่อให้บรรเทาอาการปวดจากอาการอักเสบข้อไม่ใช่ลดเกานะ
0: ไม่ใช่ลดเกา
1: ไม่ใช่ลดเกา
0: ไม่ได้ลดดูดิ
1: เออ
0: บรรเทาอาการปวดและให้ข้ออักเสบเนี่ยมันโอเคกันพอหลังจากนั้นก็คือน้ำเต็มแก้วไม่อยากให้มันล้นทำยังไง
1: ก็ไม่ต้องเติมเข้า
0: ไปก็อย่าเติมเข้าไป
1: ก็ห้ามกินยูริก
0: ไปแล้วทีนี้ห้ามยูริกเพิ่มแล้วนะครับแล้วก็ไปลดยูริกในเลือดด้วย
1: แน่นอนครับว่าโรคเกาต์ไม่ใช่โรคที่จะรักษายากเกินเยียวยาเพียงแต่คุณต้องรักษาโดยมีหมอคอยเป็นพี่เลี้ยงเพราะโรคทุกโรคครับย่อมมีวิธีในการรักษาและวิธีการเยียวยาตามหลักของมันครับเพียงแค่เรานั้นหันกลับมาเริ่มดูแลและใส่ใจในสุขภาพให้มากยิ่งขึ้นและก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตเพราะว่าโรคเกาต์เนี่ยเป็นโรคที่เราสร้างขึ้นเองจากการใช้ชีวิตและการกินอยู่ของเราเป็นประจำนั่นเองแหละครับ
2: มะเขือเทศหรือที่คนเหนือเรียกว่ามะเขือส้มมีต้นกำเนิดมาจากประเทศเม็กซิโกเป็นพืชล้มลุกรูปร่างของมะเขือเทศนั้นก็มีทั้งกลมกลมแบนหรือกลมหรี่คุณค่าอาหารของมะเขือเทศ100กรัมนั้นให้พลังงาน22กิโลแคลอรี่ประกอบด้วยแคลเซียมเหล็กเส้นใยเบต้าแคโรทีนวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน C โพแทสเซียมฟอสฟอรัสแมกนีเซียมและแร่ธาตุอื่นๆอีกหลายชนิดเลยนะครับ

0: ี่พูดถึงเกาถ้าเป็นแบบคำแบบที่แบบแซวกันว่าเการักตัวเองเกาคิดถึงตัวเองเงี้ยอันนี้น่ารักแต่ถ้าเกาอยู่ตามข้อของเราโอ้โหอันนี้ทรมานนะเจ็บปวดรวดร้าวเศร้าไปถึงสวงเพราะฉะนั้นโรคเกาเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะเกิดจากการกินพวกอะไรนะไก่อะ
1: ไก่เป็นสัตว์ปีกไก่เป็ดหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะ
0: เออมันจะทำให้แบบเรียกว่า
1: แต่จริงๆแล้วอ่ะมันรวมถึงยอดผักด้วยนะ
0: ยอดผักไง
1: ยอดผักพวกยอดอ่อนนะคะมันจะทำให้เป็นโรคเกาเหมือนกัน
0: จริงเหรอ
1: ข้อปวดกระดูกเหมือนกันใช
0: ่เช่นอะไรที่มันกินยอดอ่อนกัน
1: ก็พวก
0: กระถิ่น
1: ไม่ใช่ค่ะเป็นพวกยอดหน่อไม้ฝรั่งเนี้ยค่ะสีเขียวๆอย่างนั้นทานมากก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะทานมากก็เป็นโรคเกา
0: เพราะฉะนั้นวันนี้หาทางออกให้กับคนเป็นเกาดีกว่าเน่หาอะไรที่ทานแล้วลดการอักเสบของเกาดีกว่าวันนี้ครับโจทย์ของเราก็คือมะเขือเทศนั่นเองแต่ลดอาการอักเสบจากโรคเกาได
1: ้
0: ครับผมวันนี้ทำอะไรดีครับมะเขือเทศของเรา
1: วันนี้เราจะทำเมนูมะเขือเทศยัดไส้คีนัวค่ะ
2: ส่วนผสมในการทำมะเขือเทศยัดไส้คีนัวมะเขือสลามี่คีนัวเนยซอสมะเขือเทศพาเมซานชีสพริกไทยเกลือพาสลีย
0: ์คีนัวอธิบายก่อนว่าเขาคือชนชาติอะไรแล้วมันลักษณะของคีนัวคืออะไร
1: ฝรั่งเศสแต่อิตาเลียน
0: ตกลงฝรั่งเศสหรืออิตาเลียน
1: ก็อ่านในแถบยุโรปดีกว่า
0: อ่ะเป็นอาหารฝั่งยุโรป
1: ฝั่งยุโรปดีกว่า
0: ธรรมชาติของคีนัวคืออะไรต้องม
1: ี
0: อะไร
1: คีนัวคล้ายๆข้าวว่าเราอะค่ะเป็นธัญพืชชนิดหนึ่ง
0: จริงๆคือคำว่าคีนัวคือชื่อเรียกธัญพืชสิ่งนี
1: ้
0: มองเผินๆเหมือนข้าวคั่ว
1: คล้
0: าย
1: ๆ
0: นะฮะ
1: มองเผินๆนะคะ
0: มองเผินๆ
1: เผ
0: ิน จะยัดไส้คีนัวอย่างไรแล้วก็หน้าตาจะออกมาเป็นแบบไหนนึกไม่ออกเลยเนี่ยวิธีการเป็นยังไงครับอันนี้
1: วิธีการเราจะนำส่วนผสมทั้งหมดอะค่ะมาผัดลงในกระทะ
0: ผัดรวมกันเลยเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะผัดรวมกันเลย
0: อ๋อแล้ววันนี้เห็นว่ามีก็ต้องอบเอิบเลยด้วยไหม
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวจะนำมาอบ
0: วอร์มไหมวอร์มรอไหม
1: แล้ววอร์มรอก่อน
0: อุณหภูมิเท่าไหร่ครับผม
1: 170องศาค่ะระหว่างรอเตาอบร้อนนะคะ
0: เรา
1: ก็จะมาผัดไส้กันเลย
0: จัดเลยครับ
1: เปิดไฟก่อน
0: เปิดไฟเลย
1: เริ่มต้นนะคะเราใส่เนยลงไปในกระทะค่ะเปิดเบาๆนะคะเดี๋ยวเนยจะไหม้ค
0: ่
1: ะ
0: ครับ
1: อันนี้เราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อที่เราจะยัดไส้ลงไปในมะเขือได้ง่ายขึ้นพอกระทะร้อนนะคะเราก็ใส่ตัวซาลามี่ลงไปผัดให้มันหอมๆก่อน

จะเติมน้ำสักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้คีนัวของเราดูดน้ำลงไปมันจะได้สุก

0: นตัวเนื้อที่เราควักออกมานะคะเราจะไม่ทิ้งเราจะใส่ลงไปในไส้กลับเข้าไปเหมือนเดิมม
1: ัน
0: จะได้มีรสชาติจริงๆแล้วมะเขือเทศจะมีกลูตาเมตเยอะกลูตาเมตจากธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องใส่ผงชูรสเลยคีนัวของเราก็เริ่มแบบขอบก็เริ่มใส่แล้วเรามาใส่ตัวนี่กันต่อดีกว่าค่ะตัวเนื้อมะเขือเทศนะคะใส่ลงไปเลยรอ
1: ใจเย็นนิดนึงครับผัดไปเติมน้ำไปผัดไปเติมน้ำไปให้ตัวคีนัวเขาสุก
0: ใ
1: ช่ไหมฮะแล้วก็ตัวเนื้อมะเขือเทศเนี่ยละลายเป็นเนื้อเดียวกัน
0: ให้มันเข้ากันเป็นเหมือนคล้ายๆซอสอะค่ะ
1: ตอนนี้เป็นไงครับเชฟครับ
0: ก็ส่วนผสมตอนนี้ในกระทะนะคะก็เริ่มงวดแล้วก็คือคีนัวนะคะใกล้จะสุกแล้ว
1: นัวแล้วตอนนี
0: ้ตอนนี้นัวแล้วน
1: ั
0: วแล้วเราก็ปรุงรสค่ะ
1: ปรุงรสเลย
0: พริกไทยค่ะเกลือเล็กน้อยนะคะต้องระวังนิดนึงนะคะตัวซาลาเค็มค่ะใส่เกลือนิดเดียวแล้วก็ซอสมะเขือเทศค่ะพอคีนัวสุกแล้วนะคะเราก็จะปิดไฟแล้วก็นำมาใส่ในผลมะเขือเทศกันค่ะ
1: อ๋อเหรอแค่นี้เองเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเค

0: ตอนนี้เอาไส้ใส่ลงไปในมะเขือเทศเรียบร้อยนะครับทำอะไรต่อครับ
1: ค่ะเราก็จะมาโรยพาเมซานชีสค่ะ
0: หลังจากนั้นครับเราเอาเข้าเตาอบเลยตอนนี้เราได้แล้วนะครับผมนี่ก็จะมีความละลายไปอยู่ในนี้เบาๆหลังจากนั้น
1: เราจะเบิร์นหน้าชีสให้มีความหอมแล้วก็ไม่ไหม้เล็กน้อยส
0: ี
1: จะได้สวยๆค่ะ

0: และตอนนี้ครับเราก็ได้เมนูของเราเรียบร้อยในวันนี้ครับหน้าตาน่าทานมากๆเลยทีเดียวเชียวล่ะครับผมนะฮะเมนูของเราก็คือมะเขือเทศยัดไส้คีนัวคุณผู้ชมครับดูไม่ทันใช่ไหมครับไม่ครับไม่ครับอย่าเป็นช่องครับเราย้อนกลับไปดูวิธีการทำอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ขั้นตอนในการทำมะเขือเทศยัดไส้คีนัวขั้นแรกให้ตั้งไฟอ่อนๆใส่เนยลงไปคนให้เนยละลายใส่ซาลามี่หั่นเต๋าลงไปผัดจนเริ่มมีกลิ่นหอมตามด้วยคีนัวและน้ำเล็กน้อยผัดไปเรื่อยๆจนตัวคีนัวจะเริ่มใสขึ้นต่อมาให้นำตัวมะเขือเทศมาคว้านไส้เพื่อเตรียมนำไปผัดส่วนของผลด้านนอกเราพักเอาไว้ก่อนครับจากนั้นให้นำเนื้อมะเขือเทศที่เราคว้านออกใส่ลงไปผัดรวมกับคีนัวจนเนื้อเข้ากันดีปรุงรสด้วยพริกไทยเกลือและซอสมะเขือเทศขั้นตอนสุดท้าย

0: ตักคีนัวที่เราผัดเตรียมไว้ใส่ลงไปในผงมะเขือเทศโรยหน้าด้วยพาเมซานชีสแล้วก็นำเข้าเตาอบประมาณ 4-7 นาทีเท่านี้ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: เห็นไหมล่ะครับคุณผู้ชมครับมะเขือเทศที่คุ้นเคยกันอยู่เคยรู้บ้างไหมว่าเขาสามารถจะลดอาการอักเสบของโรคเกาต์ได้เห็นไหมฮะถ้ารู้จักสิ่งของที่อยู่รอบตัวเราทานเข้าไปทุกวันครับว่าเขามีสรรพคุณทางยาอย่างไรคุณก็ทานเข้าไปอย่างสุขกายแล้วก็สบายตัวด้วยนะครับผมติดตามได้ใหม่ครับคราวหน้าเฮิร์บสตีเรียสมุนไพรข้าวเส้นของเราจะพาไปดูสมุนไพรไหนจะพาไปดูสรรพคุณทางยาของอะไรติดตามได้ทางช่องทรูปลูกปัญญาครับวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์และเชฟวีหมดเวลาแล้วนะครับไปก่อนนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ

0: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
1: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
0: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
2: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรๆก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดดินนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตามพี่ฝนมาเลยค่ะ
1: ดินสามารถแบ่งเป็นชั้นดินต่างๆตามความลึกคือผิวดินดินชั้นบนดินชั้นล่างชั้นผุพังและชั้นหินพื้นซึ่งแต่ละชั้นมีลักษณะโครงสร้างและคุณสมบัติที่แตกต่างกันโดยทั่วไปเรามองเห็นดินเป็นแผ่นดินที่มีความกว้างและความยาวถ้าหากเราพิจารณาดินในรูปแบบ3มิติจะเห็นได้ว่าดินมีความลึกหรือความหนาไปตามแนวดิ่งทับถมกันเป็นชั้นๆภายในดินเรียกว่าหน้าตัดดินในหน้าตัดของดินหนึ่งๆนั้นประกอบด้วยดินที่ทับถมกันเป็นชั้นที่เรียกว่าชั้นดินชั้นดินหลักๆมีอยู่ด้วยกัน6ชั้นคือ O A E B และ C แต่ในบางหน้าตัดดินอาจพบชั้น R ซึ่งเป็นชั้นหินพื้นที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับชั้นดิน

0: อนบนหรือไม่ก็ได้ชั้นโอหรือชั้นดินอินทรีย์วัตถุคือชั้นที่มีการสะสมสารอินทรีย์ที่ได้จากซากพืชและซากสัตว์ซึ่งส่วนใหญ่มาจากพืชเช่นใบไม้กิ่งไม้หญ้าและพืชอื่นๆเมื่อสารอินทรีย์ถูกย่อยสลายจนกลายเป็นฮิวมัสดินในชั้นนี้จะเหมาะสมต่อการเจริญพันธุ์ของพืชชั้นเอหรือชั้นดินบนชั้นดินที่ประกอบด้วยอินทรีย์ที่สลายตัวแล้วผสมคลุกเคล้าอยู่กับแร่ธาตุในดินมักมีสีคล้ำชั้นอีหรือชั้นชะล้างเป็นชั้นดินที่มีสีซีดจางมีปริมาณอินทรีย์วัตถุน้อยกว่าชั้นเอและมีเนื้อดินหยาบกว่าชั้นบีที่อยู่ตอนล่างชั้นบีหรือชั้นดินล่างเป็นชั้นที่มีการสะสมสูงสุดของตะกอนและแร่ธาตุต่างๆที่ถูกชะล้างมาจากดินชั้นบนดินชั้นนี้จึงมีเนื้อดินแน่นมีความชื้นสูงและส่วนมากจะเป็นดินเหนียวชั้นซีหรือชั้นการผุพังของหินเป็นชั้นที่หินต้นกำเนิดหรือหินดินดานเกิดการผุพังสลายตัวกลายเป็นเศษที่มีลักษณะเป็นก้อนเป็นผืนชั้นออหรือชั้นหินพื้นเป็นชั้นหินแข็งชนิดต่างๆที่เชื่อมติดกันแน่นและอยู่ลึกที่สุดที่ยังไม่ผุพังสลายตัวการสังเกตความแตกต่างของลักษณะที่ปรากฏอยู่ในแต่ละชั้นดินและการเรียงตัวของชั้นดินและในหน้าตัดดินนี้เองที่ทำให้นักปฏิพีวิทยาสามารถจัดแบ่งดินที่พบออกเป็นชนิดต่างๆได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมกับพื้นดินในที่นั้นๆค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ agronomist a g r o nOMIST agronomist แปลว่านักปฏิพีวิทยา soil profile soil profile soil profile แปลว่าหน้าตัดดิน soil horizon soil horizon soil horizon แปลว่าชั้นดินเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆที่น้องๆก็ทราบแล้วนะคะว่าชั้นดินนั้นแบ่งตามความลึกของเขานั่นเองนั่นก็คือชั้นผิวดินดินชั้นบนดินชั้นล่างชั้นผุพังและชั้นพื้นหินค่ะสำหรับในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อนะคะว่าลักษณะโครงสร้างและความแตกต่างของแต่ละชั้นนั้นมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะแล้ววันนี้สวัสดีค่ะ

วันนี้เนี่ยสิ่งที่แพทกำลังจะตามหาก็คือ2 อย่างดาวกับแสงเหนืออุตส่าห์ดันด้นโหแต่งตัวมาเต็มยศเลยไฟชงไฟฉายมาพร้อมแต่ว่าอาจจะไม่ถูกจังหวะเวลามั้งทางที่สถานที่เนี่ยพอได้อยู่นะตรงนี้เนี่ยพีระมิดเลคเขาบอกว่าเป็น DSP เป็นสถานที่ที่ Dark Sky Preserve เขตสงวนฟ้ามืดคือจริงๆเนี่ยมลพิษนอกจากจะมลพิษทางอากาศแล้วมันยังมีมลพิษทางแสงด้วยเขาก็เลยกำหนดเขตที่ฟ้ามืดมืดแบบมืดจริงๆเอาไว้ในพื้นที่ต่างๆของโลกซึ่งที่นี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นเขตนั้นเหมือนกันเขตสงวนฟ้ามืดส่องให้ดูบริเวณรอบๆนะเราไม่สามารถเดินเข้าไปต่อแล้วตรงนี้ทางปิดนี่พีระมิดเล็กเรามาถึงแล้วจริงๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องกลับแล้วนะคะแต่ว่าก็มีข้อพิสูจน์นึงที่แพทได้จากการมาในครั้งนี้คือยิ่งดึกเนี่ยมันก็ยิ่งหนาวพอดีแพทเคยรู้มาว่านี่ถุงพลาสติกใส่เท้ามันจะสามารถกันหนาวได้

0: กับเป็นชนวนกันความร้อนอะ
1: ถุงพลาสติกเวิร์กมากเลยจริงๆตอนนี้แพทไม่รู้สึกหนาวที่เท้าเลยโอเคมากเดี๋ยวแพทจะเอาถุงพลาสติกคุมเวลาที่จะต้องเดินบนน้ำแข็งนานๆเวิร์กจริงๆไปกันเถอะ

0: กล้องเราไปแล้วเปิดไม่ติดแล้วเมื่อวานทิ้งมันนอนอยู่ในรถตากหิมะทั้งคืนมาถึงเปิดไม่ติดเลยอ่ะแฮงไปแล้วอ่ะก็เดี๋ยวอาจจะต้องแบบเปิดเครื่องรอให้เขาอุ่นๆหน่อยวันนี้หนาวมากนี่คือตัวอย่างนะฮะวันก่อนเนี่ยที่แพทบอกว่าเป็นน้ำมันมีน้ำแข็งลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องใช่ป่ะ
1: น้ำแช่ไว้ในรถทั้งคืนเนี่ยน้ำแข็งลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องเลย
0: นี่มันไม่ใช่น้ำแข็งลอยตุ๊บป่องแล้วอ่ะมันแข็งอกเลยอ่ะเนี่ยนี่ทิ้งไว้เริ่มละลายแล้วตอนเช้าที่แพทมาเจอจริงๆเนี่ยมันแข็งแบบอย่างเงี้ยทั้งอันเลยนี่ก็เริ่มโอเคขึ้นโอ้ยแสบนิ้วอีกแล้วมาเถอะเราแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินทางกันแล้วนะคะหวังว่ากล้องคงจะหายเป็นปกติในเร็ววันเร็วชั่วโมงด้วยถ้าเร็ววันไม่พอต้องเร็วชั่วโมง

0: เราผ่านเขตแดนของแจสเปอร์ออกมาแล้วนะคะถนนเส้นนี้เขามีชื่อเฉพาะด้วยชื่อว่า Icefield Parkway ระยะ230กิโลซึ่ง
1: ที่นี่เขาจะมีป้ายบอกว่าสภาพถนนตอนนี้เป็นยังไงของเราเนี่ยอยู่ในคอนดิชันพัวคือน่าจะเป็นแบบสภาพไม่ค่อยเอื้ออำนวยก่อต่อการขับเท่าไหร่อาจจะมีหิมะคลุมอยู่บ้างพื้นถนนก็จะมีหิมะแบบเคลือบอยู่บางๆแต่ว่าถ้าเหนือระดับพัวไปคือ close เลยปิดไปเลยถนนนี้ห้ามใช้ตอนนี้ก็ต้องขับกันระวังนิดนึงก็ยังดีไม่ close ยังไปได
2: ้การขับรถในฤดูหนาวอาจต้องเสี่ยงกับสภาพถนนที่ไม่ปลอดภัยหรือบางครั้งก็ไม่รู้ว่าถนนเส้นไหนจะปิดบ้างแต่ที่จริงเราสามารถดูได้โดยเข้าไปขอเช็คข้อมูลสภาพถนนสายต่างๆกับเจ้าหน้าที่อุทยานเพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงแปลงเส้นทางได้ทันท่วงทีส่วนถ้าใครมีเหตุฉุกเฉินหรือไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็สามารถโทรไปได้ที่สายด่วนข้อมูลการจราจรและการคมนาคมขนส่งหมายเลข511
0: วันนี้ออกค่อนข้างสายนะจริงๆไปซื้อนี่มารองเท้าเพราะว่าหลายวันก่อนเนี่ยเราเดินแล้วมันลื่นพุดไงก็เลยอ่ะลงทุนซื้อเลยดีกว่าที่มันเป็นหนามกับโซ่อยู่ข้างล่างเดี๋ยวลองทดลองใช้ดูสถานที่ต่อไปดูซิว่ามันจะเจ๋งจริงหรือเปล่าช่วยให้มันเกาะพื้นได้ดีขึ้นหรือเปล่านะ

นี่ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะข้างหนึ่งหน้าตาเป็นแบบนี้เขาจะมีบอกด้วยว่าด้านไหนเป็นด้านซ้ายด้านขวาอันนี้ข้างซ้ายฮึบแล้วก็มีเขียนว่าโทตรงนี้นะคะใส่ให้ถูกด้านวิธีการก็คือยัดมันเข้าไปค่ะแค่นั้นเองเดี๋ยวใส่ตรงนี้ง่ายกว่ายัดเข้าไปมีหลายไซส์นะต้องไปลองที่ร้านเอาให้มันพอดีกับรองเท้าของเรา

0: โอ้โหแสบอ่ะโอ้ยใช้ถุงมือก็ไม่ค่อยถนัดต้องใช้มือเปล่าดึงให้ตึงๆโอเคTangle Creek ไม่ได้อยู่ในแผนเลยแต่ว่าคนแวะเยอะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมคนแวะเยอะหันไปดูทางซ้ายอ๋อมันเหมือนมันมีน้ำตกใหญ่ๆอ่ะอยู่ข้างทางแล้วก็เป็นทางเทรลได้ด้วยมั้งหรือไม่ก็แค่แวะจอดถ่ายรูปแล้วไปอันนี้ก็ได้เหมือนกันแต่เมื่อกี้เนี่ยแพทเห็นที่คนแบบแต่งตัวเต็มยศมาอันนั้นคือเป็นไอซ์คลัมบิ้งอุปกรณ์ก็ต้องเยอะหน่อยเพราะว่าเราต้องต่อสู้กับแนวดิ่งตรงน้ำแข็งน้ำตกตรงนั้นเนี่ยมันจะเหมือนเป็นแผงซึ่งแบบต้องใช้ขวานเจาะเดี๋ยวแพทอาจจะลองเดินไปตามเทรลน่าจะเป็นถึงตรงเชิงน้ำตกนั้นน่ะขึ้นไปข้างบนไม่ไหวแน่นอนไปดูว่าเขาไอซ์คัมบิ้งเป็นยังไงบ้างตอนนี้เราเดินมาถึงเชิงน้ำตกที่เขากำลังปีนกันอยู่จริงๆเนี่ยมีบริษัททัวร์ที่เขาให้บริการกันไอซ์คัมบิ้งนะแบบพอไวทั้งอุปกรณ์ทั้งแบบไกด์ที่จะมาช่วยสอนเราเงี้ยสำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์ราคาเนี่ยค่อนข้างโหดร้ายมากประมาณ 4-500 แต่แพทว่าจริงๆมันก็คุ้มนะก็อยากลองดูเหมือนกันว่าเฮ้ยสักครั้งนึงในชีวิตเราได้แบบปีนน้ำแข็งอะน้ำตกแข็งๆแบบเนี้ยแพทเหมือนเข้าคลาสเรียนวิชาไอซ์คลัมบิ้งอยู่ค่ะก็นั่งศึกษาจากคุณครู2คนนะคะวิธีการเนี่ยนะเขาก็จะใช้ขวานสับๆๆแล้วก็จะใช้รองเท้าตะปูเนี่ยเดือยเจาะเข้าไปก็ต้องใช้ทั้งแขนทั้งขาต้องใช้แรงเยอะพอสมควรเลย
1: รองเท้าสำหรับกิจกรรมไอซ์คลัมบิ้งเป็นแบบที่เรียกว่า Mountaineering Crampons โดยจะมีหนามที่ยาวใหญ่และคมเพื่อการปีนพื้นที่แนวดิ่งหรือที่ลาดชันโดยเฉพาะนอกจากนี้ยังมีรองเท้าสำหรับเดินบนน้ำแข็งอีกหลายแบบเช่นไมโครสไปซ์ซึ่งมีโซ่กับเดือยหนามใต้เท้าคล้ายแคมปอนส์แต่หนามจะสั้นและเล็กกว่าส่วนรุ่นเล็กลงมาอีกก็คือแบบที่เราใส่อยู่นี้เรียกว่าไอซ์คลีทส์จุดเด่นคือจะมีขนาดเล็กพกง่ายถอดใส่สะดวกสำหรับคนที่ไม่เดินบ่อยๆ อย่างเราแค่ไอซ์คลีทก็เอาอยู่แล้ว
0: อยากจะขึ้นไปอยู่บนนั้นบ้างจังเลยแต่ว่าตอนนี้อยู่ตรงนี้ก็โอเคแล้วนะเนี่ยที่พื้นตอนนี้ที่แพทนั่งอยู่เนี่ยโกยๆหิมะไปเราจะเห็นว่าเป็นสีฟ้ามันเป็นพื้นน้ำแข็งทั้งหมดแล้วแต่ว่ามีหิมะคลุมอยู่ชั้นหนาประมาณนี้ตรงเนี้ยสวยมากอ่ะคือด้วยความที่วันนี้อากาศพอเหมาะพอดีพระอาทิตย์อยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วสาดแสงเข้ามาเหมือนสปอตไลท์ฉายไปที่เวทีอ่ะนี่คือเวทีม่านน้ำแข็งของเรานะคะแล้วมันเป็นสีฟ้าแบบฟ้าเลยอะระยิบระยับมีเม็ดแบบเหมือนฝังเพชรหุยสวยมากๆอ๋อจะบอกว่ามันจะปิดเดือนกุมภาดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากทำไอซ์คัมมิ่งก็มาก่อนเดือนกุมภาถ้าไม่งั้นเนี่ยน้ำแข็งมันจะเริ่มละลายแล้ว

ป้ายอันนี้ดูจริงจังจอห์นสันแคนยอนแคนยอนจอห์นสันทำไมต้องเขียนสลับกันด้วยไม่รู้เป็นภาษาฝรั่งเศสหรือเปล่าปกติป้ายที่นี่เนี่ยจะมี2ภาษาก็คือภาษาอังกฤษกับฝรั่งเศสเขาจะกำกับคู่กันแคนาดาใช้ภาษาราชการ2ภาษาคืออังกฤษกับฝรั่งเศสแต่ว่าถ้าในรัฐคุยเบกอ่ะเขาจะใช้ภาษาฝรั่งเศสเยอะกว่านอกนั้นส่วนมากจะใช้ภาษาอังกฤษอ่ะเข้ามาแล้วผ่านประตูเดี๋ยวเราจะต้องตามหาว่าเราจะไปทางเทรลตรงไหนฮะอึ๊บอุ้ยอุ้ยเฮ้ยไม่ใช่ทางนี้แล้วทางนี้เจอแล้วป้ายเทรลJohnson Canyon Trail to Upper Fall กับ Lower Fall นะคะ Lower Fall ครึ่งไมล์1ไมล์เนี่ยมันประมาณ 1.6 กิโลดังนั้นครึ่งไมล์ก็ 0.8 กิโล800เมตร Upper Fall ไมล์ครึ่งถ้าเดินไปถึง Upper Fall ได้ก็จะเดินนะคะตอนนี้เราพิชิต Lower Fall ให้ได้ก่อน800เมตรเองเบาๆวันนี้มีรองเท้าด้วย

0: 1โลอ่ะทำไมคำนวณผิดพลาดเหรอ
1: lower fall 1.1 โล upper fall 2.6 กิโลมีคำนวณเวลาให้ด้วยว่าใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงกับ1ชั่วโมงถ้าเป็นแพทเนี่ยคูณ2คูณ3เข้าไปได้เลยแพทว่าอันนี้น่าจะโอเคนะเราตั้งเป้าหมายไว้สูงหน่อยดีกว่า upper fall 2.6 กิโล1ชั่วโมงแล้วดูกันนะคะว่าเราจะใช้เวลาทั้งหมดกี่ชั่วโมงไป upper fall

กำลังคิดอยู่ว่าจุดชมวิวที่สวยแล้วเหรอมันก็ดูแบบคล้ายๆกับข้างทางอะนะแต่มันมีต้นไม้ตรงนี้รกไปหน่อยมองไม่ค่อยเห็นอะไรเลยดูดิต้นไม้หักพังข้ามพาดมานี่นะไปกันเถอะไม่พอดีเลยตากล้องของเราหูเดี้ยงไปตามไวเลสเมื่อเช้าแล้วค่ะนี่อ่ะมันไม่มีที่ปิดหูกับข้างหลังเลยแถมไม่ใส่พันคอยนะคะก็เลยแบบหูแดงแป๊ดเลยตอนนี้เลยแลกหมวกกันนะหมวกแพทไปอยู่บนหัวตากล้องแล้วค่ะก็ใส่อันนี้แทนนี่ซื้อมาจากแจสเปอร์เป็นหมีแจสเปอร์แถมว่าไอ้นี่ด้วยข้างบนมันจะมีลายธงเป็นธงประจำของรัฐอัลเบอร์ตามีที่มาโอเคไปต่อตรงนี้มีน้ำตกสวยจังแพทว่าตรงนี้น่าจะสร้างจุดชมวิวมากกว่าตรงนั้นอีกนะไปงงมากเลยว่าตรงนั้นมันมีอะไรสวยเนี่ยมุมเนี้ยเห็นน้ำสีฟ้าไหลลงมาเหมือนหินงอกหินย้อยฉบับเวอร์ชั่นน้ำแข็งไม่ใช่หินงอกหินย้อยมันน้ำแข็งยอกเอ้ยน้ำแข็งงอกน้ำแข็งย้อยโอ้ตรงนี้เนี่ยเป็นทางเดินบรอดวอล์กที่เขาสร้างอยู่ริมหน้าผาเลยตั้งสร้างแบบยื่นออกมาเนี่ย มีจุดให้แบบเสียวเล่นด้วยนะคะแบบช่องว่างวาวแหว่งนิดนึงต้องเดินระวังนะคะเดี๋ยวจะไปสะดุดเอาโหตรงนี้แบบเหมือนเป็นระเบียงหน้าบ้านเปิดมาปึ้งเจอวิวน้ำตกสวยงามข้างล่างมีรอยเท้าด้วยแสดงว่าเราสามารถลงไปเดินชั้นล่างของแคนยอนได้

ตรงนี้ทางเดินค่อนข้างแคบนะคะมันจะบีบลงมาสวนกันแล้วเบียดทีเดียวหุบเขาข้างล่างเนี่ยลึกลงไปแล้วนะอย่างอลังการเลยตรงนี้นี่แพทว่านะถ้าที่นี่ในฤดูร้อนเนี่ยมันจะสวยมากๆเพราะว่าลองจินตนาการดูเราเดินอยู่บนบอร์ดวอล์กแบบข้างเราเนี่ยคือน้ำหมดเลยเวลาที่เราเห็นเนี่ยสีฟ้าเนี่ยคือน้ำดูดิหุยเหมือนเดินชมนิทรรศการน้ำตกอะน้ำตกเรียงอยู่ข้างๆอย่างเงี้ยฟืดฟืดฟืดฟืดเนี่ยน้ำทั้งนั้นเลยอะมันจะสวยขนาดไหนแบบโหได้ยินเสียงน้ำตกฟูฟูฟูดูสินี่ก็น้ำตกเหมือนกันฟ้าเนี่ยตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเพราะมันแข็งไร้การเคลื่อนไหวนะคะเป็นน้ำนิ่งๆที่นี่น่าจะมาเก็บซัมในหน้าซัมเมอร์นะคะเฮ้ยหน้าหนาวมันก็สวยไปอีกแบบนะเนี่ยการจราจรคับคั่งมากคนเดินสวนไปสวนมาตลอดแนวเลยที่นี่เนี่ยในหน้าร้อนเนี่ยเขาบอกกันว่าคับคั่งถึงขนาดที่คุณควรจะมาในตอนเย็นเพราะว่าในช่วงกลางวันเนี่ยจะมีทัวร์อะไรมาลงกันด้วยอ่ะคือด้วยความที่มันสวยอย่างที่แพทบอกมันสวยจริงๆอ่ะถ้าเกิดเป็น

น้ำตกอยู่ข้างๆอย่างเงี้ยนี่ขนาดหน้าหนาวนะยังคนเยอะขนาดนี้เลยรู้สึกเหมือนเล่นเกมอ่ะเกมขึ้นๆลงๆซ้ายๆขวาๆกว้างๆแบบเนี้ยมันเป็นทางที่ไม่มีความคงที่เลยตะกี้เราอยู่สูงมากเราเห็นหน้าผาอยู่ลึกใช่แต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนเราเดินลดระดับลงมาฟืดสโลปสโลปสโลปลงไปจนถึงจุดที่ใกล้กับพื้นแคนยอนแล้วและตรงนี้เนี่ยทางจะกว้างๆเหลือบีบนิดนึงเข้ามาในช่องแคบแคนยอนนะนี่ชมข้างๆแบบเป็นหน้าผาโอ้ยรู้สึกธรรมชาติมากเลยจริงๆอ่ะแค่รู้สึกว่าทางเดินที่เนี่ยมันเดินง่ายแล้วก็ไม่ค่อยซับซ้อนนะแต่ว่ามันมีเอกลักษณ์มากเลยเราลัดล้อไปตามเส้นทางมีอยู่เส้นเดียวเลยเส้นรั้วสีเขียวเนี่ยแล้วก็เดินชมสองฝั่งเหมือนเดินลงไปในแคนยอนแบบที่ไม่อันตรายอ่ะเฮ้ยมองกลับไปสวยอ่ะดูดิเหมือนช่องแคบเลยทำไมทุกคนไปทางนั้นกันหมดเลยอ่ะอ๋อทางซ้าย upper ทางขวา lower มันเป็นแยกกิ่งไม้นะคะเดี๋ยวเราไป lower ก่อนละกันมีอุโมงค์ให้รอดด้วยแต่ว่ามันต้องไปโผล่ฝั่งนู้นแล้วก็เห็นน้ำตกชัดขึ้นมันจุดชมวิวอะไรประมาณเนี้ยเยี่ยมมันเป็นจุดชมวิวจริงด้วยเฮ้

0: ตรงหิมะที่มันเป็นกลมๆแล้วก็มีสายย้อยลงมาเพราะว่ามันเหมือนแมงกะพรุนเลยอะรอบข้างมันแมงกะพรุนนะคะส่วนตรงกลางที่มีพงน้ำนั่นเพราะว่ามันเหมือนเครื่องซักผ้าแบบใส่เครื่องซักผ้าแล้วก็หมุนติ้วๆๆลองจินตนาการภาพดูถ้าน้ำแข็งตรงนั้นมันแตกออกมาน้ำมันจะพุ่งออกมาหรือเปล่าเพราะว่ามันน่าจะพุ่งอะเพราะว่ามันแรงมากเครื่องซักผ้ารุ่นแมงกะพรุนรุนแรงคนเยอะมากค่ะจุดชมวิวตรงนี้มีพื้นที่จำกัดเดี๋ยวเราให้คนอื่นเขาได้ดูบ้างออกดีกว่าตอนขาที่เราเข้าไปเนี่ยคนก็ประมาณ 2-3 คนไม่เยอะมากแต่ขาออกมาคนแน่นมากเลยนี่ยังต่อคิวกันเข้าอุโมงค์เลยโอเคเสร็จสิ้น1ภารกิจนะคะ Lower Fall เดี๋ยวไป Upper Fall ต่อเดินกลับมาถึงทางแยกแล้วค่ะเมื่อกี้เราไปขวานี่เราไปซ้ายแยกกิ่งไม้จำได้ไหมแยกกิ่งไม้ก็คือมันแยกที่อย่างเงี้ยเหมือนซ่อมอ่ะเป็นศัพท์เฉพาะเผื่อบางทีแพทชอบหลุดเผลอพูดคำว่าแยกกิ่งไม้ไปจะได้รู้เรื่อง Upper Fall นี่อัพของจริงเลยนะเพราะว่าจะต้องเดินขึ้นโอ้ยลื่นด้วย
1: ในช่วงฤดูหนาวทางเทรลที่จอห์นสตันแคนยอนจะเต็มไปด้วยทางน้ำแข็งลื่นๆจึงมีบริษัททัวร์หลายแห่งจัดโปรแกรมพาเดินโดยมีไกด์นำทางและอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นเช่นรองเท้าโซ่น้ำหรือไมค์เทรคกิ้งถือเป็นการซื้อความสะดวกและความอุ่นใจส่วนเราขอเลือกตะลุยเองดีกว่าอาจจะทุลักทุเลไปบ้างแต่กลับรู้สึกว่าเป็นการเดินที่ได้รสชาติและความทรงจำใหม่ๆ

0: เมื่อกี้ยืนดูเขาว่าคนอื่นจะลงยังไงทางปรับเซียนนะมันเป็นทางโค้งอย่างเงี้ยโค้งแถมสไลด์ลงอ่ะโอ้มันเหมือนสไลเดอร์มากเลยจนมีคนหนึ่งเอาก้นลงสไลด์ถัดมา
1: You guys are so embarrassing
2: I'm toboganing down there
0: นี่แพ็กก็เคยทำวิธีนี้โอ้โหนี่คุณลุงโอ้โหถ่ายให้ดูไม่ทันเฮ้ยนี่นี่หันไปสไลด์ลงมาฟิวว้าวเกรทเกรทเป็นไงอ่ะโอ้ยอยากเล่นมั่งอ่ะอันนี้เป็นวิธีการสไลเดอร์แบบใช้ขาฟิวมาหุ่ยเท่มากเลยอ่ะ
3: เรามาลองลื่นปื๊ดแบบคนท้องถิ่นที่นี่เขากันบ้างไหมเอาละนะแฮลองดูเลยนะเฮ้ยทางนี้มันยังไม่ค่อยลื่นอ่ะเดี๋ยวไปหาวงอื่นดีกว่าดูชะงันผ่าตรงนี้ดิเนี่ยแตะถึงเลยอ่ะ

0: upper fall โอเคอลังการอย่างที่หวังไว้ตอนแรกเนี่ยตะกี้เจอน้ำตกข้างทางก็บอกเฮ้ยนี่ upper fall เหรอคือมันเป็นน้ำตกเล็กๆข้างทางฮะเราก็ตกใจแพนิคไปแต่ว่าอันนี้ของแท้โอ้ใหญ่โตสมเป็น upper fall มันเป็นเหมือนแบบม่านน้ำขนาดยักษ์แล้วแผ่มารอบบริเวณสีฟ้าแบบวันนี้แดดส่องเข้าใช่ป่ะพอแดดมันสะท้อนอ่ะมันจะเป็นสีฟ้าฟ้ามากๆอ่ะขอเดินเข้าไปใกล้กว่านี้อีกนิดนึงนะคะสุดปลายนู่นเลย What? กำลังงงทำไมเขาสามารถลงไปเดินข้างล่างได้เพราะว่าตรงนี้คือสุดทางแล้วกระโดดจากตรงนี้ลงไปไม่ได้แน่นอนมันค่อนข้างสูงแสดงว่าเขาต้องเดินมาจากตรงนู้นเอาไหมแหมไหนๆมาแล้วนะเราควรจะลงไปสัมผัสให้ถึงเดี๋ยวแพทวอล์กกลับไปดีกว่าว่าทางไหนมีทางลงได้บ้างเอาให้สุดนะลงได้ไหม
1: ลงได้ลงได้แต่แบบกล้องอะไรเงี้ยต้องใส่กระเป๋าหมดเลย
0: เออโอเคงั้นเดี๋ยวลงมั่ง

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชา

0: ให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: คุณมีวิธีจัดการกับขยะเศษอาหารในบ้านคุณยังไงบ้างครับรู้หรือไม่ว่าเวลาเราโยนทิ้งไปปะปนกับขยะทั่วไปเนี่ยมันทำให้รีไซเคิลของได้ยากแล้วรู้อีกไหมว่าถ้าเราคัดแยกมันอย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยขยะเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราแล้วก็โลกของเราได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่ร้านเดลิพิซซ่านะครับอยู่แถววงเวียนใหญ่นะครับไม่ได้จะมาสั่งพิซซ่านะครับแต่ว่ารู้ว่าวันนี้เขามีนัดรับขยะกันเพราะว่ามันมีบริการรับฝากขยะเพื่อไปจัดการต่อนะครับบุคคลคนนี้ชื่อว่าลุงรีครับผมเพราะฉะนั้นกรีนเดลี่วันนี้ไปเจอเขากันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: นี่เป็นเจ้าของร้านนะครับคุณลินนะครับเดลิพิซซ่านะครับ
1: แล้วก็ส่งไข่
0: ลุงรีครับผมที่เราพูดถึงเมื่อกี้
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ปกติแล้วจุดประสงค์หลักที่มาร้านนี้คือมาเพื่อ
1: จริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะมารับขยะแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องของขยะภายในร้านแทนที่จะเอาไปรวมทิ้งกับถุงพลาสติกเนี่ยเราแยกได้ไหมแล้วเราส่งไปปลูกผักอะไรแบบนี้ส่งไปทำปุ๋ยถ้าเราทำแบบนี้ได้ร้านหนึ่งเท่ากับว่าทำกับร้านอื่นก็ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นภาระไม่ก่อของทางร้านไม่ก่อของผมสักคนไง
0: ครับผมปกตินี่คือลุงมาบ่อยไหมฮะ
2: ก็บ่อยอยู่ค่ะก็จริงๆตามหลุมร้านก็จะเป็นทุกอาทิตย์ที่จะมีการแบบว่าทานเปิดขยะกัน
0: อ๋อคือไปตั้งใจเตรียมขยะไว้ให้ลุงเลย
2: ใช่เป็นของมีค่ามาก
0: เป็นของมีค่าด้วยทีนี้เดี๋ยวไปดูหัวใจหลักของเราในการมาวันนี้เลยดีกว่าครับอยู่ในครัวเลยนี่เป็นครัวใช่ไหมครับคุณลิน
2: เล็กหน่อยเนาะ
0: ครัวสำหรับทำพิซซ่าเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: มันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างครับคุณลิน
2: เราก็แยกขยะสด

0: แล้วก็แยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเนาะขยะสดที่จะแยกให้ลงเนี่ยนึงก็ข้างบนนี้จะเป็นของที่สำหรับเตรียมพิซซ่าทั้งนั้นเลยจะมีแป้งผักเห็ดบางทีมีเนื้อสัตว์พวกซีฟู้ดก็มี
1: ครับ
2: เน
1: ี่
2: ย
0: ค
2: ่
0: ะใช่พอเราได้ถุงอย่างเงี้ยแล้วอ่ะก็จะมีอยู่2อย่างก็คือเอาลงโยนลงถังเลยกับอีกอันนึงคือเราไปฟรีซไว
1: ้อะฟีดขยะเนี่ยแหละฮะ
0: ใช่ฟีดขยะ
1: เพื่ออะไรครับ
0: เพื่อจริงๆเราเพื่อคีปจุลินทรีย์ของขยะให้มันเฟรช
3: เข้าฟีดเนี่ยมันก็เหมือนเก็บไม่ให้เน่าแต่ว่าเราเก็บดี
1: ๆครับ
3: เท่านั้นเอง
1: มีให้ดูไหมนี่คือเศษอาหารที่มาจากบ้านนะครับเศษอาหาร
3: เข้าใจไหมว่าทำไมถึงฟิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรเลย
1: อ๋อมันไม่เน่าน
3: ี่ก็เหมือนเพิ่งเตรียมอาหารอยู่ไงเพราะนั้นมันจะยังไม่ได้เละเทะ
1: ครับ
3: ไม่เหม็น
1: ครับ
3: ไม่เน่าไม่มีหนอน อันนี้เดี๋ยวเอากลับฟาร์มเลย
1: ตอนนี้ตามขยะนะครับมาถึงแล้วที่ฟาร์มลุงรีนะฮะแต่ก่อนนี้จะไปดูว่าเอาขยะมาทำอะไรเนี่ยนะครับเที่ยวชมฟาร์มลุงรีก่อนเลยนะครับน่าสนใจมาก

0: ันผมถามก่อนเลยฟาร์มลุงรีนี่คืออะไรครับ
1: ฟาร์มลุงรีเป็นฟาร์มในเมืองที่สร้างผลผลิตการเกษตรจากการจัดการขยะมีเรื่องเกี่ยวกับขยะทั้งสิ้นเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยก็ได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ครับ
1: ถ้าได้ตัวเลี้ยงไก่ถ้าได้น้ำหมักก็เอามาเลี้ยงสัตว
0: ์ครับ
1: บำบัดกลิ่น
0: จบเวียนหมดเลย
1: สั้นๆ
0: ต
1: ้
0: นทุนคือขยะ
1: ต้นทุนคือขยะ
0: ต้นทุนคือขยะ
1: สตาร์ทจากขยะ
0: สตาร์ทจากขยะแล้วออกมาเป็นผลิตผลทางการเกษตรและที่สำคัญมันสร้างขึ้นในเมืองได้แล้วมันก็เป็นจริงเอาละฮะเห็นบรรยากาศในฟาร์มมาแล้วคราวนี้มาดูนะครับว่าได้ขยะมาแล้วนะลุงรีมาทำอะไรเมื่อกี้จะได้เห็นว่ามีผักเนาะมีผักที่ไปรับมาแล้วเอามาหมัก
1: ก็วางเป็นเลเยอร์แล้วก็กลบเท่านี
0: ้กลบด้วย
1: กลบด้วยดินแกบหรือขุ่นมะพร้าวอะไรเงี้ยก็คือการผสมสูตรดินนั่นเอง
0: ก็คือแค่ดินนั่นแหละดินปลูกต้นไม้แหละฝังกลบเข้าไป
1: มันคือการเน้นกลบในเทคนิคเนี่ยพอกลบเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งไว้หมักไว
0: ้อ่ะมาดู
1: และสารอาหารถ้าเป็นน้ำก็ลงไปข้างล่างแบบนี้ก็ทิ้งไว้แล้วก็กลายเป็นปุ๋ย
0: อ่ะพอผักนี้เสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อครับ
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้ว
1: มันไม่มีอะไร
0: อ่ะแล้วไหนไส้เดือนไส้เดือนอะไร
1: เดี๋ยวรอแป๊บนึงไส้เดือน
0: โอเค
1: ทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่าง
0: เย็นเ
1: ย็นเย็น
0: เฮียบอกเฮียบอกมีขั้นตอนเรื่องนี้ทำอะไรครับลุงลี
1: คัดแยกนะฮะเอาเกรดไหนละเอียดแค่ไหนเอาเบอร์ไหนกินยังไม่หมดไปย่อยใหม่นะฮะแล้วจากปุ๋ยที่แบบอุ๊ยดูน่าเกลียดน่าชังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพตอนสุดท้ายจากขยะนะฮะเป็นปุ๋ยหอมแล้ว
0: ไหนดมให้ดูหน่อย
1: นี่หอมดินหมักเรียบร้อยหมดแล้วนิ่มน่าใช้ดูสะอาดสวยงาม
0: ครับจำภาพเดิมได้ไหมครับจากขยะนะครับที่หมักไว้ตอนนี้ออกมาเป็นผลๆแบบนี้แหละนะครับ
1: ดีไหม
0: เมื่อกี้ลุงดมโชว
1: ์เอาสวยกว่านี้ไหม
0: ดม
1: เอาสวยกว่านี้ไหม
0: นี่ครับได้วัตถุดิบมาเพิ่มนะ
1: เดินไปเมื่อกี้
0: เด
1: ิน
0: ไปแป๊บเดียวเดินไปแป๊บเดียวกลับมา
1: บวบ
0: หลายถุงเลย
1: บุ้งนี่นี่ของแก๊งไก่บะหมี่แข็ง
0: บะหมี
1: ่นี่ร้านหมูกระทะนี
0: ่นี่ร้านหมูกระทะ
1: ตรงนี้ไม่สวยตรงนั้นไม่สวยเซเดินบอกสวยเดี๋ยวทำอาหารเซเดินให้ดูครับว่าเลี้ยงยังไงเท่านี้พอนะฮะเดี๋ยวไปเอาเบดดิ้งเบดดิ้งคือมูลสัตว์อย่างเช่นขี้วัวเป็นอาหารขุนเซเดือนนะครับ 70% ผัก 30%โป๊ะเข้าไปสังเกตว่าจะกบตลอดไม่งั้นแมลงนี่คือเต็มสตรีมเลย10กิโลต่อถังมีแหลกตรงนี้อยู่100แหลก1ตัน
0: ครับ
1: ต่อเดือนที่ผมทำปุ๋ยได้
0: นี่ก็มาจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบผลิตผลอย่างหนึ่งของฟาร์มนี้นะ
1: เป็นบัดดี้เป็นซิกเนเจอร์เลย
0: เป็นซิกเนเจอร์ของฟาร์มลุงรีเลยนะครับทำไมเราต้องเลี้ยงไส้เดือนครับ
1: เพราะว่าในการทำเกษตรนะครับจะต้องมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมฮอร์โมนพืชจุลินทรีย์ต่างๆหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในไส้

0: ไส้เดือนคือผู้ให้สิ่งเหล่านี้
1: จบ
0: จบเลย
1: ไม่ต้องจบเกษตร
0: เพราะฉะนั้นในเศษอาหารนี่ก็คือมาเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ย
2: คลิปนี้เรามีอีก3ไอเดียกรีนๆที่จะช่วยจัดการเศษอาหารที่เหลือทิ้งในบ้านแถมทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันนะครับไอเดียแรกเป็นการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหลือทิ้งซึ่งใช้กล่องปุ๋ยหมักไซส์เล็กสำหรับสมาชิกในบ้านประมาณ 1-2 คนวิธีไม่ยุ่งยากโดยนำเศษอาหารที่ถูกทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาใส่ในกล่องเติมวัสดุตั้งต้นเช่นใบไม้แห้งกากกาแฟปุ๋ยคอกดินและหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างราขาวจากใบไม้แล้วคลุกให้เข้ากันซึ่งเติมได้เรื่อยๆจนเต็มถังครับหลังจากนั้นทิ้งไว้1เดือนเราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่พร้อมใช้แล้วล่ะครับไอเดียที่2เป็นการทำน้ำหมักอเนกประสงค์จากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยวครับโดยใช้เศษผลไม้รสเปรี้ยวอย่างสับปะรดประมาณ3ส่วนกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลประมาณ1ส่วนนำมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเติมน้ำสะอาดจนท่วมชั้นเนื้อสับปะรดโดยให้เหลือที่ว่างในภาชนะไว้นิดหน่อยทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วันโดยปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บให้พ้นแสงแดดในระหว่างหมักถ้าเจอราขาวก็แปลว่าน้ำหมักของเราใช้ได้แต่ถ้าเป็นราดำแนะนำให้ทิ้งดีกว่าครับน้ำหมักที่ได้ที่แล้วสามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้ใช้ดับกลิ่นอ่างล้างจานโถสุขภัณฑ์หรือรางระบายน้ำเสียในบ้านได้นะครับส่วนไอเดียสุดท้ายที่จะแนะนำก็ต่อยอดมาจากน้ำหมักที่เราทำไปแล้วนะครับนั่นก็คือน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักผลไม้ครับซึ่งสูตรที่ทำนั้นง่ายสุดๆใช้แค่น้ำหมักผลไม้ที่หมักเรียบร้อยแล้วประมาณ 1.5 ส่วนกับน้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่าง1ส่วนนำมาผสมแล้วคนให้เข้ากันก็จะได้น้ำยาล้างจานโฮมเมดเอาไว้ใช้คู่ครัวได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับเห็นไหมครับว่าเศษอาหารที่เหลือทิ้งสามารถนำกลับมาทำประโยชน์ต่อได้อีกมากมายไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจุดจบในถังขยะเสมอไปนะครับ
0: เดือนนึงบริการรับกำจัดขยะรับจัดการขยะให้ร้านค้าเหล่านี้ฟาร์มลุงลีช่วยลดขยะไปได้
1: ประมาณ2ตันฟาร์มลุงลีถ้าเกิดว่าฟาร์มลุงลีโตเนี่ยไม่ใช่ว่าฟาร์มลุงลีไปมีสาขา2สาขา3นะสกอร์เราวัดที่เรากำจัดขยะได้มากแค่ไหนผมคิดว่าหน้าที่ตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของจัดการสิ่งที่ตัวเองก่อเกิดเอาเนี่ยผมไม่หวังอะไรจากมนุษย์โลกด้วยกันมากนะเอาแค่แบบจัดการภาระที่ตัวเองก่อขึ้น
0: ครับ
1: โอเคละ
0: รอครับทั้งมารายการมาตอนนี้รอสุดผมปิดรายการเลยกันนะครับทุกอย่างไม่เป็นขยะอยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าอะไรกับเขามันหมุนเวียนกลับมาเป็นประโยชน์ได้หมดนะครับพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับ Green Diary นะครับฝากกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ
3: ฮึบ
0: นี่คือของสะสมของผมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือฝาขวดพลาสติกนะครับนี่หลากหลายสีสันสวยงามเลยทำไมต้องสะสมฝาขวดพลาสติกก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้จักกับโปรเจกต์หนึ่งครับที่ชื่อว่าพรีเชียสพลาสติกครับเป็นโปรเจกต์ระดับนานาชาติทำกันหลายทวีปทั่วโลกเลยนะครับผมคำว่ารีไซเคิลเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตที่จะต้องเข้าโรงงานนะครับแต่ว่าพรีเชียสพลาสติกโปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับเป็นการรีไซเคิลแนวใหม่ที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังบ้านของคุณคุณสามารถเอาฝาขวดที่คุณเก็บสะสมเนี่ยนะครับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลชุบชีวิตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ใช้งานได้เองด้วยมือของคุณเองน่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเก็บฝาขวดเหล่านี้ไปนะครับเพราะว่าที่กรุงเทพมีอยู่ที่หนึ่งครับไปเราไปดูนะเทออกมาทำไมแล้วก็ต้องมาเก็บ
2: ก่อนจะไปพบกับมิติใหม่แห่งการรีไซเคิลระดับครัวเรือนนี่นะครับขออธิบายให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดว่า Precious Plastic นั้นเริ่มต้นขึ้นในปี2013โดยคุณเดฟแฮกเกนส์นักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ที่ออกแบบเครื่องรีไซเคิลพลาสติกระดับครัวเรือนแล้วนำแบบพิมพ์เขียวรวมทั้งวิธีการสร้างเครื่องอัปโหลดไว้ในเว็บไซต์ preciousplastic.com เพื่อให้ทุกคนสามารถก๊อปปี้แล้วนำไปสร้างเองได้แบบฟรีๆซึ่งเจ้าเครื่องที่ว่านี้ล่ะครับจะช่วยชุบชีวิตให้ขยะพลาสติกกลายมาเป็นสิ่งของใหม่ๆให้เราได้ใช้กันอีกว้าวและด้วยความว้าวนี้เองครับที่ทำให้ผู้สนใจจากหลากหลายประเทศได้ดาวน์โหลดวิธีการสร้างเครื่องรีไซเคิลและเข้าร่วมกับโปรเจกต์ Precious Plastic จนเกิดเป็นออนไลน์คอมมูนที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตและกรุงเทพหรือ Precious Plastic Bangkok ที่เรากำลังจะไปนั่นเอง
0: อยู่ตรงนั้นแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: คุณกู้ครับ
4: สวัสดีครับ

0: นี่ครับนี่คือคุณกู้นะครับ
1: This is all made from recycled plastic
0: อ๋อครับ
1: That's all made from bottle caps
0: อ๋อนี่เขาบอกว่าเป็นกระถางต้นไม้ที่ทำมาจากฝาขวดเนี่ยนะครับและออกมาเป็นแบบนี้เลย from this machine
1: Yeah
0: อ๋อออกมาจากเครื่องแบบนี้เลยนะครับออกก็จะเป็นแบบขดๆเป็นโรงๆนี่คือมาจากฝาขวด
1: ใช่ไหมใช่ครับ
0: ทำลวดลายก็ได้ด้วยวันนี้ผมมีของฝากของฝากมานะครับมีฝาขวดเอามาฝากด้วย
1: อันนี้
0: สามารถนำมารีไซเคิลได
1: ้ Yeah
0: เป็น
1: Exactly
0: ได้
1: Yeah
0: ใช่ไหมครับผม
1: We can show you how we do that right now if you like
0: Okay
1: yeah.
0: sure
1: Okay
0: คุยเรื่องวัสดุนิดนึงครับทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้เป็นแบบ bottle caps เป็นฝาขวด
1: So we choose the bottle cap because it's a very high quality plastic. This bottle itself is a very good material for bottles because it's clear, it's strong. But when we actually melt it in this machine, mm-hmm. it creates a lot of problems for us because it doesn't melt at a very melts in a very precise temperature. Whereas HDPE, this plastic, mm-hmm. melts in a very wide range of temperatures. Mm-hmm. So from 150 degrees to 180 degrees. Mm-hmm. Whereas this one is very precise. Mm-hmm. So if our machine gets it wrong, mm-hmm. then it makes all these horrible smells. Mm-hmm. So it's not good to work with.
0: All right.
1: Also, when this melts in like a big thread like this, mm-hmm. it can turn into like this horrible grey gunky stuff,
0: yeah.
1: which isn't very attractive.
0: Cup.
1: So when we make our products, like our lampshades or our bowls and things like that, mm-hmm. it just looks like a horrible grey
0: okay.
1: slug. Mm-hmm. So we don't like to use it. But HDPE,
0: HDPE ก็คือขวดฝาแบบนี้นะคร
1: ับ is a much nicer plastic.
0: Cup.
1: It also comes in all these lovely colours as well.
0: Mm, yeah.
1: So it means that when we come to make bowls, mm-hmm. we can be really creative with what colours we use.
0: Yeah, and it's strong.
1: Yeah.
0: ตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีการรับบริจาคฝาขวดมากมายเลยนะครับแล้วก็แยกไว้ตามสีมันเป็นระเบียบมากเลยนะครับพวกนี้คือเป็นฝาที่ใช้แล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถูกบริจาคมานะครับเนี่ยแยกสีชมพูสีดำสีเขียวสีขาวสีเทานะครับถูกแยกไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการบดแล้วนะครับก็จะแยกเป็นสีไว้เพื่อที่จะเตรียมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับ
1: What we do, turn on the machine.
0: ครับเปิดเครื่องนะครับผม
1: You'll see this is the axle here.
0: มีเครื่องกลไกออกครับเริ่มนะครับ
1: If you have a look in the top here,
0: ฟันเฟืองนะครับ yeah. มันกำลังเริ่มหมุนแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องที่จะบดนะครับเพื่อให้ฝาพลาสติกของเราที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยออกมาเป็นวัตถุดิบที่พร้อมที่จะนำไปรีไซเคิลได้
1: yeah.
0: นะครับ
1: There we go.
0: And then it gets all...
1: But then you'll see, mm-hmm. this is what we get.
0: Mm-hmm.
1: So that's all the bottle caps.
0: Mm-hmm.
1: And then that is now ready for us to turn into new products.
0: Mm-hmm. นี่คือประมาณสัก 3-4 กรัมมือ
1: ใช่ใช่
0: เมื่อสักครู่นี้นะครับ yeah. ออกมาได้ประมาณแค่นี้
1: yeah.
0: เอง
1: อ๋
0: อ
1: yeah.
0: oh, ครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับ
1: Yeah, so then once we've got our flakes
0: ครับใช้เวลาเพียงไม่นานแป๊บเดียวนะครับ
1: yeah.
0: ตอนนี้พลาสติกที่เห็นเป็นเศษๆเนี่ยนะครับที่ใส่ลงไปในเครื่องก็ถูกเมลท
1: ์
0: หลอมละลายออกมาแล้วครับเป็นเส้นๆแบบนี้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยคุณกู้ก็จัดเรียงเส้นนะครับลงมาบนภาชนะที่จะทำเป็นแม่พิมพ์เนี่ยนะครับออกมาแล้วดูชำนาญมากเลยนะครับ
1: What's nice about this project is thatYou don't necessarily need to be a designer or an artist.
0: Yeah.
1: Like I myself am not an artistic person, but I think that's what's really special about this is that literally anyone can do this.
0: Mm-hmm. ไม่จำเป็นต้องมีสกิลความเป็นศิลปินนักเรียนอาร์ตทำงานศิลปะใดๆนะครับก็สามารถเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นะครับเวลาผมว่าไม่ถึง5นาทีนะ
1: yeah.
0: ตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ยเริ่มจับพลาสติกก็เริ่มจับตัวนะครับเป็นรูปทรงภาชนะตามแม่แบบนะครับไวมาก
1: Would you like to try making one?
0: Can I?
1: Yeah
0: โอ้ จะขอทำนะครับแต่ไม่กล้านะครับกูบอกอ่ะลองไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับโอเคว่า

0: มจะสามารถสร้างภาชนะจากพลาสติกรีไซเคิลได้นะครับดูว่าจะยากไหมนะครับ
1: รายการที่ Green Diary ครับก็เลยขอทำชามสีเขียว
2: Press run
1: กดปุ่ม

0: beautiful.
1: Wow.
2: เสร็จออกมาแล้วครับผม
0: ชา Very nice.
2: Thank you. Because of you. ไอ้ใช่ผมแค่หมุนนะครับโอเคตอนนี้ก็เอาเหมือนกับเอาไปตากเนาะ
0: Look, so that's the one that we just made.
2: Okay.
0: That's already dry enough and cool enough. It's still a little bit hot on the top.
2: แป๊บเดียวนะครับโอ้ยยังร้อนอยู่นะยังร้อนอยู
0: ่ That is finished product. I think the market for these kinds of products is potentially huge.
2: ครับ
0: And that is all just coming from plastic trash that otherwise would just be sitting in communities, entering the canals, entering the river, the Jhapriyar, then ending up in the ocean.
2: ครับและสุดท้ายสุดแล้วสมมติว่าเราเบื่อมันแล้วเราก็สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้อีก
0: Yeah exactly We wanted to do this because of the plastic pollution problem and so that's why I think precious plastic offers a unique solution to that mm-hmm. and these machines really are these almost like hero figures becauseThey can take any plastic that you throw at them.
2: Mm-hmm.
0: They're really cheap and easy to build.
2: พอจะบอกได้ไหมครับว่าอย่างเครื่องหนึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ราคา
0: Yeah, so these machines are probably about 60,000 baht.
2: เครื่องเมลด์นะครับประมาณก็เครื่องเมลด์ก็อยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องที่บดนะครับ
0: Yeah, this is the backbone of the workshop. So every workshop needs one of these at least.
2: Okay.
0: So this one is probably hot moon.
2: 60,000 บาทเหมือนกันก็ประมาณสักแสนกว่าจริงๆแล้วอาจจะดูแพงสำหรับบ้านเรือนนะครับแต่ว่าถ้ามุกเป็นองค์กร
0: yeah.
2: เป็นบริษัทเป็นคอมมูนิตี
0: ้
2: ผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับกับการที่เราเอาพลาสติกกลับมาและอาจจะสร้างสรรค์ออกมาเป็นโปรดักต์เป็นสินค้าหรือว่าเป็นของที่เราใช้ถ้าคนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาดูเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมันมีช่องทางยังไงบ้าง
0: So we have our Facebook page so you can like us on our Facebook page Precious Plastic BKK We also do many events So we have a whole network of drop-off locations that we bring their plastic to. We've got maybe about 14 of these locations now in Bangkok. People can bring their plastic, parents when they drop off their kids can bring their plastic and then that will actually come back to us as well. So we're trying to make it really convenient for people. But if you live outside of Bangkok or if you can't get to one of these locations, you can also just send us the plastic as well. And so yeah, we can give the address that people can send the plastic to.
2: ที่สำคัญผมว่าไอเดียที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำให้เราได้เห็นว่าการรีไซเคิลไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่พลาสติกทำให้เราได้เห็นตั้งแต่วัตถุดิบเปิดออกมาเก็บขึ้นมาจากถังขยะบดย่อยมันเมลมันออกมาแล้วมันก็กลายออกมาเป็นโปรดักต์ใหม่ชุบชีวิตใหม่และเอาไปใช้งานได้ใหม่ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนี่มันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าเห็นความเป็นไปได้ของการรีไซเคิล
0: ถูกต้อง
2: โอเคครับ วันนี้ขอบคุณกู้มากเลยนะครับสนุกสนานมากๆนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดตามPrecious Plastic BKK on Facebook นะครับ Green Diary featuring Precious Plastic
3: ตราบใดที่เรายังมีความจำเป็นจะต้องใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน Precious Plastic Bangkok ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการดีๆที่ช่วยให้เราลดปริมาณขยะพลาสติกลงไปได้บ้างนะครับและถ้าถูกใจเรื่องราวรักโลกของเราก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆและไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งต่อไปนะครับ

0: ปอร์มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม

0: ว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: เลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: มาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Lasuk ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Lasuk School นะคะ
1: ค่ะพี่เนทช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลวันแม่นะคะวันนี้พี่ทรายก็ไปเก็บดอกมะลิจากสวนไม้หอมมาด้วยค่ะเอาดอกมะลิไปทำอะไรดีคะช่วงนี
0: ้พี่เนทว่าไปทำสครับดอกมะลิกันไหมคะ
1: ดีเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันได้เลยค่ะ

0: ิให้คุณแม่แล้วนะคะนอกจากจะผัดเชลผิวได้ก็ยังมีน้ำมันหอมระเหยนะคะที่ช่วยให้ผ่อนคลายได้แหละค่ะ
1: ดีเลยค่ะพี่เนทงั้นเราไปสครับผิวกันดีกว่าสำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์
0: กดแชร์
1: เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: หลานจะมาอยู่ช่วงกลางวันปรึกษากันอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวให้เขาเล่น

0: ไปรับแน่อุ้มหลานออกจากรถปุ๊บ
1: ไปเลย
2: หายไปเลย
0: ตาหายไปเลยเขาอนุญาตแล้วให้เข้ามาในบ้านได้แล้วก็จัดการตามที่เราวางแผนไว
2: ้ห้องนี้ไหม
0: ห้องนี้ไหม
2: ห้องนี้แหละใช่เลยชัดเจนโอเคคือเป็นห้องแบบห้องเด็กเลย
1: ครับ
2: โอ้โหน่ารักเลย
1: ต้องดูรูปเจ้าของห้องอยู่เนี่ย
2: ใช่เลยเจ้าของห้องเอาจริงแคบกว่าที่อยู่ในรูปอีกนะ
1: ใช่ครับตอนแรกในรูปไอ้หมอแบบหุ่มกว้าง
2: เออใช่
1: แต่พอมาห้องจริงเนี่ย
2: เนี่ยพอเวลามีรูปถ่ายมาที่เพจอย่างเง
1: ี้
2: ยส่งเข้ามาเงี้ยเราก็ยังไม่วางใจเพราะว่ากล้องเหมือนมันดีส่งรูปเข้ามาแล้วมันแบบโหดูกว้างมาก
1: กว้างมีพื้นที่ให้เราทำงานเยอะ
2: เนี่ยพอมาดูที่จริงเนี่ยเอาแหละแล้วเดี๋ยวเราต้องมาเรียกคุณหนันสาเข้ามาดูหน่อยว่าเอ้ยทำได้ยังไงบ้างเพราะทำแบบที่คิดว่านี่อลังการเหมือนกันนะ
1: ยิ่งความกว้างไม่เท่าไหร่ที่ความสูง
2: คืออย่างนี้ออปชันนั่งคือไอ้ออปชันมันเยอะนะวันนี้คือเราอยากจะแบบว่าผมนั่งเตียงเขาเลยแบบ
1: เอาไม่ได้เหรอไม่ได้ดิ
2: ได้ คือเราต้องการแบบเหมือนพื้นที่เล่นเพิ่มเติมเพราะเด็กกำลังโตน้องเนี่ยขวบครึ่งแล้วอีกสักพักก็จะวิ่งนะนอกจากความปลอดภัยแล้วพื้นที่เล่นที่อยู่ในการดูแลของพ่อแม่
1: ผู้ปกครอง
2: อยู่ในสายตาก็สำคัญ
1: ใช่ครับ
2: เพราะถ้าเกิดมีที่เล่นในห้องนอนนึกน่ารักเลยนะ
1: นี่ไม่ต้องออกไปที่ไหนเลย
2: ใช่
1: ในบ้านเราเนี่ยโอ้โหดูแลเราไม่ต้องไปพบเจอคนมากมาย
2: ประหยัดด้วยปลอดภัยด้วยโอเคทั้งนั้นวันนี้เราจะมาทำห้องเด็กเล่นนะไปคุณนักศึกษาครับอ่ะมาพอดีเว้ย
1: ว่า
2: เออนี่ถือแบบเข้ามากับหัวด้วยเฮ้ยไงเดินโถเนี่ย
1: อะไร
2: ถือแบบกับหัวมั้ง
1: อ้าวนี่กับหัว
2: เออจะให้มน้องสไลเดอร์ขึ้นข้างบนนี่เหรอเออนี่มุม
1: อ๋อ
2: คือนี่อันนี้คือเราสเก็ตทับไปแล้วใช่ไหมคือตอนแรกอ่ะก็คือสมมุติห้องนอนที่มาแหละ
1: อ
2: ู้แต่เท่าที่ดูเนี่ยมันแคบนะพี่มันไม่ได้กว้างเหมือนในรูปเลย
3: โอ้ยมันไม่โอ้ยกว้าง
2: เตียงก็กว้าง
3: เตียงก็เต็มที่ห้าฟ
2: ุตกว้างมีกว้างห้องเล็กนิดเดียวห้องนิดเดียวเนี่ย
3: ห้องนิดเดียวก็ทำให้
2: พื้
3: นที
2: ่
3: ใช้ได้เยอะ
2: อันนี้คือเราทำอะไรมากกว่านี
3: ้วันนี้เราจะมีตัวหลักๆให้อีกหลายสไลเดอร์แล้วก็ด้านบนเนี่ยเราจะทำเป็นตัวเหมือนชั้นเพิ่มขึ้นไปอีกเหมือนพื้นบ้านเน
2: ี่ยไปทำอะไร
3: เด็กที่บ้านโซนก็วิ่งนี่เลย
2: โอ้ให้วิ่งวนไปเรื่อย
3: วิ่งวนจนกว่าจะเหนื่อยแล้วก็หมด
2: วนเหนื่อยแน่น
3: อนนั่นแหละ
2: ตื่นแล้วก็วิ่งวน
3: ถูกต้องไม่ต้องทำอะไรแล้ว
2: แล้วก็มีนี่อะไร
3: อะไรอันนี้ลูกบอลไง
2: อ๋อมีลูกบอลมีบอลบอลด้วย
3: มีบอลบอลด้วย
1: ไม่ต้องออกไปไหนพี่ผมว่าอยู่นี่แหละ
2: มันจะสะดวกสบายอะไรขนาดน
3: ี้
2: วะคือบอลบอลอยู่นี่เหรอ
3: บอลบอล
2: เลยเดินลงมา
3: ใช่อยู่ตรง
1: นี้บอลบอล
3: บอลบอลแล้วก็บันไดขึ้นอย่างนี้แล้วก็มีราว
2: ข้
3: าม
2: ไปเลย
3: ใช่ข้อมเตียงไปเลย
2: อันนี้เราใช้เวลาทำนานไหมไม่ต้องบอกไม่พูด
3: งาน
2: แน่นอนเพราะว่ามีงานเยอะนะงานต้นไม้วันนี้ไม้เป็นหลัก
3: งานไม้เป็นหลักเลยเน้นไม้ไม้ก็เป็นพวกไม้ยางพารากับไม้สน
2: แล้วน้ำหนักได
3: ้แล้วหนักได้สบาย
2: ภายในสะดวก
3: ถูกต้อง
2: โอเคทำงานง่ายตัดง่ายทำอะไรง่าย
3: เดี๋ยวขอตัววัดที่ดูแป๊บก่อนว่าเห็นจะแบบแล้วงงเลย
2: เดินมาก็บ่น
1: พื้นที่พอได
2: ้เขายังพอเพิ่งเลิกวัน
1: ก็
2: ได้อะไรล
1: ่
2: ะ
1: ไม่ให้ตอบมาได้ครับถ้าตอบได้ครับแต่ไม่ดูเลขนะ
2: ถ้าตอบถ้าถามตอนนี้เนี่ยตอบได้ครับก็ส่งเดชนะ
3: ใช่
2: เฮ้ยใช่ซะด้วยเดี๋ยวเราไปเนรมิตห้องเด็กเล่นกันครับ
1: เฮ้ยเดี๋ยวเอางั้นเลยเหรอเดี๋ยวโอ้โห
3: หมดกันตุ๊กตาและที่นอน
2: เอาว่าจังมีคนยกซะแล้ว
3: อยู่ข้างหน้าไปเลยก็ได
2: ้ครับผมครับครับพี่ที่ระวังแผ่นทะลุนะพี่นะ
3: ทำอะไรครับ
2: ไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าแผ่นมันทะลุไงเราต้องย้ายหมดออกไปหมดเลยเหรอ
3: ชุดเตียงเราย้ายหมดเลยเพราะว่าใช้พื้นที่
1: เราใช้พื้นที่ทำก่อน
3: ใช้พื้นที่ทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวเอากลับมาที่เดิมครบเซต

0: หลานจะมาอยู่ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ฮะก็หลานก็มึงซนไม่มีพื้นที่จะให้เล่นฮะเช้าๆเย็นๆก็ให้แม่ไปเล่นที่สวนสาธารณะของหมู่บ้านก็เลยจะปรับปรุงห้องว่างไว้ห้องใหญ่เป็นห้องว่างก็เลยปรับปรุงให้หลานนี่เอาไว้ให้หลานเป็นพื้นที่ของหลานเล่นจะได้ซนอยู่ในห้องได้ปลอดภัยจากไอ้อุบัติเหตุต่างๆที่จะเกิดขึ้นทำไมแล้ว
1: หนูอยาก

0: ก็คือมันจะมีไอ้ตัวสไลเดอร์
1: ฝั่งสไลเดอร์
0: ฝั่งที่มุมยืนใช่ไหมแล้วก็จะมีบันไดขึ้นฝั่งนี้ใช่ไหม
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็จะมีเรียกว่าพื้นที่ข้างล่างซึ่งอาจจะเป็นโต๊ะทำงานในอนาคต
1: ใช
0: ่น้องมานั่งทำงานด้านเตียงนี่
1: ใช่
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: ที่เดิม
0: ว่าเสานี้ก็ดูแบบเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงนะ
1: คือยึดหลักผมมานั่งแล้วเสาไม่ดุ้ง
0: ไม่คลอนเออโอเคละ
1: แล้วโครงสร้างพวกเนี้ยเรายึดสกูไว้กับ
0: โอเค
1: ฝากไว้กับผนังด้วยฝากไว้กับตัวคานรับ
0: โอเคก็คืออย่างที่บอกว่าเราจะไม่ยุ่งกับผนังข้างหลัง
1: ตอนแรกคิดว่าจะไม่ยุ่งแต่เนี้ยเราเสริมยาวให้หนึ่งเกาะน็อตไว้สองตัว
0: อ๋อเกาะนิดเดียว
1: นิดเดียวเราจะไม่ยุ่ง
0: ยุ่งให้น้อยที่สุดแน่เพราะว่าเป็นผนังร่วม
2: เนื้อแปะมันยาวด้วยแหละ
0: อันนี้ก็คือโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างพื้น
1: โครงสร้างพื้น
0: โครงสร้างพื้นชั้นลอย
2: ชั้นลอย
0: ว่าเด็กๆนี่ปีนขึ้นมา
1: ผมว่าเอาฟูกมาปูนิดเตียงของฉ
0: ันเฮ้ยใช่ไงคุณจะบอกว่านี่เป็นเตียงเดี่ยวเลย
2: ไม่จำเป็นต้องเป็นที่เล่นก็ได้นะเป็นที่นอนอีกที่ก็ได
0: ้ถูกต้อง
1: ผมว่าน้องนอนวันนี้ดีกว่าน
0: อนวนไป
1: กิ้ง
2: เบื่อ
1: แกกิ้งไป
0: ไม่ต้องใช้ขาแขน
2: ให้ได้วิ่งให้ได้เดินด้วย
0: คนหรือปิงทะเลไม่รู้กิ้งทั้งวันโอเคนี่ก็เสร็จแล้ว
1: ตัวโครงสร้างเสร็จแล้ว
0: โอเค
1: จะทำการตก
0: อ๋อ
2: ตอนแรกนึกว่าจะหนักนะ
0: อ๋อเป็นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้
0: เฮ้ยปลอดภัย
1: นี่อ่ะแล้วทีนี้ผมรบกวนหน่อยด้านนู้นอ่ะ
2: ครับ
1: สไลเดอร์แผ่นสไลเดอร์มันจะกว้างอยู่ที่53เซน
0: โอเค
1: เผื่อให้ผมนิดนึง
2: 53
1: จาก
0: กระแทกไม้หน่อยแล้วผมว่า
2: เอา53เปนไหมครับเหลือเผื่อ
1: ปั๊กหน่อยนึงมันจะติดปั๊กเยอะขึ้นหน่อยก็มาสัก55ประมาณนั้นชนนิดนึง
2: โคตร4แล้วอายุเท่าไหร่ครับ
1: 64เลยเหรอ
2: 64แล้วครับเอา55เนาะ
1: เดี๋ยวน้องก็ได้นะ30
2: โอเคประมาณนี้แหละ
0: โอเคครับปล่อยหน่อยได้มั้ยให้มันวางบนบ่านิดนึง
1: ได้ได้ป่ะมัน
0: จะได้แบบ
1: 55เอ้ย55
0: ประมาณนั้นได้มั้ย60มั้ยนี
2: ่58
0: โอเคโอเคประมาณนี้3เซนน้องรอดไม่ได้หรอก3เซนน้องที่กระไร A4
1: น้องครับ A4
0: โอเคให้มันวางฝักบนตัวคานนี่
1: บนตัวคานเลยเดี๋ยว
0: ผมยึดยึดเลยใช่ไหมครับ
1: เลยเดี๋ยวยึดเลย
2: ยึดด้วยอะไรครับอันนี
1: ้
2: ด้วย
1: สกูตัวนี้ตัวไหน
2: ตัวนี้
1: ตัวนี้ลั่นใช่ไหม
0: เมื่อกี้เสียงอะไรพี
2: ่เดี๋ยวหากันแล้วว่า
0: ไม่อยากรู้เมื่อกี้เสียงอะไร
1: อ๋อนี่
0: เส
1: ีย
0: งอะไร
1: บา
0: ตัวอะไรเสียงอะไร
1: ตัวตาไม้นี
0: ่อ๋อตัวตาไม้อุ้ยที่ทำไงพี่
1: อ๋อ
0: ถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้นอ่ะ
1: เนี่ยตาไม้ตรงนี้มันจะมีสไลเดอร์ค้ำอยู่มีน้ำหนักของสไลเดอร์ค้ำอยู่อีกตัวนึง
0: ค้ำตรงไหน
1: นี่เลยยึดตรงนี้เลย
0: ไม่มันต้องค้ำมาถึงตรงนี้หรือเปล่า
1: ใช่
2: ตรงตำแหน่ง
0: ถ้าค้ำตรงนี้มันก็จะหักอยู่ดีอ่ะ
1: ค้ำเนี่ยติดนี่พอดี
0: เออ
1: เต็มแผ่นนี่พอดี
0: เสียงลั่นเลยนะกรอบแต่ว่าไม่เป็นไรคือมันเกิดขึ้นได้
2: ใช่ครับ
0: นะเพราะว่าเขาไม่ใช่เด็กข้าวขวงไงเขาขึ้นแบบเพิ่มเติมแบบนี้กันครับกรอบได้นะฮะอ
2: ย่างที่บอกว่าอันนี้ออกแบบมาเพื่อสำหรับเด็ก
0: ใช่เพื่อเด็ก
1: เหลือใส่พื้นอีกมันต้องมีน้ำหนัก
0: พื
1: ้น
0: อีกอู้ใช่แล้วนี่ทำไงพี
1: ่
0: ต้องใส่เสามากางเตียงเลยไหม
1: ไม่ไม่พื้นมันจะพื้นมันจะเกาะอยู่บนนี
0: ้อ๋อพื้นเกาะอยู่บนนี้ทีเราไม่ต้องดามไม้ดามเมย์นะข้างในพี
1: ่ตัวไหน
0: ตรงตาไม้อะดาม
1: ตัวนี้เพื่อเดี๋ยวดามไปนิดน
0: ึ
1: ง
0: เออดามไปนิดนึงกว่า
1: ดามไม้ตัวหน้าเดินไป
2: ช่วยเมคชัวร์ปลอดภัยไว้ก่อน
0: ไอ้ครับอันนี้ก็บันไดมาพาด
2: เอาบันไดพาดแล้วเดี๋ยวตัดเหลี่ยมบันได
1: บันไดมันจะประตูมันจะใกล้ประตูไปไหม
0: ใกล้เลยดิ
1: ใกล้เราต้องตัดทำการตัดทำการตัดขึ้นมาเอาเข้ามายิ้มได้ไหมครับ
0: ผมต้องเปิดมานี้อย่างน้อยก็ต้องไม่ชนไอ้มาวันนี้อ่ะ
1: ได้
0: ไหมนี่ได
1: ้
0: ไหม
1: ได้ครับท่านี
0: ้อ่านี่ได
1: ้
0: เอาขึ้นขั้น
1: เอาขึ้นพอดีนี่เลย
0: หนึ่งขั้นอ่ะ
1: ประมาณเนี้ย
0: ต้นได้เลย
2: ยังพอเขาได
0: ้วันนี้
1: แล้วเดี๋ยวผมจะตัด
0: เราให้น้องเดินขึ้นดิ
1: เฮ้

0: ัวสกูเราต้องปิดอะไรนะครับ
1: เดี๋ยวก็ขัดกระดาษทรายเราไม่ปิดครับเผื่อเวลาอยากลื้อถอนอยากลื้อถอนใช่อยากเปลี่ยนอะไรได้แล้วพื้นนี้เราก็ใช้เบาะพวกเบาะนิ่มๆของเด็กเล่นแล้วมาปูบนนี้ก็ได้
2: เวลาเลือกไม้มาทำโครงสร้างครับเราเน้นย้ำกันประมาณหนึ่งเนาะว่าพยายามเลือกไม้ที่แบบว่ามันไม่มีตาไม
1: ้ตาน้อยหน่อย
2: เพราะว่าอะไรเพราะว่าตาไม้เนี่ยมันคือจุดที่มันไม่มีตัวเรื่องอะไรอ่ะมันจะเกิดการบักง่ายการหักอย่างเงี้ย
0: การหักบริเวณนั้น
2: ใช่เพราะว่าตัวเนื้อไม้มันไม่ต่อเนื่องกันนะพวกนี้ดีกว่าเหมือนมาขีดเส้นแบ่งมันไว้ไอ้ตรงเนื้อไม้มันลดลงหรือตรงนี้อันนี้แข็งมากแข็งจุดเดียวมือแข็งจุดเดียวซึ่งแข็งไม่ใช่ดีเพราะว่าความแข็งไม่เท่ากันไม่สม่ำเสมอ
0: ทำให้ความแข็งแรงมันก
2: ็การรับแรงมันก็ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: ตามหลักเพราะฉะนั้นพยายามเลือกไม้ที่มันไม่มีตาไม้มาใช้มาคุยเรื่องโครงสร้างหน่อย
0: ครับ
2: เราจะรู้ได้ยังไงว่าต้องมีเสาอะ
0: คือด้วยระยะของคานสแปนมันเนี่ยมันมีความกว้างนี่ค่อนข้างมากซ
2: ึ่
0: งจะทำให้ไม้เนี่ยโอกาสการแอนตัวเวลามันน้ำหนักสูงด
2: ัง
0: น
2: ั
0: ้นอะเราควรจะมีตัวค้ำเนี่ยไปค้ำกลางเพื่อให้เกิดการแอนตัว
2: คำถามต่อไปกว้างแค่ไหนต้องมีเสา
0: 3 เมตร 2-3 เมตรควรจะเริ่มมีได้แล้วเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นครับอยู่ที่ตัว
2: หน้าไม
0: ้
2: หน้าไม้คืออย่างนี้นะคุณผู้ชมเล่าให้ฟังก่อนหน้าไม้ค
0: ือ
2: นี่ที่ผมทำนิ้วนี่นะอย่างนี้นี่หน้าไม้คือปกติเวลาที่เราทำโครงสร้างเราจะไม่ทำโครงสร้างแบบนี
0: ้
2: ม
0: ัน
2: รับแรงไม่ได้มันแอนเลย
0: ใช่เพราะไม้
2: เราต้องทำยังไงนี
0: ่แนวตั้ง
2: หลักฟิสิกส์ครับการรับแรงนี่ตรงนี้จะแข็ง
0: อันนี้จะแข็งแรงกว่าฝั่ง
2: แข็งแรงกว่าเยอะนะ
0: ใช่ครับ
2: เพราะนั้นเราจะเห็นว่าเอ้ยบอกเขามีคำศัพท์คำหนึ่งอันนี้เรียกความลึกของคานนี่เวลาที่มีโครงสร้างไปพาดต่างๆแล้วมีอะไรมาวางข้างบนสิ่งนี้กลายเป็นคาน
0: ใช่ถูกต้องครับ
2: แล้วยังไงต่อหลักการ
0: ซึ่งเวลาคานเนี่ยพอน้ำหนักลงเนี่ยมันจะทำให้ว่าน้ำหนักที่เป็นอยู่บริเวณด้านบนเนี่ยจะลงตำแหน่งคานแล
2: ้
0: วคานเนี่ยจะถ่ายน้ำหนักไปลงที่ซัพพอร์ต
2: นั่น
0: ด้านข้างดังนั้นเราต้องเมคชัวร์ครับว่าไอ้ตัวซัพพอร์ตตัวเนี้ยก็ยึดติดกับโครงสร้างที่มันแข็งแรง
2: ซึ่งซัพพอร์ตเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เสาก็ได้นะ
0: ถูกต้อง
2: มันอาจจะเป็นผนังก็ได้เพราะผนังเนี่ยมันมีตัวโครงสร้างอยู่ข้างใน
0: ได้วิธีหนึ่งถ้าสมมุติเราไม่อยากได้เสาเนี้ย
2: ไม่อยากได้เสา
0: เราสามารถ modify ได้ที่ว่าให้ตัวด้านล่างเนี่ยอาจจะเป็นชั้นวางหนังสือ ที่เป็นทั้งแผงเนี่ยขึ้นมาคล้ายๆเหมือนกับ
2: เสาแผงที่เป็นเสาอะเห
0: ็
2: นเสาเลย
0: ก็ทำให้มันกรอบ
2: กลายเป็นฟังก์ชันซะ
0: ฟังก์ชันใช่ก็เป็นการหลอกตาทั้งที่ว่าเราใช้ประโยชน์จากมันในการเป็นตัวรับน้ำหนักช่วย
2: แล้วเนี่ยคือที่เราต้องทำมีเสาเนี่ยเพราะว่าไม้เนี่ยมันเล็ก
0: เล็กถูกต้องครับ
2: คือความลึกของคานมันน้อยซึ่งถามว่าซัพพอร์ตตรงนี้เสียพื้นที่อะไรเยอะไหมก็ไม่เพราะว่าฟังก์ชันมันแยกกันอยู่แล้วโซนนู้นกับโซนนี้
0: ซึ่งเราอาจจะอะแดปไปทำอย่างอื่นก็ได
2: ้ถูกต้อง

0: พรวมของห้องเด็กเล่นที่เราเนรมิตกันในวันนี้นะครับสำหรับท่านประจำบ้านเนรมิตเอาล่ะเราก็จะมา
1: เดี๋ยวนี่จะไปไหนกันเนี่ย
0: เลยตะคอน
2: ตะคอน
1: แจกรูปบอลเด็ก
0: ใช่ไม่ใช่มาใส่หมอบอลไงนี่เทเลย
1: เดี๋ยวถ่ายรูปไหมถ่ายรูปไหมโ
3: อ้ทางนู้นทางนู้น
0: โอเคได้เอาล่ะก็เรียกว่าน้องน้องเขาน่าจะมีความสุขกับเครื่องเล่นใหม
1: ่ครับ
0: ทั้งชั้นลอยตรงนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเตียงมาใส
1: ่เอาฟูก
2: ใช่ครับ
0: มันก็จะกลายเป็นเตียงนอนที่โดนห้อมล้อมไปด้วยที่เล่น
2: สนุก
0: ขอบคุณพี่สามารถคร
1: ับ ขอบคุณครับได้เลยครับ
0: นะฮะแล้วอย่าลืมฮะใครที่อยากจะให้เราไปเนรมิตมุมในบ้านหรือว่าตรงไหนก็ตามก็ส่งเรื่องเข้ามาอย่าลืมส่งภาพมุมนั้นมาด้วยbeforeนะจะได้เห็นว่าเราจะเนรมิตยังไงได้บ้างภายใน1วันก็แล้วกันนะโอเค

วันนี้เราจะมาแก้ปัญหาท่อรั่วครับอุปกรณ์ที่ใช้ครับท่อใบเลื่อยไขควงครีมสายรัดท่อกาวสานท่อและกระดาษทรายครับขั้นตอนแรกเราจะมาตัดท่อเพื่อที่จะไปครอบรอยรั่วของรูท่อนะครับเราจะมาผ่าท่อกันนะครับด้านนี้กับนี่นะครับ

ขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาขัดท่อแล้วก็แผลตรงท่อที่แตกครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาทากาวประสานท่อครับบริเวณด้านนี้แล้วก็ด้านในนี้นะครับ

0: เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับในการแก้ปัญหาท่อรั่วครับ
1: ใครที่มีมุมที่แบบว่าอยากจะมุมที่บ้านที่อยากจะให้เราไปเนรมิตก็ส่งเรื่องเข้ามาในแชทส่งเข้ามาในเพจท่านประจำบ้านได้เลยรับรองว่าเดี๋ยวทีมงานแอดมินเราก็จะดูแล้วก็เอ้ยอันไหนน่าไปเนรมิตเราก็จะไปกันนะฮะ
2: อมรินทร์ทีวี

สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Lush Book School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจราชพฤกษ์สคูลนะคะน้องๆคะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่สายจะมาชวนน้องๆไปทำสบู่กวนเย็นกันค่ะถ้าพร้อมกันแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

งสบู่กวนเย็นที่เราทำกันเสร็จแล้วน้องๆหลายคนอาจจะคิดว่าสบู่กวนเย็นทำกันยากใช่ไหมคะจริงๆแล้วไม่ยากเลยน้องๆสามารถนำสบู่ไปเป็นของฝากหรือว่าของขวัญก็ได้นะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ทรายด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: ุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมาๆป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25ค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50 บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

0: ยังคะคุณปู
1: ่ใกล้แล้วลูกนี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
0: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
1: นี่ไงนี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: อมจังเลยค่ะคุณปู่คะแล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4ถึง5วัน
0: เฮ้ยทำอะไรอ่ะจอม
2: โอ้ย
0: นี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

0: มันข้าว
1: ฮะ
2: นี่แม่ปูนี่ปูนี่ปัวปลาปูนี่ป
1: ูนี่ไอ้ต้องไอ้ต้อง
2: โอ้

สวัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอดีตพนักงานส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผันตัวมาเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวแห่งสวนมะนาวบุญญาภรณ์แต่มะนาวของที่นี่ไม่ใช่มะนาวไก่กาบ้าใบธรรมดานะครับแต่เป็นสวนมะนาวนอกฤดูที่ทำรายได้มากกว่ามะนาวในช่วงราคาถูกถึง30เท่าเลยล่ะครับพูดอย่างนี้แล้วคุณผู้ชมคงอยากรู้แล้วสิครับว่าเจ้ามะนาวนอกฤดูเนี่ยมันจะแตกต่างจากมะนาวธรรมดายังไงและจะปลูกยากแค่ไหน ไปชมกันเลยครับ

ันไปไหนก็ไม่รู้ไปลบ 4-5 เดือนไม่ส่งข่าวส่งข่าวกันบ้างเลยโอ้ยไอ้แดงก็ร้องหาทุกวันพี่ก็ไม่มาสักทีอ่ะตำน้ำพริกรอพี่เนี่ยคงได้ตำมา5เดือนก็ไม่ได้กินเลยตั้งแต่วันแรกที่พี่ไปอ่ะฉันไม่กล้ากินจะรอพี่มากินด้วยกันเนี่ยเอ้ยพี่จ๋านี่ฉันก็ไปรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะพี่จะรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะจ๊ะพี่ก็ยังไม่กลับมาเฮ้ยลืมใส่อะไรเนี่ยลืมมะนาวนี่เพิ่งได้มะนาวมาใหม่ด้วยโอ้ยที่ดีก็ดีโอ้โหดีเกียร์ลงไปเก็บซะด้วยอยู่ไหนเนี่ยตกไปนิดเดียวเองอ่ะหาไม่เจอแล้วเนี่ยตายแล้วมะนาวลูกเดียวอ่ะตกไปใต้ถุนหาไม่เจอเลยอ่ะงั้นไปเอาลูกใหม่ก็ได้

0: ถึงที่เลยเนี่ยเฮ้ยอะไรนักหนาเนี่ยแค่มะนาวลูกเดียวต้องไปถึงที่เลยเนี่ยอุ้ยไก่แค่มะนาวลูกเดียวเนี่ยนะฮะหวงนักหวงหนาฮะจะเอามะนาวไปตำน้ำพริกซะหน่อยใครจะตีมือแดงไปหมดเลยจะอุ้ยอุ้ยแป้นจะแตก
1: ใช่แล้วมะนาวมันมีเยอะก็จริงแต่ถ้ามาขอกันดีๆก็จะให้เลยนะ
0: เรื่องอะไรฉันต้องขอเธอละจ๊ะฮะ
1: ก็ฉันเป็นเจ้าของสวนนี่จ๊ะ
0: ว้ายเจ้าของสวนนี่สวนเธอ
1: ครับผม
0: โอ้ยก็แค่อยากจะได้มะนาวไปตำน้ำพริกหวง
1: หวงสิครับ
0: โอ้ยทำไมถึงหวงขนาดนี้ไปยังไงมายังไงจะมาปลูกมะนาวเนี่ย
1: ก็ผมก็ศึกษาจากตำรับตำราไปหาทางอินเทอร์เน็ตดูว่ามันจะมีอะไรบ้างนะที่มันน่าจะพอเป็นอาชีพรองรับตอนเราหลังจากเราไม่ทำงานประจำแล้วเนี่ยเราก็จะลองมาหาอาชีพอื่นๆดูลองดูว่าจะปลูกอะไรต่าง
0: ๆแล้วเริ่มแรกเลยละจ๊ะก่อนหน้าจะมาปลูกมะนาวเนี่ยหรือว่าเกิดจากท้องพ่อท้องแม่บาปั๊บก็เริ่มปลูกมะนาวเลย
1: โอ้ไม่เลยผมทำงานประจำ
0: งานประจำ
1: ผมทำงานเป็นลูกจ้างเขา
0: เกี่ยวกับอะไรครับ
1: ทำงานอิเล็กทรอนิกส์ครับอยู่โรงงานอิเล็กทรอนิกส
0: ์อยู่โรงงานอิเล็กทรอนิกส
1: ์ครับ
0: ก็ดีดิจ๊ะ
1: คนละฟิลเลยนะ
0: แล้วทำไมจ๊ะทิ้งอาชีพนั้นมาหามะนาวคืออะไรจ๊ะ
1: คือพอเราทำงานเป็นนานๆมากมันก็รู้สึกเริ่มเบื่อ
0: กับ
1: งานประจำเบื่อมาก
0: เป็นผู้ชายเบื่อง่าย
1: เราก็ไปหารายละเอียดดูว่าเราจะไปทำอะไรดีจากทำงานประจำ
0: เริ่มหาอาชีพอื่น
1: ลองมองดูว่าจะทำอะไรดีก็พอดีพื้นเพพ่อแม่พี่น้องเราก็อยู่ในแถวนี้กันหมดใช
0: ่
1: ไหมแล้วก็มีที่อยู่บ้างนิดหน่อยเราก็เลยลองดูว่าเราจะปลูกอะไรดีแล้วก็ลองหาดูสุดท้ายก็มาลงตัวที่มะนาว
0: ศึกษากี่ปีจ๊ะจากงานประจำแล้วจะผันตัวมาเป็นเกษตรกรปลูกมะนาวเนี่ย
1: ก็
0: ศึกษานานไหม
1: ประมาณ2ปีได้นะ
0: 2ปี
1: หาความรู้ต่างๆจากตำรับตำราไปอบรมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรอะไรต่างๆเนี่ยฮะแล้วก็ถึงมาเริ่มปลูก
0: ยากไหมในการตัดสินใจจะเปลี่ยนอาชีพเพราะว่าอาชีพเก่าก็ดีอยู
1: ่ครับ
0: ไม่ขี้เหร่นะ
1: ครับ
0: เงินก็โอเค
1: ครับ
0: ตัดสินใจยากไหมอะไรที่เป็นทำจุดเปลี่ยนเลยตัดสินใจฟันโชเลยลาออกดีกว่า
1: ก็จริงๆมันก็มี2เรื่องหลักๆก็คือทางบริษัทเองเนี่ยก็คือเปลี่ยนแปลงผู้บริหารใหม
0: ่
1: ก็คือมีการเทคโอเวอร์กันจากบริษัทที่ผมเคยทำอยู่นะ
0: ฮะ
1: แล้วก็ถูกบริษัทของจีนเนี่ยมันเทคโอเวอร์ไปแล้วมีการปรับเปลี่ยนการบริหารใหม่ซึ่งเราไม่ค่อยถูก
0: จีนนี่ก็
1: ฉลกกับทางนั้น
0: อ่ะแล้วยังไงต่อพอมาเปลี่ยนอาชีพมะนาวตอนนั้นก่อนมะนาวจูงใจขนาดไหนอะไรยังไงถึงเป็นแรงจูงใจตัดสินใจเป็นมะนาว
1: มะนาวเนี่ยมันมีฤดูผิดฤดูถูกฤดูแพง
0: ใช่
1: ถูกไหม
0: บางทีนาคพายเรือไปจะไปซื้อที่ตลาดเนี่ยช่วงโอ้ยมะนาวถูกขายกันมาเป็นเข่งๆแต่พอมะนาวแพงอุ้ยตายแล้วขายเป็นลูกค่ะ
1: ใช่ถูกต้องงั้นการทำมะนาวเนี่ยที่ตัดสินใจจะทำมะนาวเพราะว่าเรากล่าวว่าเราจะไม่ทำมะนาวในช่วงถูกซึ่งเรียกว่ามะนาวในฤดูเราจะทำมะนาวนอกฤดู
0: ตั้งใจเลย
1: ว่าเราออกมาเราจะไม่ทำเหมือนคนอื่นที่เขาทำเราจะมาทำมะนาวนอกฤดูซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิตเนี่ยประมาณเดือนมีนาเมษาแล้วก็ต้นพฤษภา
0: ช่วงมะนาวแพง
1: ใช่เราจะทำกะให้ออกช่วงนั้นช่วงเดียวช่วงอื่นเราไม่เอาเลย
0: แล้วชาวบ้านคนอื่นก็เกษตรกรคนอื่นก็ปลูกได้ไหมนอกฤดู
1: ก็จริงๆแล้วปลูกได้ฮะคือไม่ได้มีความลับอะไรเพียงแต่ว่ามันมีหลายขั้นตอนที่จะบังคับให้มันออกช่วงนั้นได
0: ้ซึ่งยากกว่าปกติปลูกตามธรรมชาติ
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อก็เลยเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ปลูกได้นอกฤดู
1: ครับผม
0: มะนาวถูกสุดในฤดูเท่าไหร
1: ่โอ้ลูกละสลึง
0: มะนาวแพงสุดนอกฤดูเท่าไหร
1: ่8บาท9บาท
0: ตายแล้วค่ะคุณขาลูกละสลึง8 30กว่าเท่านะคะโอ้ราคานี่ขึ้น30กว่าเท่าเลย
1: จูงใจมาก
0: ดีมาก
1: จูงใจ
0: ดีมากก็เลยตัดสินใจปลูกมะนาวนอกฤดู
1: ครับผม
0: เหมาะแล้วนอกฤดูปีนึงจะเก็บกันครั้งกี่รอบ
1: ก็ครั้งเดียวก็คือปีนึงเนี่ยเราจะเก็บ
0: กะให้เปาะช่วงแพงสุด
1: ครับ
0: ลุ้นเหมือนกัน
1: ครับ
0: 1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียว
1: ใช่ถูกต้อง
0: รู้เรื่องรู้ราวกันไปแบบนี้เนี่ยถ้าตีเป็นอันนี้กี่ไร่จ๊ะ
1: ประมาณ10ไร่ครับ
0: ไร่นึงในผลผลิตสักเท่าไหร่จ๊ะ
1: เอาตีเป็นต้นดีกว่าไหม
0: ตีเป็นต้น
1: ต้นนึงนี่ขนาดนี้ก็ประมาณ400ลูก300ถึง400ลูก
0: ต้นแบบนี้ประมาณ400ลูก
1: ครับ
0: 300-400 ลูก
1: ครับ
0: แล้วแต่
1: ไม่เยอะนะฮะ 300-400 นี่ไม่เยอะนะ
0: ธรรมดา

0: คนที่ปลูกเก่งๆเขาปลูกได้ถึง 5-600 ถึง 700 ลูกนะที่ทำได้ดกมากๆแต่ว่าไม่ดกขนาดนั้นทุกต้นแต่ว่าค่าเฉลี่ยใน 4-500 ลูกเนี่ยทำได
1: ้ตามภาษาคนมีลูกน่าสงสารเหมือนกันนะเวลาลูกดกอ่ะหนักไม่ไหวก็เพราะลูกนี่แหละมะนาวก็เหมือนกัน
0: ใช
1: ่ให้เขาออก 5-600 ลูกเขาไม่เหนื่อยใจ
0: เหนื่อยครับ
1: เหนื่อย
0: นั้นเราต้องบำรุงเขาให้ดีต้องดกเขาให้ดี
1: มีวิธีการ
0: ใช่มีวิธีการ
1: มีเคล็ดลับ
0: ให้ปุ๋ยให้ยาไม่ใช่เคล็ดลับแต่เป็นกระบวนการตามธรรมชาติที่เราต้องให้กับเขาไม่เป็นความลับฮะพวกนี้เป็นวิชาการเผยแพร่ได
1: ้ตายแล้วคิดเล่นๆนะ500ลูกลูกละ8บาทต้นละประมาณ4
0: ครับ
1: อุ๊ยตายแล้วไล่ดึงอุ๊ย
0: ไล่ละ100ต้นพอฮะไล่ละ100ต้น
1: อุ๊ยไม่อยากจะคิดไม่อยากจะคิดพอแล้วพอแล้วสะเทือนใจมากรู้อย่างเงี้ยให้ผัวฉันอะเลิกไปเป็นทหารน่ะต้องมาปลูกมะนาวดีกว่าโอ้ยตัวดีมากเลยจ้ะเนี่ยจะชื่ออะไรเนี่ย
0: สมพรครับ
1: สมพร
0: ครับ
1: สมพร
0: ครับ
1: สวนมะนาวสมพรนะ
0: ครับสวนผมมีชื่อสวนนะ
1: ชื่อสวนว่า
0: สวนบุญญาพรครับ
1: สวนบุญญาพร
0: ครับ
1: ดำเนินการบริหารงานโดยสมพรเอง
0: ครับผม
1: โอ้น่าสนใจมากเลยแบบนี้พาไปดูรอบๆได้ไหม
0: ได้ครับ
1: เผื่อน่าสนใจอยากจะมาเป็นสะใภ้สวนมะนาว
0: จะไหวเนี่ยมีฝาแล้วมีแล้วด้วยอ่ะ
1: สบายมากไปเดินดูกันดีกว่า
0: จ้า
2: เป็นยังไงล่ะครับราคาไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมล่ะจากช่วงถูกอยู่ที่ลูกละสลึงแต่พอมาปลูกนอกฤดูเราอาจจะขายได้ถึงลูกละ8บาทเลยแหละครับไม่น่าล่ะครับพี่สมพรของเราถึงหวงหน้าดูช่วงหน้าดีกว่าครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเคล็ดลับการปลูกเจ้ามะนาวนอกฤดูกันว่ามันจะยากกันสักแค่ไหนห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่เราสามารถเล็บสวยด้วยน้ำมะนาว

0: รู้หรือไม่เราสามารถเล็บสวยด้วยน้ำมะนาวเพราะน้ำมะนาวสามารถใช้ในการบำรุงเล็บเพื่อให้เล็บเราสวยและก็แข็งแรงได้นะครับโดยผ่ามะนาวพร้อมเปลือกออกเป็นซีกๆแล้วเอามาขัดถูๆตามเล็บมือเล็บเท้าเพื่อเป็นการทำความสะอาดโดยถูไปตั้งแต่ผิวเล็บตลอดจนทุกซอกทุกมุมของเล็บครับสูตรนี้เนี่ยสามารถจะทำได้บ่อยตามที่ต้องการเพราะเล็บเป็นเซลล์ที่ตายแล้วดังนั้นจะไม่มีอาการแพ้อย่างแน่นอนครับใครที่อยากมีเล็บสวยๆก็สามารถลองเอาไปทำดูได้นะครับ
1: อุ้ยนี่พายากมาดูอะไรเนี่ยฮะ
2: โอ้โหผมพามาดูฮะว่าเนี่ยพวกนี้คือกิ่งพันธุ์มะนาวที่ทางเราทำไว้เพราะว่าการปลูกมะนาวเนี่ยเราจะไปหวังพึ่งแต่ขายลูกอย่างเดียวไม่ได
1: ้
2: งั้นเราต้องทำกิ่งพันธุ์ขายด้วย
1: กิ่งพันธ
2: ุ์จริงๆแล้วเพราะว่าการทำกิ่งพันธุ์เนี่ยมันก็ต้องมีความรู้เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเลือกกิ่งวิธีเลือกกิ่งวิธีการทำยังไงซื้อกิ่งของเราไปแล้วมันจะโตปลูกแล้วไม่ตายอะไรอย่างเงี้ย
1: ชอบตั้งเลยพูดตรงว่าแบบมีความรู้อ่ะถึงจะทำได้ไม่ใช่ธรรมดาจะทำได้ต้องมีความรู้ด้วย
2: ถูกต้อง
1: ดีจังเลยเดี๋ยวแล้วที่นี่เองเนี่ยเอาเฉพาะปลูกเราอ่ะที่เราปลูกเนี่ยกี่สายพันธุ
2: ์ถ้ารวมจริงๆเนี่ยประมาณ10มีประมาณ10
1: 10สายพันธุ์ที่ปลูก
2: ใช่แต่ว่าเด่นๆที่เราทำอยู่เนี่ยก็หลักๆที่จะเก็บผลผลิตขายนะประมาณ4สายพันธ
1: ุ์4สายพันธ
2: ุ์3 4สายพันธ
1: ุ์แต่ละอย่างมีข้อโดดเด่นยังไง
2: แป้งพิจิตรนี่ดังมากในช่วงประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมาแป้งพิจิตรนี่ดังมากเพราะว่าเขาดังตรงว่าเขาทนโรคลูกใหญ่แต่ว่าเขาก็มีข้อด้อยข้อด้อยของเขาก็คือว่าเปลือกหนาแล้วก็เมล็ดเยอะแต่ว่าเป็นมะนาวที่คนทั่วไปปลูกแล้วได้กิน
1: นิยมปลูกเพราะว่ามัน
2: ปลูกตามบ้านอย่างเงี้ยปลูกง่ายไม่ต้องดูแลมาก
1: อ๋อ
2: ต้องเลย
1: แต่ถ้าปลูกแบบว่าขายแข่งขันกับที่อื่นเนี่ยลำบากหน่อยเพราะบอกอุ๊ยแป้นพิจิตรอุ๊ยตายแล้วรู้เลยเปลือกหนาเมล็ดเยอะ
2: ครับ
1: และที่ถ้าปลูกขายกันจริงๆอะไรเด่น
2: แป้นพวง
1: แป้นพวง
2: หรือพวกแป้นลำไ
1: ผ่แป้นลำไ
2: ผ่ครับอันที่2ตัวนี้จะคล้ายกัน
1: เม็ดน้อยกว่า
2: เม็ดน้อยกว่าเปลือกบางกว่า
1: เปลือกบางกว่า
2: แต
1: ่ลูกจะเล็กกว่า
2: ลูกเล็กกว่าแต่ข้อสำคัญก็คือเขาไม่ค่อยทนโรค
1: คือเขาเป็นโรคง่ายว่างั้นเถอะ
2: ใช่ค่อนข้างจะอ่อนแอ
1: และที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่จ้าฮะมันคือ

0: อะไรจ๊ะ
1: อันนี้เป็นเลมอนพันหนึ่งฮะเป็นเลมอนฮาวาย
2: เลมอนฮาวาย
1: มันมีจริงๆแล้วมันมีหลายชื่อตัวเนี้ยมันอยู่ในบ้านเรามานานแล้วชื่อตอนนี้เนี่ยชื่อที่เป็นทางการคือเลมอนอัสสัมแต่มะนาวพันนี้เนี่ยคนไทยส่วนหนึ่งรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาจะเรียกมะนาวนมยาน
0: อันนี้นมยานเขามีความเด่นไหมรสชาติ
1: รสชาติเขาก็จะหอมไปในเชิงของเลมอน
0: แบบเลมอน
1: น้ำจะไม่เยอะมากแต่ว่ากลิ่นเขาจะออกไปหอมไปอีกแบบนึงไม่เหมือนมะนาวไทย
0: อ
1: ๋ออันนี้ไม่เหมือนมะนาวไทย
0: อันอื่นละจ้าอันอื่นละ
1: อันอื่นก็มี
0: ข้างหลังนี่
1: ข้างหลังน
0: ี่เบลอเลย
1: อันนี
0: ้นี่อะไร
1: อันนี้มะนาวยักษ์จริงๆต้นนี้เนี่ยเราส่วนมากเราไม่ค่อยได้เอาน้ำมารับประทานกันเราเอากิ่งเนี่ยมาทำต่อเพราะว่าเขาหาอาหารเก่ง
0: อ๋อเพราะต้นใหญ่ไง
1: ต้นใหญ่ลูกใหญ่อย่างนี้เลย
0: อ๋ออ
1: ันนี้ครับมีประโยชน์พวกนี
0: ้ก็จะทำให้กิ่งนั้นแข็งแรง
1: ใช่
0: ให
1: ้
0: ต้นโตเร็วอ๋อยังอื่นละจ้า
1: อย่างอื่นถ้ามาแถวนี้ก็อันนี้เป็นไร้เมล็ดเป็นพันไร้เมล็ดเป
0: ็
1: นลูกที่ไม่มีเมล็ดเลยแล้วก็
0: น้ำไม่มีเมล็ด
1: ครับผมนี่แหละครับพันนี้แหละครับรูปทรงใบเขาก็จะไม่เหมือนใคร
2: อันนี้ขายได้เท่าไหร
1: ่อันนี้ถ้าเป็นมะนาวตัวเฉพาะพวกอินทรีย์นี่เขาขายกัน8-9 บาท
0: ถ้าคนอื่น5 บาทเขาได้ไป8 บาท
1: ใช่ใช
0: ่ถ้าช่วงพีคถ้าช่วงพีคเขาไป10
1: น่าจะประมาณนั้น
0: 2 หลักได้เลย
1: ครับแต่เขาจะอยู่บนห้างนะไปเดินตามตลาดนัด
0: เ
1: ราอาจจะไม่เจอ
0: ไม่มี
1: คนไทย
0: ยากกว่าคนอื่นไหม
1: ไม่ยากกว่าจริงๆก็เป็นพันธุ์ที่ปลูก
0: ทนโรค
1: ทนโรคเพียงแต่กลิ่นเขาอาจจะคนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคย
0: ได้ข่าวว่าที่นี่มีมะนาวแปลกๆด้วย
1: ใช่ใช
0: ่มะนาวต่างรุ่นมีไหมมะนาวต่างรุ่น
1: ไม่มีฮะถ้ามีก็ยืนใกล้ๆผมเนี่ยฮะแต่ปกติไม่มีนี่แล้วก็อันนี้ผมเป็นพันธุ์ใหม่ที่ผมแนะนำของสวนเราเนี่ยยังไม่มีผลจำหน่ายแต่ว่าเป็น
0: กิ่ง
1: มีทำกิ่งขายแล้วเพราะว่าเป็นมะนาวพันธุ์ที่ทุกคนอยากจะได้เวลาทุกคนมาที่สวนผมมาถามอยากได้มะนาวเปลือกบางน้ำเยอะเม็ดน้อย
0: อันน่ะ
1: ทนโรค
0: ดัดอ่ะ
1: ผมบอกไม่มี
0: ไม่มี
1: มันไม่เคยมีมะนาวแบบนี้ในโลกนี
0: ้
1: แต่พันนี้ใกล้เคียงที่สุด
0: ใกล้เคียงที่สุดที่หาอยู่
1: ใช่เพราะว่าได้เปลือกบางไม่มีเมล็ดน้ำเยอะแล้วก็ทนโรค
0: อ
1: ันนี
0: ้ตั้งชื่อเขายัง
1: เป็นผมไม่ได้ตั้งนะอาจารย์วังเป็นคนตั้งอาจารย์วังเขาอยู่ที่พิจิตรเป็นคนตั้งเป็นคนผสมพันนี้ขึ้น
0: เอาอีกแล้วพิจิตรนี่โด่งดังมะนาว
1: นี่ดัง
0: เขาตั้งชื่อว่าอะไรอ
1: าจารย์แป้นสุประเสริฐ
0: แป้นสุประเสริฐ
1: นามสกุลอาจารย์วังอาจารย์วังสุประเสริฐเนี่ยแกก็อยู่ในทีมงานที่ทำแป้นพิจิตรขึ้นมาแป้นพิจิตรที่ออกมาเนี่ยแกอยู่ในทีมงานที่วิจัยเรื่องนี้แล้วแกก็มาต่อยอดใช่
0: ดีขึ้น
1: ดีโอ้นี่ดีขึ้นเยอะตอนนี้แป้นพิจิตรมีพิจิตรถึงพิจิตร3แล้วแต่ซื้อตัวนี้ไม่ได
0: ้แต่ตอนนี้คือแป้นสุประเสริฐกำลังมาแรงมะนาวทุกประเภททุกสายพันธุ์เนี่ยเขาใช้ดินเหมือนกันไหมหรือว่ามีแตกต่างชอบดินเหมือนกันไหม
1: จริงๆคล้ายๆกัน
0: คล้ายกันคือ
1: ก็คือวัสดุปลูกเราอย่าพูดว่าดินแล้วกันนะผมเรียกว่าวัสดุปลูกก็คือระบายน้ำได้ดีระบายอากาศได้ดีมีอินทรีย์วัตถุสูง
0: วันนี้มีให้ลองปลูกไหมล่ะ
1: มี
0: เอ้ยอยากลองปลูกมากเลยเพราะว่าคิดว่ามะนาวน่าจะเป็นทางออกของชีวิตเวลาที่สามีไม่อยู่แล้วลูก4 คนรวมถึงตัวเล็กที่อยู่ในท้องอีกคนนึงเนี่ยถ้าเกิดมีมะนาวดีๆนะก็จะทำให้แบบไม่ต้องไปหาใครอื่นแล้ว
3: มะนาวนะคะก็จัดว่าเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะเป็นไม้ผลเศรษฐกิจของไทยซึ่งมีความต้องการตลอดปีนะคะส่วนถิ่นกำเนิดของมะนาวเนี่ยก็จะอยู่ที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียนะคะลงมาทางพม่าแล้วก็มาถึงมาเลเซียดินแบบไหนที่เหมาะสมต่อการปลูกมะนาวนะคะที่จริงปลูกได้แทบทุกชนิดของดินแต่ว่าดินนั้นจะต้องมีความอุดมสมบูรณ์นะคะมีความโปร่งร่วนซุยนะคะแล้วก็จะต้องไม่เป็นดินที่มีน้ำท่วมขังยกตัวอย่างเช่นในจังหวัดสมุทรสาครนะคะก็แถวอำเภอบ้านแพ้วอำเภอเดินดำเนินสะดวกที่จังหวัดราชบุรีนะคะแล้วก็แถวท่ายางที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็อาจจะมีจังหวัดพิจิตรนะคะที่สามารถปลูกมะนาวได้ดีนะคะแล้วก็เป็นแหล่งผลิตมะนาวที่สำคัญของประเทศด้วยซ้ำค่ะ
0: เอาละมาถึงวิธีการปลูกนะจ๊ะโอ้อันนี้พันธุ์อะไรจ๊ะ
1: อันนี้พันธุ์ดกพิเศษครับ
0: ดกพิเศษ
1: ครับ
0: โอ้โหขนาดดอกเขาออกดอกเขายังดกเลยนะ
1: ครับ
0: นี่เป็นดอกเขาไหมเน
1: ี่
0: ย
1: ใช
0: ่แล้วยังไงต่อจ๊ะ
1: อันดับแรกมานะเราก็แกะเชือกที่มัดตุ้มตอนตุ้มตอน
0: แกะเชือกตุ้มตอนแกะเชือกตุ้มตอน
1: เราเลือกกิ่งที่

0: ไม่แก่มากไม่อ่อนมากเพราะว่าถ้าแก่มากเนี่ยมันจะออกรากช้าแล้วก็โตช้าเราก็ต้องเลือกกิ่งที่แบบพอมีลายยังมีลายอยู่ถ้าเป็นสีน้ำตาลทั้งกิ่งเนี่ยแสดงว่าแก่ไปครับผม
1: แล้วถ้าเขียวปึ๊ดเลย
0: ก็อ่อนไปนิดนึง
1: อ่อนไปนิดนึง
0: เดี๋ยวอันนี้ก็เวลาปลูกบางคนปลูกทั้งพลาสติกเลยนะฮะต้องแกะออกก่อนนะครับจริงนะครับมีบางคนปลูกจริง
1: ๆรากมันไม่แท
0: รากมันออกยากมากอย่างนี้แล้วก็เราก็มีวัสดุปลูกนะฮะซึ่งเราผสมแล้วซึ่ง
1: มีอะไรบ้างวัสดุปล
0: ู
1: ก
0: หลักๆเนี่ยที่เราใช้กันก็มีอยู่ทั้งหมด5ตัวขี้วัวหรือปุ๋ยคอกนะฮะขุยมะพร้าวแกบดำแกบดิบแล้วก็สายหยาบอย่างละเท่าๆกันเวลาเราผสมขี้วัวลงไปในวัสดุพวกนี้แล้วเนี่ยพอเราลดน้ำหมักไว้เนี่ยมันจะร้อนเราทิ้งไว้สักวัน2วันเนี่ยมันจะร้อนจัด
1: อ
0: ันนี้เป็นข้อที่คนทั่วไปเนี่ยพลาดกันเยอะเพราะฉะนั้นมันร้อนจัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าเกิดว่าเราผสมเสร็จแล้วเราลดน้ำหมักไว้แล้วเนี่ยเราต้องรอให้มันเย็น
1: อ
0: าจจะ2อาทิตย์3อาทิตย์แล้วแต่
1: จับดูก็รู้
0: ใช่ส่วนมากก็คือผมแนะนำว่าคุณเอามือแหย่เข้าไปแล้วกันถ้าคุณแหย่เข้าไปได้เนี่ยข้อมือคุณแหย่เข้าไปได้แล้วไม่ร้อนคุณค่อยมาปลูกมันเหมือนนั้นแหละคุณพร้อมที่จะปลูกแล้วนี่เวลาปลูกเนี่ยโดยปกติปลูกเสร็จสมมติว่ากระถางเนี่ยเราจะปลูกอยู่ประมาณขอบนี้นะฮะประมาณขอบนี้วัสดุปลูกของเราหรือว่าเราจะให้เต็มก็ได้เดี๋ยวพอลดน้ำแล้วมันจะยุบแต่ว่าถ้าใส่เต็มมากเนี่ยเวลาลดน้ำแล้วมันจะออกไปข้างนอกนั้นเราก็เนี่ยเวลาปลูกเนี่ยจะปลูกไม่ลึกโดยประมาณเนี่ยเราจะให้อยู่ประมาณนี้ดินกับวัสดุปลูกนะฮะกับตัวผิวตุ้มตอนเนี่ยจะอยู่ประมาณเสมอกันอย่าฝังลึกนั้นเวลานั้นเราต้องใส่วัสดุปลูกลงไปอย่างนี้ต้องเพิ่มอีกนิดหน่อยนะฮะเพิ่มอีกนิดหน่อยโอเคสมมติประมาณนี้นะฮะโอเคแล้วเราก็เอาวัสดุปลูกเนี้ยใส่ลงไปตั้งเนี่ยประมาณนี
1: ้อ๋อก็ให้สังเกตว่าตุ้มตอนนี้จะอยู่เท่าเกือบปาก
0: ครับ
1: ก็ใส่มาประมาณนี
0: ้ครับ
1: แล้วถ้าอันนี้วางไปก็ให้ตัวนี้เนี่ยมันอยู่เกือบปากคอบ
0: อัน
1: นี้ถ้าเกิดว่าอันนี้ก็แบกหน่อยนึง
0: ไม่เป็นไรฮะอันนี้ไอ้วัสดุนี้จะยุบตัวได้เยอะ
1: มันจะยุบอีก
0: ไอ้ยุบอีกไม่เป็นไรเอาไม่ต้องออกก็ได
1: ้อ๋อเหรออ
0: ันนี้มันยุบตัวนี้มันยุบได้แต่ถ้าคนที่ใส่ดินเยอะนะฮะก็ต้องอย่าให้ขึ้นมาสูงเพราะมันไม่ยุบแต่ตัวนี้เดี๋ยวลดน้ำแล้วมันจะยุบลงไปโอเค
1: ต้องมีไม้ค้ำ
0: ใช่ต้องปักหลักให้เขา
1: อ๋อปักหลัก
0: ครับปักหลักให้เขาแล้วก็ผูกเชือกนะครับถ้ากิ่งเล็กกิ่งเดียวอย่างนี้เนี่ยเราผูกหลักเดียวพอแต่ถ้าเป็นกิ่งใหญ่อาจจะต้องใช้2หลักค้ำ
1: ค้ำขวางใบม
0: าครับค้ำชิมเสียงช่วยกันให้มัน
1: แต่อันนี้โอเคอันนี้โอเคอยู
0: ่อันนี้ก็พออยู่
1: ต่อไปก็ลดน้ำ
0: ครับปลูกเสร็จแล้วก็ต้องลดน้ำครับปลูกเสร็จต้องลดน้ำ
1: เลย
0: ทันที
1: ให้เขาชุ่มชื้น
0: ครับ
1: แต่เขาก็ระบายน้ำได้ดีอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ประมาณนี
0: ้ครับผม
2: วิธีปลูกมะนาวนี่ก็ไม่ยากเลยแหละครับเพียงแค่เราต้องมีกิ่งพันธุ์ที่จะใช้ปลูกครับแต่กระซิบบอกนิดนึงเลยนะครับว่าต้องเลือกกิ่งพันธุ์ที่ยังไม่แก่ไม่อ่อนมากเพราะถ้ากิ่งพันธุ์ที่เลือกมาแก่มากเกินไปก็จะทำให้รากออกช้าแล้วก็โตช้าครับส่วนดินที่จะใช้ปลูกก็จะประกอบไปด้วยส่วนผสมหลัก5ตัวด้วยกันคือปุ๋ยคอกขุยมะพร้าวแกลบดำแกลบดิบและทรายหยาบผสมกันให้เรียบร้อยแล้วจึงนำไปใส่ไว้ในกระถางเพื่อเตรียมเป็นวัสดุปลูกแล้วจึงนำกิ่งพันธุ์ใส่ลงไปโดยมีข้อแม้นิดนึงนะครับว่าต้องไม่ฝังลึกไปจนถึงก้นภาชนะเอาแค่เพียงให้พอปิดตุ้มตอนมิดก็พอแล้วแหละครับจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มนำไปไว้ที่มีแสงร่ำไรเพียงแค่15วันเท่านั้นครับเราก็สามารถย้ายไปปลูกลงดินในตำแหน่งที่เราต้องการได้เลย
0: ถ้าจะไปลงดินเนี่ยชำลงกระถางเล็กๆก่อนไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้อันนี้เนี่ยปลูกเอาไว้กินลูกได้เลย
1: ที่บ้านได้เลย
0: ใช่
1: แบบนี้ก็ทิ้งเขาไว้ดำไรแบบนี้ได
0: ้ครับผม
1: การดูแลอื่นๆหลังจากนี้นอกจากให้แสงแดดดำไรแล้วจะต้องให้อะไรเขาอีก
0: 1เดือนไปแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มให้ปุ๋ยจริงๆที่ทางอาจารย์เขาแนะนำก็คือว่าให้ใช้21714ตัวนี้เป็นหลักสำหรับไม้ผล
1: 21714
0: ครับผม
1: คือให้วันที่21เดือน7ปี2014แล้วก็ไม่ต้องให้อีกเลย
0: ครับดีครับก็ไปหาลูกใหม่เลยก็เป็นสูตรนะฮะก็คื ไนโตรเจน 21%
1: 21ฟอสฟอรัส
0: 7
1: 7
0: โพแทสเซียม
1: โพแทสเซียม4 14
0: 14ครับ
1: โอเค
0: ตัวนี้เป็นปุ๋ยที่เหมาะกับพวกไม้ผลทั้งหลาย
2: อาจจะดูไม่ยากเท่าไหร่ครับกับการปลูกมะนาวเนี่ยแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะว่าระหว่างที่มันกำลังเจริญเติบโตอยู่นั้นต้นมะนาวนี่ถือว่าเป็นอาหารอันโอชะของเหล่าแมลงแล้วก็โรคร้ายต่างๆนานาเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นครับช่วงหน้าพี่สมพรจะมาบอกเราให้ได้ทราบกันแล้วล่ะครับว่าอุปสรรคสำคัญต่อการปลูกมะนาวนั้นมีอะไรบ้างคนอยากเปรี้ยวเฮ้ยไม่ใช่คนอยากปลูกมะนาวต้องติดตามห้ามพลาดครับรู้หรือไม่เราสามารถกำจัดกลิ่นอาหารในไมโครเวฟได้ด้วยมะนาว

0: รู้หรือไม่เราสามารถกำจัดกลิ่นอาหารในไมโครเวฟได้ด้วยมะนาวเพราะว่าทั้งคราบสกปรกและกลิ่นอาหารที่ติดตลบอบอวนอยู่ในไมโครเวฟนั้นไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีหรือน้ำยาสังเคราะห์ใดๆมากำจัดให้เสี่ยงต่อสุขภาพเรานะครับเพราะแค่นำน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำสะอาด 3-4 ส่วนถ้วยตวงแล้วก็นำไปอบในไมโครเวฟจนน้ำเดือดเท่านี้ครับก็สามารถจะกำจัดกลิ่นอาหารและคราบสกปรกฝังแน่นได้แล้วละครับตบท้ายด้วยการใช้ฟองน้ำหรือผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดคราบสกปรกออกอีกนิดหน่อยแค่นี้ครับก็เรียบร้อยแล้ว
1: ไหนยังไงล่ะจ๊ะวิธีการดูลูกว่ามันตัดได้แล้วหรือยังไม่ได้อ่ะจ๊ะฮะ
2: อ๋อจริงๆเรื่องดูลูกเนี่ยฉันก็เก่งอยู่เหมือนกันนะ
3: ครับ
2: ตั้ง3แล้วนี่อีก1ดูไม่ยากเลย
3: เราดูจากสีผิว
1: เดี๋ยวๆๆๆจะตัดมะนาวไม่ได้ตัดส้มเขียวหวานลูกมันก็ใหญ่มันเลอะเทอะ
3: อ้าวผมตัดแล้วสีจะเริ่มเปลี่ยนนิดๆจะไม่เขียวเข้มจัด
1: นี่ไม่ใช่ส้มเขียวหวานนี่นา
3: ไม่ใช่ครับ
1: นี่มะนาว
3: ครับผม
1: พันอะไร
3: อันนี้เป็นพิจิตร1ครับ
1: พิจิตร1
3: อันนี้เป็นพิจิตร1จริงๆแล้วพิจิตร1จะใหญ่กว่านี้อีกนะจะใหญ่กว่านี้ได้อีกแต่นี่ก็เริ่มถือว่าเริ่มแก่อ
1: ัน
3: น
1: ี้
3: ถือว่าเริ่มแก่จริงๆแล้วเขาจะโตกว่านี้
1: โตกว่านี้ได้อีก
3: ครับครับก็จะโตกว่านี้นะ
1: อันนี้กี่ลูกโลนะเนี่ย
3: พิจิตรนี่มีตั้งแต่10ลูกโลไปจนถึงประมาณ15ลูกโล
1: 15ลูกโล
3: พิจิตรสามารถจะโต
1: แน่นหนามากหนักมาก
3: ครับแต่ถ้าเป็นพวกแป้นทั่วๆไปนี่จะอยู่ประมาณ22ลูกแป้นที่เปลือกบางนะฮะประมาณ22ลูก
1: มากกว่ากัน
3: เท่าตัวลูกโตกันเยอะ
1: ดูเวลาผลที่มันโตเต็มที่เนี่ยมันมีลักษณะพิเศษของเขาไหม
3: ผิวจะมันผิวจะมันจะไม่ค่อยได้แล้วขุขะจะไม่ค่อยขุขะแล้วนะฮะจะเริ่มมันเนียนละแล้วก็สีจะเริ่มอ่อนลงนิดนึงจากปกติเนี่ยจะสีจะเข้มถือว่าสีผิวเขาจะเข้มอันนี้สีเขาจะเริ่ม
1: อ่อนลง
3: เริ่มอ่อนลงแล
1: ้
3: ว
1: แล้วก็ความขุขะเนี่ยเขาน้อยลง
3: ใช่ใช่ใ
1: ช่แล้วก็ผิวเขามันกว่า
3: ครับผมแต่ถ้ามีโอกาสจับดูเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันจะนิ่มกว่านิดนึงถ้าเคยจับทุกวันเนี่ยจะรู้สึกว่าไอ้อย่างเงี้ยมันจะแข็งหน่อยนะครับ
1: โอ้แข็งอันนี้
3: จะนิ่มกว่านิดนึงจะนิ่มกว่านิดนึงแต่ถ้าปกติมะนาวที่เรากินกันเนี่ยมันจะนิ่มกว่านี้เพราะว่าเขาจะเก็บไว้วันหรือ2วันไปแล้ว
1: มัน
3: จะนิ่มเพราะตลาดเก็บจากสวนกว่าจะมาถึงผู้บริโภคเนี่ยปกติจะอยู่ประมาณ 2-3 วัน
1: มันก็จะ
3: นิ่มกว่านี้อีกมันจะนิ่มกว่านี้ใหม่ๆจะแข็งนิดนึง
1: เพราะฉะนั้นถ้าอยากได้มะนาวนิ่มก็เก็บไว้สัก5เดือน6เดือน
3: เอาได้ครับครับเหลือแต่เม็ดครับเหลือแต่เม็ดครับ
1: นิ่มเลยเพราะว่าน้ำไปหมดแล้วเหลือแต่เปลือกกับไอ้เม็ดข้างใน
3: ใช่ครับถูกต้องถูกต้องเลย
1: จริงๆแล้วมะนาวเนี่ยใช้ดีที่สุดเนี่ยควรเก็บจากต้นละกี่วันเนี่ยเก็บได้พออย่าให้มันอยู่นานกับเรานานเกินกว่านี
3: ้ประมาณ 2-3 วันเนี่ยกำลังดี
1: ก็ต้องใช้แล้ว
3: ต้องใช้แต่ถ้าหลังจากนั้นมันต้องเก็บในตู้เย็นเพราะว่าหลังจากนั้นไปแล้วจะผิวจะเริ่มค่อยๆเปลี่ยนสีละจะค่อยๆ
1: เหลือง
3: นิดๆไปเรื่อยๆ
1: จนสุดท้ายเหลืองจัดเลย
3: ใช่ใช่ถึงอยู่ในตู้เย็นก็ยังไงก็เหลืองแต่ว่าจะเหลืองช้ากว่าก็ดีกว่านิดนึง
1: แต่โดยปกติมะนาวที่บ้านเราเนี่ยก็คือจากสวนไปเนี่ย2-3 วันก็ถึงมือเราแล้ว
3: ครับ
1: ที่เหลือเก็บได้มากได้น้อยเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับตู้เย็นเราแล้ว
3: ครับผมครับแล้วก็อย่างก็คือเขาเก็บแก่อ่อนแค่ไหนถ้ามะนาวแก่จัดเนี่ยยังไงก็เหลืองเร็วแต่ถ้ามะนาวยังไม่แก่ไม่จัดมากเนี่ยก็จะเก็บได้หลายวันนิดนึง
1: แล้วแบบนี้แต่ละฤดูกาลล่ะ
3: ครับ
1: การเลี้ยงมะนาวของเรามะนาวเนี่ยปลูกครบรอบของเขาคือ1ปี
3: ครับ
1: แล้วถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต
3: ครับ
1: ช่วงหน้าร้อนเขาต้องดูแลไงเป็นพิเศษไหม
3: ช่วงหน้าร้อนนี่จะมีเรื่องโรคแมลงจะไม่ค่อยเยอะหลักๆจะเป็นเรื่องของการให้น้ำให้เพียงพ
1: อ
3: ใช่เพราะว่าถ้าน้ำไม่เพียงพอนี่ใบจะห่อแล้วก็ลูกจะไม่โตหรือลูกมะนาวไม่มีน้ำ
1: สำหรับมะนาวปกติเน
3: า
1: ะ
3: ใช่ครับ
1: นะ
3: ถูกต้อง
1: เอาแล้วหน้าฝนล่ะอย่างหน้าฝนล่ะฝนตกหนักจุ่มๆเลยอ่ะมันจะต้องดูแลไงมะนาว
3: หน้าฝนเนี่ยอากาศจะชื้นมากนะความชื้นสัมผัสสูงมากเนี่ยมะนาวเนี่ยน่าเป็นห่วงตรงที่ว่าเชื้อแคนเกอร์ที่มันจะระบาดแรงมากในฤดูฝน
1: แคนเกอร์
3: แคนเกอร์ครับ
1: และระหว่างคองแคงกับแคนเกอร์อะไรน่ากลัวกัน
3: แคนเกอร์น่ากลัวที่สุดสำหรับชาวสวนนะ
1: คองแคงอร่อย
3: คองแคงเป็นขนมอร่อยอย่างเดียวแต่แคงเกอร์นี่เป็นแล้วรักษาไม่หายใบที่เป็นรักษาไม่หายลงผลที่เป็นรักษาไม่หายถ้าเป็นผลเนี่ยผลก็จะแตก
1: มีอีกไหมสำหรับหน้าฝนที่น่ากลัวนอกจากแคงเกอร
3: ์โรคนี้แคงเกอร์นี่จะหลักสุดแล้วก็ ถัดมาจะมาถ้าเป็นโรคนะจะเป็นหน้าหนาวละหน้าหนาวเริ่มปลายฝนต้นหนาวเนี่ยจะมีปัญหาพวกลาน้ำหมากหรือว่าเมลาโนส
2: ลาน้ำหมาก
3: ลาน้ำหมาก
2: เราก็ให้ยายไปกินหมากไกลๆสิน้ำหมากจะได้ไม่กระเด็นโดน
3: แต่มันกระเด็นมาโดนนะฮะมันไกลแล้วมันกระเด็นถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างลุกลาม
2: ไป
3: ได้เร็วใช่ใช่อันนี้ต้องมีการฉีดยากำจัดเชื้อราบ้าง
2: อันนั้นก็คือพวกบรรดาเชื้อราทั้งหลาย
3: ครับผม
2: ปลายฝนต้นหนาว
3: ครับ
2: อ๋อครับแล้วช่วงหนาวจัดๆเลยมีไหมเขาต้องดูแลไงผลเขาจะห่อเหี่ยวไหมเขาเจอความแบบเย็นหนาวเย็นน่ะ
3: ถ้าหนาวเย็นเนี่ยเราไม่ค่อยมะนาวไม่ค่อยกลัวแต่หน้าหนาวเนี่ยท้องฟ้าจะไม่มีเมฆจะมีปัญหาอีกอย่างให้เกิดขึ้นกับมะนาวคือมะนาวลูกที่หันผลไปทางด้านทิศใต
2: ้
3: นะฮะแดดมันจะส่องทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าเนี่ยดูว่าทิศใต้มันจะส่องตั้งแต่เช้าก็ส่องทางนี
2: ้
3: ใช่ไหมบ่ายก็ทางนี้เย็นๆก็ทางนี้ฉะนั้นเนี่ยแถวๆเนี้ยเขาจะไหม้เขาจะไหม้แล้วก็ผลก็จะร่วงหรือบางไม่ร่วงก็จะด้านไปตรงนี้แล้วจะไม่ค่อยมีน้ำ
2: อันนี้อย่างแคงเกอร์ล่ะแคงเกอร์นี่แก้ไข
3: แคงเกอร์นี่ถ้าเป็นแล้วแก้ไม่ได้แต่ป้องกันได
2: ้
3: ก็คือส่วนมากจะเป็นตอนช่วงที่ใบเขาออกมาใหม่ๆเนี่ยช่วงที่เขาแตกใบอ่อนปุ๊บเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยใบเขายังอ่อนแอช่วงนั้นเนี่ยเชื้อราจะเชื้อแคงเกอร์จะเข้าไปทำลายได้ง่ายนั้นช่วงนั้นเนี่ยเราต้องมีการฉีดยาหรือว่าอาจจะใช้พวกจุลินทรีย์พวกบาซิลัสเบอร์3นะฮะก็พอช่วยได้ระดับนึงแต่ต้องฉีดบ่อยหน่อยนะอันนี้ฉีดบ่อย
2: นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวของการปลูกนอกฤดูกาลซึ่งก็เป็นไฮไลท์ของเราเลยที่เราตั้งใจตั้งแต่แรกว่าเราจะไม่ปลูกมะนาวในฤดูกาลให้มันเสียประโยชน
3: ์ถูกต้องครับ
2: มีวิธี
3: ครับแต่เล่ายาวนะ
2: เรื่องนี้ดีเล่ายาวไปหาที่นั่งดีกว่าโอ้ยยืนตรงนี้ชุกชุมเหลือเกินไม่ใช่งูนะยุง
3: ดีครับไปหาที่นั่ง
2: สิวเสียหมด
0: หลังจากที่เราได้เรียนรู้การปลูกการดูแลกันไปเป็นที่เรียบร้อยช่วงหน้าครับเราจะกลับมาถึงขั้นตอนที่ยากที่สุดของการปลูกมะนาวนอกฤดูแล้วล่ะครับนั่นก็คือการวางแผนและการดูแลให้ได้ผลผลิตในช่วงที่เราต้องการจะยากแค่ไหนอดใจรอนะครับเดี๋ยวกลับมาดูพี่สมพรเล่ากันต่อรู้หรือไม่มะนาวสามารถช่วยรักษาสิวฝ้าได้

0: ไงมะนาวสามารถช่วยรักษาสิวฝ้าได้ประโยชน์ของมะนาวสำหรับผู้ที่เป็นสิวฝ้ามะนาวจะช่วยรักษาสิวของคุณให้ลดน้อยลงได้นะครับเพราะมะนาวมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนจะช่วยทำให้ลดการอุดตันรูขุมขนจากสิวและก็ยังช่วยในการขจัดความมันและเชื้อโรคบนใบหน้าได้ด้วยนะครับโดยสามารถนำดินสอพองกับมะนาวมาผสมกันและก็เอามาทาบริเวณสิวก่อนนอนทุกวันเลยสิวจะค่อยๆยุบลงไปกลับมาหน้าใสง่ายๆนั่นเองแหละครับ
1: ติดค้างไว้ว่าเราจะคุยกันเรื่องของการปลูกมะนาวนอกฤดู
2: คร
1: ับ เฮ้ยเชื่อไหมตื่นเต้นมากเลยไม่เคยคิดว่ามะนาวปลูกนอกฤดูได้ทำยังไงอ่ะ
2: ก็มะนาวมันจะออกลูกเนี่ยออกดอกเนี่ยเอาพูดออกดอกแล้วกันก็คือช่วงที่มีภาวะเหมาะสมก็คือมีการสะสมอาหารแล้วก็น้ำไม่เยอะนะถ้าว่าถ้าน้ำเยอะเนี่ยมันก็จะไม่ออกดอกมันก็จะแตกกิ่งก้านสาขาแตกใบใหม่แตกยอดอ่อนไปเรื่อยแต่ว่าถ้าช่วงที่ขาดฝนน้ำเนี่ยก็จะเป็นแฟกเตอร์หนึ่งที่จะทำให้มะนาวเนี่ยเกิดการสะสมอาหารพอมากระทบอากาศเย็นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเริ่มผิดดอกแล้วก็จะมาแก่ในช่วงฤดูฝน
1: เพราะฉะนั้นตามธรรมชาติก็คือพูดก็คือเขาจะแตกดอกออกช่วงหน้าร้อน
2: ต้นหน้าหนาวหน้าหนาว
1: หน้าหนาว
2: ประมาณหน้าหนาว
1: เพราะเขาขาดน้ำ
2: ครับโดยธรรมชาตินะอันนี้พูดถึงมะนาวธรรมชาติเลย
1: หน้าหนาว
2: ครับผม
1: แล้วก็มาแตกลูก
2: มาแก่ลูกมาแก่ตอนช่วงฤดูฝน
1: ฤดูฝนพอดี
2: ครับช่วงมะนาวจะเยอะมาก
1: ก็เลยเป็นที่มาว่าสมัยก่อนทำไมพวกมะนาวถึง
2: ถูกในช่วงฤด
1: ูถูกในช่วงฤดูฝน
2: ครับ
1: แล้ววิธีการทำยังไงมะนาวถึงจะออกนอกฤดูได้เคยเห็นพวกที่เขาปลูกแบบในบ่อซีเมนต์อันนี้ใช่ไหม
2: ก็อันนั้นเป็นวิธีการนึงครับเพราะว่าวิธีการนั้นเนี่ยจะเป็นการคุมน้ำไม่ให้มะนาวเนี่ยได้น้ำมากจนเกินไปเขาก็จะมีโอกาสที่จะหยุดการเจริญเติบโตทางด้านการเติบโตใช่ก็จะเริ่มสะสมอาหารแล้วก็ถึงช่วงนึงพอเราให้น้ำกลับไปใหม่เขาก็จะแตกดอกออกมาได
1: ้หล่อเขาว่างั้นเถอะ
2: ก็ทำนองนั้นแล้วก็ช่วงนั้นที่ออกมาเนี่ยมันจะออกมาเนี่ยมันจะมีทั้งใบแล้วมันก็มีทั้งดอกด้วยออกมาพร้อมกันซึ่งจะเป็นดอกที่มีคุณภาพดีถ้าเขาแตกใบด้วยแล้วก็มีดอกอยู่ที่ปลายนะครับอันนั้นจะถือว่าเป็นคุณภาพดี
1: แต่ของเราไม่เห็นมีเลยอ่ะแล้วปลูกยังไงอ่ะ
2: เราไม่ได้ใช
1: ้วงเลยอ่ะ
2: เราไม่ใช้วงซีเมนต์ฮะเราแบบนี้ตอนนี้เรามีการใช้กันแพร่หลายแล้วก็คือเป็นระบบยกล่องแบบลูกฟูกหลายคนเขาจะเรียกแบบลูกฟูก
1: หรือว่ายกล่องแห้งยกล่องแบบลูกฟูก
2: ก็คือเป็นลูกฟูกเป็นเนินเพื่อให้น้ำ
1: ไม่มีน้ำขัง
2: ไม่มีน้ำขังน้ำจะมีไหลถ้ามีฝนตกหรืออะไรก็จะลงล่องระบายออกไปอันนี้วิธีการนี้จะช่วยเรื่องป้องกันรากเน่าได้ดีแล้วก็เวลาฝนตกเยอะๆเนี่ยมันก็จะสามารถระบายออกไปได้เหมือนกันแต่ว่าการที่จะทำให้มันออกนอกฤดูได้เนี่ยมะนาวที่ลงดินเนี่ยต้องมีการจัดการหลายขั้นตอนหลายขั้นตอนหน่อยแต่ว่าไม่ยากแต่หลายขั้นตอน
1: พูดว่าหลายขั้นตอนก็ดูยากแล้วว่า
2: ไม่ยากฮะก็คือถ้าเราต้องการให้มันออกดอกต้องการเก็บขายในเดือนมีนาสมมติเราเก็บขายในเดือนมีนาเราก็นับย้อนกลับมาประมาณ4เดือนครึ่งถึง5เดือนฉะนั้นพฤศจิกาต้องออกดอกแต่ว่าขั้นตอนของการที่มันจะออกดอกได้เนี่ยมะนาวลงดินเนี่ยต้องพยายามทำให้ใบอายุใบมันแก่ให้ได้90วันก็คือ3เดือนนั้นเราจะนับย้อนกลับอีก3เดือนมันก็จะตกประมาณเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาช่วงนั้นเนี่ยโดยการวิธีก็คือเราจะเล็มยอดทุกยอดเลยนะเล็มทุกยอดเลยเพื่อให้มันแตกยอดใหม่แต่1ต้นเนี่ยเราเล็มยอดทุกยอดเลยประมาณสัก2หรือ3ข้อใบเราจะหรือว่าถ้าไม่พิถีพิถันมากอาจจะมากกว่านั้นหน่อยก็ได้พอเราเล็มปุ๊บเนี่ยแล้วเราให้ปุ๋ยเพื่อบำรุงใบนะฮะบำรุงใบเยอะหน่อยนะครับก็คือตัวหน้าเนี่ยสูงหน่อยเขาก็จะแตกใบออกมาพลึบเลยทั้งต้นพร้อมกันหมดแล้วเนี่ยใบนี้เราต้องเลี้ยงให้ดีก็คืออย่าให้มีหนอนอย่าให้มีแมลงมาทำลาย
1: นี่จุดเริ่มต้นเลย
2: นี่จุดเริ่มต้นเลย
1: เหมือนเด็กเวลาคลอดออกมาก็ต้องเลี้ยงดูเขาให้นมแม
2: ่ครับผม
1: เขาจะได้เติบโตแข็งแรง
2: ถูกต้องหลังจากที่เราเล็มยอดแล้วปุ๊บออกใบออกใบใหม่มาแล้วเลี้ยงใบให้ดี
1: 3เดือน
2: ช่วงเดือนแรกเนี่ยเราต้องบำรุงให้ใบเนี่ยสมบูรณ์บำรุงกิ่งให้สมบูรณ์
1: บำรุงยังไง
2: มันก็จะมีปุ๋ยปุ๋ยเราเรียกว่าปุ๋ยโยกหน้าก็คือปุ๋ยที่มีค่อนข้างจะมีไนโตรเจนสูงนิดนึงแล้วก็ตัวฟอสฟอรัสตัวกลางเนี่ยฮะต่ำหน่อยแล้วก็ตัวหลังก็สูงก็คือหน้าสูงสุดหลังสูงเป็นอันดับรองตัวกลางเนี่ยต่ำที่สุด
1: เขาเรียกว่าใบโยกหัว
2: โยกหน้า
1: ตัวโยกหน้า
2: โยกหน้าปุ๋ยโยกหน้าเราโยกหน้าไป1เดือนพอเดือนที่2กับเดือนที่3เราปรับสูตรปุ๋ยใหม่ให้ปุ๋ยมาเป็นโยกหลัง
1: โยกหลัง
2: ก็คือตัวหลังสูงสุดพอ2เดือนหลังเนี่ยเราให้ปุ๋ยโยกหลังแล้วก็ถ้าบางคนก็อาจจะให้ปุ๋ยทางใบด้วยไอ้ที่ผมพูดนี่โยกหลังนี่ไอ้โยกหน้าโยกหลังนี่ผมพูดถึงปุ๋ยที่เราให้ทางดินนะเราให้ทางดินปกติเนี่ยเราพอโยกหน้า1เดือนโยกหลัง2เดือนพอใกล้ๆครบ3จะประมาณ3เดือนเนี่ยเราก็งดน้ำได้แล้วเพราะว่าอายุใบแก่ถึงประมาณ90วันแล้วนั่นแหละช่วงนั้นเราจะเริ่มงดน้ำแต่นี้ของเราเนี่ยงดไม่ได้ดังนั้นเราต้องมีกระบวนการที่จะมาทดแทนการงดน้ำก็คือว่าในช่วงที่เราทำใบตัดให้แตกใบใหม่แล้วเนี่ยพอแตกใบใหม่เนี่ย15วันจากเล็มใบเนี่ยเราจะให้ฮอร์โมนตัวหนึ่ง
1: ให้ฮอร์โมนเขาด้วย
2: เป็นฮอร์โมนเป็นจัดเป็นกลุ่มของฮอร์โมนแต่ไม่ใช่ฮอร์โมนที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตเป็นฮอร์โมนที่ชะลอการเติบโตแล้วเป็นฮอร์โมนตัวหนึ่ง
1: ฮอร์โมนชะลอการเติบโต
2: เราเรียกย่อว่าแพ็กคือพาโควิทาโซนตัวนี้เขาใช้ในมะม่วงนี่เขาใช้กันมา 20-30 ปีแล้วแต่มะม่วงเนี่ยเขาใช้ผสมน้ำแล้วก็ราดบริเวณโคนแต่ว่ามาใช้กับพวกมะนาวเนี่ยถ้าใช้อย่างนั้นเนี่ยมันต้นมันรับสภาพไม่ไหวทำสักครั้งสองครั้งต้นมันจะตายเพราะว่ามันค่อนข้างแรงฉะนั้นอาจารย์ผมเนี่ยที่แนะนำก็คือว่าเอาพาโควิทาโซนผสมน้ำฉีดหลังจากเล็มยอด15วันแรกฉีดหลังนั้นไปอีก45วันฉีดอีกครั้งนึงฉีด2ครั้ง
1: ก็ไม่โตสักที
2: ฉีด2
1: จะโตจะโตอ้ายฉีดอีกแล้วจะโตจะโตอ้ายฉีดอีกแล้ว
2: มันถึงเราฉีดไปเนี่ยตอน15วันแรกเราเริ่มฉีดไปแล้วเนี่ยมันก็ยังจะยืดไปนะเพราะว่าฮอร์โมนนี่มันยังคือมันช่วยแต่ว่า
1: ใ
2: ช
1: ่
2: มันจะค่อยๆ
1: เจือจาง
2: ใช่มันจะค่อยๆออกฤทธิ์ไปเพื่อชะลอไว้ไม่ให้มันแตกใบใหม่อันนี้เป็นวิธีการที่เราจะชดเชยจะทําให้ใบมันอายุ90วันให้ได้พอครบประมาณ90วันได้เนี่ยถ้าจอนนั้นถ้าฝนมันหยุดก็ถือว่าโชคดี
1: โชคดี
2: ถ้าฝนไม่หยุดอาจจะต้อง
1: ฉีดอีก
2: ไม่ใช่แล้วของละ2ครั้งพ
1: ออ
2: าจจะใช้ปุ๋ย
1: 0060
2: ไม่ยกหลัง
1: ยกหลังเลย
2: หลังอย่างเดียวเลยหลังล้วนๆเพียว
1: ๆเรียกว่าใส่เกียร์ปัด
2: ถอยหลังอย่างเดียวเลย
1: โอ้ยอย่าพึ่งโต
2: เราอาจจะใช้0060หรือว่า042ผมจำไม่ได้โทษที36อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นยกตัวกลางกับตัวหลังหรือตัวหลังอย่างเดียวช่วยฉีดช่วยชะลอเอาไว้หน่อยมันก็จะช่วยคุมตัวนี้ได้
1: ช่วยได
2: ้ช่วยได้ไม่ให้มันแตกยอดพอหลังจากนั้นครบ90วันไปแล้วพอมันยืดเกิน90วันไปเนี่ยเราก็กลับมาให้ปุ๋ยโยกหน้าใหม่กลับมาให้ปุ๋ยโยกหน้าใหม่ตอนนี้แล้วก็ให้น้ำก่อนแล้วก็ให้ปุ๋ยโยกหน้าเนี่ยตอนนี้มะนาวจะเริ่มแตกใบใหม่แตกแทงยอดออกมามีใบแล้วก็มีดอกอยู่ที่ปลายยอดมันก็จะได้เป็นพวงๆเป็นอะไรเงี้ยเยอะมากเนี่ยวิธีการนี้ก็จะใช้กับมะนาวลงดินได้ดี
1: ม
2: ะนาวลงดินได้ดี
3: หัวใจหลักสำคัญการที่จะผลิตมะนาวให้ประสบความสำเร็จนะคะประกอบไปด้วย3อย่างด้วยกันนะคะข้อที่1 นะคะต้องเลือกพันธุ์ค่ะเลือกพันธุ์นี่หมายถึงว่าพันธุ์ที่นั้นพอปลูกที่จะนำมาปลูกนะคะต้องเป็นสายพันธุ์ที่ตลาดต้องการยกตัวอย่างก็เช่นพันธุ์แป้นรำไพนะคะแป้นพวงแป้นพิจิตรอย่างเงี้ยตลาดต้องการอยู่แล้วนะคะอันที่2เป็นเรื่องของทำเลค่ะนะทำเลดีมีชัยไปกว่าครึ่งใช่ไหมคะทำเลนี่หมายถึงสภาพพื้นที่ในการปลูกสภาพดินสภาพภูมิอากาศต้องเหมาะสมทุกสิ่งอย่างกับต้นมะนาวส่วนข้อที่3เป็นเรื่องของการจัดการร้วนๆนะการจัดการที่ดีเริ่มตั้งแต่การปลูกนะคะใช้ระยะปลูกเท่าไหร่ใช้ดินอะไรส่วนผสมอะไรแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจอาจจะรูปแบบของการทำมะนาวปลูกมะนาวเพื่อเป็นธุรกิจเชิงท่องเที่ยวอันนี้น่าจะสำคัญเพราะว่าคนไทยสมัยนี้ทำงานแล้วเครียดแล้วถ้าไปเข้าสวนแล้วเจอธุรกิจที่เป็นเชิงท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะก็มันเป็นมุมพักผ่อนนะคะมุมที่แบบกำลังใจและมุมที่คือยังไงมันก็หมุนเวียนอยู่ภายในประเทศอะนะคะน่าจะเป็นการดี
1: กลับมาพูดถึงเรื่องเงินเรื่องทองดีกว่าหาเงินหาทองจากมะนาวเนี่ยปกติสวนนี้หาทางไหน
2: อ๋อปกติเขาเรา จะมีอยู่2ช่องทางก็คือว่า1ละพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็จะมารับซื้อเราที่สวนก็จะโทรมาสั่งวันนี้เอา50โลวันนี้80โลให้เก็บให้หรือพรุ่งนี้80โลนะเก็บให้เย็นนี้อย่าง
1: น
2: ี
1: ้อันนี้ช่องทางที่เขามารับเนี่ยส่วนใหญ่เขาเอาไปขายหรือเขาเอาไปส่งหรือเขาไปยังไง
2: ก็มีหลายแบบฮะเอาไปวิ่งส่งร้านอาหารเอาไปวิ่งส่งพ่อค้าขายปลีกอะไรพวกนี้มีเอาไปส่งร้านที่ทำน้ำผลไม้อะไรพวกนี้นะฮะมีหลายแบบด้วยกันอีกช่องทางนึงที่ผมบอกก็คือว่าเราก็ทำเหมือนกับเป็นคอนแทคกับร้านอาหารที่เราไปดิวไว้เองก็คือว่า เขาก็จะสั่งเราว่าเอาวันไหนเอากี่สิบโลวันนี้10โลวันนู้น20โลหรืออะไรเงี้ยร้านนู้นบ้างร้านนี้บ้างที่เราไปติดต่อไว้เองแบบนี้จะราคาจะดีกว่าอย่างตอนนี้อย่างผมเองผมก็เปลี่ยนมาทำน้ำมะนาวผมทำน้ำมะนาวนะครับอันนี้เป็นน้ำผึ้งมะนาวพร้อมดื่มนะครับที่อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราทำขึ้นมา
1: คิดว่าแปรรูป น้ำผึ้งมะนาว
2: ครับ
1: อย่างมะนาวขายเป็นลูกกับมะนาวที่แปรรูปแบบนี้มูลค่าเขาเพิ่มขึ้นกี่ประมาณกี่เท่า
2: โอ้เยอะฮะ
1: เยอะเลยเหรอ
2: เยอะเยอะกว่าดีกว่าขายลูกเยอะ

0: วันนี้เองสำหรับเกษตรกรท่านไหนที่สนใจอยากจะลองปลูกมะนาวบ้าง
1: ครับ
0: เรามีคำแนะนำพิเศษอื่นๆยังไงเช่นจะเริ่มต้นยังไงหาข้อมูลยังไงนู่นนี่นั่นโน้นยังไง
1: คือตอนนี้ในท้องตลาดเนี่ยมีหนังสือเกี่ยวกับมะนาวอยู่ค่อนข้างเยอะ

0: รุ่นเก่าก็คือว่าเราต่อๆกันมาว่าทำอย่างนี้สิทำอย่างนั้นสิบางครั้งก็ถูกบางครั้งก็ไม่ถูกแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ว่าถ้าเกิดการเขียนเป็นตำราแล้วเนี่ยส่วนมากโอกาสผิดเนี่ยมันก็จะน้อยหน่อยเพราะว่าการที่จะเป็นตำราได้มันจะมีคนตรวจสอบมีคนอะไรเนี่ยมันจะเริ่มมองเห็นแล้วนะว่าถ้าผิดพลาดเนี่ยเขาก็จะแก้ไขให้ส่วนใหญ่ก็จะถูกต้องแล้วก็ที่ดีสุดก็คือไปอบรมฮะ
1: ฉันอยากจะฝากไอ้แดงกับอีก3ตัวไว้ที่นี่ได้ไหมเพราะว่าฉันจะไปตามหาสามีกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยฉันจะจับพี่เขาปลูกมะนาวให้หมดเลยเอ้ฉันแต่ฉันอุ้มไอ้แดงไปไม่ไหวอ่ะฝากไว้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวเห็นเป็นคนดีขนาดนี
0: ้ไอ้แดงนี่คนหรืออะไรครับ
1: ไอ้แดงน่ะเป็นคน
0: ครับ
1: แต่อีก3ตัวน่ะ
0: ครับ
1: หมากับแมวฝากไปด้วย
0: ครับครับได้ได้ได้
1: ฝากไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาสามีก่อน
0: อ๋อได้เลย
1: ส่วนอันนี้ฝากไปด้วย
0: โอเค
1: อันนี้ระหว่างทางเหนื่อย
0: อ๋อ
1: วันนี้ขอบคุณมากนะจ๊ะ
0: ครับผม
1: โอ้ยตายแล้วไปลงเรือก่อน
0: ไหนล่ะเรืออยู่ไหนล่ะ
1: เรืออยู่ไหนไปลงเรือก่อน
2: พี่สมพรนี่ถือได้ว่าเป็นคนที่มีหัวใจเด็ดเดี่ยวจริงๆในการตัดสินใจลาออกจากงานที่ดูมั่นคงเพื่อมุ่งตรงเข้าสู่สายเกษตรกรอย่างจริงจังและมีความรอบคอบโดยใช้เวลาศึกษาดูงานอยู่ถึง2ปีดูแล้วดูอีกจนมั่นใจแล้วค่อยลงมือปลูกเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและก็ประสบความสำเร็จแถมยังมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่ากับผลผลิตจนเป็นที่ต้องการของตลาดนี่แหละครับคือคุณสมบัติของเทพตัวจริงเลยวันนี้หมดเวลาครับเกษตรขั้นเทพลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัส

สวัสดีครับน้องๆหลังจากที่พี่ต้าเนี่ยพาน้องๆไปที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมาแล้วเพื่อไปดูว่านักศึกษาแพทย์เขาเรียนกันยังไงเขาเรียนอะไรกันบ้างแต่ยังมีอีกหลายเรื่องมากเลยนะครับที่พี่ต้ายังไม่ได้บอกนะครับวันนี้เนี่ยพี่ได้รวบรวมเอา50เรื่องเกี่ยวกับนักศึกษาแพทย์รามาธิบดีมารวมไว้ให้ใน50 facts about นักศึกษาแพทย์รามาธิบดีส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันครับข้อที่1คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดลเช่นเดียวกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล2มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยเดียวในประเทศไทยที่ประกอบไปด้วย2คณะแพทย์อยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันสถานที่ในโรงพยาบาลรามาธิบดีที่เด็กรามาชอบไปถ่ายกันเนี่ยมีอยู่2ที่1เนี่ยคือบริเวณดาดฟ้าของอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินนะครับเพราะว่ามีป้ายโรงพยาบาลขนาดใหญ่อยู่ข้างหลังกับ2เนี่ยคือบริเวณทางรถไฟหลังโรงพยาบาลนะครับสำหรับใครที่นึกภาพไม่ออกเนี่ยพี่พอจะมีรูปอยู่นี่ก็คือบริเวณทางรถไฟข้างหลังนะครับจะมีป้ายโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือจะไปถ่ายที่ทางรถไฟเลยก็ได้แต่อาจารย์ไม่ค่อยอยากให้ไปเท่าไหร่นะครับชีวิตการเรียน6ปีของเด็กรามาธิบดีของเรานะครับปี1เนี่ยจะเรียนที่ศาลายาปี2ปี3จะเรียนที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ปี4ปี5ปี6จะเรียนที่สถาบันการแพทย์จักรีโรงพยาบาลรามาธิบดีและสถาบันสมทบปี1เนี่ยเราจะเรียนร่วมกับคณะแพทย์เนี่ยหลายคณะนะครับไม่ว่าจะเป็น RA SIPC หรือว่า PI ก็เรียนด้วยกันนะครับที่รามาธิบดีเนี่ยจะมีกิจกรรมห้องเพลงนะครับเป็นกิจกรรมที่พี่ปี2เนี่ยสอนน้องร้องเพลงประจำคณะให้กับน้องปี1เป็นกิจกรรมที่รุ่นพี่นี่แหละเป็นคนคิดขึ้นมานะครับค่อยๆปรับรูปแบบมาให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับน้องแม้ว่าเราจะเป็นคณะแพทย์ที่เรียนกันอย่างหนักหน่วงแต่เราก็มีกิจกรรมทางดนตรีถึง4กิจกรรมต่อปีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นดนตรีใต้หอคอนเสิร์ตนั่งเล่นแฟนแทสมิวสิกและดราม่า1ในกิจกรรมทางดนตรีที่อยากจะกล่าวถึงที่สุดนั่นก็คือแฟนแทสมิวสิกครับเป็นคอนเสิร์ตประจำปีที่จัดขึ้นโดยนักศึกษารามาธิบดีทุกสาขาทุกชั้นปีอลังการมากเด็กรามาธิบดีจะได้ร่วมกันจัดค่ายรามาปณิธานเป็นค่ายสำหรับน้องๆนักเรียนมัธยมที่จะได้เข้ามาศึกษาดูว่าคณะแพทย์ของเราเนี่ยเรียนกันยังไงพี่ก็เป็นเด็กคนนึงที่ได้มีโอกาสเข้าค่ายนี้ตอนอยู่ชั้นม.5ซึ่งชื่อค่ายของเราเนี่ยรามาปณิธานมาจากชื่อเพลงประจำคณะที่อาจารย์ได้แต่งไว้ให้กิจกรรมรามาดราม่าเป็นละครเวทีการกุศลที่จัดขึ้นโดยนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3เพื่อนำรายได้เนี่ยมาสมทบกับทางสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์และทางโรงพยาบาลรามาธิบดีรายละเอียดเนี่ยเราทำทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเขียนบทเองกำกับเองแสดงเองอย่างพี่ก็เป็นนักแสดงคนหนึ่งเหมือนกันทำฉากเองแต่งเพลงก็แต่งเองซึ่งตำแหน่งเดียวเลยที่จะไม่ใช่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3ก็คือตำแหน่งพระเอกและนางเอกซึ่งจะเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่2ครับรับน้องรามาเหรอครับไม่โหดเลยสนุกมาก

หนึ่งจะมีกิจกรรมกีฬาที่เรียกว่ากิจกรรม2เข็มเป็นกิจกรรมระหว่างนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งมี IA BC SI PI เล่นกีฬาร่วมกับนักศึกษาแพทย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือ CU ของเรานั่นเองส่วนกิจกรรมกีฬาที่ใหญ่กว่านั้นเนี่ยคือกิจกรรมไซลิงเกมเป็นกิจกรรมที่รวมนักศึกษาแพทย์จากทุกสถาบันทางการแพทย์มาเล่นกีฬาร่วมกันอันนี้เนี่ยเราก็จะรวมนักศึกษาแพทย์ทุกชั้นปีคัดคนที่ดีที่สุดของเราเนี่ยไปสู้ศึกนะครับซึ่งรามาธิบดีของเราเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องของฟุตบอลได้เหรียญทุกปีเลยนะครับแต่ไม่เคยได้เหรียญทองทีก็จะวนอยู่เนี่ยครับเงินทองแดงอะไรประมาณนี้ครับที่รามาธิบดีของเราเนี่ยจะมีชมรมเยอะมากนะครับไม่จะเป็นชมรมทางดนตรีชมรมกีฬาคอลัดดำน้ำชกมวยแต่ชมรมที่พี่ต้ารู้สึกว้าวมากที่สุดเลยเนี่ยคือชมรมระหว่างบรรทัดเป็นชมรมที่เราจะมาคุยกันว่าในหนังสือเล่มนึงเนี่ยระหว่างบรรทัดที่คนต้องการจะสื่อเนี่ยคืออะไรอะไรที่ซ่อนอยู่ในสิ่งที่เรามองไม่เห็นเป็นตัวหนังสือที่เขาเขียนออกมาซึ่งบางทีเนี่ยเราจะเชิญผู้เขียนมาเลยว่าคุณคิดอะไรอยู่หรือว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ถึงเขียนหนังสือเล่มนี้หรือว่าถึงจะสื่อแบบนี้ออกมาอีกหนึ่งกิจกรรมที่ว้าวมากๆนะครับคือชมรมดำน้ำนะครับชมรมดำน้ำเนี่ยได้รับเกียรติจากท่านคณบดีได้มาเป็นที่ปรึกษาชมรมให้เองเลยรวมถึงมาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของการดำน้ำเนี่ยให้กับนักศึกษาในชมรมด้วยท่านจะสอนหลายอย่างมากๆเลยนะครับยังไงพี่ต้าต้องรีบไปเรียนก่อนแล้วนะครับวิชาการของรามาธิบดีนะครับคือตัวแทนของเพื่อนๆที่จะนำความรู้แล้วก็เลคเชอร์ต่างๆเนี่ยเป็นส่วนร่วมแล้วก็แบ่งปันให้กับเพื่อนทุกรุ่นเนี่ยจะมีหมดเลยฝ่ายวิชาการนะครับแล้วก็จะมีการสื่อสารกันระหว่างรุ่นด้วยเพื่อส่งต่อความรู้ให้น้องๆครับก่อนที่เราจะจบ extern หรือว่านักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่6เนี่ยจะมีเขาเรียกว่าพิธีอำลานะครับจากน้องๆเนี่ยเป็นกิจกรรมเซอร์ไพรส์ที่น้องๆทำขึ้นให้กับรุ่นพี่ส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมมิลเลอร์ก็คือการเขียนความรู้สึกจากน้องๆเนี่ยต่อว่าตลอด6ปีที่ผ่านมานะครับรู้สึกยังไงกับรุ่นพี่บ้างนะครับแล้วแต่ละปีก็จะมีเซอร์ไพรส์ให้กับรุ่นพี่ด้วยว่าจะทำอะไรอย่างของปีพี่ที่ทำให้รุ่นพี่ขึ้นไปอีกเนี่ยก็คือทำเป็นเหมือน progression ทำเป็นพัฒนาการของรุ่นพี่ตั้งแต่ม .6 เข้ามาเป็นยังไงปี4เป็นยังไงแล้วและปี6เป็นยังไงแล้วในกระดาษ A4 1แผ่นนะครับเห็นพัฒนาของพี่แต่ละคนรวมถึงทำเป็นเสื้อโปโลประจำรุ่นให้ด้วยรามาธิบดีเป็นสถาบันที่เปิดกว้างทางความคิดขึ้นชื่อมากเรื่องฟีดแบ็กครับสำคัญมากๆเพราะว่าอาจารย์เนี่ยต้องการความเห็นจากนักศึกษาว่าในแต่ละเลคเชอร์ในแต่ละกิจกรรมเนี่ยนักศึกษามีความเห็นยังไงอาจารย์จะได้ปรับถูกแล้วก็มีการปรับจริงนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับนักศึกษามากที่สุดชีวิตของนักศึกษาแพทย์เรานะครับปี1ถึงปี3เนี่ยจะเริ่มเรียนเลคเชอร์ตอน 8:00 นปี4 5 6นะครับจะเริ่มราวอตอน 7:00 นเช้าพี่ต้าเคยราวเร็วที่สุดเนี่ยคือ 6:15 นะครับซึ่งนั่นหมายความว่าเราจะต้องไปเร็วกว่านั้นส่วนตอนเย็นเนี่ยก็จะราวประมาณ 4:00 นเย็นเคยดึกสุดเนี่ยอยู่ที่ราวๆ 2:00 นเลยนะตอนปี1ถึงปี3เนี่ยจะต้องเรียนวิชาเลือกเสรีนะครับเป็นวิชาที่เรียนอะไรก็ได้ที่ไม่เกี่ยวกับหมอเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทำอาหารลีลาศแสดงละครร้องเพลงวาดรูปของพี่เนี่ยตอนนั้นพี่ต้าเรียนทำอาหารนะครับแล้วก็แสดงละครรวมถึงลีลาศส่วนปี4ปี5ปี6เนี่ยวิชาเลือกที่จะให้เรียนเนี่ยจะเป็นวิชาที่ต้องเกี่ยวกับวิชาทางการแพทย์เรียกกันว่า elective คือวิชาที่เราสามารถที่จะอยากเรียนสาขาไหนที่ไหนก็ได้ในโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรือต่างประเทศอย่างของพี่ต้าเองเนี่ยต่างจังหวัดก็เคยไปแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยเคยไปที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อไปดูแลบของเขาซึ่งคณะมีทุนให้เยอะมากนะครับไม่ว่าจะไปไกลไปใกล้นะครับจะอยู่ในโซนเอเชียหรือจะไปโซนอเมริกาโซนยุโรปมีทุนให้หมดเลยซึ่งน้องๆหลักสูตรใหม่นะครับตอนปี5เนี่ยจะได้มีโอกาสเลือกวิชา selective เป็นวิชาที่จะได้มาดูความก้าวหน้าในการรักษาคนไข้ที่ซับซ้อนจากอาจารย์เฉพาะทางแต่ละสาขาของรามาธิบดีพญาไทครับสำหรับเด็กปี63เป็นต้นไปนะครับรามาธิบดีของเรามีแทร็กใหม่นะครับชื่อโปรแกรมว่า MDM Inc นะครับก็คือเรียนทั้งหมด7ปีได้2ปริญญานะครับคือแพทยศาสตร์กับวิศวกรรมศาสตร์นักศึกษาแพทย์ของเราเนี่ยจะต้องเรียนกันทั้งหมด6ปีนะครับปีที่ขึ้นชื่อว่ามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือปีเลขคู่ปี2นะครับเป็นปีแรกที่เราเริ่มศึกษาความรู้ทางการแพทย์นะครับปี4เนี่ยจะเป็นปีที่เราเริ่มศึกษากับคนไข้จริงๆและว่าชีวิตจริงของเราเป็นยังไงบนโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ปี6เป็นปีที่เราจะต้องออกไปซ้อมการเป็นหมอจริงๆจากโรงพยาบาลสมทบข้างนอกนะครับซึ่งจะได้รับการดูแลจากอาจารย์บ่ายของแต่ละสัปดาห์จะไม่มีการเรียนการสอนนะครับเพราะว่าคณะเนี่ยจะให้นักศึกษาแพทย์มารวมตัวกันนะครับในกิจกรรม Faculty Hour ครับเป็นกิจกรรมที่มาอัปเดตความรู้ทางการแพทย์เทคโนโลยีแล้วก็สถานการณ์โลกปี4ปี5ปี6นะครับจะมีการเรียนการสอนที่เรียกว่า Bedside Teaching จะเป็นการที่อาจารย์เนี่ยพาเราไปเรียนข้างเตียงคนไข้เลยนะครับอธิบายเคสอธิบายความรู้เนี่ยเพื่อให้เราสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงที่สถาบันการแพทย์จากกรีนนฤบดินทร์จะมีหอพักให้นักศึกษาแพทย์ตั้งแต่ปี2ถึงปี6เลยนะครับรวมถึงถ้าสมมติว่าต้องมาเรียนที่รามาธิบดีพญาไทเนี่ยก็มีหอพักเหมือนกันหอพักที่จากกรีนนฤบดินทร์เนี่ยดีมากไปอยู่มาแล้ว
ู้นครับและปี6นะครับช่วงที่ออกสถาบันสมทบก็มีหอพักให้เหมือนกันไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยหอพักที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์นะครับจะอยู่2คนนะครับยกเว้นห้องมุมห้องมุมเนี่ยจะอยู่ได้ถึง3คนเลยที่รามาธิบดีของเรานะครับจะมีเพลงบูมที่เรียกว่าเอียร์นะครับเป็นเพลงบูมที่ร้องกรณีสำคัญต่างๆโดยที่จะต้องมีการขึ้นเอียร์แล้วก็ต้องมีการรับจึงอยากร้องให้ฟังเหมือนกันนะครับแต่ว่าการร้องแต่ละครั้งเนี่ยต้องมีคนขึ้นแล้วก็มีคนรับจากปี3ขึ้นปี4นะครับจะมีพิธีรับมอบเสื้อกาวนะครับเป็นพิธีที่เราจะได้สวมเสื้อกาวทางชั้นคลินิกครั้งแรกในชีวิตเลยซึ่งอาจารย์แพทย์จะเป็นคนสวมให้เรานะครับนับเป็นก้าวสำคัญของการเริ่มเรียนทางชั้นคลินิกเลยที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์นะครับจะมี Learning Common นะครับจะเป็นศูนย์รวมของนักศึกษาในการมาทำการบ้านปรึกษางานนะครับหรือว่าประชุมต่างๆซึ่งข้อดีเนี่ยคือเยอะมากที่เด็ดอีกอย่างนึงเลยก็คือครับเวลาที่เปิดเนี่ยเปิด24ชั่วโมงยังไม่จบสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ยังมีฟิตเนสขนาดใหญ่และสนามกีฬาต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟุตซอลบาสเกตบอลแบดมินตันปิงปองและสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ถึง2สระไปมากรามาธิบดีพญาไทนะครับจะมีโรงอาหารชั้น2เป็นโรงอาหารที่นักศึกษาเรียกกันติดปากว่าโรงจืดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นอาหารที่ถูกสุขอนามัยลดเค็มลงครึ่งนึงรวมถึงการจัดเครื่องปรุงด้วยครับที่รามาพญาไทนะครับจะมีอาคารหนึ่งที่เราเรียกกันสั้นๆว่าตึกและถามว่าทำไมจะต้องเรียกให้มันสั้นๆเพราะชื่อจริงๆเนี่ยคืออาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีนั่นแหละครับทุกคนเลยเรียกว่าตึกและดีกว่าเนื่องจากเรามีกิจกรรมทางดนตรีมากมายนะครับทางรามาธิบดีของเราเนี่ยก็มีห้องซ้อมดนตรีและเครื่องดนตรีให้ด้วยซึ่งสามารถใช้ได้ฟรี24ชั่วโมงนักศึกษาแพทย์รามาธิบดีของเราจะได้เข้าค่ายที่เรียกว่าค่ายนพลักษ์นะครับเป็นค่ายที่ทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นเพื่อที่ทำให้เราเนี่ยมีมุมมองชีวิตต่อตัวเองที่ดีแล้วก็สามารถอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขในชีวิตการเรียนเอ็กเทิร์นนะครับหรือว่าปี6เนี่ยได้เรียนจริงทำจริงเป็นประสบการณ์สำคัญส่วนหนึ่งเลยนะครับของการเป็นหมอศูนย์ร่วมทางจิตใจของนักศึกษาแพทย์รามาธิบดีของเราเนี่ยครับคือศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์จะตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีพญาไทนะครับก่อนที่จะมีการสอบก่อนที่จะมีการสัมภาษณ์หรือว่าก่อนที่จะทำกิจกรรมอะไรใหญ่ๆเช่นรามาดราม่านะก็จะต้องไปจุดธูปขอพรนะครับแล้วก็นำอาหารต่างๆนะครับเพื่อไปถวายขอพรท่าน

สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าโครงสร้างของดินนั้นจะมีความแตกต่างในทั้งเรื่องของรูปร่างและขนาดนั่นเองและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อนะคะว่าเนื้อดินนั้นมีกี่ประเภทและแต่ละชนิดนั้นบอกอะไรเราได้บ้างพร้อมแล้วใช่ไหมคะตามพี่ฝนมาเลยค่ะเนื้อดินเป็นลักษณะทางกายภาพของดินที่บอกถึงความหยาบหรือความละเอียดของดินมีผลต่อการดูดซับน้ำการดูดยึดธาตุอาหารที่เกิดขึ้นในดินเนื้อดินเป็นผลมาจากการรวมตัวกันของชิ้นส่วนเล็กๆของดินที่เรียกว่าอนุภาคของดินดินแต่ละชนิดมีสัดส่วนของอนุภาคที่แตกต่างกันนะคะเรามารู้จักขนาดของอนุภาคของดินแต่ละชนิดกันดีกว่าค่ะ 1. อนุภาคขนาดทรายเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 ถึง 0.05 มิลลิเมตร 2. อนุภาคขนาดทรายแป้งเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.05 ถึง 0.002 มิลลิเมตรและ 3. อนุภาคดินเหนียวเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 0.002 มิลลิเมตรดินที่เราเห็นตามพื้นที่ต่างๆมีสัดส่วนของอนุภาคดินไม่เท่ากันจึงทำให้มีดินชนิดต่างๆโดยสามารถแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆได้ดังนี้ค่ะกลุ่มดินทรายมีอนุภาคขนาดทรายเป็นองค์ประกอบอยู่มากกว่า85%มีลักษณะเนื้อดินที่เกาะตัวกันหลวมๆมีความละเอียดต่ำสัมผัสดินจะรู้สึกหยาบๆที่มือเป็นดินที่มีกายน้ำและอากาศได้ดีมากแต่มีความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำมีความอุดมสมบูรณ์ที่ต่ำเพราะความสามารถในการดูดยึดธาตุอาหารพืชมีน้อยแต่ยังสามารถปลูกพืชได้บางชนิดเช่นกระบองเพชรหรือพืชทะเลทรายกลุ่มดินเหนียวประกอบด้วยอนุภาคขนาดดินเหนียวตั้งแต่ร้อยละ40ขึ้นไปเป็นดินที่มีเนื้อละเอียดที่สุดเมื่ออยู่ในสภาพดินแห้งจะเป็นก้อนแข็งแต่เมื่อเปียกน้ำจะมีความยืดหยุ่นสามารถปั้นเป็นก้อนหรือรูปทรงต่างๆได้เป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศได้ไม่ดีแต่สามารถอุ้มน้ำได้ดีเหมาะที่จะใช้ดินเหนียวในการทำนาปลูกข้าวเพราะเก็บน้ำได้นานกลุ่มดินร่วนประกอบด้วยอนุภาคขนาดทรายทรายแป้งและดินเหนียวในปริมาณใกล้เคียงกันเป็นดินที่เนื้อดินค่อนข้างละเอียดนุ่มมือเมื่ออยู่ในสภาพดินแห้งจะจับกันเป็นก้อนแข็งพอประมาณส่วนในสภาพดินชื้นจะยืดหยุ่นได้บ้างเป็นดินที่มีการระบายน้ำได้ดีปานกลางจัดเป็นเนื้อดินที่มีความเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูก

0: พืชที่สุดอย่างพืชทางการเกษตรไม้ยืนต้นไม้ดอกและไม้ประดับค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี
2: ้ soil texture S O I L T E X T U R E soil texture
1: แปลว่าเนื้อดิน
2: soil particle S O I L P A R T I C L E S soil particle
1: แปลว่าอนุภาคดิน
2: soil proportion S O I L P R O P O R T I O N soil proportion
1: แปลว่าสัดส่วนดินเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ทราบกันแล้วนะคะว่าดินแต่ละชนิดนั้นเหมาะกับการเพาะปลูกพืชอะไรได้บ้างและในตอนหน้าค่ะเราไปเรียนรู้กันต่อนะคะว่าสีของดินนั้นจะบ่งบอกอะไรเราได้อีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถึงแม้จะเรียนจบปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์แต่ธนกัญญพัฒน์ทิ้งโคตรหรือจูนก็ตัดสินใจก่อนที่จะเรียนจบว่าจะไม่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนอาชีพเดียวที่ใฝ่ฝันคือการเป็นเกษตรกร
1: ก่อนที่จะเรียนจบเนี่ยก็มาปรึกษาคุณพ่อคุณแม่คือเราไปบอกเขาว่าเราอยากกลับมาอยู่บ้านอยากเป็นเกษตรกร
2: ความรู้สึกแรกก็จะเป็นห่วงเหมือนกันว่าเขาจะทำได้หรือเปล่าแต่ส่วนตัวแล้วลึกๆแล้วเนี่ยไม่อยากให้ลูกไปอยู่อยากให้กลับมาอยู่ที่บ้านทำที่กรุงเทพเนี่ยสตาฟขั้นแรกเนี่ยจูนบอกว่าเขาจะให้ 20,000 แม่บอกว่าถ้าทำ 20,000 เนี่ยมาทำที่บ้านเรายังไงก็คือได้อยู่แล้ว
1: ก่อนที่จะทำอะไรจูนก็ไปเดินตลาดค่ะคือไข่ไก่เนี่ยดีก็จะมีเจ้าใหญ่ที่เราไม่สามารถสู้ตลาดเขาได้อยู่แล้วเราก็เลยคิดว่างั้นเลี้ยงเป็ดไข่แล้วกันถ้าคนเมืองเลยได้ทานไข่เป็ดที่สดใหม่เป็นสินค้าของเมืองเลยเองอ่ะมันน่าจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่
0: เมื่อการตัดสินใจได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวจูนเริ่มต้นเลี้ยงเป็ดไข่ด้วยการสร้างสรรค์วิธีการเลี้ยงในรูปแบบของตัวเองขึ้นมาโดยแบ่งพื้นที่ให้เป็ดได้ลงเล่นน้ำกินอาหารและนอนเป็นสัดส่วนแยกออกจากกันเป็ดมีพื้นที่อิสระไม่ถูกขังจึงเป็นเป็ดไข่อารมณ์ดีมีคุณภาพ
1: เอาข้อดีข้อเสียของระบบฟาร์มกับไร่ทุ่งมาผสมกันค่ะไร่ทุ่งนะคะข้อดีของเขาคือไข่จะฟองใหญ่เพราะว่าเป็ดเขาได้เล่นน้ำไม่รีแลกซ์ไม่เครียดข้อดีของฟาร์มคือไข่เขาจะสะอาดไม่สกปรกแต่ข้อเสียของระบบฟาร์มคือเป็ดเขาจะเครียดเพราะว่าถูกกักขังหนูก็เลยคิดว่าถ้าเราเอาสองระบบนี้มาพบกันครึ่งทางเขาก็จะไม่เครียดพอไม่เครียดปุ๊บเขาก็จะไข่ฟองใหญ่ปริมาณก็จะเยอะส่วนเรื่องความสะอาดของไข่ถ้าเราให้เขาเล่นตลอดมันก็จะสกปรกใช่ไหมคะแล้วก็ขังเขาเฉพาะตอนกลางคืนไข่ก็จะสะอาดเขาก็ไข่ตามช่องของเขาอย่างเงี้ยค่ะ
0: สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่นอกจากจะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรของตัวเองมีเอกลักษณ์เป็นที่ต้องการของตลาดแล้วยังต้องเป็นนักขายที่ดีช่องทางที่ทันสมัยนำเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์มาใช้เพราะเป็นช่องทางการขายที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าโดยตรงและไม่มีต้นทุน
1: ใช้ช่องทางออนไลน์โดยที่ก็ใช้ Facebook Fanpage ในการขายเป็นหลักเลยค่ะเพราะว่า

0: อย่างเมื่อก่อนเนี่ยจะต้องเสียเวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงในการขับรถออกไปตลาดไปนั่งรอลูกค้าว่าลูกค้าจะมาซื้อเมื่อไหร่มันทำให้เราเหมือนแบบเสียเวลาแล้วก็เสียค่าน้ำมันเสียค่าใช้จ่ายเราไม่สามารถควบคุมได้เลยหนูก็เลยคิดว่าถ้าเราขายออนไลน์แล้วรู้ว่าลูกค้าต้องการเท่าไหร่แล้วกำหนดวันส่งจันทร์พุธศุกร์ส่งในเมืองแล้วเท่ากับว่าเรามีเวลาเหลือในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของที่ไร่ได้อีกอะค่ะก็จะเป็นช่องทางออนไลน์เป็นหลักค่ะตอนนี
1: ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตื่นกันหรือยังคะเด็ก
2: จากประสบการณ์ที่เป็นเกษตรกรมาเป็นเวลา3ปีวันนี้จูนได้รับโอกาสเป็นวิทยากรเปิดไร่ให้คนเข้ามาศึกษาดูงานสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่ได้เห็นว่าอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตได้ไม่ยากนัก
1: แล้วก็พี่กำลังจะเอาลงเพิ่มอีกประมาณ600ตัว
0: มาดูงานที่ไร่หรือว่าให้ความสนใจไร่ทานธรรมนะคะคือเขาก็อยากจะมาเห็นค่ะว่าเด็กตัวเล็กๆคนนึงที่ไม่เคยมีความรู้เรื่องเกษตรทำไมถึงมาทำเกษตรได้แล้วมันทำจริงหรือเปล่า
1: คือเราจะมีการคำนวณแล้วคือปศุสัตว์เขาเอาแบบแปลนมาให้ว่าถ้าคุณเลี้ยงเท่านี้
3: ก็มาทำเกษตรอยู่บ้านที่ดินบ้านเราก็มีมาพัฒนาชุมชนมาพัฒนาบ้านเราเองแบบนี้ค่ะก็สามารถมีรายได้เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงน้องแบบนี้ได้ค่ะ
4: ความมั่นคงของหนูคือการเนี่ยมีอย่างนี้มีไร่มีสวนมีความเป็นอยู่ที่บ้านๆไม่ต้องแข่งกับใครแข่งกับตัวเองมีรายได้ให้ตัวเองเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ชอบแนวคิดของพี่เขาที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
0: เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ประสบปัญหาเลยคือการบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็สามารถพึ่งพาตัวเองได้ตลอดปีแม้ว่าจะเกิดภัยแล้งอะค่ะอย่างเช่นเราต้องทำมีน้ำรองรับแม้ว่าเราจะติดกับแหล่งน้ำก็ตามเนี่ยค่ะคือการบริหารจัดการที่ดินแล้วก็การเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรค่ะ

0: สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่นอกจากจะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรของตนเองมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วยังต้องหาวิธีสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตของตัวเองอย่างมีเอกลักษณ์คือหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของความมั่นคง
1: คือเกษตรกรเนี่ยก็ไม่ต่างกับการลงทุนชนิดหนึ่งเลยค่ะถ้าสมมติว่าเรากระจายความเสี่ยงถึงอย่างน้อยเราขายสินค้านั้นไม่ได้แล้วก็มาแปรรูปกลายเป็นว่าเพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับสินค้าทางการเกษตรอีกด้วยค่ะคือที่ไร่ของหนูเนี่ยจะเน้นการแปรรูปเป็นหลักเลยสินค้าสดเนี่ยไม่ถึง 30% เลยค่ะที่นำขายออกไปเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราขายสินค้าสดใช่ไหมคะราคาเราต้องอิงตามตลาดกลางแต่ว่าถ้าเราแปรรูปสินค้าเราเพิ่มนวัตกรรมเข้าไปเพิ่มสตอรี่เพิ่มสิ่งที่เราใส่ใจที่เราไม่เหมือนใครเนี่ยราคาเราสามารถตั้งได้เอง
0: ไข่เป็ดที่ออกมาเป็นจำนวนมากในทุกวันจนไม่สามารถขายทันจะนำไปเพิ่มมูลค่าโดยทำเป็นไข่เค็มสมุนไพรโดยพืชสมุนไพรหลากหลายที่ปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีในไร่เป็นวัตถุดิบชั้นดีที่จะถูกเก็บเพื่อนำมาเป็นส่วนประกอบในการแปรรูป
2: ถ้าเป็นไอเดียเรื่องการแปรรูปต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นของน้องทั้งหมดเลยพอน้องบอกว่าแม่อยากแปรรูปอะไรทุกอย่างเนี่ยของไร่ให้เป็นซีโดเบดแม่ก็คือเหมือนกับว่าหารายละเอียดแล้วก็หาอะไรมาซัพพอร์ตตรงที่เป็นไอเดียเขาว่าคือพูดง่ายๆว่าไม่อยากจะให้เขาทำแล้วไม่ประสบผลสำเร็จ
0: ทุกขั้นตอนการแปรรูปไข่เค็มสมุนไพรได้รับการเอาใจใส่เพื่อให้ได้ไข่เค็มมีคุณภาพ
1: เหตุผลที่ทำเป็นสมุนไพรเพราะว่าคนไม่ชอบทานไข่เค็มเพราะว่ามันเค็มใช่ไหมคะแล้วก็ไข่เป็ดเนี่ยคอเลสเตอรอลสูงถ้าสมมติว่าเรามีสมุนไพรอะไรที่ลดคอเลสเตอรอลเนี่ยก็ทำให้คนทานเนี่ยเขาสะดวกใจสบายใจในการทานมากขึ้น
0: ไข่เค็มจะถูกแช่ไว้ในน้ำต้มสมุนไพรที่ถูกทิ้งไว้จนเย็นแล้วเป็นเวลา15วันซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทดสอบมาแล้วว่าจะได้รสชาติของไข่เค็มที่เข้มกำลังดีในขั้นตอนการทำไข่เค็มสมุนไพรจะมีไข่บางส่วนที่เปลือกแตกร้าวซึ่งในบางครั้งก็จะทิ้งเพราะไม่สามารถขายได้แต่สำหรับที่นี่ไข่เค็มที่เปลือกร้าวนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการแปรรูปเป็นสินค้าชนิดใหม่ขึ้นมาได้อีก
1: ไข่เค็มที่ต้มสุกอะค่ะที่เป็นไข่เค็มเป็นลูกต้มสุกเวลาต้มเนี่ยเขาจะเปลือกร้าวหนูก็มาแปรรูปเป็นน้ำพริกค่ะ
2: คุณแม่ก็จะเอาสูตรตั้งแต่สมัยยายแล้วก็มีเหมือนกับว่าอะไรที่จะเกิดประโยชน์ให้กับคนทานได้มากที่สุดแม่ก็จะมีสมุนไพรหลากหลายเพื่อที่คนทานเนี่ยกระปุกหนึ่งคุณต้องให้คุณค่าทางอาหารครบแล้วที่สุดก็คือว่าต้องใหม่และสดแล้วก็สะอาดเพื่อที่จะให้ว่าอาหารของเราอยู่อย่างยั่งยืนได
1: ้ก็คือเท่ากับว่าตอนนี้สินค้าทุกอย่างในไร่ก็คือไม่ได้มีการสูญเสียหรือว่าเป็นซีโร่เวสต์อะค่ะเกษตรกรไทยส่วนใหญ่คิดว่าสินค้าสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมาถูกหรือว่าไม่สำคัญแต่ว่าถ้าเรามองให้ความสำคัญเนี่ยมันสามารถเติบโตได้ไม่ต่างกับสินค้าที่พรีเมียมเหมือนของต่างชาติเลยอะค่ะ
0: การแปรรูปสินค้าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับเกษตรกรยุคใหม่แต่ต้องเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ที่ลงตัวเพราะคือการขยายกลุ่มลูกค้าให้กว้างมากขึ้นยังจะเป็นการเพิ่มความมั่นคงให้กับการเป็นเกษตรกรอีกด้วย

0: จากจุดเริ่มต้นของไร่เกษตรอินทรีย์เล็กๆในหมู่บ้านวิธีการเกษตรแบบปลอดภัยเริ่มขยายไปในชุมชนตำบลสีสองรักอำเภอเมืองจังหวัดเลย
1: ก็ผมมันลูกชาวนาอยู่แล้วเกษียณมาก็ไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรก็ปลูกตะไคร้ปลูกข่าทำสวนผมมันภูมิต้านทานไม่ไหวกลัวจะแพ้ยาผมก็เลยไม่ใช
0: ้สมุนไพรที่ปลูกรอบบ้านกลายเป็นแหล่งรายได้ที่สามารถเข้ามาเก็บไปขายได้แทบทุกวันซึ่งพอเพียงสำหรับผู้สูงอายุที่ใช้เลี้ยงดูตัวเอง
1: มีแม่ค้าเขาสั่งมาว่าให้เก็บข่าตะไคร้ไว้เอาวันละ50บาทวันละ100อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัดไว้แล้วก็แม่ค้าเขาก็มารับเอาไป
2: สมุนไพรตะก่อนเราก็มีขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดใช่ไหมคะที่ไร่แต่ว่ามันไม่เป็นที่ต้องไม่เพียงพอต่อความต้องการหนูก็รับซื้อจากชาวบ้านที่เขาปลูกสมุนไพรปลอดสารนะคะ
3: อยากเริ่มแรกเนี่ยเราก็เอากลุ่มชาวบ้านเราเอากลุ่มเล็กๆก่อนพาทำให้เขาเห็นแต่พอที่แม่เอามาเนี่ยประมาณแค่5คนแต่พอ5คนปุ๊บเนี่ยคือเขาทำอินทรีย์แล้วขายให้เราเนี่ยเขาขายได้ตลอด
2: ก็คือถ้าใครมีแล้วก็จะไปบอกเขาล่วงหน้า1วันแล้วเขาก็วันต่อมาเขาก็จะขับมอเตอร์ไซค์มาส่งที่ไร
1: ่เวลาเพิ่นทำไข่ทำเครื่องสวนครัวแล้วก็มาเอามาสั่งแล้วก็เอาไปส่งให้บางครั้งก็มาเอาทีละ200 300นะครับ
0: เมื่อการปลูกแบบอินทรีย์มีตลาดรับซื้อสมุนไพรที่แน่นอน
4: ป้าตุ๊กสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะวันนี้เอาอะไรมาส่งคะ
0: ไร่ทานธรรมเป็นสถานที่ที่รับซื้อสมุนไพรทุกชนิดที่ปลูก
4: วันนี้เท่าไหร่อะคะ
5: 300ค่ะ
3: ไปแนะนำเลยเพราะว่าตอนนี้ถ้ามี
0: นอกเหนือจากการเอาสมุนไพรมาขายนี่ยังเป็นจุดที่แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์เกษตรผสมผสานอีกด้วย
3: อย่างต่ำ1ตันแล้วพวกไผ่พวกนั้นก็ได้นะคะขมิ้นดักแด้ก็ต้องการเยอะนะคะขมิ้นดักแด้ขมิ้นชันถ้าเราต้องสตริกมากเรื่องต้องเป็นอินทรีย์ 100% เนี่ยเขาจะไม่ทำทุกคนที่ปลูกให้แม่เนี่ยแม่ก็พยายามที่ว่าขอให้เป็นปลอดภัยขอไม่ให้ใช้ปุ๋ยไม่ให้ใช้ยาฆ่าหญ้าไม่ต้องมีอะไรพวกนี้แต่ถ้า

0: คนไหนเนี่ยกลัวไม่งามให้มาเอาขี้เป็ด
1: มันแรงแล้วขนเพิ่งลง
2: เป็นความเชื่อของแต่ละคนถ้าเราไปเปลี่ยนความคิดของคนเก่าเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนหนูก็ชนิดที่ว่าเน้นการกระทำให้เขาเห็นเลยค่ะว่าแม้ว่าคุณไม่ใส่ยาคนก็รับซื้
3: อเราทำอย่างนี้ไปปลูกตัดไปขายเนี่ยก็ถือว่าจุนเจือครอบครัวไป
0: แล้วทีนี้พอทุกคนเห็นคุณลุงขายได้คนอื่นก็มันก็มีรายได้นะวันละ300หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยๆปากต่อปากตอนนี้ก็ถ้าบอกว่าไร่ทานธรรมเนี่ยทุกคนก็อยากจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้เรื่องที่จะทำเกษตรอินทรีย์ค่ะ
4: การทำเกษตรอินทรีย์นอกจากจะทำเพื่อตนเองยังสามารถขยายเข้าสู่ชุมชนให้เข้ามาเป็นเครือข่ายและจะทำให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนของทั้งตัวเกษตรกรและชุมชน
3: โอ้ดีครับดีมากดีมากอยากให้พวกวัยรุ่นมาเอาเป็นตัวอย่างอย่างนี้แหละครับเพราะว่ามันปลอดสารพิษพวกยาฆ่าแมลงก็ไม่มีของอินทรีย์เนี่ยมันดีทุกอย่างเลยมันดีเลย

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง

ปลาทะเลจัดเป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญที่มีความต้องการของตลาดในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องการเพาะเลี้ยงปลาทะเลในกระชังตามแนวชายฝั่งจึงถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชนได้อย่างยั่งยืนโดยปลาทะเลที่นิยมเลี้ยงกันมากได้แก่ปลากระพงขาวปลากระพงแดงและปลากระรังหรือปลาเก๋าเพราะเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายโตเร็วเป็นที่ต้องการของตลาดขายได้ราคาสูงและสามารถหาซื้อพันธุ์ปลาจากสถานีประมงหรือฟาร์มเอกชนได้สะดวกอีกด้วยพันธุ์ปลาที่นำมาเพาะเลี้ยงในกระชังควรมีขนาด4นิ้วขึ้นไปจึงจะมีอัตราการรอดสูงและควรจำกัดปริมาณพันธุ์ปลาที่เลี้ยงในแต่ละคอกตามอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมของพันธุ์ปลาแต่ละชนิดเช่นปลากระพงขาวและปลากระพงแดงมีอัตราการปล่อย100ถึง300ตัวต่อตารางเมตรปลากระรังหรือปลาเก๋ามีอัตราการปล่อย30ถึง75ตัวต่อตารางเมตรทั้งนี้ความหนาแน่นขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำและการจัดการที่ดีถ้ากระแสน้ำไหลถ่ายเทดีสามารถปล่อยในอัตราความหนาแน่นมากขึ้นได้อาหารที่ใช้เลี้ยงปลาทะเลซึ่งเป็นปลากินเนื้อมีอยู่3แบบคือปลาสดหรือเหยื่อปลาอาหารผสมเปียกและอาหารเม็ดสำเร็จรูปซึ่งปลาสดหรือเหยื่อปลาเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมมากที่สุดประกอบด้วยปลาหลายชนิดรวมกันจึงมักเรียกว่าปลาเป็ดหรือปลาเบญจพรรณโดยปลาที่นิยมนำมาเป็นอาหารปลาก็อย่างเช่นปลาหลังเขียวปลาข้างเหลืองปลาทูปลาลังและปลาไส้ตันเทคนิคการให้อาหารด้วยปลาสดจะเลือกให้เป็นช่วงเวลาทุกเช้าหรือเย็นเพื่อให้ปลาเรียนรู้เวลาอาหารที่ถูกต้องใน2เดือนแรกให้อาหารทุกวันวันละ1ครั้งส่วนเดือนต่อๆไปให้อาหารแบบวันเว้นวันและมีข้อควรปฏิบัติในการให้อาหารปลาดังนี้ควรใช้อาหารที่มีขนาดเหมาะสมกับขนาดปลาควรปรับปริมาณอาหารให้พอเหมาะต่อความต้องการของปลาอย่าให้อาหารมากเกินไปจนเหลือทิ้งเพราะนอกจากจะสิ้นเปลืองแล้วยังก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ำซึ่งจะย้อนกลับมาเป็นปัญหาต่อสุขภาพปลาอย่างรุนแรงได้ถ้ามีเศษอาหารเหลือควรนำออกจากกระชังให้หมดระหว่างการให้อาหารต้องสังเกตพฤติกรรมความผิดปกติของปลาอยู่เสมอเพื่อป้องกันหากเกิดโรคหรือมีปัจจัยรบกวนทำให้ปลาเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ในระหว่างการเลี้ยงควรตรวจตรากระชังอวนอย่างสม่ำเสมอหากชำรุดให้รีบซ่อมแซมมันกำจัดเพลียงหรือตะไคร่น้ำที่มาเกาะเนื้ออวนนำเศษอาหารขยะหรือสัตว์ทะเลเล็กๆออกจากกระชังให้หมดเพื่อให้น้ำสามารถถ่ายเทได้สะดวกจะช่วยลดการเกิดโรคเพิ่มอัตราการรอดได้ปลาที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยการเลี้ยงแต่ละรอบจะใช้เวลาประมาณ 6-8 เดือนได้ปลาน้ำหนักประมาณตัวละ500ถึง800กรัมจึงเป็นขนาดเหมาะสมสำหรับการจับจำหน่ายการทำธุรกิจประมงให้ประสบความสำเร็จนั้นนอกจากความใส่ใจเรื่องการเลี้ยงปลาให้ได้คุณภาพที่ดีแล้วปัจจัยสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือการบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงินอย่างมีประสิทธิภาพเริ่มจากการบันทึกบัญชีอย่างเป็นระบบมีการทำเอกสารหลักฐานการรับและจ่ายเงินบันทึกและสรุปบัญชีรายรับรายจ่ายในแต่ละวันจำนวนเงินสดคงเหลือบัญชีกำไรขาดทุนรวมถึงบันทึกรายการทรัพย์สินหนี้สินและทุนคงเหลือในแต่ละเดือนซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของกิจการได้ทำให้เห็นภาพรวมของการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนสามารถประเมินจุดอ่อนจุดแข็งแก้ไขปัญหาและกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินกิจการได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การลงทุนเป็นไปอย่างคุ้มค่าและได้ผลกำไรสูงสุดถ้าเปรียบการผลิตสินค้า

และการทำบัญชีเป็นระบบหลังร้านระบบที่เปรียบเสมือนหน้าร้านซึ่งช่วยในการสื่อสารกับลูกค้าและเพิ่มยอดขายได้ดีที่สุดก็คือการทำการตลาดเบื้องต้นควรเริ่มจากการวิเคราะห์สินค้าที่มีอยู่หาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เพื่อวางแผนในการเสนอขายกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการขายสินค้ามีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายมีการสร้างกลยุทธ์ในการขายเช่นเพิ่มช่องทางการขายแบบ Delivery มีการจัดส่งสินค้าถึงบ้านเพิ่มช่องทางขายส่งให้กับร้านอาหารหรือร้านค้ารวมกลุ่มการจัดตั้งสหกรณ์มีการแปรรูปผลผลิตให้หลากหลายและช่วยยืดอายุการเก็บรักษารวมถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใกล้ตัวขยายโอกาสทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์การตลาดออนไลน์หรือออนไลน์มาร์เก็ตติ้งกำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายผู้ซื้อสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วและกว้างขวางมากขึ้นเราซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายก็สามารถเริ่มต้นทำการตลาดออนไลน์ได้ง่ายๆด้วยการผสมผสานเครื่องมือดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งในมือถือหรือคอมพิวเตอร์ของเราให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการสร้างหน้าร้านออนไลน์ด้วย LINE Official Account ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสื่อสารด้วยข้อความแชทรูปภาพและวิดีโอได้เหมือนแอปพลิเคชัน LINE ทั่วไปแต่จะมีฟีเจอร์ช่วยในการโปรโมทธุรกิจหรือสินค้าให้มีความน่าสนใจมากขึ้นสามารถประกาศข่าวหรือโฆษณาให้กับลูกค้าที่ติดตามทั้งหมดได้ในครั้งเดียวมีระบบตอบกลับอัตโนมัติและระบบฐานข้อมูลลูกค้าสามารถตั้งค่าแสดงภาพหรือวิดีโอโฆษณาสินค้าอัตโนมัติมีปุ่มลัดเพื่อแสดงเมนูหรือรายการสินค้ามีระบบสะสมคะแนนรวมถึงสามารถทำคูปองส่วนลดหรือจัดโปรโมชั่นเพิ่มยอดขายอีกเครื่องมือดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งที่น่าสนใจและมีศักยภาพมากคือการสร้างร้านค้าบน Facebook Pageโดยมีวิธีการใช้งานคล้ายกับ Facebook Profile ที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปแต่แตกต่างกันตรงที่ไม่จำกัดตามสามารถเพิ่มสินค้าได้ไม่จำกัดมีระบบโฆษณาช่วยโปรโมทร้านค้าและมีระบบฐานข้อมูลเชิงสถิติช่วยวิเคราะห์ให้ร้านค้าของเราสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเราสามารถเชื่อมโยงร้านค้าออนไลน์เหล่านี้สู่แพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆเพื่อให้เกิดการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายในวงกว้างมากยิ่งขึ้นองค์ความรู้และทักษะต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของประชาชนและชาวประมงไทยให้สามารถประกอบธุรกิจของตนเองสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานสนับสนุนให้ทุกชุมชนร่วมกันพัฒนายกระดับความสามารถในการประกอบวิชาชีพเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9

0: ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับ
1: พบกับผมครับเทรนเนอร์ซอสครับ
2: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
1: ครับและนี่คือรายการ Active Morning รายการที่จะพาทุกท่านนะครับไป Active ร่างกายยามเช้ากันครับผม
2: รวมถึงการดูแลร่างกายเราให้พร้อมใช้งานตลอดวันกันด้วยครับผม
1: ครับแล้วก็วันนี้ครับเราก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะมา Active ร่างกายกันในรูปแบบของการฝึกเวทเทรนนิ่งครับผมแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรามีอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับ
2: โอเคครับเริ่มจากอุปกรณ์ตัวที่1นะครับถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับมีเป็นสเตปหรือว่าเก้าอี้นะครับถ้าใครไม่มีอาจจะใช้บันไดแต่ว่าเลือกที่มีความแข็งแรงระดับหนึ่งนะครับอุปกรณ์ตัวที่2นะครับเป็นเสื่อโยคะถ้าใครไม่มีนะครับใช้เป็นผ้าเช็ดตัวหรือว่าพรมนะฮะเอามาวางข้อศอกกันเจ็บกันเลื่อนนะครับและอุปกรณ์ตัวสุดท้ายเป็นดัมเบล1คู่ถ้าเราไม่มีดัมเบลนะครับใช้เป็นขวดน้ํา 1.5 ลิตรนะครับ
1: ครับผมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราพักเตรียมอุปกรณ์กันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาครับ

0: โอเคครับเรากลับมาแล้วเดี๋ยวเรามาวอร์มอัพร่างกายกันนิดนึงนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็ป้องกันการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับอ่ะท่าที่1ครับเราจะเริ่มจากการวอร์มอัพส่วนบนก่อนนะครับโอเคท่าแรกเรายื่นมือขึ้นครับตรงๆแบบนี้ยื่นให้สุดแค่นี้เลยเป็นการวอร์มอัพในช่วงของร่างกายส่วนบนหัวไหล่นะครับผมสะบักฮะกล้ามเนื้อหลังด้วยแบบนี้ง่ายๆนะครับโอเคท่าต่อมาทีนี้ด้านล่างบ้างครับด้านล่างเพิ่มการยกเข่าขึ้นมาครับจากนั้นเรายกเข่าขึ้นมาจับไว้แบบนี้ช้าๆแบบนี้นะครับมุมด้านข้างดูที่พี่จ๊าบนะครับแบบนี้เลยจะสังเกตว่าสะโพกแล้วก็ต้นขาเราได้ยืดเหยียดออกนะครับแล้วก็อบอุ่นให้กล้ามเนื้อเราพร้อมที่จะออกกำลังกายเนาะยกใช่โอเคครับท่าต่อมาครับให้เราโน้มตัวไปด้านหน้าพร้อมกับเหยียดขาอย่างนี้ครับแล้วเอามือไปใกล้ๆกับเท้านะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านี้โน้มตัวลงไปดันสะโพกไปด้านหลังนะครับหลังตรงท่านี้เป็นการยืดเหยียดแล้วก็วอร์มอัพกล้ามเนื้อส่วนต้นขาด้านหลังนะครับผมแบบนี้ทำไมเราถึงต้องมีการวอร์มอัพร่างกายหรือเคลื่อนไหวแบบนี้ครับพี่จ๊าบเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับเราต้องทําให้ร่างกายเราพร้อมนะเพราะฉะนั้นการยืดกล้ามเนื้ออยู่กับที่อาจจะไม่เหมาะในช่วงการที่เราต้องการแอคทีฟในช่วงเช้านะครับเราต้องมีการเคลื่อนไหวเพื่อให้กล้ามเนื้อเราพร้อมเต็มที่นิดหนึ่งโอเคทีนี้ท่าสุดท้ายครับพี่จ๊าบท่าสุดท้ายให้เราพับขาไปด้านหลังแบบนี้จับไว้ยืดตัวตรงสลับกันครับง่ายๆมีเสียงลั่นๆด้วยนะเมื่อกี้ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเสียงอาจจะเป็นเสียงแอร์นะมันทำให้ร่างกายเราโอเคเราเริ่มรู้สึกอักตื่นขึ้นมาแล้วพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยในการวอร์มอัพร่างกายเบื้องต้นนะครับนะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การเวิร์กอัพหรือว่าการออกกำลังกายเวทเทรนนิ่งของเราเลยนะครับในอุปกรณ์แรกนะครับอุปกรณ์ที่1เราจะใช้เก้าอี้หรือที่เราเตรียมกันไว้ว่าเป็นม้านั่งอะไรก็ได้นะแบบนี้เน้นความแข็งแรงนิดนึงท่าแรกเขาเรียกว่าท่าบ็อกซ์สควอตนะครับบ็อกซ์สควอตคือให้เราหันนั่งลงไปเหมือนเรานั่งเก้าอี้ทั่วไปเลยแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะทําไปพร้อมๆกันนะครับโอเคเริ่มจากการนั่งลงไปแบบนี้แล้วยืนขึ้นมาครับแบบนี้เราจะใช้เวลา30วินาทีต่อรอบนะครับแบบนี้นั่งลงไปนะสังเกตว่าหลังตรงนะดูที่พี่จ๊าบนะครับแบบนี้หลังตรงนั่งลงไปเหมือนเรานั่งกับตัวเก้าอี้ทั่วไปเลยนะครับเหมือนเราใช้ชีวิตประจำวันท่านี้เราเน้นการฝึกกล้ามเนื้อต้นขาสะโพกรวมถึงการเกรงหน้าท้องไปในตัวทําให้เราใช้พลังงานได้ดีเลยทีเดียวโอเคครับ30วิผ่านไปแล้วท่าต่อมาไปกันต่อครับในท่าที่2เราจะทําท่าแบบนี้ครับสเต็ปอัพขาเหยียบขึ้นไปบนเก้าอี้หรือบันไดของเรานะครับแล้วยืนขึ้นสลับข้างแบบนี้แบบนี้เพราะนั้นสําหรับคุณผู้ชมนะครับที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกายจริงๆนะครับให้เราเริ่มจากการทำช้าๆไปก่อนเน้นการเกร็งกล้ามเนื้อต้นขานะครับยืนขึ้นให้มันคงนะครับเกร็งหน้าท้องตัวตรงยืนขึ้นสลับขาช้าๆยังไม่ต้องรีบนะครับแบบนี้เพิ่มให้รู้สึกว่าการเผาผลาญเราเพิ่มขึ้นในตอนเช้าเริ่มมีแบบว่ามีเหงื่อเล็กๆออกมาบ้างนะโอเคประมาณนี้ไปเรื่อยๆพี่จ๊าบเป็นไงบ้างครับตอนนี้
1: รู้สึกเมื่อยหน้าขามากครับ
0: ท่านี้เรายังอยู่ที่การฝึกกล้ามเนื้อบริเวณ lower body อยู่นะครับหรือว่าการฝึกต้นขาก็คือทําให้บริเวณกล้ามเนื้อขาเราเนี่ยทำงานทําไมเราถึงต้องฝึกกล้ามเนื้อต้นขาก่อนเพราะว่า1กล้ามเนื้อต้นขาของเราเนี่ยมันมีการใช้พลังงานเยอะเพราะฉะนั้นการใช้แคลอรี่ก็จะสูงในช่วงนี้นะครับผมโอเคเรียบร้อยพักก่อนนะนี้ก็เหลืออีกท่านึงทีนี้เราใช้เวทเทรนนิ่งแบบง่ายๆเรามาด้านหน้าที่นั่งของเราหรือสเต็ปของเรานะครับนะแบบนี้นะวิธีการคือตอนเรานั่งนะครับสังเกตที่พี่จ๊าบนะตัวตรงแบบนี้ตัวตรงจากนั้นเอาสะโพกนะครับยกตัวเอาแขนนะดันตัวขึ้นลอยขึ้นมานะสะบักลอยขึ้นจากนั้นยกสะโพกให้ลอยจากที่นั่งเลื่อนตัวออกมาด้านหน้านิดนึงวางเท้าให้มั่นคงนะครับเหยียบพื้นไว้แล้วค้างอยู่กับที่แค่นั้นเองเก่งท้องไว้ยืดตัวสิ่งที่ควรระวังของท่านี้มีนิดหน่อยก็คือเรื่องของการบังคับหัวไหล่หรือว่าสะบักของเราเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทางบ้านครับให้ระวังท่านี้เป็นพิเศษคืออย่าใ หัวไหล่เราตกลงไปแบบนี้เพราะฉะนั้นพยายามยืดตัวขึ้นเกรงหน้าท้องแบบนี้นะยืดไว้เกรงไว้ท่านี้ให้เราโฟกัสหรือว่ารู้สึกไปที่ต้นแขนแล้วก็สะบักหรือว่าหัวไหล่ของเราแบบนี้ทำไมเอาท้องยืดตัวขึ้นโอเคครับจากนั้นค่อยๆพักดันสะโพกกลับมาที่นั่งแบบนี้

0: โอเคครับก็เดี๋ยวเรามาในเซตที่2กันบ้างทีนี้เราก็จะเปลี่ยนพาร์ทหรือว่าส่วนของกล้ามเนื้อในการออกกำลังกายกันบ้างนะครับทีนี้ส่วนนี้เรามาฝึกในเรื่องของแกนกลางลำตัวหรือว่าคอมัสเซลนะครับการฝึกแบบนี้ก็จะเป็นฝึกแบบง่ายๆแล้วก็ทำตามได้ไม่ยากเลยเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าเราจะทำอะไรกันบ้างวันนี้นะครับเริ่มจากท่าที่1ครับเขาเรียกว่าท่าแพลงนั่นเองวิธีการครับท่าแพลงให้เราเซตเริ่มจากการปูเบาะปูผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่รองข้อศอกไว้นะท่านี้เขาเรียกว่าเอลโบว์แพลงเริ่มจากการวางศอกไปเลยนะครับแบบนี้จากนั้นคุกเข่าก่อนนะก่อนเริ่มต้นคุกเข่าแบบนี้พอเราเริ่มปุ๊บนับให้ยกตัวขึ้นพร้อมนะคุณจ๊าบ
1: พร้อมครับผม
0: 3 2 1เรายกตัวขึ้นครับแบบนี้ขมิ้วท้องไว้ฮะเรายกตัวขึ้นเดี๋ยวผมขออนุญาตแบบนี้นะทำให้ดูคืออย่างนี้วิธีการคือให้เราทำให้ตัวเป็นกระดานแบบนี้เลยขมิ้วท้องไว้เกรงต้นขาหลังตรงตำแหน่งของข้อศอกอยู่ตรงบริเวณหัวไหล่นะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านี้จะทำให้เรารู้สึกว่าได้เกรงหน้าท้องแล้วก็ขมิ้วท้องตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสาวๆเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่าจะมีหน้าท้องท่านี้ท่าดีมากเลยนะครับเป็นท่าที่ดีมากทำให้กระชับหน้าท้องเดินมาแบนราบแน่นอนนะครับทำไปเรื่อยๆนะท่านี้เราจะทำประมาณ30วินาทีโอเคครับอ่ะเรียบร้อยพักเป็นไงบ้างเซตที่1 นะ
1: สั่นทั้งตัวเลยครับ
0: เซตที่1แบบนี้โอเคทีนี้เซตที่2เราเปลี่ยนมาในแนวของด้านข้างกันบ้างอย่างที่บอกเมื่อกี้ LS L คอร์ดนะ
1: ใช่คร
0: ับมาเลยครับท่านี้เรียกว่าไซแพงนั่นเองเหมือนเดิมเราวางข้อศอกเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือให้เราแบบนี้ฮะหันข้างแบบนี้การจัดวางเท้าเหยียดไปด้านหน้าไปด้านท้าย1ข้างอีกด้านนึงพับเข้ามาหาด้านหลังเราแบบนี้จากนั้นค่อยๆนะยืดตัวตรงยกขึ้นพร้อม3 2 1อ่ะยกขึ้นเก่งครับตัวตรงแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นท่านี้เหมือนเดิมครับจุดที่เราควรต้องสังเกตคือข้อศอกนะลองเช็คพี่จ๊าบลองเช็คนิดนึงว่าข้อศอกตรงกับไหล่ไหมแบบนี้ทำให้เราเก่งหน้าท้องได้มากขึ้นทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านในนะครับผมทำท่านี้ดีมากครับแบบนี้อย่างที่บอกนะตัวตรงด้านล่างเนี่ยลอยขึ้นมาจากพื้นสักประมาณนึงเลยประมาณ1ข้อศอกนะครับผมอันนี้โอเคพักครับพี่จ๊าบจากนั้นพอเราทำข้างนี้เสร็จแล้วสลับข้างนะสลับข้างเหมือนเดิมสลับข้างพร้อมแล้วไปเลยทำเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนข้างจากข้างขวามาข้างซ้ายยืดตัวตรงเหมือนเดิมเก่งหน้าท้องท่านี้สิ่งที่เราควรจะระมัดระวังก็คือเรื่องของข้อศอกแล้วก็หัวไหล่นิดนึงคือไม่ควรให้ข้อศอกล้ำไปด้านหน้าเยอะเพราะว่าถ้าข้อศอกล้ำไปด้านหน้าเยอะนะครับทำใหแรงกดอยู่ที่หัวไหล่อาจจะทำให้เราเจ็บหัวไหล่ได้นะครับให้เราระวังตรงนี้แล้วก็อีกอย่างนึงถ้าจะให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อทำงานได้เต็มที่คือให้เหมือนเกรงหน้าท้องขมิ้วท้องตลอดเวลาแล้วยกพยายามยกตัวขึ้นให้สะโพกกับต้นขาลอยจากพื้นประมาณ1ข้อ2โอเคครับพี่จ๊าบพักได้ประมาณนี
1: ้โอ้รู้สึก
0: เป็นไงบ้าง
1: รอบลำตัวยุบไปแล้วตอนนี้ยุบแบบโอ้หายหมดเลย
0: นี่นะอย่าลืมนะว่าพอจบจากรายการ Active Morning ของเรานะเดินไปนอกบ้านนี่คนต้องทักนะว่าโอ้โหไปทำอะไรมาท้องแบนราบขนาดนี
1: ้อ๋อดูไทยมัน
0: ไม่ใช่ดู Active Morning ของเรานี่ไงโอเคครับเรากลับมาในรอบที่2เราทำเหมือนเดิมครับพี่จ๊าบโอเคแล้วทำไปพร้อมๆกันทำพร้อมๆกันเลย
1: มาลุยครับ
0: ไปยกตัวตรงเพราะฉะนั้นผมลืมบอกไปเลยสมมุติถ้ารู้สึกว่าในรอบนี้นะมันพอมันเริ่มหนักขึ้นให้เราใช้มือแทนได้ดูที่ผมนะอย่างนี้เริ่มจากคุกเข่าแล้วก็ยกตัวขึ้นแบบนี้ก็ทำได้เหมือนกันทำให้รู้สึกว่าการเกรงเรายังอยู่เหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือเราจะได้โฟกัสบังคับมันได้ง่ายขึ้นอีกนิดนึงสำหรับท่านผู้ชมที่ทำใหม่ๆนะแบบนี้วางมือโอเคครับพี่จ๊าบเซตที่2แล้วก็รู้สึกเยอะขึ้นยังรู้สึกได้อยู่ไหม
1: ได้แต่เซตแรกครับผม
0: ท่าที่2มาเลยครับพี่จ๊าบเหมือนเดิมใช่ครับยืดตัวตรงแบบนี้เลยศีรษะตั้งตรงนะไม่พับไม่หันซ้ายหันขวานะเพราะฉะนั้นต้องป้องกันเรื่องของแนวของกระดูกสันหลังของเราด้วยแบบนี้ยืดตัวตรงโอเคสวยมากยืดตัวขึ้นแบบนี้เลยตอนนี้รู้สึกตรงไหนครับพี่จ๊าบ
2: นี่ครับหน้าท้องด้านข้างเรา
0: โอเคครับพี่จ๊าบเปลี่ยนข้างทำแบบนี้นะท่านี้อย่างที่บอกรับประกันเลยว่าถ้าทำตามเราแบบนี้นะทุกวันนะโอ้โหหน้าท้องนี่ S แน่นอนนะ LS แน่นอน การหายใจอย่ากั้นหายใจนะเวลาเราทำไปเรื่อยๆนะครับอย่างท่าการเกร็งหน้าท้องเนี่ยให้เราหายใจเข้าหายใจออกตลอดเวลาไม่ต้องกั้นหายใจนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการเกร็งหน้าท้องเพื่อทำให้ร่างกายเราเนี่ยมันโฟกัสหรือว่า เพ่งไปในการที่ฝึกหน้าท้องได้เต็มที่มากกว่าโอเคครับพักจบแล้วเซตที่2ผ่านไปเป็นไงบ้างพี่จ๊บ
2: รู้สึกวูบวาบแถวๆนี้มากครับท่านผู้ชม
1: อ้าวพบกันสัปดาห์เซตที่

0: 3เซตที่3เซตที่3
1: มามายกตัวขึ้นเหมือนเดิมนะข้าแมวท้องขาตรงนะอย่างผมวางมือแบบนี้ก็สามารถทำได้นะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่แบบเพิ่งเริ่มทำจริงๆวางมือแบบนี้ก็ได้หรือถ้าใครเจ็บมือค่อยๆวางลงมาวางแบบพี่จ๊าบได้โอเคครับพี่จ๊าบมาครับโอเคอย่างที่ท่านผู้ชมกำลังทำอยู่เนี่ยครับจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไม

0: เยอะเพื่อเกรงให้น้ำหนักตัวเรามันยกลอยขึ้นจากพื้นถูกไหมสังเกตว่าเนี่ยการที่พี่จ๊าบทำอยู่มีอาการสั่นๆอันนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่ทำแล้วรู้สึกว่าเอ้ยทำไมตัวสั่นเลยอันนั้นปกตินะไม่ต้องกังวล นะครับเกรงท้องไว้เหงื่อเริ่มซึมๆนะโอเคครับเปลี่ยนข้างครับพี่จ๊าบค่อยๆนะเหมือนเดิมนะอย่าลืมนะเซตที่3แล้วพยายามดูเรื่องความปลอดภัยเรื่องการวางศอกด้วยอย่าให้ศอกเรามันล้ำยื่นเกินหัวไหล่ออกไปเกินไปนะครับแบบนี้ไหนผมขอดูหน่อยเยี่ยมครับเปิดอกดีครับดีมากทําแมวท้องไว้เหมือนเดิมอย่าลืมนะทําแมวท้องแต่ไม่กั้นหายใจนะครับท่านผู้ชมแบบนี้ดีครับยืดอกไว้ครับพี่จ๊าบโอ้โหสุดยอดก็ท่านผู้ชมทางบ้านน่าจะรู้สึกได้นะถ้าทำตามๆกันนะทำไปพร้อมๆกันโอเคครับเยี่ยมมากนี่เซตไหนแล้วเนี่ย
1: เซตที่3ก็แล้วครับพี่ต่อครับ
2: โอเค
0: จบแล้วสำหรับเซตที่2พาร์ทที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อบริเวณคอมัสเซลหรือว่าแกนกลางลำตัวของเรานะครับก็อย่างที่บอกอุปกรณ์ง่ายๆเดี๋ยวเราไปพาร์ทกันพาร์ทต่อไปเลยในส่วนที่3เซตที่3โอเคครับ

0: โอเคกลับมาเซตที่3ครับพี่จ๊าบครับแล้วก็เซตนี้ครับเราก็จะมาใช้เวทเทรนนิ่งแบบที่เกินไปเราจะใช้ขวดน้ำกันวันนี้แต่อย่าลืมใครที่มีสมมุติถ้าท่านผู้ชมท่านไหนมีดัมเบลอยู่ที่บ้านอยู่แล้วอันนั้นก็โอเคใช้ได้เลยนะครับทีนี้กล้ามเนื้อที่เราจะฝึกในช่วงเซตที่3ครับในเรื่องของการฝึกช่วงบนเป็นการดันช่วงบนหรือว่าการพุชหรือเราใช้หัวไหล่นั่นเองวันท่านี้หรือว่าพาร์ทนี้เราจะฝึก3ท่าง่ายๆไปด้วยกันเลยนะครับอ่ะอุปกรณ์ของเรานี้ขวดน้ำเนาะโอเคอ่ะคนละขวดนี่นะ2ขวดแบบนี้เลยนะครับส่วนท่าแรกที่เราจะทำอย่างที่บอกเราจะใช้กล้ามเนื้อที่ใช้กล้ามเนื้อหัวไหล่ที่เป็นมัดเล็กๆก่อนด้านข้างเขาเรียกว่าท่าไซส์ lateral raise นะครับเดี๋ยวเราพร้อมกันแล้วไปด้วยกันเลยนะพร้อมไหม
1: พร้อมครับ
0: โอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปด้วยกันครับท่านผู้ชมครับ3 2 1ไปแบบนี้นะเพราะนั้นจังหวะที่เรากางแขนนะครับท่านผู้ชมแบบนี้ตำแหน่งของขวดน้ำสังเกตดูที่ผมแล้วก็พี่จ๊าบนะขวดน้ำจะอยู่ประมาณขนานกับพื้นในอยู่ในแนวเดียวกับหัวไหล่นะครับแบบนี้ท่านี้มีข้อควรระวังนิดหน่อยก็คือเรื่องของเวลาที่เรายกขวดน้ำเนี่ยเราไม่ควรจะห่อไหล่ขึ้นไปแบบนี้เนาะงั้นสังเกตตัวเองดีๆหรือถ้าท่านใดมีกระจกอยู่ที่บ้านเนี่ยเราส่องได้เลยนะยืดตัวให้ตรงนะแล้วยกขนาดครับแบบนี้แล้วลงดีครับแบบนี้เลยไปด้วยกันโอเคเซตแรกผ่านไปท่าที่2ครับพี่จ๊าบท่าที่2เขาเรียกว่าท่าฟอนเรสครับฟอนเรสคือด้านหน้านะครับแบบนี้ถ้าพร้อมแล้วไปครับยกด้านหน้าแบบนี้ความรู้สึกเหมือนเราหยิบขวดน้ำสองมือพร้อมกันนะแล้วเทด้านหน้านะแบบนี้หยิบแล้วเทแบบนี้ตรงตรงตำแหน่งของขวดหรือแขนของเรานะครับให้อยู่ในแนวเดียวกันกับหัวไหล่เราเลยแบบนี้ยกอันนี้เริ่มเมื่อยแล้วนะพี่จ๊าบเมื่อยไหมพี่จ๊าบ
2: เมื่อยมากๆครับพี่ตอนครับรู้สึกได้เลยว่ากล้ามเนื้อตรงไหนเราทํางาน
0: นี่ขวดน้ํานะเนี่ยเป็นไงครับท่านผู้ชมทางบ้านที่ทําพร้อมๆกันน่าจะรู้สึกเหมือนผมนะตอนนี้โอเคครับท่าที่2ผ่านไปท่าที่3ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเตรียมตัวเมื่อกี้เรายกด้านข้างไปแล้วด้านหน้าไปแล้วด้านบนบ้างครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วให้เรายกขึ้นมาแบบนี้ครับเปิดออกนิดนึงนะเปิดด้านข้างข้อศอกอยู่ข้างลำตัวอ่ะจากนั้นดันขึ้นด้านบนนะครับแบบนี้ตรงๆท่านี้เรียกว่าท่า shoulder press นะครับตรงๆครับสิ่งที่ควรระวังอีกอย่างนึงก็คือเหมือนกันเลยคือเราจะไม่ห่อไหล่แบบนี้นะหรือไม่ควรจะยักไหล่แล้วดันขึ้นไปอ่ะสังเกตที่ผมนะตัวตรงแบบนี้ยืดตรงยืดตัวไว้ยืดอกไว้แล้วดันขึ้นตรงๆแบบนี้ดันขึ้นไปตรงๆเลยดีครับดีครับโอเคเซตที่1ผ่านครับพี่จ๊าบกลับมาที่เซตที่2ท่าเดิมกลับมาฮะไซเรสนะแบบนี้1 2ป้ายยกครับแบบนี้เหมือนเดิมยืดตัวตรงไว้เพราะนั้นพอเราใช้น้ำหนักน้อยๆเนี่ยพยายามลดการเหวี่ยงตัวขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นยืนตัวตรงยกขึ้นตรงๆแบบนี้เหมือนเราถือขวดน้ำเพื่อที่จะเทด้านข้างเนี่ยแบบนี้แบบนี้นะเราจะเทด้านข้างแบบนี้

0: พี่จ๊าบท่าสวยมากเลยนะครับแบบนี้นะยกตรงๆตรงๆตัวหน้ามองไปข้างหน้าโอเคเยี่ยมครับพี่จ๊าบท่าที่สองท่าที่สองเหมือนเดิมท่าที่สองเดี๋ยวผมทำไปกับท่านผู้ชมเลยด้านหน้าเลยนะพร้อมแล้วไปครับพี่จ๊าบด้านหน้าครับอีกวันนี้เห็นไหมตรงๆแบบนี้เลยตำแหน่งของขวดน้ำหรือน้ำหนักของเรานะควรอยู่ขนานหรือว่าแนวเดียวกับหัวไหล่เราทำไมเราไม่ยกขึ้นสูงๆเลยพี่จ๊าบอย่างที่ทราบกันดีมันอาจจะเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อหัวไหล่เรามีค่อนข้างหลายมัดมีเส้นเอ็นเยอะแยะมากมาย
1: เราจะไปโดนบ่าได้
0: ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่เราฝึกกันอยู่เนี่ยสมมุติถ้าท่านผู้ชมถ้าเพิ่งเริ่มถ้าเราทำเยอะเกินไปเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บนี่พูดอยู่ก็พูดจะไม่ค่อยถูกเลยนะเพราะว่าเหนื่อยจริงๆนะเนี่ยโอเคส่วนวิธีการสมมติถ้ารู้สึกโอ้ยทำไมเมื่อยแล้ว2เซตทำไงดียืนนิดนึงวอร์มหมุนหัวไหล่นิดนึงครับช้าๆท่าที่3ไปครับพี่จ๊าบท่าที่3ยกขึ้นตรงๆเหมือนเดิมโชเดอร์เพสยกดันขึ้นดันขึ้นดีครับโชเดอร์เพสดีครับดันขึ้นโหดันขึ้นตรงๆดีครับดันขึ้นเพดานเลยนะนี่นะผู้ชมทางบ้านถ้าทำไปพร้อมๆกันเนี่ยรู้สึกได้นะว่าโอ้โหล้ามกันนะโอเคเส้นไหนแล้ว
1: เส้นที่2ครับ
0: รอบสุดท้าย
1: รอบสุดท้าย
0: รอบสุดท้ายนะเดี๋ยวเรามาทำตามกันนะรอบสุดท้ายแล้ว
1: มา
0: ท่าเดิมไซเรสเราเรียกสั้นๆว่าไซเรสเนาะแต่ว่าจริงๆท่ามันคือไซเรสทอลเลสอ่ะมาครับด้านข้างเดี๋ยวผมหันด้านข้างเหมือนเดิมตัวตรงยกอันนี้เหมือนเดิมนะอย่าลืมไม่ต้องยกสูงจนเกินไปนะเอาแค่ระดับหัวไหล่พอครับประมาณนี้แล้วก็พยายามให้ข้อศอกอยู่เหนือขวดน้ำเนาะข้อศอกอยู่เหนือน้ำหนักของเราอย่าให้มันกลางออกแบบนี้นะแบบนี้ไม่เอานะครับผมแบบนี้ยกขึ้นข้อศอกสูงข้อศอกสูงกว่าเหนือกว่านิดหน่อยอันนี้เพื่อที่ให้เราเกร็งที่ต้นแขนแล้วก็หัวไหล่เราให้มากที่สุดโอเคครับเยี่ยมร้อยอุ่นๆแล้วนะอุ่นๆแล้วนะโอเคมาไปต่อเลยครับจ๊บฟอนเรสครับไปถ้าใครรู้สึกว่าออกแรงได้แล้วเร็วหน่อยได้แต่ถ้าใครรู้สึกว่ายังออกแรงไม่เก่งเลยยังแบบคอนโทรลไม่ได้ซ้ายขวาไม่เท่ากันเนี้ยเราทำช้าๆก่อนนะค้างไว้นิดนึงแล้วค่อยๆลงค่อยๆลงเห็นไหมการสั่นจริงๆเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่ามันบ่งบอกว่ากล้ามเนื้อเรากำลังทำงานแล้วก็เกร็งอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับพี่จ๊าบสั่นไหมครับเนี่ย
1: สั่นจริงฮะ
0: อุ้ยแข็งแรงมากครับพี่จ๊าบท่าสวยมากโอเคครับท่าสองมาท่าสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมมาแอคทีฟมอร์นิ่งของเราแอคทีฟจริงๆนะ
1: แอคทีฟจริงๆครับแอคทีฟจริง
0: ๆโอเคมาท่าสุดท้ายวันนี้โชเดอร์เพรสครับไปยกขึ้นตรงๆดันท่านี้พยายามเชิดอกให้ตรงไว้ยืดอกตรงๆไว้เพราะฉะนั้นท่านี้สังเกตว่าสมมติถ้าเราไหล่ห่อนะมันจะรู้สึกว่าไม่รู้สึกที่หัวไหล่ยืดตรงๆดันขึ้นดันขึ้นดีครับดีครับอีกนิดนึงยืดตัวแล้วดันให้สุดแขนศอกตั้งฉากนะโอเคครับพี่จ๊อบเรียบร้อยเยี่ยมมากสุดยอดมากเลยวันนี้อ่ะโอเคครับเราหลังจากที่เราออกกำลังกายหรือเวิร์กเอาท์กันเสร็จแล้วครับอ่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้แล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดครับคือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหรือการ stretching นั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามายืดกล้ามเนื้อกันนะครับเริ่มจากท่าที่1ครับท่านี้ให้เราจับไปที่ข้อเท้าแบบนี้นะยืดตัวขึ้นนะยืดอกขึ้นพับส้นเท้าไปหาสะโพกนะครับยืดตัวตรงจับแบบนี้เพื่อเป็นการให้กล้ามเนื้อต้นขาของเรามันได้ยืดแบบนี้นะจากที่เราเซตแรกนู่นเลยเนาะเราทำสควอตกันไปเพราะฉะนั้นต้นขาเราได้ทำงานเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับต้นขาเราใช้งานเยอะเมื่อกี้เนาะอีกข้างหนึ่งครับเปลี่ยนข้างแบบนี้ท่านผู้ชมนะครับที่ยังรู้สึกว่าโอ๊ยมันทรงตัวยากจังเลยอะ เราเปิดมือออกได้นะเพิ่มการทรงตัวยืดตัวตรงแต่หลักๆคือเราพยายามดึงให้ส้นเท้าเราดึงไปให้ใกล้สะโพกที่สุดให้ต้นขาหรือหัวเข่าเรานะพับไปด้านหลังแบบนี้เลยยืดตัวขึ้นโอเคครับท่าต่อมายังอยู่ที่ต้นขาอยู่แต่เป็นต้นขาด้านหลังนะครับให้เราเปิดขาเอาเริ่มจากข้างขวาก่อนแล้วกันพี่จ๊าบข้างขวานะครับยกไปด้านหน้าแบบนี้นะครับวางส้นเท้าลงกระดกปลายเท้าขึ้นแล้วโน้มตัวลงไปด้านหน้าแบบนี้นะครับสังเกตนะขาอีกข้างนึงสมมติถ้าเรายืดข้างขวาอยู่ขาข้างซ้ายเราจะงอนิดนึงแล้วโน้มตัวไปแตะที่ปลายเท้าแบบนี้ใครไม่ถึงท่านผู้ชมถ้ายังยืดไม่ถึงครับจับไปที่หัวเข่าก็ได้หน้าแข้งก็ได้ประมาณนี้พยายามดันสะโพกไปด้านหลังแบบนี้นะให้รู้สึกไปที่ตรงเรนนี้ครับต้นขาด้านหลังของเราช่วงด้านหลังโอเคครับสลับข้างนะแบบนี้ทำเหมือนกันทำเหมือนเดิมเลยระยะห่างเท้าขาด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยห่างประมาณ1ฝ่าเท้านะครับ1ช่วงเท้าเราโอเคครับขึ้นมาจากนั้นด้านบนกันบ้างด้านบนกันบ้างเมื่อกี้เราใช้ทั้งต้นแขนใช้ทั้งกล้ามเนื้อหัวไหล่เดี๋ยวเรายืดกันนิดนึงให้พับแบบนี้ครับพับผ่านลำตัวมาเลยมืออีกข้างนึงกดไปที่ข้อศอกแบบนี้เลยยืดให้รู้สึกว่าต้นแขนหรือกล้ามเนื้อไตรเซปของเรานะครับได้ถูกยืดออกนะกดหัวไหล่ลงนิดนึงยืดออกกดเข้ามาไม่ต้องบิดตัวตามนะยืนเฉยๆยืนตัวตรงกดแขนเข้ามาโอเคครับแล้วก็เปลี่ยนข้างนะแบบนี้ถ้าสมมุติถ้าเรายืดไปแบบนี้เราอาจจะรู้สึกต้นแขนเราไม่ค่อยได้ยืดนะ
1: ไปยืดหลังกับลำตัวด้านข้างแทน
0: งั้นยืดตัวตรงไว้ยืดตัวตรงไว้พาดแค่แขนมาดึงเข้าหาลำตัวอย่างเดียวแค่นี้กดแค่นี้ครับโอเคท่าสุดท้ายครับพี่จ๊าบเราพับฝ่ามือประกบกันด้านหลังแบบนี้แบบนี้นะแล้วยืดตัวขึ้นกดหัวไหล่ไปด้านหลังแบบนี้ให้อกเราถูกยืดออกกล้ามเนื้ออกแขนหัวไหล่เมื่อกี้เราใช้หัวไหล่นะยืดออกเชิดคางขึ้นนิดนึงฮะกดหัวไหล่ลงโอเคเรียบร้อยครับพี่จ๊าบก็วันนี้ครับก็จบลงแล้วสำหรับการแอคทีฟหรือก็ใช้รูปแบบเวทเทรนนิ่งของเราเรียบร้อยก็อย่างที่วันนี้ครับเรามาออกกันก็จะเป็นหนึ่งในรูปแบบที่การเขาเรียกว่าการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่ง
1: หรือมีแรงต้าน
0: มีแรงต้านมีน้ำหนักเข้ามาเกี่ยวข้องถูกไหมมีเห็นไหมมีขวดน้ำมีการฝึกจากน้ำหนักตัวเองในการทำให้ร่างกายและแอคทีฟทีนี้จริงๆแล้วในช่วงเริ่มต้นเนี่ยอยากจะแนะนำว่าการออกกำลังกายของเราเนี่ยควรจะต้องมีหลายรูปแบบนั้นมีทั้งการฝึกแบบการเผาผลาญแคลอรี่หรือการทำคาร์ดิโอหรือการอาจจะมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อการโยคะง่ายๆเป็นต้นนะครับก็อย่างที่วันนี้เราพาออกก็เป็นหนึ่งในรูปแบบที่เราออกกำลังกายแบบง่ายๆที่บ้านได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ท่านผู้ชมกำลังจะได้อยู่กับเราเนี่ยครับ Active Morning เนี่ยจะมีการออกกำลังกายในรูปแบบไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวต้องติดตามนะครับผมมีแน่นอนมีนะหลายรูปแบบ
2: นะ
0: ครับผมแล้วก็อย่างที่ทราบกันดีการออกกำลังกายควบคู่กับการรับประทานอาหารที่ดีด้วยเนาะเพราะฉะนั้นต้องดูแลเรื่องการรับประทานอาหารด้วยนะครับแล้วก็
1: กิน
0: ครับผมก็ในไหนก็วันนี้ก็เหนื่อยกันมากแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวไปแอคทีฟใช้ชีวิตประจำวันกันต่อนะครับผมโอเคครับแล้วก็ในวันนี้ครับผมเทรนเนอร์ทอสแล้วก็เทรนเนอร์จาร์ฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกับพวกเราใหม่ได้ในทุกๆวันตอนเช้านะครับกับพวกเรา Active Morning ทางช่อง T Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬานะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆนะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
4: อ้าวเด็กๆพวกทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
2: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันนะมันขนไข่หนีน้ำ
4: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
4: หากเราอยู่ในพื้นที่เรา

0: ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
1: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
2: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
0: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
3: เยี่ยมเลยครับคุณปู
0: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
4: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
0: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำมาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยล่ะ
5: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
3: ทรงพระเจริญ
0: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
3: ครับคุณปู
5: ่ DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
2: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
4: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
2: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
0: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
3: ้ครับคุณครู
2: นี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับทราบครับ
1: ไว้พบกันนะ
3: น้ำล้นตลิ่ง
2: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
4: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
1: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
2: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
4: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
2: อยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน

0: เลิศล้ำเศรษฐกิจว้าว
1: ว้าวลมเย็นสดชื่นดีจังเลยนี่เราอยู่บนเรือเหรอคะคุณเวลา
0: ใช่แล้วเราอยู่บนเรือสำเภาของชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่กำลังจะแล่นเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
1: สำเภาจีนเหรอครับสมัยไหนครับเนี่ยถึงได้ใช้เรือสำเภาอย่างเนี้ยสุดยอดไปเลย
0: รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ท่าเรือและเมืองท่าจะเต็มไปด้วยชาวต่างชาติมากมายเช่นอินเดียจีนเนเธอร์แลนด์อังกฤษและโปรตุเกสการค้าขายกับต่างประเทศทำให้ไทยได้เป็นศูนย์กลางทางการค้าที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งในสมัยนั้นชะละด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้รับการยกย่องว่ามีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการศาสนาเป็นอย่างยิ่งทรงนำรายได้เข้าสู่ท้องพระคลังมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชครั้นเมื่อเสวยราชแล้วก็ทรงสร้างความเป็นปึกแผ่นทางเศรษฐกิจด้วยการทำการค้ากับต่างประเทศประหยัดค่าใช้จ่ายวางระบบภาษีใหม่เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้แผ่นดินมาดูอะไรนี่สิร่มเย็นเป็นสุข
1: นี่อะไรเหรอคะเนี่ยคุณเวลาน
0: ี่คือเงินถุงแดงยังไงล่ะ
1: เงินถุงแดง
0: เงินถุงแดงคือเงินที่ได้กำไรมาจากสำเภาค้าส่วนพระองค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดแต่งเรือสำเภานำสินค้าไปค้าขายกับต่างประเทศอย่างเช่นจีนและอินเดียพระองค์ทรงเก็บเงินไว้ในถุงแดงข้างพระบรรทมพอเงินเต็มถุงก็จะทรงนำเข้าพระคลังหลวงไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินซึ่งในสมัยรัชกาลที่5เงินถุงแดงนี้ก็ช่วยรักษาเอกราชของชาติไทยในเหตุการณ์รส .112 พระปรีชาชาญทางการค้าของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ดั่งพระราชสมัญญานามว่ากษัตริย์นักค้าอีกทั้งสายพระเนตรอันยาวไกลในการสะสมเงินตราไว้ในพระคลังหลวงส่งผลดีต่อประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและวิกฤตการณ์บ้านเมือง

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือ

างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นาทีและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 นาทีเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะสู่รายการกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ค่ะวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่พระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีนะคะสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมายค่ะและยังมีโบราณสถานอีกหลายจุดที่จะสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตได้ด้วยนะคะแล้ววันนี้ผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ค่ะก็คือท่านผู้อำนวยการนิภาสังคณาคินซึ่งท่านอยู่ด้านข้างดิฉันแล้วนะคะสวัสดีค่ะผอ.ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้ผอ.ได้เล่าถึงภาพรวมของสถานที่แห่งนี้หน่อยค่ะว่ามีความสำคัญยังไงค่ะ
1: พระนารายณ์ราชนิเวศเนี่ยเป็นพระราชวังที่ในสมัยอยุธยาที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยท่านทรงโปรดให้สร้างขึ้นเป
0: ็
1: นราชธานีแห่งที่สองรองจากกรุงศรีอยุธยาก็ประกอบไปด้วยเขตพระราชฐานชั้นนอกเขตพระราชฐานชั้นกลางเขตพระราชฐานชั้นใน
0: ค่ะซึ่งสถานที่2จุดวันนี้นะคะที่ผอ.จะมาให้ความรู้กับเรานะคะจุดแรกค่ะอยู่ด้านหลังนี่เองใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้เป็นพระที่นั่งอะไรคะผอ.
1: ในบริเวณเขตพระราชฐานชั้นกลางก็จะมีพระที่นั่งสำคัญก็คือพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญมหาปราสาทหรือเป็นท้องพระโรงในสมัยของพระองค์นั่นเองส่วนอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจ
0: นี่อยู่ด้านหน้านี่นะคะ
1: อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในน
0: ั่
1: นค
0: ือ
1: พระที่นั่งสุทธาสวรรค์ซึ่งถือว่าเป็นที่ประทับแล้วก็เป็นสถานที่ที่พระองค์เสด็จสวรรคตณที่แห่งนี้ด้วย
0: ค่ะ
1: แล้วความสำคัญก็คือเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยท่านจะเสด็จออกตรงบริเวณด้านหน้าที่เราเรียกว่าสีหบัญชร
0: ตรงนี้เลยนะคะ
1: ใช่ค่ะตรงบริเวณตรงกึ่งกลางเดียนะคะเพื่อให้คณะราชทูตอุปทูตหรือประเทศสลาฟเนี่ยได้เข้าเฝ้า
0: ค่ะ
1: นะคะซึ่งแม้นว่าครั้งสำคัญเมื่อปีพ.ศ. 2228
0: ค่ะ
1: นะคะที่พวกเราเข้าใจว่าการสารจากพระเจ้าหลุยที่14ที่นำโดยเชวรียโดเชมองนะคะว่าจะเป็นสถานที่แห่งนี้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการถวายสารต่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยนะคะก็ไปรับกันที่พระบรมมหาราชวังที่กรุงศรีอยุธยา
0: ค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่พระที่นั่งสุทธาสวรรค์นะคะต้องบอกว่าบรรยากาศร่มรื่นต้นไม้ต้นใหญ่นะคะเสียงนกร้องได้ยินชัดเจนเลยพอคะสำหรับพระที่นั่งณจุดนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะด้านหลังของเราก็คือพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นใน
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็เป็นสถานที่ที่ประทับค่ะส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชด้วย
0: ะ
1: นะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยความสำคัญของสถานที่แห่งนี้เนี่ยช่วงปลายราชสมัยของพระองค์เนี่ยด้านนอกก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายจากการที่พระเพทราชาร่วมกับสารสักเนี่ยก็ประชุมกับบรรดาเสนาบดีข้าราชบริพารที่จะประกาศยึดอำนาจในขณะที่ด้านในเนี่ยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกำลังประชุมอยู
0: ่
1: แล้วก็ท้ายที่สุดท่านพระองค์ก็เสด็จสวรรคตณสถานที่แห่งนี้เมื่อวันที่11กรกฎาคมปีพุทธศักราช2231
0: และเห็นบอกว่ามีอีกหนึ่งจุดที่ยังคงเชื่อมโยงกับที่สถานที่แห่งนี้ด้วย
1: ค่ะมีสถานที่ที่อยู่ด้านนอกนะคะของพระนารายณ์ราชนิเวศที่ออกไปทางทิศตะวันออกนะคะนั่นก็คือพระที่นั่งเย็นหรือเรารู้จักกันในนามของพระที่นั่งไกรสรศรีหราช
0: ค่ะ
1: ซึ่งด้วยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยท่านทรงโปรดในเรื่องของการคล้องช้างและท่านมักจะแปรพระราชฐานไปพำนักอยู่ที่นั่นเนี่ยเสมอ
0: ค่ะ
1: นะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่มีความร่มรื่นและสวยงามนอกจากพื้นที่ตรงนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็มีอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือเป็นสถานที่ที่สังเกตการเกิดจันทรุปราคาซึ่งถือว่าในยุคของพระองค์นั้นเนี่ยท่านให้ความสำคัญแล้วก็ทรงโปรดในเรื่องของการคำนวณดาราศาสตร์การสังเกตดาราศาสตร์นี่เป็นอย่างมากโดยร่วมกับคณะเยซูอิต
0: ค่ะเรียกว่า

ครบถ้วนกระบวนความเลยค่ะเพราะฉะนั้นสนใจมากันได้พระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีนะคะส่วนกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนติดตามกันได้ในครั้งต่อไปส่วนวันนี้ขอบคุณผอ.นะคะขอบพระคุณค่ะและเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: จะพังหรือจะปัง
2: ต้องดูมันแม่นมากแท้แน
1: ่กับจับผิดคณิตศาสตร
2: ์ที่เรามักจะผิดพลาดกันบ่อย
1: ๆข้อที่1มา
3: ให้ AB เป็นจำนวนจริงและ
4: อาจารย์ครับขอเสียงปกติครับ
5: ได้ครับผมให้ AB เป็นจำนวนจริง
6: ข้อที่1 2เท่ากับ1กำหนดให้ A และ B เป็นจำนวนจริงจงหาว่าใน8ขั้นตอนนี้ขั้นตอนไหนเป็นขั้นตอนที่พังซึ่งจะนำไปสู่คำตอบที่ผิดนั่นคือ2เท่ากับ1หยุดวิดีโอตรงนี้ครับและลองทำดูว่าขั้นตอนไหนที่ผิดถ้ายังตอบไม่ได้มาดูเฉลยกัน
1: และขั้นตอนที่พังก็คือขั้นตอนที่
4: สาเหตุที่มันพังครับเนื่องจากขั้นตอนที่8มีการหารทั้ง2ฝั่งของสมการด้วย a กำลัง2ลบ ab ซึ่งมันมีค่าเท่ากับ0ครับสาเหตุที่เรารู้ว่ามันมีค่าเท่ากับ0จากขั้นตอนที่2เลยครับ a กำลัง2เท่ากับ ab เมื่อแทนค่าลงไปในขั้นตอนที่8แล้วมันทำให้ทั้ง2ฝั่งของสมการหารด้วย0แต่อาจารย์ครับ
7: ครับ
4: ทำไมเราถึงไม่หารด้วย0ครับ
5: เราไปดูคำตอบกันเลยครับก่อนที่เราจะไปดูการหารด้วย0นะครับเรามาลองพิจารณาตัวอย่างนี้ด้วยกันครับ6หารด้วย2การที่เราจะได้คำตอบว่า6หาร2เท่ากับเท่าไหร่จริงๆมันมาจากการคูณนะครับเราจะต้องคิดว่า6เท่ากับอะไรคูณด้วย2
7: ครับผม
5: อะไรครับ
4: 3ครับ
5: 3ครับเนื่องจากเรารู้ว่า3คูณ2เท่ากับ6เราจึงได้ข้อสรุปว่า6หาร2เท่ากับ3ครับ
4: อย่างนี้นี่เอง
5: ดังนั้นในทำนองเดียวกันครับถ้าเราอยากรู้ว่า6หาร0เท่ากับเราก็ต้องมาตั้งคำถามว่า6เท่ากับอะไรคูณด้วย0เลขอะไรครับคูณด้วย0เท่ากับ6ซึ่งแน่นอนนะครับมันไม่มีเพราะเลขอะไรก็ตามคูณด้วย0มันจะได้0เสมอซึ่งเป็นไปไม่ได้นะครับที่0เท่ากับ6และนั่นคือเหตุผลที่ว่า6หาร0จึงไม่นิยามพอมันไม่นิยามก็แปลว่าอะไรครับมันจึงไม่มีความหมายดังนั้นจำไว้เลยนะครับสำคัญมากๆเราไม่อนุญาตให้มีการหารด้วยศูนย์ในคณิตศาสตร์ถูกกันหรือเปล่าครับสำหรับข้อที่1ถ้าใครไม่ถูกมาแก้ตัวได้ในข้อที่2ครับ
6: ข้อที่2ช้างและมดหนักเท่ากันกำหนดให้ e เป็นน้ำหนักของช้าง a เป็นน้ำหนักของมดและ sเป็นผลรวมของน้ำหนักของช้างและมดจะได้ว่า e บวก a เท่ากับ s จากสมการนี้เราย้าย a ไปขวามือจะได้ e เท่ากับ s ลบ a เป็นสมการที่1และย้าย s ไปซ้ายมือจะได้ e ลบ s เท่ากับลบ a เป็นสมการที่2จงหาว่าใน9ขั้นตอนนี้ขั้นตอนไหนเป็นขั้นตอนที่พังซึ่งนำไปสู่คำตอบที่ผิดนั่นคือ e เท่ากับ a หรือช้างและมดหนักเท่ากันหยุดวิดีโอตรงนี้ครับและลองทำดูขั้นตอนไหนที่ผิด
0: ถ้ายังหาคำตอบไม่ได้ลองดูเฉลยไปพร้อมกันครับ
4: สำหรับในข้อ2ขั้นที่พังคือขั้นที่8ครับเนื่องจากขาดค่าสมบูรณ์ทั้ง2ฝั่งของสมการครับมันควรจะเป็นค่าสมบูรณ์ของ e ลบ s ส่วน2เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ a ลบ s ส่วน2ครับส่วนเหตุผลที่ต้องใส่ค่าสมบูรณ์กลับไปที่อาจารย์ตั๊กในห้องส่งเลยครับอาจารย์ตั๊กครับ
8: ครับ
4: อาจารย์สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
4: ทำไมเราต้องใส่ค่าสมบูรณ์ครับ
5: เป็นคำถามที่ดีมากนะครับซึ่งคำตอบของเราอาจจะเริ่มต้นจากการดูความแตกต่างของ2ตัวนี้ครับเราให้ xเป็นจำนวนจริงที่ไม่เป็นลบตัวนี้ สแควร์รูท x ทั้งหมดยกกำลังสองกับอีกตัวหนึ่งสแควร์รูทของ x กำลังสองมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรตัวบนก่อนเลยครับสแควร์รูทของ x ทั้งหมดยกกำลังสองเราต้องคำนวณสแควร์รูทก่อนหรือยกกำลังสองก่อนครับ
4: เราทำสแควร์รูท x ก่อนครับ
5: โอเคครับผมคำนวณสแควร์รูท x ขึ้นมาครับแต่มันยกกำลังสองดังนั้นสแควร์รูท x มีทั้งหมดกี่ตัวครับ
4: 2ตัวครับ
5: โอเคครับผมใช้จุดแทนการคูณนะครับดังนั้นตามความหมายครับสแควร์รูท x คูณสแควร์รูท x จึงได้อะไรครับ
4: x ครับ
5: หวานเจี๊ยบสำหรับตัวนี้ล่ะครับสแควร์รูทของ x กำลังสองเราต้องคำนวณยกกำลังสองก่อนหรือสแควร์รูทก่อน
4: ยกกำลังสองก่อนครับ
5: เยี่ยมมากครับดังนั้นในที่นี้นะครับสแควร์รูทอยู่ข้างนอกนะครับ
4: ครับ
5: ข้างใน x กำลังสองคือ x คูณกัน2ตัว
4: ครับผม
5: ดังนั้นสแควร์รูทของ x คูณ x ได้เท่าไหร่ครับ
4: absolute x ครับ
5: absolute value ของ x หรือค่าสมบูรณ์ของ x นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับตรงนี้น้องๆหลายๆคนอาจจะงงว่ามาได้ยังไงอ่ะเราลองมาดูตัวอย่างครับสแควร์รูทของ4ยกกำลัง2 4กำลัง2เท่ากับ
4: 16ครับ
5: สแควร์รูทของ16คือ
4: 4ครับ
5: 4ครับอ้าวไม่เห็นจะมีความแตกต่างอะไร
4: อ
5: ้
4: าว
5: แต่เราจะเห็นความแตกต่างได้เมื่อเราแทน x เป็นจำนวนลบครับผมแทน x ด้วยลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2ครับ
4: อ
5: ้าวแน่นอนนะครับเคนบอกว่าเราต้องคำนวณยกกำลัง2ก่อน
4: ถูกต้องครับ
5: ลบ3ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่ครับ
4: 9ครับ
5: 9ครับดังนั้นมันได้สแควร์รูทของ9เอ้าสแควร์รูทของ9ได้เท่าไหร่ครับ
4: 3ครับ
5: 3ครับเห็นไหมครับว่าสแควร์รูทของ x กำลัง2ไม่ได้เท่ากับ x นะครับ
4: เอ้าใช่ครับไม่เท่าก
5: ัน แต่จริงๆแล้วมันคืออะไรครับมันคือค่าสมบูรณ์ของ x ต่างหากครับซึ่งเราสามารถมองทำนองเดียวกันกับบรรทัดบนได้ครับเพราะ4คือค่าสมบูรณ์ของ4นะครับ
4: ซึ่งก็เท่ากับ4
5: ดังนั้นโดยสรุปนะครับจำไว้เลยนะครับน้องๆสแควร์ x ทั้งหมดยกกำลัง2จะได้ x แต่สแควร์รูทของ x ยกกำลัง2จะได้เท่ากับค่าสมบูรณ์ x 2ตัวนี้แตกต่างกันสแควร์รูทของ x ยกกำลัง2เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x ไม่ใช่เท่ากับ x นะครับผมจริงจัง
6: ข้อที่3 1เท่ากับลบ1จากโจทย์จงหาว่าใน6ขั้นตอนนี้ขั้นตอนไหนเป็นขั้นตอนที่พังซึ่งนำไปสู่คำตอบที่ผิดนั่นคือ1เท่ากับลบ1ขั้นตอนไหนผิดหยุดวิดีโอไว้ตรงนี้ครับลองทำดูถ้ายังหาคำตอบไม่ได้มาดูเฉลยกัน
4: และจุดที่พังในข้อที่3นั่นก็คือขั้นตอนที่3ครับส่วนเหตุผลก็เพราะว่าสูตรของ square root a คูณ b เท่ากับ square root a คูณ square root b เป็นจริงในกรณีที่ a และ b ไม่ใช่จำนวนลบครับแต่ในกรณีอื่นๆอาจจะไม่เป็นจริงก็ได้ในโจทย์ของเราครับที่ a และ b เป็นจำนวนลบเราจึงไม่สามารถใช้สูตรนี้ได้ครับ
6: ข้อที่4
7: ผลบวกของลำดับฟิโบนัชชีเท่ากับลบ1
6: กำหนดให้ S เป็นอนุกรมอนันต์ของลำดับฟิโบนัชชีขั้นที่1 S เท่ากับ1บวก1บวก2บวก3บวก5บวก8บวกไปเรื่อยๆขั้นที่2ใส่เลข0เข้ามาครับจะได้ว่า S เท่ากับ0บวก1บวก1บวก2บวก3บวก5บวก8บวกไปเรื่อยๆครับจากนั้นนำ2สมการนี้มารวมกันจากรูปจงหาว่าใน10ขั้นตอนนี้ขั้นตอนไหนเป็นขั้นตอนที่พังซึ่งนำไปสู่คำตอบที่ผิดนั่นคือลำดับฟิโบนัชชีเท่ากับลบ1หยุดวิดีโอไว้ตรงนี้และลองทำดูสิว่าขั้นตอนไหนผิด
7: ถ้ายังตอบคำถามไม่ได้ให้อาจารย์ตั๊กเฉลยดีกว่าครับ
5: ขั้นตอนที่พังคือขั้นที่1ครับพวกเราอาจจะคาดไม่ถึงว่ามันผิดที่ขั้นแรกสุดเลยผิดยังไงครับผิดนิคมพรหมลิขิตนั่นเอง
4: ปั๊บปั๊บปั๊บ
5: เหตุผลที่มันผิดที่ขั้นตอนที่1เพราะว่าจริงๆแล้วอนุกรมของลำดับฟิโบนัชชีนั้นเป็นอนุกรมที่รู้ออกนั่นแปลว่าในที่นี้ผลบวกของลำดับฟิโบนัชชีนั้นมีค่าเป็นอินฟินิตี้เราจึงไม่สามารถแทนค่าเป็นจำนวนจริง s ได้ดังนั้นหลังจากนี้ต้นไปถ้าน้องจะใช้กฎไหนคุณสมบัติข้อไหนอ่านเงื่อนไขการใช้คำสอนข้อนั้นดีๆไม่อย่างนั้นเกิดความผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ได้ครับเพราะอะไรครับ
4: เพราะทุกวัน
8: มันแ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับชั่วโมงนี้กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูเกียรติศักดิ์แสงทองหรือคุณหนุ่มนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในชั่วโมงนี้นะครับจะยังอยู่ในหน่วยที่5กราฟของฟังก์ชันกำลัง2กับหัวข้อเรื่องพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับโดยจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับนักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2เมื่อ a ไม่เท่ากับ0ได้นะครับก่อนที่เราจะไปเรียนเนื้อหาในวันนี้กันนะครับครูอยากจะทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางนะครับนักเรียนสามารถตอบคำถามครูได้นะครับฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของ fxเท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c หรืออยู่ในรูปแบบของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b และ c เป็นค่าคงตัวโดยที่ a ไม่เท่ากับ0คือฟังก์ชันชนิดใดครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบได้นะครับฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของ fx เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c หรือสมการคือ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c คือฟังก์ชันชนิดใดครับนักเรียนสามารถตอบได้นะครับ
3: คือฟังก์ชันกำลัง2ค่ะ
2: ถูกต้องนะครับฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของ fx เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c นะครับก็คือฟังก์ชันกำลัง2นะครับต่อไปนะครับกราฟของฟังก์ชันกำลัง2นี้เป็นกราฟอะไรครับมีใครสามารถตอบได้ไหมครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบได้นะครับ
4: เป็นพาราโบลาครับ
2: ถูกต้องนะครับกราฟของฟังก์ชันกำลัง2เป็นพาราโบลาครับนักเรียนปลายทางได้คำตอบเหมือนนักเรียนห้องออกอากาศไหมครับเป็นพาราโบลานะครับต่อไปนะครับสมการของฟังก์ชันกำลัง2ก็คือสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c เราจะเรียกสมการนี้ว่าสมการอะไรครับ
4: สมการพาราโบลาครับ
2: ถูกต้องนะครับสมการของฟังก์ชันกำลัง2นะครับเราจะเรียกว่าสมการของพาราโบลาซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอาสมการพาราโบลาไปวาดกราฟนะครับก็จะได้กราฟที่มีลักษณะเป็นเส้นโค้งแบบนี้นะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับณตอนนี้เรารู้แล้วว่าสมการที่อยู่ของฟังก์ชันกำลัง2เป็นสมการพาราโบลาแล้วมันจะมีหลักการในการวาดกราฟอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับครูอยากถามว่าถ้าเกิดว่าสมการพาราโบลากำหนดด้วยสมการที่แตกต่างกันลักษณะของพาราโบลาจะแตกนักเรียนคิดว่าจะแตกต่างกันไหมครับเนี่ยจากสมการทั้งหมด5สมการนี้คิดว่าเวลาเราวาดกราฟกราฟจะแตกต่างกันไหมครับถูกต้องครับกราฟก็จะต้องแตกต่างกันนะครับซึ่งหลักการในการวาดกราฟนะครับเราจะพิจารณาจากนักเรียนคิดว่าพิจารณาจากอะไรบ้างครับคิดว่าเนี่ยสมการของเราอ่ะจะมีทั้ง y x แล้วก็สัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรใช่ไหมครับนักเรียนคิดว่าอะไรที่เป็นปัจจัยที่ทำให้กราฟของเรามีการเปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างกันครับก็คือค่าของสัมประสิทธิ์ที่อยู่กับตัวแปรนะครับเพราะว่าทุกสมการเนี่ยจะมีตัวแปรเหมือนกันนะครับดังนั้นนะครับก่อนอื่นเราขอพิจารณาสมการที่อยู่ในรูปทั่วไปก็คือ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a ไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับสังเกตว่าในสมการของเรา x กับ y เป็นตัวแปรและจะมีค่าคงที่อยู่ถึง3ค่านะครับก็คือค่าของ a b และค่า c นะครับแต่มีเงื่อนไขว่าสมการกำลัง2อะไรห้ามเป็น0นะครับa ต้องไม่เท่ากับ0เพราะถ้า a เป็น0จะกลายเป็นสมการเชิงเส้นนะครับโอเคนะแต่ถ้าเกิดว่า a ไม่เป็น0 b กับ c เป็น0b เป็น0 c เป็น0ปุ๊บสมการของเราจะเหลือแค่อะไรนะครับ y เท่ากับ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2นะครับดังนั้นนะครับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับครูขอเริ่มจากพาราโบลาง่ายๆก่อนนะครับก็คือพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนหยิบใบกิจกรรมที่2ขึ้นมานะครับเรื่องสำรวจกราฟของ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับโดยในใบกิจกรรมของครูนะครับจะแบ่งแบบฝึกหัดออกเป็น3ตอนนะครับโดยเราจะทำไปพร้อมๆกันนะครับในชั่วโมงนี้นะครับเริ่มต้นนะครับให้นักเรียนพิจารณาตอนที่1ก่อนนะครับตอนที่1นะครับครูจะพิจารณากราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2เมื่อ a เท่ากับ1ก่อนนะครับตอนนี้ a เป็น1นะครับถ้าเกิดว่าเราศึกษาการเขียนกราฟนะครับของพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2เมื่อ a เป็น1นะครับถ้า a เป็น1 y เท่ากับ ax ยกกำลัง2สามารถเขียนใหม่ให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับ x ยกกำลัง2ได้นะครับเราไม่ต้องเขียน a นะครับถ้า a เป็น1นะส่วนใหญ่เราจะไม่เขียนเลข1ไว้หน้าตัวแปรที่กำลัง2นะครับดังนั้นเราจะสนใจกราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2หลักในการเขียนกราฟคืออะไรครับคิดอะไรไม่ออกเราเริ่มต้นจากการลองแทนค่าเข้าไปนะครับเริ่มต้นง่ายๆนะครับนักเรียนลองแทนค่า0ลบ1 1ไปก่อนนะครับและนี่คือครูขอขยายค่าอื่นๆมามีใครสามารถเติมตารางให้ครูได้ไหมครับเดี๋ยวครูขอลองยกตัวอย่างบางค่าก่อนนะครับครูเริ่มต้นที่0 x เป็น0 y เท่ากับเท่าไหร่ครับ y คือ x ยกกำลัง2 0ยกกำลัง2ได้0นะครับเอาเป็น1บ้างครูยังไม่เอาทศนิยมเดี๋ยวมันคิดยากนะครับx เป็น1 x ยกกำลัง2หรือ y ของเราเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ1นะครับแล้วถ้าเป็นลบ1ล่ะลบ1ยกกำลัง2ก็คือ1นะครับไม่ใช่ลบ1แล้วนะครับโอเคนะเอาค่าที่เป็นจำนวนเต็มก่อน x เป็น2 2ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่ครับ 4นะครับแล้ว x เป็นลบ2ล่ะก็4เหมือนกันวิสังเกตว่าจำนวนที่ตรงข้ามกันเป็นไงครับค่าจะเท่ากันอย่างลบ1กับ1เวลายกกำลัง2ก็ได้1ทั้งคู่นะครับทีนี้เพื่อความชัดเจนอีกรอบหนึ่งลบ 2.5ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่ครับ
5: 6.25
2: ถูกต้องนะครับกลายเป็น 6.25 นะครับในทำนองเดียวกัน 2.5 ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่ครับ ก็ 6.25 เหมือนกันนะครับโอเคนะเดี๋ยวเติมตารางที่เหลือให้เต็มนะครับ 0.5 ยกกำลัง2กลายเป็นเท่าไหร่ครับ 0.25 นะครับ 1.2 ยกกำลัง2กลายเป็น1.44 นะครับครูลืม 0.8 0.8 ยกกำลัง2กลายเป็นอะไรครับ 0.64 และจำนวนสุดท้าย 1.5 ยกกำลัง2กลายเป็นเท่าไหร่ครับ 2.25 นะครับนักเรียนเติมข้อมูลนี้ลงไปในตารางนะครับนักเรียนปลายทางสามารถเติมพร้อมกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราเติมข้อมูลเสร็จแล้วนะครับนักเรียนลองสังเกตกราฟที่ครูลงจุดให้นะครับนักเรียนสังเกตว่าเราจะได้คู่อันดับที่เกี่ยวข้องกับตารางนะครับเป็นดังนี้นะครับเป็นคู่อันดับอะไรครับลบ 2.5 กับ 6.25 คู่อันดับลบ 2.4 คู่อันดับลบ 1.1 คู่อันดับ 0.0 คู่อันดับ 0.5 0.25 แล้วก็คู่อันดับที่เหลือนะครับถ้าเกิดว่าเรานำคู่อันดับมาเขียนกราฟนะครับนักเรียนสังเกตว่าเมื่อเขียนกราฟจะได้ลักษณะเป็นดังนี้ใช่ไหมครับโอเคนะแต่นักเรียนคิดว่าระหว่าง1กับ 1.2 มีจำนวนอื่นอยู่ไหมครับเป็นได้นะครับซึ่งกราฟของเราไม่ได้จบแค่ตัวอย่างในตารางนี้ 3x ของเรานะครับเป็นจำนวนจริงใดๆเลยสามารถเป็นได้มากกว่านี้นะครับดังนั้นในการเขียนกราฟนะครับนั่นเรียกว่าแนวโน้มของกราฟเป็นยังไงครับก็จะเป็นเส้นโค้งนะครับโอเคนะ ่ะถ้าเกิดว่านักเรียนเห็นว่ากราฟที่ได้อ่ะเป็นเพียงจุดบางจุดใช่ไหมครับแต่ค่า x ของเราที่กำหนดอ่ะในตารางเป็นเพียงค่าบางค่าที่เลือกมานะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราแทนค่า x เข้าไปในสมการ y เท่ากับ x กำลังสองด้วยจำนวนจริงใดๆนะครับเพื่อหาค่า y นะครับจุดทั้งหมดที่เกิดจากคู่อันดับ x y นี้นะครับที่สอดคล้องกับสมการจะเรียงกันเป็นเส้นโค้งเรียบนะครับซึ่งเป็นกราฟของพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ x ยกกำลังสองซึ่งจะมีรูปเป็นแบบดังนี้นะครับโอเคนะเนี่ยจากจุดที่เราลงนะครับครูลากเส้นเชื่อมจะได้กราฟเป็นดังนี้นะครับอ่ะต่อไปนะครับจะเป็นการตอบคำถามนะครับอ่ะนักเรียนครับนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกันตอบคำถามจากครูได้นะครับเริ่มต้นนะครับจากสมการของเรานะครับเราจากสมการ y เท่ากับ x ยกกำลังสองนะครับครูนำไปพลอตกราฟนะครับอ่ะให้นักเรียนร่วมกันตอบคำถามจากกราฟที่กำหนดให้นะครับข้อที่1กราฟของสมการ y เท่ากับ x ยกกำลังสองนะครับเป็นพาราโบลาหงายหรือพาราโบลาคว่ำครับมีใครสามารถตอบได้ไหมครับกราฟของเราเป็นพาราโบลาหงายหรือพาราโบลาคว่ำครับมีคนตอบนะครับจ๋าเชิญครับกราฟ y เท่ากับ x ยกกำลังสองเมื่อ a เป็น1เป็นพาราโบลาหงายหรือพาราโบลาคว่ำครับ
6: เป็นพาราโบลาหงายครับ
2: ถูกต้องนะครับกราฟนี้นะครับเป็นพาราโบลาหงายนะครับถูกต้องนะครับนักเรียนคิดว่าถ้า x เป็น3แล้วค่า y จะมีค่าเท่าไหร่ครับในสมการ y เท่ากับ x ยกกำลังสองถ้า x เป็น3ได้ค่า y เท่ากับเท่าไหร่ครับ
3: y จะเท่ากับ9ค่ะ
2: เมื่อ x เป็น3นะครับจะได้ค่า y เท่ากับ9นะครับนำ3ไปยกกำลัง2นะครับซึ่งจะได้9นะครับแล้วถ้า x เป็นลบ3ล่ะครับ x เป็นลบ3ได้ค่า y เป็นอะไรครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบได้นะครับ
3: เท่ากับ9
2: ถูกต้องนะครับเมื่อ x เป็นลบ3นะครับได้ค่า y เท่ากับ9เหมือนกันนะครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมทำไปพร้อมกับครูนะครับข้อต่อไปนะครับข้อที่4นะครับแล้วถ้า y เป็น4อันนี้ถามกลับนะครับ y เป็น4ดูจากกราฟของครูนะครับ y เป็น4ได้ค่า x เป็นเท่าไหร่ครับนักเรียนนักเรียนสามารถตอบได้นะครับเมื่อ y เป็น4ได้ค่า x เป็นอะไรบ้างเชิญครับ
3: 2หรือลบ2ค่ะ
2: ถูกต้องนะครับเมื่อ y เป็น4ได้ค่า x กี่ค่านะครับ2ค่าคือลบ2และก็2นะครับโอเคนะครับต่อไปข้อที่5นะครับเดี๋ยวก่อนข้อที่5สำหรับเรื่องของฟังก์ชันนะครับ x สังเกตว่าข้อ2กับข้อ3นะครับจะถามว่า x 1ค่าให้ y กี่ค่าใช่ไหมครับซึ่งเราพบว่า x 1ค่าเนี่ยต่างให้ y ได้เพียงค่าเดียวเท่านั้นนะครับแต่ข้อ4นะครับค่า y 1ค่ามาจากค่า x กี่ค่าครับ2ค่าค่า y ไม่จำเป็นจะต้องมาจากค่า x เพียงค่าเดียวนะครับอันนี้สำหรับฟังก์ชันนะ

ครับแต่ค่า x จะต้องให้ค่า y เพียงแค่1ค่าเท่านั้นนะครับต่อไปข้อที่5นะครับกราฟของสมการ y เท่ากับ x ยกกำลัง2นะครับเป็นรูปสมมาตรหรือไม่นะครับถ้าเป็นมีเส้นตรงใดเป็นแกนสมมาตรสำหรับความหมายของคำว่าสมมาตรคือถ้าเกิดว่าเราพับครึ่งจะทับกันได้สนิทนะครับนักเรียนคิดว่ารูปเนี้ยเป็นรูปสมมาตรหรือไม่

ถูกต้องนะครับสังเกตว่ากราฟของข้อนี้นะครับค่อนข้างจะสมมาตรกันนะครับสมมาตรกันโดยใช้แกนอะไรเป็นแกนสมมาตรครับนะครับจะสมมาตรแกน y นะครับเนี่ยเมื่อ x เป็น -2 นะครับได้ค่า x เป็น -2 ได้ y เป็น4และเมื่อ x เป็น2ได้ y เป็น4ซึ่งห่างจากแกน y เท่ากันนะครับในทํานองเดียวกันเมื่อ x เป็น3นะครับได้ค่า y เป็นอะไรนะครับ x เป็น3ได้ค่า y เป็น9 x เป็น -3 ก็ได้ค่า y เป็น9สังเกตว่าแกน y นะครับจะเป็นแกนที่แบ่งค่า x 2ฝั่งที่เท่ากันนะครับดังนั้นนะครับสังเกตว่าข้อนี้นะครับกราฟของสมการ y เท่ากับ x ยกกำลัง2เป็นรูปสมมาตรโดยมีเส้นตรง x เท่ากับ0เส้นตรง x เท่ากับ0ก็คือแกน y นะครับเป็นแกนสมมาตรนะครับนักเรียนลองสังเกตข้อ4กับข้อ5ดีนะครับสังเกตว่าy 1ค่าเนี่ยมาจากค่า2ค่าที่มีความตรงกันข้ามกันนะครับโดยทําให้กราฟของเรานะครับสมมาตรตามค่านี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นข้อที่6แล้วนะครับนักเรียนสังเกตว่าถ้าค่า x ในฝั่งที่เป็น x เป็นบวกนะครับ x มากกว่า0ถ้าเกิดว่าค่า x มีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับค่าของ y ของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับเมื่อ x เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ x เพิ่มขึ้นนั้นเนี่ยไปทางขวาเรื่อยๆค่า y ของเราเป็นยังไงครับค่า y ก็จะเป็นถูกต้องนะครับเมื่อค่า x เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับค่า y ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตรง x เป็น0 x เป็น0x เป็น0ได้ค่า y เป็นอะไรครับถูกต้องครับเมื่อ x เป็น0ได้ค่า y เป็น0นะครับทำนองเดียวกันนะครับถ้า x น้อยกว่า0 x น้อยกว่า0หมายความว่าอะไรครับ x เป็นจำนวนลบใช่ไหมครับหมายความว่าค่า x น้อยลงเรื่อยๆนะครับการเปลี่ยนแปลงของค่า y เปลี่ยนแปลงยังไงครับอันนี้ x ลดแต่ค่า y เป็นไงครับค่า y ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นนะครับจากความสัมพันธ์ตามนี้นะครับข้อ6นะครับเมื่อ x เพิ่มขึ้นค่า y ก็จะเพิ่มขึ้นถ้า x มากกว่า0นะครับแต่ตรง x เป็น0ได้ค่า y เป็น0และถ้าเกิดว่า x น้อยลงเรื่อยๆค่า y เป็นค่า y กลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแสดงว่าตรงจุดที่ x เป็น0และ y เป็น0นี้เกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นครับเกิดการเปลี่ยนแปลงของค่า y ใช่ไหมครับเป็นจุดเปลี่ยนระหว่างค่าที่เพิ่มไปเรื่อยๆใช่ไหมครับโอเคนะเราจะเรียกจุดตรงนี้นะครับว่าจุดยอดนะครับหรือจุดต่ำสุดใช่ไหมครับโอเคนะครับมาดังนั้นค่าต่ำสุดของ y นะครับเป็นเท่าไรและได้มาจาก x เท่าไรนะครับในกราฟนี้ค่า y อะไรเป็นค่าต่ำสุดครับ y เป็น0ซึ่ง y เป็น0มาจาก x เท่ากับเท่าไรครับใช่ครับดังนั้นค่าต่ำสุดของ y เป็น0นะครับได้มาจากค่า x ที่เป็น0นะครับมาดังนั้นกราฟนี้นะครับนักเรียนคิดว่ามีค่าสูงสุดของ y หรือไม่ครับมีค่าสูงสุดไหมไม่มีเพราะว่าเป็นแคปกราฟของเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นนะครับกราฟลักษณะนี้นะครับจะไม่มีค่าสูงสุดเพราะว่าค่า y เป็นยังไงครับค่า y เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะครับนักเรียนสังเกตนะครับกราฟเป็นพาราโบลาหงายเมื่อเป็นพาราโบลาหงายจะมีจุดต่ำสุดนะครับซึ่งจุดต่ำสุดของเราคือจุด00แต่มีจุดสูงสุดไหมครับไม่มีจุดสูงสุดนะครับณตอนนี้นะครับสำหรับสมการ y เท่ากับ x ยกกำลัง2เราพอจะได้แนวคิดอะไรบางอย่างแล้วนะครับทีนี้ครูอยากจะลองเปลี่ยนแปลงค่า a ดูบ้างค่า a ก็คือสัมประสิทธิ์หน้า x ยกกำลัง2ใช่ไหมครับครูอยากจะให้นักเรียนเติมข้อมูลลงไปในตารางให้สมบูรณ์นะครับ

ตอนนี้นะครับนักเรียนปลายทางเติมข้อมูลในตารางเสร็จยังครับเราจะมาเติมตารางให้สมบูรณ์พร้อมกันนะครับเริ่มต้นนะครับเริ่มจากสมการ y เท่ากับ 2x ยกกำลัง2ก่อนเมื่อ x เป็นลบ3ได้ค่า y เป็นเท่าไหร่ครับก็คือ18นะครับต่อไปเป็น8แล้วก็2แล้วก็เป็น0แล้วก็เป็น2แล้วก็8แล้วก็18นะครับสังเกตว่าค่า y ของเรานะครับค่อยๆลดลงมาใช่ไหมครับไปอยู่ที่0แล้วก็เป็นไงครับค่อยๆเพิ่มขึ้นไปใช่ไหมครับดังนั้นจุดตรง0เนี่ยจะเป็นไงครับมีการเปลี่ยนแปลงค่าของฟังก์ชันนะครับโอเคนะครับต่อไปในทำนองเดียวกันสมการ y เท่ากับเศษ1ส่วน2 x ยกกำลัง2เริ่มต้นก็คือเลขได้อะไรครับได้เป็น 4.5 นะครับหรือบางคนคิดเป็นเศษส่วนได้เท่าไหร่ครับได้เป็นเศษ9ส่วน2นะครับนักเรียนสามารถตอบค่าใดก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าให้เขียนกราฟสะดวกนะครับครูแนะนำทำเป็นทศนิยมจะพิจารณากราฟง่ายกว่านะครับต่อไป x เป็นลบ2ได้ค่า y เป็น2นะครับ x เป็นลบ1ได้ y เป็นเท่าไหร่ครับก็คือ 0.5 นะครับต่อจาก 0.5 ก็จะเป็น0นักเรียนคิดว่าแนวโน้มเดียวกันไหมครับแนวโน้มเดียวกันก็คือเป็น 0.5 2และก็ 4.5 นะครับมาดังนั้นถ้าเกิดว่าเรานำคู่อันดับที่เรามีทั้งหมดนะครับไปวาดกราฟในแกนคู่เดียวกันนะครับจะได้กราฟเป็นลักษณะอย่างไรนะครับครูจะให้นักเรียนลองวาดลงไปในกราฟที่ครูกำหนดให้นะครับนักเรียนปลายทางสามารถวาดพร้อมกันได้เลยนะครับ

ตอนนี้นักเรียนหลายคนเริ่มวาดกราฟเสร็จแล้วนะครับสำหรับนักเรียนที่ยังวาดกราฟไม่ได้นะครับครูมีตัวอย่างกราฟให้ดูนะครับหลังจากที่เรานำข้อมูลไปวาดกราฟนะครับกราฟของเราจะมีลักษณะเป็นดังนี้นะครับกราฟสีชมพูนะครับจะเป็นกราฟของสมการ y เท่ากับ 2x ยกกำลัง 2และกราฟสีเขียวนะครับจะเป็นกราฟของสมการ y เท่ากับเศษ1ส่วน 2x ยกกำลัง 2ครับนักเรียนสังเกตค่าa ที่เปลี่ยนแปลงไหมครับว่านักเรียนคิดว่าค่า a เนี่ยส่งผลอะไรกับลักษณะของกราฟครับ a ยิ่งมากเป็นไงครับ a ยิ่งมากกราฟยิ่งแคบใช่ไหมครับแต่ a ยิ่งน้อยกราฟยิ่งกว้างใช่ไหมครับโอเคนะครับอ่ะมาอ่ะจากกราฟนะครับต่อไปเราจะมาตอบคำถามร่วมกันนะครับนักเรียนครับเริ่มต้นนะครับข้อที่1นักเรียนสังเกตกราฟทั้ง3นะครับกราฟทั้ง3นี้มีเส้นตรงใดเป็นแกนสมมาตรครับแกนสมมาตรก็คือแกนที่แบ่งครึ่งกราฟนะครับทำที่ทำให้กราฟของเราสามารถพับกันได้และทับกันสนิทนะครับก็คือแกน y นะครับซึ่งแกน y ก็คือเส้นตรง x เท่ากับ0นะครับโอเคนะต่อไปข้อที่2นะครับจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดของแต่ละกราฟนะครับอยู่คือจุดใดนะครับและค่าต่ำสุดคือค่าใดครับจุดต่ำสุดของทั้งกราฟนะครับเป็นกราฟหงายจะต้องมีจุดต่ำสุดซึ่งจุดต่ำสุดคือจุดเดียวกันไหมครับจุดเดียวกันคือจุด0 0นะครับโอเคนะครับซึ่งเริ่มต้นนะครับก็คือกราฟสีชมพูนะครับจุดต่ำสุดก็คือจุด0 0และค่าต่ำสุดก็คือ0ในทำนองเดียวกันกับทั้ง3กราฟนะครับทั้ง3กราฟนี้ก็คือมีจุดต่ำสุดร่วมกันก็คือจุด0 0และค่าที่ต่ำสุดนะครับก็คือค่า0นะครับในระหว่างที่นักเรียนปลายทางร่วมกันจดอยู่นะครับสำหรับพาราโบลานะครับหลักการที่เราจะเน้นนะครับอันนี้คือขอเป็นทริคที่แบบว่าเวลาเราเจอจดพาราโบลานะครับนักเรียนจะต้องพิจารณาดังนี้นะครับ1ก็คือกราฟของเราพาราโบลาหงายหรือพาราโบลาคว่ํา2คือกราฟของเรามีจุดต่ําสุดหรือจุดสูงสุดอยู่ที่จุดใดและ3นะครับก็คือมีเส้นตรงใดเป็นแกนสมมาตรนะครับหลักๆของพาราโบลาก็คือจะมีประมาณนี้ครับก็คือ1คือเป็นพาราโบลาหงายหรือพาราโบลาคว่ํานะครับ2คือจุดสูงสุดกับจุดต่ำสุดคือจุดใดและ3คือแกนสมมาตรคือแกนใดนะครับซึ่งตอนนี้เราได้ข้อมูลเหล่านี้ครบยังครับครบแล้วนะครับก็คือเรารู้ว่าเป็นพาราโบลาหงายมีจุดต่ำสุดและมีแกนสมมาตรก็คือ x เท่ากับ0หรือแกน y นะครับนักเรียนจดทันไหมครับต่อไปนะครับหลังจากที่เราทราบข้อมูลเหล่านี้แล้วนะครับไปที่ข้อ3ของเรานะครับกราฟทั้ง3ของเรานะครับจะบานน้อยหรือบานมากขึ้นอยู่กับค่าใดครับแล้วก็มีวิธีการสังเกตอย่างไรครับกราฟบานน้อยบานมากดูจากค่าของ a นะครับก็คือถ้า a น้อยกราฟจะบานมากแต่ถ้า a มากกราฟจะบานน้อยนะครับต่อไปนะครับจะเป็นตอนที่3ทีนี้นะครับครูอยากจะเปลี่ยนสมการจากที่สัมประสิทธิ์หน้า x ยกกำลัง2เป็นจำนวนบวกนะครับครูขอเปลี่ยนสมการเป็นจำนวนลบบ้างนะครับมานักเรียนคิดว่าจะได้ผลจะเหมือนหรือแตกต่างจากกรณีที่ a มากกว่า0ครับคิดว่าเหมือนหรือแตกต่างน่าจะแตกต่างนะครับครูเริ่มต้นที่ y เท่ากับลบ x ยกกำลัง2ก่อน y เท่ากับลบ x ยกกำลัง2หมายความว่านำค่า x ไปทำอะไรก่อนครับไปยกกำลัง2ก่อนแล้วค่อยคูณกับเครื่องหมายลบที่อยู่ข้างหน้านะครับห้ามเอาลบไปคูณกับ x ก่อนแล้วค่อยยกกำลัง2นะครับไม่งั้นจะผิดนะครับมาเริ่มต้นนะครับครูเริ่มต้นที่0ก่อนเลยนะครับเริ่มต้นที่0จังง่ายๆนะครับเริ่มต้นที่0 x เป็น0ได้ y เป็น0นะครับต่อไป x เป็น1 x เป็น1 1ยกกำลัง2กลายเป็น1แต่คูณกับลบเลยกลายเป็นลบ1นะครับต่อไปถ้า x เป็นลบ1เอาลบ1ไปยกกำลัง2ก่อนลบ1ยกกำลัง2กลายเป็น
1และ1คูณกับเครื่องหมายลบข้างหน้ากลายเป็นลบ1นะครับโอเคนะอ่ะพอเห็นแนวโน้มยังถ้า x เป็น2 2ยกกำลัง2กลายเป็น4แต่ติดลบนะครับกลายเป็นลบ4ทำนองเดียวกันนะครับ3ก็จะกลายเป็นลบ9นะครับอ่ะทำนองเดียวกันนะครับฝั่งที่ x เป็นลบบ้างตัวจำนวนนี้ก็จะเป็นลบ4และก็เป็นลบ9นะครับเริ่มเห็นความแตกต่างจากกรณีที่ a มากกว่า0ยังครับอ่ะทีนี้ลองดู y เท่ากับลบ 2x กำลัง2บ้าง x เป็น0ได้ y เป็น0นะครับอ่ะ x เป็น1ได้ y เป็นเท่าไหร่ครับจะกลายเป็นเหมือนกับเอาค่าตรงนี้มาคูณ2อีกทีหนึ่งใช่ไหมครับกลายเป็นลบ2อันนี้ก็เป็นลบ2นะครับ x เป็น2 y ก็คือลบ8นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นลบ8ด้วยเหมือนกันนะครับ x เป็น3ได้ y เป็นลบ18นะครับและตรงนี้ก็คือลบ18เช่นเดียวกันนะครับมันเสมือนกับเอาค่าในตารางในแถวที่1นะครับมาคูณ2เพิ่มเข้าไปนะครับอ่ะในทำนองเดียวถ้า y เท่ากับลบเศษ1ส่วน2 x ยกกำลัง2ก็เหมือนกับนำค่าในแถวที่2นะครับมาหารด้วย2เหมือนกันนะครับดังนั้นก็จะกลายเป็นลบเท่าไหร่ครับลบ 4.5 ลบ2ลบ 0.5 0ลบ 0.5 ลบ2และก็ลบ 4.5 นะครับนักเรียนไม่จำเป็นต้องคิดเลขแทนค่าใหม่ทุกค่านะครับสามารถคูณด้วย2กับหารด้วย2เข้าไปทั้งแถวที่1ได้เลยนะครับโอเคนะในระหว่างที่นักเรียนที่จดตารางเสร็จแล้วนะครับต่อไปครูจะให้นักเรียนวาดกราฟในข้อถัดไปนะครับวาดกราฟทั้ง3กราฟในแกนเดียวกันนะครับอันนี้คือครูทำให้แล้วครับนี่จากข้อมูลในตารางนะครับนักเรียนวาดกราฟทั้ง3ลงไปในแกนเดียวกันนะครับและสามารถตอบคำถามรอได้เลยนะครับ

ครับตอนนี้นะครับนักเรียนหลายคนเริ่มวาดกราฟแล้วนะครับอ่ะต่อไปนักเรียนปลายทางร่วมตรวจสอบกราฟพร้อมกันนะครับว่าได้กราฟเหมือนกับคุณครูและนักเรียนห้องออากาศหรือเปล่านะครับเริ่มต้นนะครับจากข้อมูลของเราถ้าเกิดว่าเรานำมาวาดกราฟนะครับจะได้กราฟลักษณะดังนี้นะครับดังรูปที่นักเรียนเห็นทางด้านซ้ายมือนะครับอ่ะข้อ1 นะครับกราฟทั้ง3เป็นพาราโบลาคว่ำหรือพาราโบลาหงายครับเป็นพาราโบลาคว่ำนะครับแล้วทั้ง3นี้นะครับสมมาตรหรือไม่ครับถ้าสมมาตรมีแกนใดหรือเส้นตรงใดเป็นแกนสมมาตรครับเหมือนเดิมครับก็คือกราฟทั้ง3นี่ครับเป็นรูปสมมาตรและมีแกน y นะครับหรือเส้นตรง x เท่ากับ0เป็นแกนสมมาตรนะครับสังเกตว่าถ้าค่า x เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับที่ x ที่มากกว่า0นะครับเมื่อ x มากขึ้นเรื่อยๆค่า y เป็นอย่างไรครับค่า y เพิ่มขึ้นหรือลดลงครับ y จะค่อยๆลดลงนะครับเมื่อ x เพิ่มขึ้นนะครับจาก0นะถ้า x มากกว่า0 x ยิ่งมาก y ยิ่งน้อยนะครับดังนั้นนะครับค่า y จะลดลงเรื่อยๆนะครับต่อไปนะครับ x เป็น0 x เป็น0ได้ y เป็นอะไรครับนะครับดังนั้นถ้า x เป็น0ได้ค่า y เป็น0นะครับx เป็น0ได้ y เป็น0 x เป็นบวกค่า y จะลดนะครับต่อไปแล้วถ้า x น้อยกว่า0ล่ะค่า y เป็นไงครับค่า y ก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนื่องจากว่าเป็นพาราโบลาคว่ำพาราโบลาคว่ำมีจุดสูงสุดไหมครับมีจุดสูงสุดก็คืออะไรครับจุดสูงสุดก็คือจุด00นะครับข้อที่6นะครับจุดสูงสุดของแต่ละกราฟคือจุดใดและค่าสูงสุดของ y ในสมการเป็นเท่าใดนะครับเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นจากกราฟของสมการ y เท่ากับลบ 2x ยกกำลัง 2จุดสูงสุดของกราฟของสมการนี้ก็คือจุด00และมีค่าสูงสุดหรือค่าของฟังก์ชันที่สูงที่สุดนะครับก็คือเป็น0นะครับต่อไปจุดสูงสุดของกราฟของสมการ y เท่ากับลบx ยกกำลัง2ก็คือจุด00เหมือนกันและมีค่าสูงสุดของ y เป็น0เช่นเดียวกันนะครับและในทำนองเดียวกันจุดสูงสุดของกราฟของสมการ y เท่ากับลบเศษ1ส่วน2 x ยกกำลัง2ก็คือจุด00และมีค่าสูงสุดของ y หรือค่าสูงสุดของฟังก์ชันเป็น0เช่นเดียวกันนะครับต่อไปนะครับค่าสูงสุดของ y ได้มาจากค่าใดครับได้มาจากค่า x ที่เป็น0นะครับแล้วค่าต่ำสุดมีหรือไม่มีครับข้อนี้ไม่มีเพราะว่าค่า y เป็นอย่างไรครับค่า y ลดลงเรื่อยๆนะครับดังนั้นจะไม่มีค่าต่ำสุดนะครับดังนั้นกราฟทั้ง3เนี่ยจะบานมากหรือบานน้อยขึ้นอยู่กับค่าอะไรครับค่า a นะครับแต่เนื่องจากว่า a เป็นครับค่า a มีค่ามากกราฟก็จะบานมาก a มีค่าน้อยก็จะบานน้อยนะครับแต่สังเกตว่าค่า a ของเรานะครับสัมประสิทธิ์หน้า a ติดลบหรือเป็นบวกครับติดลบนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะมีวิธีการพิจารณาที่เพิ่มเติมนะครับดังนั้นสรุปจากการทำกิจกรรมจากที่ครูบอกไปว่าเวลาเราเจอพาราโบลานะครับเราจะพิจารณาอยู่กี่ค่าได้พิจารณาอยู่กี่อย่างนะครับก็คือพิจารณาอยู่3อย่างนะครับอันดับแรกคือพิจารณาว่าเป็นพาราโบลาคว่ำหรือพาราโบลาหงาย2พิจารณาจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดและ3ก็คือพิจารณาว่ามีแกนใดหรือเส้นตรงใดเป็นแกนสมมาตรนะครับเริ่มต้นนะครับกราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2เมื่อ a เท่ากับ0นะครับกราฟจะเป็นพาราโบลาที่มีรูปสมมาตรโดยมีเส้นอะไรเป็นแกนสมมาตรครับก็มีเส้นตรง x เท่ากับ0หรือแกน y เป็นแกนสมมาตรนะครับเราจะพิจารณาค่า a 2ค่านะครับเนื่องจาก a ไม่เท่ากับ0ดังนั้น a จะเป็นได้2แบบก็คือ a มากกว่า0หรือ a น้อยกว่า0ถ้า a เป็นบวก a มากกว่า0กราฟจะเป็นยังไงครับกราฟจะเป็นพาราโบลา
หงายนะครับ a มากกว่า0ครับเป็นพาราโบลาหงายมีจุดอะไรครับมีจุดถ้าเป็นพาราโบลาหงายก็จะต้องมีจุดมีต่ำสุดแต่ไม่มีจุดไม่มีจุดสูงสุดนะครับ a เป็นบวกพาราโบลาหงายมีจุดต่ำสุดแต่ไม่มีจุดสูงสุดแต่ถ้า a เป็นลบครับเป็นพาราโบลาแบบไหนครับa เป็นลบกราฟเป็นพาราโบลาคว่ำถ้าเป็นพาราโบลาคว่ำจะมีจุดสูงสุดแต่ไม่มีจุดต่ำสุดนะครับอันนี้เรียนอย่าลืมจดเข้าไปนะครับแต่ค่าความบานของพาราโบลาจะพิจารณาอยู่กับค่าของ a นะครับเราไม่รู้ว่า a เป็นบวกหรือ a เป็นลบนะครับแบบกรณีก่อนหน้าดังนั้นเราจะพิจารณาจากค่าสมบูรณ์ของ a นะครับไม่ว่า a เป็นบวกหรือ a เป็นลบเป็นลบนะครับเอามาใส่ค่าสมบูรณ์นะครับถ้าเกิดว่าค่าสมบูรณ์ของ a มีค่าน้อยลงเรื่อยๆค่าสมบูรณ์ของ a ยิ่งน้อยกราฟก็จะยิ่งบานมากขึ้นนะครับแต่ทํานองเดียวกันถ้าค่าสมบูรณ์ของ a มากขึ้นกราฟก็จะบานน้อยลงนะครับบานน้อยลงเรื่อยๆนะครับอ่ะและจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดของกราฟอยู่ที่จุดอะไรครับอยู่ที่จุด0 0นะครับและค่าต่ำสุดหรือค่าสูงสุดก็จะคือเท่ากับ0นะครับอันนี้คือคอนเซปต์ของพาราโบลาที่ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2นะครับดังนั้นเนี่ยคิดว่าค่า a ส่งผลอะไรกับพาราโบลาบ้างครับอันดับแรกก็คือ a ส่งผลว่าเป็นพาราโบลาหงายหรือพาราโบลาคว่ำนะครับถ้าเป็นพาราโบลาหงายเป็นไงครับจะต้องมีจุดต่ำสุดแต่ไม่มีจุดสูงสุดแต่ถ้าเป็นพาราโบลาคว่ำจะมีจุดสูงสุดแต่ไม่มีจุดต่ำสุดนะครับโอเคนะนอกจากนี้นะครับค่าสมบูรณ์ของ a นะครับจะบ่งบอกค่าความบานของพาราโบลายิ่งค่าสมบูรณ์ของ a น้อยกราฟจะบานมากแต่ถ้าค่าสมบูรณ์ของ a มากกราฟจะบานน้อยนะครับโอเคนะและจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดนะครับของกราฟจะอยู่ที่จุด00นะครับอ่ะต่อไปนะครับจะเป็นแบบฝึกหัดที่3นะครับครูอยากจะให้นักเรียนลองพิจารณาเป็นการบ้านนะครับและเดี๋ยวเราจะมาทบทวนแบบฝึกหัดนี้นะครับในต้นคาบของชั่วโมงถัดไปนะครับ

0: เรามาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับจะมีลักษณะดังนี้นะครับก็คือกราฟเป็นยังไงครับเป็นรูปของพาราโบลามีแกน y เป็นแกนสมมาตรนะครับถ้า a มากกว่า0กราฟจะเป็นพาราโบลาหงายมีจุดต่ำสุดแต่ไม่มีจุดสูงสุดถ้า a จะเป็นพาราโบลาคว่ำมีจุดสูงสุดแต่ไม่มีจุดต่ำสุดนะครับกราฟจะบานมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับค่าของa นะครับค่าสมบูรณ์ของ a มีค่าน้อยกราฟก็จะบานมากแต่ถ้าค่าสมบูรณ์ของ a มีค่ามากกราฟก็จะบานน้อยนะครับและจุดต่ำสุดจุดสูงสุดของกราฟนะครับจะอยู่ที่จุด00นะครับโอเคนะจบแล้วนะครับสำหรับกราฟของสมการพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในชั่วโมงถัดไปนะครับจะเป็นพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก k นะครับสังเกตว่าจะมีอะไรเพิ่มเข้ามาครับมีค่า k เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าค่า k ที่เพิ่มขึ้นมานี้จะส่งผลกับการเปลี่ยนแปลงของพาราโบลาอย่างไรนะครับโดยเอกสารที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมนะครับจะเป็นใบกิจกรรมที่3เรื่องสำรวจกราฟของ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก k เมื่อ a ไม่เท่ากับ0และแบบฝึกหัดที่4นะครับกราฟของy เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก k เมื่อ a ไม่เท่ากับ0ครับพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: กก
1: ยัก
0: กนก
1: ยาย
0: งง
1: นอน
0: นาน
1: บวบ
0: มอม
1: ว้าวว
0: ัก
1: กาฟ้าคำไทยเหล่านั้นมีคุณสมบัติอะไรซ่อนอยู่ครับ
2: ผมแอบสังเกตเห็นครับเป็นคำที่อ่านจากหน้าไปหลังหรือหลังไปหน้ายังได้ความหมายเดิมครับ
1: และสิ่งเหล่านี้เรียกว่า
3: พาลินโดม
1: เมื่อกี้เราได้เห็นตัวอย่างพาลินโดมในภาษาไทยไปแล้วแต่ในภาษาอังกฤษก็มีนะครับผมขอยกหน้าที่นี้ให้กับพี่คณะ
4: จัดให้เลยค่ะคำใน palindrome นะคะก็จะมีประมาณนี้ค่ะ I noon radar a nut for a jar of tuna Mr. Owl ate my metal worm Step on no pets A man a plan a kennel Panama
2: อาจารย์ครับแล้ว palindrome ในคณิตศาสตร์มีหรือไม่ครับ
1: มีแน่นอนครับผมเรามาดูเลข palindrome 1หลักกันก่อนเลยเคนครับ
2: ครับ
1: เลข0เป็นเลข palindrome มั้ยครับ
2: เป็นครับ
1: เพราะอะไรครับ
2: อ่านจากหน้าไปหลังหลังไปหน้าได้เหมือนเดิมครับ0ครับ
1: 1ล่ะครับเป็นเลขพาลินโดมมั้ยครับ
2: เป็นครับ
1: 2ล่ะครับ
2: เป็นครับ
1: 3ล่ะครับ
2: เป็นครับ
1: 4ครับ
2: เป็นครับ
1: ไปเรื่อยจนถึงเลข
2: 9ครับ
1: แสดงว่าเลขพาลินโดม1หลักมีทั้งหมดกี่ตัวครับ
2: 10ตัวครับ
1: ต่อไปเลขพาลินโดม2หลักมีกี่ตัวอะไรบ้าง
2: มี11 22 33 44 55 66 77 88 99 9ตัวครับ
1: 9ตัวต่อไปนะครับเราจะไปดูเลขพาลินโดม3หลักกัน
2: ผมเดาว่าตัวกลางเนี่ยเป็นอะไรก็ได้ส่วนตัวหน้ากับตัวท้ายเนี่ยครับต้องเหมือนกันบังคับให้เหมือนกันเลยครับ
1: ใช่เลยครับตัวเลขพาลินโดม3หลักจะต้องอยู่ในรูป A B A ผมถามหน่อยครับผมเลือก A ได้กี่แบบ
2: ใช้เลข0ไม่ได้ครับก็คือเริ่มที่1จบที่9ครับ
1: มีปัญหาเพราะว่ามันจะกลายเป็นเลข2หลักซะดังนั้นหลักแรกตัว A เราเลือกได้ทั้งหมด9แบบส่วนตัว B เราเลือกได้กี่แบบครับเคน
2: ทุกตัวเลยครับ0ถึง9 10ตัวครับ10แบบ
1: แล้วตัวสุดท้ายล่ะครับเลือกได้กี่แบบครับ
2: บังคับให้เหมือนตัวแรกครับเพราะฉะนั้นมีแบบเดียวครับ
1: ดังนั้นเราเลือกได้ทั้งหมด9
2: คูณ10คูณ1
1: เท่ากับ
2: 9 10ครับ
1: ในกรณีถัดไปนะครับเราจะไปดูเลขพาลินโดม4หลักกันเคนครับ
2: ครับ
1: เลขพาลินโดม4หลักจะต้องมีหน้าตาประมาณไหน
2: A B B A ครับหลักแรกเหมือนเดิมครับได้9แบบเพราะเลือก0ไม่ได้ครับหลักที่2เลือกได้10แบบครับ0ถึง9
1: หลักที่3ล่ะครับ
2: เหมือนหลักที่2ครับบังคับเหมือนเพราะฉะนั้นได้แบบเดียวครับ
1: แล้วหลักสุดท้ายล่ะครับผม
2: บังคับเหมือนตัวหน้า1แบบถ้วนครับ
1: กรณีทั้งหมดจึงเท่ากับ
2: 90ครับอาจารย์ครับ
1: ครับ
2: อาจารย์ครับ
1: ครับ
2: ผมมีเรื่องอยากปรึกษาอาจารย์ครับ
1: จัดมา
2: อาจารย์ครับจำนวนตัวเลขพาลินโดมเนี่ยครับถ้ามันเป็น n หลักเราจะหามายังไงครับ
1: สิ่งแรกเลยนะที่เราควรจะต้องทำคือแบ่งกรณีโดยกรณีแรก n เป็นจำนวนคู่ซึ่งหมายความว่าอะไรครับ n เขียนอยู่ในรูป 2k ได้ส่วนแรกเป็น k หลัก
2: ครับ
1: อีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็น
2: อีก k หลักครับ
1: หลักแรกเนี่ยเป็นไปได้กี่กรณีครับ
2: 9ครับ
1: หลักที่2ครับ
2: 10แบบครับ
1: หลักที่3ล่ะครับ
2: 10แบบครับ
1: เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
2: จนถึงหลักที่ K ครับ
1: ครึ่งหลังของ K หลักหลักแรกกับหลักสุดท้ายต้อง
2: เหมือนกันครับ
1: ดังนั้นหลักสุดท้ายผมเลือกได้กี่แบบครับ
2: แบบเดียวครับ
1: เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆดังนั้นผมถามหน่อยครับจำนวนเลขพาลินโดม N หลักเมื่อ N เป็นจำนวนคู่ได้เท่าไหร่ครับ
2: 9คูณ10ยกกำลัง K ลบ1ครับ
1: เปลี่ยน K อยู่ในรูป N ให้หน่อยครับจาก n เท่ากับ 2k เราจึงได้ k เท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: n ส่วน2ครับ
1: เคนครับ
2: ครับ
1: เมื่อตะกี้ผมได้พิจารณาในกรณีที่ n เป็นจำนวนคู่แล้วดังนั้นเราเหลือกรณีอะไรเอ่ย
2: n เป็นจำนวนคี่ครับ
1: แต่มันมีจำนวนคี่ตัวนึงที่คิดแตกต่างไปจากตัวอื่นก็คือเมื่อ n เป็น1จำได้ไหมครับจำนวนเลขพาลินโดม1หลักมีทั้งหมดกี่ตัวครับ
2: 10ตัวครับ
1: ดังนั้นในกรณีที่3จะเป็นจำนวนหลักเป็นจำนวนคี่ที่มากกว่า1นั่นเองนั้นก็เป็น3 5 7 9ไปเรื่อยๆซึ่งเรารู้มาว่าถ้าเป็นจำนวนคี่จะอยู่ในรูปอะไรครับ
2: 2k บวก1ครับ
1: อาจารย์ก็เลยจะเขียน k หลักชุดแรก
2: ครับ
1: k หลักเป็นตัวหลัง
2: และมีเพิ่มตรงกลางอีก1
1: ตัวตรงกลางนี่เลือกได้กี่แบบ
2: 10แบบเลยครับ
1: เพราะอะไรครับ
2: เป็นอะไรก็ได
1: ้โดยสรุปครับเคนจำนวนเลขพาลินโดม n หลักเมื่อ n เป็นจำนวนคี่ที่มากกว่า1มีได้ทั้งหมดกี่ตัวครับ
2: 9คูณ10ยกกำลัง k ครับ
1: ในกรณีนี้ n เท่ากับ 2k บวก1ดังนั้น k เท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: n ลบ1ส่วน2ครับ
1: แทนค่าลงไปครับเสร็จเรียบร้อยหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเลย พาลินโดมยังปรากฏในวันด้วยนะครับ
2: วันพาลินโดมหน้าตาเป็นยังไงครับอาจารย
1: ์วันพาลินโดมก็เหมือนพาลินโดมตัวอื่นนะครับคืออ่านจากหน้าไปหลังเหมือนกับหลังไปหน้าจะเป็นอยู่ในเดือนกันยายนปีนี้ละ
2: กันยายนปีนี
1: ้โดยปกติเขาเขียนวันที่เนี่ยตามแบบฝรั่งเริ่มต้นด้วยอะไรก่อนครับ
2: เดือน
1: วันแล้วก็ปีคริสต์ศักราชวันที่10กันยายนคริสต์ศักราช2019
2: โอ้เป็นพาลินโดม
1: ใช่ครับแล้วก็ฝากเอาไว้นะครับว่าวันพาลินโดมในแต่ละปีจะมีทั้งหมด10วันด้วยกันผมบอกไปแล้ว1วันเหลืออีก9วันไปตามดูกันเอง
2: ใครตอบถูกนะครับมีรางวัลให้ครับอาจารย์จะซื้อให้ครับ
1: ไม่ครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่3อยู่กับครูมานิตาสาเลค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะนำเด็กๆทุกคนนะคะมาเรียนรู้กับคุณค่าที่ปรากฏในพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกันและวันนี้คุณครูอยากจะให้เด็กๆได้ทบทวนเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของนักคดีนั่นก็คือเรื่องของคุณค่าที่ปรากฏนะคะในด้านของเนื้อหาและคุณค่าด้านสังคมมาดูกันนะคะว่าเด็กๆจะได้ทำอะไรในชั่วโมงนี้ไปดูกันในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะจากชื่อเรื่องบทเรียนวันนี้นะคะก็คือตระหนักคุณค่าพระบรมสั่งสมคุณความดีนั่นหมายความว่าเราจะตกผลึกจากคุณค่าที่ปรากฏในพระบรมราโชวาทในแต่ละข้อเพื่อที่จะนำมาประยุกต์ใช้นั่นเองนะคะซึ่งพระบรมราโชวาทที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าจะแบ่งเป็นข้อๆอย่างชัดเจนและมีคำอธิบายประกอบข้อความเหล่านั้นนะคะเด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็จับใจความสำคัญได้แล้วต่อไปจะเป็นเรื่องของการตกผลึกความรู้แล้วนำมาปรับใช้นั่นเองโดยจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นะคะอย่างแรกเลยคือนักเรียนจะต้องบอกใจความสำคัญของพระบรมราโชวาทได้นี่คือเป็นพฤติกรรมแรกที่นักเรียนจะต้องทำได้ซึ่งครั้งก่อนหน้านี้เราได้เรียนรู้ไปแล้วถูกต้องไหมแต่ละข้อนักเรียนก็จะได้ทบทวนไปด้วยส่วนที่2คือนักเรียนเขียนสะท้อนสภาพสังคมในยุครัชกาลที่5ว่าสภาพสังคมสมัยนั้นเป็นอย่างไรนักเรียนคิดว่าข้อนี้ยากไหมคะจะมีข้อความบางอย่างที่บ่งบอกไปถึงว่าสภาพสังคมสมัยนั้นเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตแนวคิดของคนในยุครัชกาลที่5นะคะคราวนี้ค่ะเมื่อนักเรียนสามารถบอกใจความแล้วสามารถสะท้อนข้อความออกมาได้แล้วนั้นข้อที่3คือนักเรียนจะต้องยกตัวอย่างการนำข้อคิดจากพระบรมราโชวาทมาปรับใช้ในชีวิตได้นั่นหมายความว่าวันนี้เรามีภารกิจแน่นอนดังนั้นอยากให้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะช่วยคุณครูก็คือเรียนรู้ไปพร้อมกันอันดับแรกเรามาสร้างองค์ความรู้ไปด้วยกันแล้วหลังจากนั้นเด็กๆจะได้ทำภารกิจร่วมกันซึ่งเป็นการฝึกกระบวนการคิดและทำภารกิจในแง่มุมของภาษานั่นเองค่ะคราวนี้มาดูนะคุณครูจะสรุปออกมาเป็นอินโฟกราฟิกให้หนูเพื่อที่จะให้หนูเห็นภาพรวมอีกครั้งหนึ่งหนูดูข้อที่1 นะคะจากคำสอนในพระบรมราโชวาทนี้อย่างแรกยังจำได้อยู่ไหมข้อที่1บอกว่าไม่ถือตัวใช่ไหมคะไม่ถือตัวในที่นี้หมายถึงไม่ถือตัวในเรื่องอะไรคะไม่ถือตัวว่าตัวเองเป็นลูกของกษัตริย์อย่างข้อนี้หนูคิดว่าเราสามารถปรับใช้กับสามัญชนอย่างเราได้ไหมคะได้ใช่ไหมถ้าหากเราไม่มียศกษัตริย์เรามีสิ่งใดที่เราอาจจะเผลอไผกับการถือตัวได้บ้างฉันเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมหรือฉันเป็นลูกใครก็แล้วแต่ใช้อำนาจของพ่อแม่หรือบางครั้งอาจจะไม่ใช่เรื่องของว่าเป็นลูกใครหลานใครแต่บางครั้งการถือตัวค่ะมาจากการที่เรารู้สึกว่าตัวเองเก่งแล้วใช่ไหมคะฉันเก่งพอแล้วฉันไม่เรียนแล้วฉันมีความรู้เพียงพอแล้วดังนั้นตรงนี้ค่ะเราสามารถ